0: ตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสวชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและสสไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประ

0: ที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
1: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
0: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรมมารายงาน
4: นอกจากนี้ภายในงาน Gas Tech 2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Centerซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: รัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
4: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
3: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30 ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัชศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
6: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพโจรกรรมรถหรือทุบกระจกโจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่ได้ยอมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
12: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

0: ังเม
1: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเส
0: มุทโธเมสร

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฏกาธรวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้มันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้คร่างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจารณ์วิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เรื่องยักษินีชื่อกาลีที่เมืองสาวัตถีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีพแล้วก็ทำงานด้วยตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้านเลี้ยงมารดาอยู่มารดาสงสารเขาจึงบอกว่าจะนำหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาเพื่อจักได้แบ่งเบาภาระในบ้านไปเสียบ้างแต่ลูกชายก็ห้ามเสียหลายครั้งหลายหนเขาบอกแม่ว่ายังไม่ต้องการแต่ฝ่ายแม่ต้องการจึงออกจากบ้านจะไปสู่ตระกูลหนึ่งลูกชายจึงว่าหากแม่จะไปนำหญิงมาให้ได้จริงๆแล้วก็จงไปสู่สกุลที่ลูกชอบเขาได้บอกชื่อสกุลให้มารดามารดาของเขาไปสู่ขอหญิงสกุลนั้นมาให้บุตรชายแล้วแต่หญิงนั้นเป็นหมันหญิงผู้มารดาจึงพูดกับบุตรว่าอันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมขาดศูนย์เพราะฉะนั้นแม่จะไปนำหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของเจ้าบุตรชายกล่าวว่าอันการจะไปนำหญิงอื่นมาอีกคนหนึ่งนั้นไม่จำเป็นแต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะใภ้ได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืนมารดาไปได้ไม่นานอีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรีอื่นมาหากเธอมีลูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อย่ากระนั้นเลยเราควรจะจัดการหาหญิงนั้นเสียเองเพื่อจะได้อยู่ใต้อำนาจของเรานางคิดดังนี้แล้วจึงไปนำหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมาทีแรกก็ดีแต่พอนานเข้าจิตริษยาบ้างความกลัวว่าตนจะตกต่ำหากภรรยาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทำลายคันของภรรยาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีคันขอให้บอกนางแต่เนิ่นๆภรรยาน้อยพาซื่อคิดว่าเขาหวังดีกับตัวพอตั้งครรภ์ก็บอกนางเมียหลวงจึงประกอบยาใส่ลงไปในอาหารโดยทำนองนี้ครรภ์ของภรรยาน้อยจึงตกไปคือแท้งถึง2ครั้งพอครั้งที่3ภรรยาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนพวกเพื่อนๆพูดเป็นทำนองให้เฉลียวใจถึงภรรยาหลวงนางจึงระวังตัวคราวนี้ไม่ยอมบอกพยายามถนอมจนครรภ์แก่นางเมียหลวงไม่ได้ช่องที่จะผสมยาลงไปในอาหารได้เพราะเขาระวังตัวอยู่จนกระทั่งคันแก่นางจึงได้โอกาสแต่คันไม่ตกเพราะแก่เสียแล้วแต่กลับนอนขวางภรรยาน้อยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิ้นชีวิตก่อนสิ้นชีพได้อธิษฐานขอจองเวรกับหญิงนั้นนางตายแล้วไปเกิดเป็นแมวตัวเมียในเรือนนั่นเองฝ่ายสามีของนางรู้ว่าภรรยาหลวงประกอบยาทำลายคันของภรรยาน้อยถึง3ครั้งโกรธจัดประหารภรรยาหลวงเสียถึงตายนางไปเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ตกไข่แมวก็ไปกินเสียถึง3ครั้งแม่ไก่ผูกพยาบาทขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอทำร้ายนางแมวได้แม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองส่วนนางแมวไปเกิดมันเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลูกแม่เสือเหลืองก็มากินเสียทุกครั้งแม่เนื้อผูกพยาบาทตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นนางยักษินีแม่เสือไปเกิดเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาเมื่อหญิงนั้นคลอดลูกนางยักษินีก็ปลอมแปลงตัวเป็นหญิงสหายของเธอมากินลูกเสียทุกครั้งพอครั้งที่3หญิงนั้นหนีไปคลอดลูกที่อื่นและนางยักษินีก็ติดเข้าเวรส่งน้ำให้ท้าวเวสสุวรรณเสียหลายเดือนพอออกเวรก็รีบมายังบ้านของหญิงนั้นทราบว่าเธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกำลังแห่งเวรให้อุตสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้นเวลานั้นหญิงคู่เวรคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมด้วยสามีมาถึงสระแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตวันสามีลงอาบน้ำในสระนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่เหลียวมาเห็นนางยักษ์กำลังวิ่งมาอย่างเร็วจึงร้องตะโกนสามีให้ขึ้นมาช่วยเมื่อเห็นว่าสามีจะขึ้นมาไม่ทันนางยักษ์วิ่งมากระชั้นชิดแล้วนางจึงอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าวัดเชตวันเวลานั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทในธรรมสภาเธอนำลูกไปวางไว้ใกล้บาทแห่งพระผู้มีพระภาคละล่ำละลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้านางยักษ์วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวันสุมนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เข้าพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอานนท์ไปนำนางยักษ์เข้ามาเมื่อหญิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัว ร้องขอให้พระศาสดาช่วยพระศาสดาตรัสปลอบว่าอย่ากลัวเลยนะที่นี้นางยักษ์จะทำอันตรายไม่ได้ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่าดูก่อนยักษินีและกุลธิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพรหมีกับไม้สะเคราะห์และของกากับนกเขาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นธรรมเก่าพระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้พิสดารโดยอเนกปริยายในการจบเทศนานางยักษ์ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีล5สมบูรณ์พระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้ยักษินีกุลธิดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศาสดาตรัสว่าอย่ากลัวเลยอันตรายจากยักษินีไม่มีแล้วนางจึงส่งลูกให้นางยักษ์รับเด็กมากอดจูบและส่งคืนให้มารดาแล้วร้องไห้พระศาสดาตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมนางทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าหากินโดยไม่เลือกทางก็ยังไม่สามารถหาอาหารมาให้พอเต็มท้องได้บัดนี้ต่อจากนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร

างมีอุปการะซึ่งกันและกันด้วยประการฉะนี้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังพรรณนามาฉะนี้เรื่องภิกษุชาวโกสัมพีที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีมีพระคณาจารย์ใหญ่อยู่สองคณะคือคณะพระวินัยธรผู้ทรงวินัยหรือผู้เชี่ยวชาญทางวินัยกับพระคณะพระธรรมกถึกคือผู้กล่าวธรรมผู้เชี่ยวชาญทางแสดงธรรมอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนี้มีสิทธิ์คนละประมาณ500วันหนึ่งพระธรรมกถึกเข้าไปในฐานคือส้วมทำสรีระกิจแล้วเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วออกมาพระวินัยธรเข้าไปภายหลังเห็นน้ำนั้นจึงถามพระธรรมกถึกท่านเหลือน้ำไว้หรือใช่ครับผมเหลือไว้เองพระธรรมกถึกบอกความจริงท่านรู้หรือไม่ว่าการเหลือน้ำไว้อย่างนี้เป็นอาบัติผมไม่รู้พระธรรมกถึกตอบถึงไม่รู้ก็เป็นอาบัติพระวินัยธรว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนเสียคือผมจะแสดงอาบัติพระธรรมกถึกยอมรับแต่ถ้าท่านไม่แกล้งทำท่านทำเพราะไม่มีสติอาบัติก็ไม่มีพระวินัยธรว่าด้วยคำพูดตอนหลังของพระวินัยธรนี้พระธรรมกถึกจึงมิได้แสดงอาบัติคงปล่อยไว้อย่างนั้นหากเรื่องจบเพียงแค่นี้ก็เป็นอันจบแต่พระวินัยธรไม่ได้นิ่งเฉยกลับนำเรื่องนั้นมาพูดกับศิษย์ของตนว่าพระธรรมกถึกแม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้เมื่อศิษย์ของพระวินัยธรเจอศิษย์ของพระธรรมกถึกก็พูดใส่หูเป็นเชิงดูหมิ่นว่าอุปัชฌาย์ของพวกท่านต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ศิษย์ของพระธรรมกถึกได้ฟังดังนั้นจึงไปถามอุปัชฌาย์ของตนว่าเรื่องเป็นอย่างไรศิษย์ของพระวินัยธรจึงพูดเช่นนั้นพระธรรมกถึกเล่าเรื่องให้ศิษย์ฟังแล้วกล่าวว่าพระวินัยธรทีแรกพูดว่าไม่เป็นอาบัติมาบัดนี้ฉะนั้นจึงพูดว่าเป็นอาบัติพระวินัยธรพูดมุสาศิษย์พระธรรมกถึกเมื่อพบศิษย์ของพระวินัยธรก็พูดบ้างว่าอุปัชฌาย์ของพวกท่านพูดมุสาทั้งสองฝ่ายต่างทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วการทะเลาะก็แผ่วงกว้างออกไปด้วยประการฉะนี้ต่อมาภายหลังพระวินัยธรได้โอกาสจึงได้ทำอุกเขปนิยกรรมคือประกาศไม่ให้สงฆ์ร่วมอุโบสถสังฆกรรมไม่ให้ร่วมฉันร่วมที่อยู่อาศัยแก่พระธรรมกถึกเพราะการไม่เห็นอาบัติตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์ในโคสิตารามก็แตกกันเป็นสองพวกแม้อุบาสกอุบาสิกาก็แตกเหมือนก็แตกกันเหมือนกันตำรากล่าวว่าแม้พวกเทวดาก็แตกกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลความที่ภิกษุสองพวกแตกกันพวกพระวินัยธรถือว่าการที่พระวินัยธรประกาศอุเขปนิยกรรมแก่พระธรรมกถึกนั้นสมควรแล้วส่วนพระธรรมกถึกถือว่าอุปัชฌาย์ของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้นการแตกเล้าได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางพระผู้มีพระภาคทรงส่งพระโอวาทไปถึงสองครั้งว่าขอให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายจงพร้อมเพรียงกันทรงสดับว่าภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะพร้อมเพรียงกันครั้งที่สามทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันแล้วเสด็จไปสู่ที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นตรัสโทษในการทำอุเขปนิยกรรมของภิกษุผู้ทำอุเขปนิยกรรมและตรัสโทษของการไม่เห็นอาบัติของภิกษุผู้ต้องอาบัติแต่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรภิกษุทั้งหลายยังพอใจจะแตกแยกกันแม้พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่ปรารถนาฟังและทำตามพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทานุศาสตร์เป็นอันมากเพื่อประสานรอยร้าวให้หายเช่นว่าภิกษุทั้งหลายการแตกร้าวแตกแยกและแก่งแย่งกันนั้นนำมาแต่ความพินาศไม่เป็นไปเพื่อความดีแก่ใครเลยดังนี้แล้วตรัสชาดกเป็นอันมากมีละตะกิกะชาดกเป็นต้นครั้งนี้มีภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีคือพูดเป็นธรรมรูปหนึ่งไม่ประสงค์ให้พระตถาคตเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อยขอพระองค์จงอยู่เย็นจงอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกรุณาดุจห้วงมหันนพและไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าคีติโกศลซึ่งพระเจ้าพุทธัตให้ปลงพระชนพร้อมทั้งพระอัครมเหสีต่อมาทีฆาวุกุมารโอรสพระเจ้าโกศลจับพระเจ้าพรหมทัตได้

0: ประสงค์จะปลงพระชนเสียแต่กลับเป็นมิตรกันได้เพราะทีขาวุกุมารยกพระชนให้แก่พระเจ้าพมทัตกษัตริย์ทั้งสองได้สมานสามัคคีกันต่อมาพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทั้งสองคือทีขาวุและพระเจ้าพมทัตเป็นผู้มีศาสตราอาวุธยังมีความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมให้อภัยกันได้ทำไมเล่าเธอทั้งหลายจะปรองดองสามัคคีกันได้ภิกษุทั้งหลายจักเป็นความงามหาน้อยไม่หากเธอทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วจะพึงเป็นผู้อดกลั้นและสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พระองค์ไม่สามารถให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันได้เลยพระศาสดาทรงระอิดระอาต่อการทะเลาะของภิกษุเหล่านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จลีกออกจากโมอยู่โดดเดียวเช้าวันหนึ่งจึงเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีทรงถือจีวรและบาตรด้วยพระองค์เองมิได้ตรัสบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยเสด็จไปทางภารกะโลนการามตรัสเอกจาริกวัดคือวัดแห่งภิกษุอยู่ผู้เดียวแก่พระภคุเถระที่ภารกะโลนการามนั้นตรัสอานิสงส์แห่งสามขีแก่กุลบุตรสามคนในมิคทายวันชื่อปาจีนวังสะแล้วเสด็จไปทางหมู่บ้านชื่อปาริเรยกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่อาศัยบ้านปาริเรยกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ใต้ต้นสาละใหญ่ในราวป่ารักขิตวันได้รับ อุปถากจากช้างชื่อปาริเรยกะเสด็จอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกพวกชาวบ้านไปสู่โคสิตารามเห็นพระศาสดาจึงถามภิกษุทั้งหลายทราบความโดยตลอดแล้วคิดว่าเพราะภิกษุพวกนี้เราจึงไม่ได้เห็นพระศาสดาภิกษุพวกนี้บวชในสำนักพระศาสดาแม้เมื่อพระองค์ทรงพยายามเพื่อให้สามัคคีกันอยู่ก็หาสามัคคีกันไม่พวกเราจะลงโทษภิกษุพวกนี้โดยการไม่ถวายอาสนะคือที่นั่งไม่ทำสามีกิกรรมมีการไหว้เป็นต้นตั้งแต่นั้นมาพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยอมทำสามีกิกรรมมีการไหว้เป็นต้นไม่ยอมถวายอาหารบิณฑบาตภิกษุพวกนั้นสูบซีดลงเพราะมีอาหารน้อยสองสามวันต่อมาก็คลายพยศกลับเป็นคนตรงต่างก็ขอโทษซึ่งกันและกันและได้กล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบัดนี้พวกเราพร้อมเพรียงกันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงประพฤติต่อเราเหมือนอย่างเดิมเถิดพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือชาวบ้านถามยังไม่ได้ขอขมาพระตอบถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงขอขมาพระศาสดาซะก่อนเมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วพระองค์ทรงรับขอขมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างเดิมภิกษุเหล่านั้นมิอาจไปขอขมาพระศาสดาได้เพราะอยู่ในพรรษาจึงอดทนอยู่จำพรรษาด้วยความยากลำบากในเรื่องอาหารเป็นอย่างยิ่งได้กล่าวแล้วว่าในพรรษานั้นพระศาสดาประทับจำพรรษาณป่ารักขิตวันใกล้หมู่บ้านปาริเรยกะได้ช้างชื่อปาริเรยกะอุปถากอยู่ช้างปาริเรยกะนั้นหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเพราะระอิดระอาในความเกลื่อนกลนด้วยหมู่คณะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นช้างปาริเรยกะได้ออกจากหมู่อยู่แต่ตัวเดียวแล้วเพราะคิดว่าเราอยู่เกลื่อนกลนด้วยช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างเราต้องกินหญ้าที่ปลายขาดเพราะพวกลูกช้างแย่งกินซะก่อนพวกช้างทั้งหลายคอยแย่งกินซึ่งกิ่งไม้ที่เราหักลงเราต้องดื่มน้ำขุ่นเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำหรือขึ้นจากท่าน้ำก็ต้องเดินเสียดสีกับลูกช้างและช้างทั้งหลายทำอย่างไรหนอเราจึงจะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวช้างนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหลีกออกจากโขลงเข้าไปยังป่ารักขิตวันณควงไม้สาละใหญ่ใกล้หมู่บ้านปาริเรยกะช้างนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วเข้าไปหาปัดกวาดบริเวณใต้ทูลสระให้สะอาดเรียบเอางวงจับหม้อตักน้ำเสวยและน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อพระศาสดามีพระประสงค์น้ำร้อนก็ถวายน้ำร้อนวิธีการทำน้ำร้อนของช้างเป็นดังนี้มันเอางวงจับไม้แห้งสองอันแล้วสีกันให้เกิดไฟใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วเอาท่อนไม้กลิ่งศิลาให้ลงไปในแอ่งน้ำเมื่อต้องการจะรู้ว่าน้ำร้อนแล้วหรือไม่มันก็งวงหย่อนลงไปในน้ำเมื่อรู้ว่าน้ำอุ่นแล้วมันก็ไปถวายบังคมพระศาสดาเป็นทำนองทูลให้ทรงใช้น้ำร้อนได้มันได้นำผลไม้ประเภทต่างๆมาถวายพระศาสดาด้วยเหมือนกัน เวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านช้างได้วางบาตรและจีวรของพระองค์ไว้บนตะพองตามเสด็จพระศาสดาไปเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเขตบ้านจึงรับสั่งว่าปาริเรยกะตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะเข้าไปไม่ได้จงเอาบาตรและจีวรของเรามาช้างจะยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระพุทธองค์จะเสด็จกลับทำการต้อนรับถือบาตรและจีวรไปโดยนายที่กล่าวแล้วไปวางไว้ณที่ประทับแล้วนำกิ่งไม้มาต่างพัดยืนพัดพระศาสดาอยู่เวลากลางคืนช้างนั้นจะถือท่อนไม้ท่อนใหญ่เดินวนเวียนอยู่ในบริเวณอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาและที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันอันตรายให้พระผู้มีพระภาคจนรุ่งอรุณเมื่อรุ่งอรุณแล้วก็ทำกิจอย่างอื่นอย่างที่เคยทำมาทุกวันมีการถวายน้ำสงพระภักเป็นต้นการนั้นมีลิงตัวหนึ่งเห็นช้างทำอยู่เช่นนั้นก็อยากจะทำอะไรบ้างวันหนึ่งเห็นรังผึ้งที่กิ่งไม้ไม่มีตัวผึ้งจึงหักกิ่งไม้นั้นไปถวายพระผู้มีพระภาคนั่งจ้องมองดูว่าพระผู้มีพระภาคจะเสวยหรือไม่พระศาสดารับแล้วทรงเฉยอยู่ลิงคิดว่าทำไมหนอพระองค์จึงไม่เสวยจึงจับกิ่งไม้พิจารณาดูอีกทีหนึ่งเห็นตัวอ่อนจึงค่อยๆนำตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วถวายใหม่พระศาสดาเสวยแล้วเมื่อเห็นดังนั้นลิงมีความยินดีอย่างยิ่งยืนฟ้อนอยู่ไปมาบนกิ่งไม้มันกระโดดไปมาด้วยความยินดีบังเอิญกิ่งไม้หักมันตกลงมาตรงต่อไม้แหลมอันหนึ่งถูกตอนั้นแทงสิ้นใจตายมันมีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในภพดาวดึงการที่พระผู้มีพระภาคเสด็จลีเกร้นไปอยู่ในป่ารักขิตวันนั้นเป็นข่าวอันแพร่สะพัดไปเกือบทั่วชมพูทวีปทางเมืองสาวัตถีท่านอนาถบิณฑิกะและวิสาขามหาอุบาสิกาได้จัดการส่งสารไปถึงพระอานนท์ว่าขอให้นำเสด็จพระศาสดาไปสู่สาวัตถีฝ่ายภิกษุจำนวนมากผู้จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆเมื่อออกพรรษาแล้วต้องการได้เฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จึงไปหาพระอานนท์วอนขอว่าท่านผู้เจริญนานนักหนาแล้วที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระศาสดาขอท่านได้โปรดให้พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกเถิดพระอานนท์พาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาณป่ารักขิตวันเมื่อไปถึงชายป่าท่านคิดว่าการนำภิกษุทั้งหมดเข้าเฝ้ายังไม่สมควรก่อนควรให้ภิกษุเหล่านั้นพักรออยู่ณภายนอกส่วนตัวท่านเองเข้าไปรูปเดียวก่อนนี่เป็นความรอบคอบของพระอานนท์คิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าเพียงรูปเดียวช้างปาริเรยกะเห็นพระอานนท์มาแต่ไกลจับท่อนไม้ได้วิ่งไปเพื่อไล่พระอานนท์พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสว่าปาริเรยกะหลีกไปก่อนอย่าห้ามภิกษุนั้นเธอเป็นอุปถาของเราช้างรู้เช่นนั้นจึงรีบทิ้งท่อนไม้แล้วแสดงอาการเอื้อเฟื้อในการรับบาตรและจีวรแต่พระอานนท์ไม่ยอมให้ช้างยืนมองดูอยู่คิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีวัดจริยามมันญาติดีจะต้องไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคพระอานนท์ได้วางบาตรและจีวรของตนไว้ที่พื้นช้างเห็นช้างได้เห็นดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสจริงอยู่สิทธิผู้มีมัญญาดีย่อมไม่วางเครื่องใช้ของตนไว้บนที่นั่งที่นอนของครูพระอานนท์ถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่อันควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอมาเพียงผู้เดียวหรือมีภิกษุมาด้วยเป็นอันมากพระเจ้าค่ะเธอเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ภายนอกก่อนพระเจ้าค่ะไปนำมาเถิดพระอานนท์นำภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายด้วยพระอัธยาศัยอันนุ่มนวลภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมทรงเป็นกษัตริย์อันสุขุมคือหมายความว่าละเอียดอ่อนพระองค์เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสชื่อว่ากระทำกิจอันทำได้โดยยากโดยผู้ปฏิบัติพระองค์คงไม่ได้มีณที่นี้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างปาริเรยกะได้ทำกิจทั้งปวงอันควรทำแก่เราการอยู่ร่วมกับสหายหินป่านี้สมควรแท้หากไม่ได้สหายอย่างนี้การเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นสิ่งประเสริฐกว่าดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญามีคุณธรรมมุ่งประโยชน์อันดีไว้เป็นมิตรสำหรับไปมาด้วยกันไซก็ควรมีใจยินดีมีสติตั้งใจบำบัดอันตรายแก่สหายนั้นถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็ควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาทรงสละราชบัลลังก์เที่ยวไปผู้เดียวหรือเหมือนช้างชื่อมาทังคะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวในป่าการเที่ยวไปผู้เดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านเมื่อไม่ได้สหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเมื่อพระศาสดาตรัสจบภิกษุ500รูปได้สำเร็จพระอรหัตผลพระอานนท์ทูลสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านอนาถพินทิกะเป็นต้นส่งมาทูลเชิญเสด็จพระศาสดาสู่นครสาวัตถีพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรและจีวรไปดังนี้แล้วเสด็จออกไปช้างได้ยืนขวางทางไว้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำไมช้างจึงยืนขวางทางพระศาสดาตรัสตอบว่าช้างมีความประสงค์จะถวายอาหารช้างนี้มีอุปการะต่อเรามานานการทำให้จิตใจของเขาขัดเคืองไม่ควรเลยภิกษุทั้งหลายพวกเราอย่าเพิ่งไปเลยกลับกันก่อนเถิดดังนี้แล้วพระศาสดาได้พาภิกษุทั้งหลายกลับมาประทับที่เดิมฝ่ายช้างรีบเข้าไปในป่ารวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมากองไว้วันรุ่งขึ้นพระศาสดาได้เสวยและภิกษุทั้งหลายได้ฉันผลไม้เหล่านั้นแต่ฉันไม่หมดเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระศาสดาทรงถือบาตรและจีวรด้วยพระองค์เองเสด็จออกไปก่อนช้างได้ติดตามไปและยืนขวางพระพักไว้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาตรัสว่าช้างประสงค์จะให้พวกเธอทั้งหลายกลับไปแต่จะให้พระองค์เสด็จกลับพระศาสดาตรัสกับพญาช้างปาริระยกะว่าปาริระยกะเอ่ยในอัตภาพนี้เธอเป็นดิรฉานไม่อาจบรรลุฌานหรือวิปัสสนาหรือมรรคผลได้เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดอย่าติดตามไปเลยช้างฟังแล้วเอางวงเข้าปากร้องไห้และติดตามไปเบื้องหลังยังมีความประสงค์จะอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จกลับเมื่อเสด็จถึงเขตบ้านปาริระยกะพระศาสดาผินพระพักมาตรัสกับช้างว่าปาริระยกะต่อไปนี้เป็นแดนของมนุษย์มิใช่ถิ่นของเจ้ามีพายุรอบด้านสำหรับเจ้าจงหยุดอยู่เพียงแค่นี้เถิดอย่าเดินต่อไปอีกเลยช้างไม่อาจติดตามไปอีกได้ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นยืนมองดูพระศาสดาพอพระองค์รับครองจักษุไปใจของช้างก็แตกด้วยอำนาจแห่งความรักช้างนั้นสิ้นชีพแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรชื่อปาริระยกะฝ่ายภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าบัดนี้พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วได้พากันไปยังสาวัตถีเพื่อทูลขอให้พระศาสดาประทานอภัยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทราบว่าพวกภิกษุชาวโกสัมพีมาจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเมืองฝ่ายอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็เหมือนกันกราบทูลพระศาสดาว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าวัดเชตวันของตนแต่พระศาสดาทรงชี้แจงว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เชื่อคำของพระองค์เพราะการทะเลาะกันบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นชวนกันมาเพื่อขอขมาพระองค์ขอให้พวกเธอมาเถิดเมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงสาวัตถีแล้วพระศาสดารับสั่งให้จัดเสนาสนะแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดให้เป็นที่อยู่ของพวกเธอไม่ให้ภิกษุเหล่าอื่นปะปนอยู่ในการประชุมก็ทรงให้ภิกษุชาวโกสัมพีรวมอยู่ด้วยกันที่หนึ่งประชาชนที่มาประชุมกันก็ถามพระศาสดาว่าพวกไหนคือภิกษุชาวโกสัมพีพระศาสดาตรัสชี้ให้ดูว่าพวกนั้นใครมาก็ถามจนภิกษุพวกนั้นละอายนั่งก้มหน้านิ่งไม่อาจเงยหน้าได้ฟุบลงแทบพระบาทแห่งพระผู้มีพระภาคทูลขอขมาพระศาสดาทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักเสียแล้วเธอทั้งหลายบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเราสมานสามัคคีเธอทั้งหลายก็หาทำตามไม่ส่วนบัณฑิตในการก่อนสดับโอวาทของมารดาบิดาผู้ต้องถูกประหารชีวิตแล้วมิได้ขัดขืนโอวาทของมารดาบิดาปฏิบัติตามโอวาทของท่านภายหลังได้ประสบโชคดีได้ครองแว่นแคว้นถึง2แคว้นคือกาสีและโกศลดังนี้แล้ว ตรัสทีฆาวุกุมารชาดกและตรัสต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนพวกใดรู้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทความหมายซึ่งกันและกันย่อมระงับลงการไม่สำรวมอินทรีย์คนที่มองเห็นอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นว่างามอยู่ไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวคือย่อหย่อนมารย่อมรังควานย่ำยีได้เหมือนลมพัดต้นไม้ที่ทุรพลให้ล้มลงส่วนคนที่มองเห็นอารมณ์ไม่อารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคมีศรัทธามีความเพียรสม่ำเสมอมารย่อมรังควานย่ำยีไม่ได้เหมือนลมไม่สามารถพัดภูเขาศิลาให้ล้มได้ฉะนั้นอธิบายความการที่มองเห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นว่างามนั้นเพราะเอาใจเข้าไปยึดโดยนิมิตบ้างโดยอนุพยัญชนะบ้างโดยนิมิตนั้นกล่าวคือเห็นงามไปหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นงามความกำหนัดพอใจก็เกิดขึ้นกามราคะก็รบกวนทำลายสมาธิโดยอนุพยัญชนะนั้นคือแยกถือว่างามเช่นมืองามขางามหน้าอกงามในตางามจมูกงามเป็นต้นแม้ส่วนอื่นจะไม่งามอยู่บ้างแต่ก็พอใจกำหนัดในส่วนที่งามแยกเป็นส่วนๆการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นคือไม่ระวังอินทรีย์หกกล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยอมให้มันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์รวมความว่าต้องคอยดีใจเสียใจอยู่เสมอการตามใจตาหูจนเกินไปย่อมทำให้ต้องดิ้นรนมากและมีทุกข์มากทำให้ต้องเสื่อมจากคุณงามความดีก็ไม่น้อยความไม่ประมาณไม่รู้ประมาณในโภชนะนั้นเช่นไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้ประมาณในการแสวงหาในการรับและในการบริโภคน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอาจเป็นโรคขาดอาหารได้มากเกินไปทำให้อึดอัดเกียจคร้านอยู่เสมอนอกจากนี้ในการบริโภคควรคำนึงถึงคุณภาพของอาหารด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนอยากรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีที่ไม่ได้ก็เพราะฐานะไม่อำนวยแต่โปรดอย่าลืมว่าอาหารที่มีคุณภาพดีมิได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพงเสมอไปความเกียจคร้านนั้นคืออาการที่ไม่อยากทำอะไรแม้ร่างกายจะปกติดีอยู่มิได้เหนื่อยไม่เพลียและไม่เจ็บป่วยแต่ไม่อยากทำอะไรการที่เพลียแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกียจคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทำงานต่อไปหากเป็นพระอาการเกียจคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียนไม่อยากท่องบทสาธยายไม่เจริญธรรมะธรรมเช่นสมถะและวิปัสสนาเอาแต่ฉันแล้วนอนและคุยแล้วก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียอีกด้วยความเกียจคร้านเป็นอันตรายแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นหลุมพรางที่มารชอบคนขยันย่อมต้องมีอะไรบางอย่างทำอยู่เสมอไม่อยู่ว่างได้คนเกียจคร้านมักต้องถกอยู่ในอำนาจของวิตก3คือกามวิตกการตรึกถึงกามพยาบาทวิตกตรึกถึงความพยาบาทและวิหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียนคำว่ามีความเพียรเลวนั้นคือมีความเพียรย่อหย่อนจับวางไม่มีความเพียรอันมั่นคงทำอะไรจับจดทำความเพียรแบบการเดินของกิ้งก่าคือเดินหยุดไม่สม่ำเสมอใจไม่มั่นคงไม่รู้จักรอคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอำนาจของความงามเป็นต้นมารย่อมรังควานได้เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของมารด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามสำรวมอินทรีย์6รู้จักประมาณในโภชนะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายมารย่อมย่ำยีไม่ได้มีคำที่คนอธิบายอยู่อีกคำหนึ่งคือมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ท่านหมายเอาถึงโลกียศรัทธาและโลกุตระศรัทธาโลกียศรัทธานั้นคือการยอมรับเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อชาตินี้ชาติหน้าโลกุตระศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยอันหนึ่งโลกุตระศรัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยเจ้าทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระบุคคลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริผิดประจำใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริถูกประจําใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความหากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาษิตนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่าความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทำชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษชั้นใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณชั้นนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจำใจจึงเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห้วงอันเต็มไปด้วยสาระส่วนคนมีมิจฉาทิฏฐิประจำใจหาเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนำชีวิตไปสู่ความล่มจมล่มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกขินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาจารย์สัญชัยสัญชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชคฤห์สัญชัยพอใจเป็นนักพรตประเภทปริพาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคำว่าสัญชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและโมกขลานะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสะและโกริตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นคฤหัสถ์อุปติสะและโกริตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสะคามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตะคามสองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมา7ชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งกิตติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสสะมีอาการแปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่าง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ตอนนี้ก็อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของในหลวง7วันก็ถึงวันที่18ทีแรกเราก็ตั้งใจว่าจะขอเป็นจองเป็นเจ้าภาพสวดพระธรรมในนามของวัดป่าศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาวัดป่าบ้านตาแล้วก็สวดแสงธรรมไป1วันตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์7วันเพราะนั้นเราก็เลยว่าเอาไว้ในวันที่18นัดพร้อมกันในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาแล้วก็สวนแสงธรรมเราจะไปพร้อมกันร่วมฟังสวดอภิธรรมในวันที่18เวลา 18:30 18.30 นตอนนี้เมื่อวานก่อนก็ฝากให้อาจารย์เล็กไปวางพวงหรีดวัดป่าบ้านตาดกับพวงหรีดสวนแสงธรรม2พวงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็บอกประกาศไปในหมู่ครูบาอาจารย์คณะศิษยานุศิษย์ญาติโยมกันเราจะไปร่วมถ้าท่านใดสะดวกจะไปร่วมฟังสวดอภิธรรมคุณพ่อของอดีตท่านผู้ว่าแบงค์ชาติในขณะนี้ท่านก็เป็นองคมนตรีก็ไปร่วมกันได้ในวันที่18เวลา 18:00 นส่วนถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะไปร่วมในการฟังสวดอภิธรรมจะร่วมบำเพ็ญร่วมบุญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่คุณพ่อของท่านอดีตท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเราก็ร่วมบริจาคเข้ามาได้ใน ในบัญชีสวนแสงธรรมเราตอนนี้ก็คณะศิษยานุศิษย์ก็แจ้งจุดประสงค์มาหลายท่านหลายคนแล้วว่าจะไปร่วมกันตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าหมู่คณะบอกกันไปในหมู่คณะครูบาอาจารย์มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี่ก็แจ้งข่าวไปในหมู่คณะศิษยานุศิษย์วัดป่าบ้านตาดสวนแสงธรรมในหมู่ครูบาอาจารย์เราจะไปร่วมฟังสวดอภิธรรมในวันที่18ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาวัดกับสวนแสงธรรมเราในวันที่18ซึ่งข่าวสารนี้กับทางสวนแสงธรรมก็ลงไปในรายกลุ่มสวนแสงธรรมอยู่เพราะฉะนั้นก็แจ้งข่าวไปในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านทุกคนว่าท่านใดที่มีความสะดวกมีความพร้อมเราก็ไปร่วมงานกันเพราะว่าแต่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นได้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติโดยเฉพาะท่านก็ห่วงท่านก็ช่วยดูแลท่านก็บอกกล่าวกับพวกเราศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาว่าท่านจะร่วมในการรักษาคลังหลวงรักษาทองคำเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของคลังหลวงของประเทศชาติเรามาอย่างมั่นคงดังที่พวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วท่านต้องได้ต่อสู้มาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าบุคคลผู้ไม่มีความหนักแน่นมั่นคงพอหรือหวั่นไหวไปกับลาภสักการะอะไรต่ออะไรต่างๆก็อาจจะคอนแคลนไปไม่สามารถยืนดูได้อย่างมั่นคงดังเช่นอดีตท่านผู้ว่าแบงค์ชาติผู้นี้ประเดี๋ยวนี้ก็นี่แหละเพราะคุณยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติที่ช่วยรักษาดูแลคลังหลวงให้เป็นสมบัติของประเทศชาติเพื่อดูชนรุ่นหลังของเราสืบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพ่อของท่านได้ล่วงไปแล้วเราก็ด้วยคุณงามความดีของท่านท่านก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังนะคุณพ่อของท่านนะที่ล่วงไปนั้นเราก็ไปแสดงออกถึงความรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านท่านได้ทราบรับทราบแต่ก็คงจะปลื้มปิติในพวกเราที่ได้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามประเพณีของพวกเราชาวพุทธเพื่อได้บอกข่าวเล่าแจ้งไปด้วยแล้วก็โดยเฉพาะว่าพวกเราคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาก็ต้องพากันหนักแน่นมั่นคงอยู่ในความสมัครสมานสามัคคีกลมเกี่ยวเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่ว่าในหมู่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์หรือในหมู่ศิษยานุศิษย์คฤหัสถ์คฤหัสถ์สิ่งใดที่องค์หลวงตาได้พากระทำไว้นั้นย่อมมีความสำคัญต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงเพราะองค์หลวงตานั้นเราได้สัมผัสด้วยตัวเราเองหรือได้ฟังด้วยหูด้วยตัวของเราเองว่าองค์หลวงตานั้นท่านห่วงท่านรักท่านทนุถนอมสถาบันหลักของพวกเราก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคงตลอดอายุขัยของท่านและท่านก็ได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์แสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์เราควรอย่างยิ่งที่จะเดินตามรอยขององค์หลวงตาหนักแน่นมั่นคงอยู่ในสิ่งที่องค์หลวงตาได้พาปฏิบัติมาได้พาทำมาแล้วเชื่อเถอะว่าการที่เราเดินตามรอยองค์หลวงตานั้นย่อมไม่ผิดทางล้วนแต่เป็นเส้นทางนำไปสู่ความสุขความเจริญความก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะ

ปฏิยิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยาธามณิโชติราโส

0: จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมา7ชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในควรที่ในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสสะมีอาการแปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะจึงถามอุปติสสะตอบว่าสหายเอ่ยข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจะต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะแสวงหาโมกขธรรมโกริตะรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การแสวงหาโมกขธรรมนั้นควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละ500ออกบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยตั้งแต่ทั้งสองสหายบวชแล้วสัญชัยก็เป็นผู้เลิศด้วยลาภและบริวารล่วงไปเพียง 2-3 วันอุปติสสะและโกริตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สัญชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่าการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของอาจารย์สัญชัยไม่มีประโยชน์อะไรเราทั้งสองออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปในคามนิคมชนบทราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครผู้ใดที่พูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์เป็นผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ไปทำการสากัจฉากับสมณพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ณเวฬุวันอันพระราชาพิมพิสารทูลถวายพระสาวกรูปหนึ่งในจำนวนปัญจวัคคีย์คือพระอัสสชิออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ในเช้าวันหนึ่งอุปติสสะบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอัสสชิแล้วรำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตผลในโลกฉะไหนหนอเราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกำลังบิณฑบาตจึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้อาหารบิณฑบาตพอสมควรแล้วไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตังของปริภาชกสำหรับตนถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำในคุณโถของตนถวายแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัสสชิคิดว่าโดยปกติปริพาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกนี้แต่ได้กล่าวถ่อมตนก่อนว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริพาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวธรรมตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สำคัญการแทงตลอดธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นพระอัสสชิจึงแสดงหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวงอันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกฟังแล้วเพียง2บทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอัสสชิตอบว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่ณเวรุวันกลันทกะนิวาปะปริภาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าจะไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสดาเขาหมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์กระทำประทักษิณ3รอบแล้วไปสู่อารามของปริภาชกเพื่อบอกธรรมแก่โกริฏฐะผู้สหายโกริฏฐะเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้วรู้ว่าอุปติสสะคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสสะบอกความทั้งปวงแล้วโกริฏฐะก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาแต่อุปติสสะระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทั้งปวงให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดาด้วยแต่สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรไปเป็นศิษย์ของใครอีกเมื่อสองสหายขยันขยอหนักเข้าสัญชัยจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่มากหรือคนฉลาดมากสองสหายตอบว่ามีคนโง่มากสัญชัยจึงสรุปว่าขอให้พวกฉลาดฉลาดไปหาพระสมณะโคดมเถิดส่วนพวกโง่ๆจงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสหายก็จากไปสิทธิ์ในสำนักของสัญชัยได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากประหนึ่งว่าอารามนั้นจะว่างลงสัญชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิ์ของสัญชัย250คนคงจะสงสารอาจารย์จึงกลับเสียในระหว่างทางคงติดตามสองสหายไป250คนเมื่อเขาทั้งสองถึงเวรุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัททอดพระเนตรเห็นสองสหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสสะและโกริฏฐะกำลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอัครสาวกของเราสองสหายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วพระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาพุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารแห่งสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อให้ได้สำเร็จมรรคผลก่อนเมื่อจบเทศนาบริวารทั้งหมด250คนได้สำเร็จอรหัตผลส่วนสองสหายยังไม่ได้บรรลุเพราะเหตุไรท่านว่าสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังคารมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอันหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องไตร่ตรองมากไม่ได้ปรงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายต้องใคร่ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเชื่อแต่คนพวกนี้พอสำเร็จอะไรแล้วก็ประดับด้วยคุณาลังคารทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สำเร็จนั้นหลังจากบวชแล้วอุปติสสะได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรบุตรของสารีพราหมณีส่วนโกริฏฐะได้นามใหม่โมคคัลลานะเพราะเป็นบุตรของโมคคลีพราหมณีพระโมคคัลลานะบวชแล้ว7วันไปทำความเพียรอยู่ที่บ้านกัลลวาละในแคว้นมคธนั่นเองโงกง่วงอยู่พระศาสดาทรงแสดงธรรมบรรเทาความง่วงแล้วทรงแสดงธาตุกรรมฐานจนพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอรหัตผลฝ่ายพระสารีบุตรบวชแล้วได้ครึ่งเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกอลคาตากับพระศาสดาถ้ำนี้อยู่บนภูเขาคิจกูฏเมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริฆหสูตรคือสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนาแก่ทีฆะนขะปริภาชกหลานของตนอยู่ได้ทรงญาณไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอรหัตผลประดับด้วยคุณาลังการทั้งปวงมีปฏิสัมภิทาสีและอภิญญาหกเป็นต้น ในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวฬุวันประธานตำแหน่งอัครสาวกแก่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะและทรงแสดงพระปาฏิโมกข์ภิกษุทั้งหลายติเตียนพระศาสดาว่าทรงประธานตำแหน่งอัครสาวกอย่างเห็นแก่หน้าไม่ยุติธรรมตำแหน่งอัครสาวกควรตกแก่พระปัญจวัคคีย์รูปใดรูปหนึ่งมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยสะพวกภัททวัคคีย์30หรือคณะชลิน3พี่น้องมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้บวชก่อนแต่พระศาสดาละเลยภิกษุเหล่านั้นเสียทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่ผู้บวชใหม่เพียง15วันไม่ควรเลยพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตำแหน่งอัครสาวกแก่สารีบุตรโมกขลานะเพราะอคติเห็นแก่หน้าก็หาไม่เราให้ตามมโนปณิธานของเขาทั้งสองอันหนึ่งโกณฑัญญะและภิกษุเหล่าอื่นไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอัครสาวกเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามจึงตรัสเล่าบุพกรรมและปณิธานของภิกษุนั้นมีของพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นจนถึงปณิธานของพระสารีบุตรที่ตั้งไว้สมัยเป็นสรถดาบทภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายข้องใจเรื่องบุพกรรมและปณิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดารพอสมควรในอรรถกถาธรรมบทท่านผู้ปรารถนาโปรดหาอ่านจากที่นั้นเถิดข้าพเจ้าไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะเกรงจะยาวเกินไปรวมความว่าทุกท่านได้ตำแหน่งอันเหมาะสมแก่บุญบารมีและมโนปณิธานของตนเมื่อพระศาสดาตรัสจบแล้วพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ทูลเล่าเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่การได้ความสังเวชสลดจิตในการไปดูมหรสพบนภูเขาจนถึงได้ฟังธรรมจากพระอัฏฐชิและชวนอาจารย์สัญชัยมาเฝ้าพระศาสดาแต่อาจารย์สัญชัยหามาไม่เพราะอ้างว่าเคยเป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมากแล้วไม่สามารถเป็นศิษย์ของใครได้อีกพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งอันไม่มีสาระว่ามีสาระถือสิ่งอันมีสาระว่าไม่มีสาระเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองรู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเธอเป็นบัณฑิตละทิ้งสิ่งอันไม่เป็นสาระถือเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นราคะกับจิตเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ฉันใดจิตที่ยังไม่ได้อบรมให้ดีก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงได้ส่วนเรือนที่มุงดีฝนย่อมรั่วรดไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงไม่ได้อธิบายความราคะตามตัวอักษรแปลว่าย้อมมาจากรากศัพท์ว่าราชะหมายความว่าย้อมจิตให้แปรรูปไปเสียปกติภาพของจิตทำให้เห็นวิปริตวิปลาสว่างามแม้ในสิ่งอันไม่งามเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของสวมแว่นเขียวให้ทำให้มองเห็นหญ้าแห้งฟางแห้งเป็นเขียวสดไปหมดสิ่งที่ไม่งามคือกายนี้เพราะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในภาษาไทยนิยมแปลราคะว่าความกำหนัดกล่าวคือความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะราคะหรือความกำหนัดในกามมีอิทธิพลต่อชีวิตคนมากนักจิตวิทยาบางท่านเช่นซิกมันฟรอยด์ได้มีความเห็นถึงกับว่าพฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์มีความกำหนัดในกามเป็นแรงกระตุ้นคนทั่วไปก็มองเห็นว่าราคะมีแรงผลักดันรุนแรงเพียงใดเป็นสิ่งเสียดแทงจิตใจให้รุ่มร้อนและกลัดกลุ้มเพียงใดคนส่วนมากไม่สามารถเอาชนะได้จึงต้องระหกระเหินและบอบช้ำด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังกัปปะราคะคือความกำหนัดเพราะการดำริถึงเป็นกามของบุคคลกามเกิดจากความดำริตริตรึกราคะหรือกามหรือกามราคะนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนเป็นอันมากบางคนสามารถควบคุมได้ก็ไม่ถึงกับประพฤติผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมของโลกแต่บางคนควบคุมไม่ได้ในบางกาลเทศะได้ประกอบกรรมอันน่าบาสีเพราะกามราคะนั้นต้องติดคุกบ้างเสียทรัพย์สินบ้างเสียชื่อเสียงบ้างมันได้ทำให้คนเสียคนมามากแล้วตกนรกก็มากแล้วอย่างไรก็ตามราคะจะทำพิษทำภัยหรือมีอำนาจครอบงำก็เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้อบรมจิตด้วยดีส่วนผู้ที่อบรมจิตดีแล้วราคะย่อมไม่สามารถเสียแทงได้เหมือนคนอยู่ในเรือนที่มุงบังดีฝนตกเท่าไรก็ไม่เปียก ส่วนคนที่อบรมจิตไม่ดีหรือไม่ได้รับการอบรมมาเมื่อประจบกับอารมณ์อันน่าใคร่ครั้งใดราคะก็เสียแทงใจครั้งนั้นเหมือนเรือนที่มุงบังไม่ดีฝนตกทีไรคนอาศัยก็เปียกทีนั้นการอบรมจิตจึงเป็นทางลดราคะให้น้อยลงจนสิ้นไปในที่สุดในอังคุตรนิกายทุกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม20หน้า77ท่านกล่าวว่าเจริญสมถะเพื่ออะไรตอบว่าเพื่ออบรมจิตถามว่าอบรมจิตเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อให้ละราคะได้จึงได้กล่าวว่าวิธีอบรมจิตก็คืออบรมด้วยสมถะได้แก่การทำจิตให้สงบเป็นขั้นๆท่านเรียกว่าฌานตั้งแต่ฌานที่1ปฐมฌานจนถึงฌานที่8เป็นภาวะที่จิตสงบประณีตขึ้นไปตามลำดับเมื่อได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปกามฉันทะคือความพอใจในกามก็สงบราบคาบลงชั่วคราวท่านเปรียบเหมือนศิลาทับหญ้าแต่กามราคะจะถูกถอนรากถอนเชื้อก็โดยอนาคามิมรรคอันเป็นมรรคชั้นที่3เรื่องประกอบพระนันทะพระนันทะมีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อนันทกุมารเข้าพิธีมงคลสมรสกับนางชนบทกัลยาณีนั้นได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยในงานด้วยเมื่อเสวยเสร็จแล้วจะเสด็จกลับนิโครธารามพระศาสดาทรงประทานบาตรไว้ในพระหัตถ์ของนันทกุมารและไม่ทรงรับคืนนันทกุมารต้องถือตามเสด็จจนกระทั่งถึงพระอารามในระหว่างที่กำลังตามเสด็จนั้นเพื่อนของเจ้าสาวได้บอกเจ้าสาวว่าพระศาสดาสิทธัตถะได้พานันทกุมารไปเสียแล้วนางได้ยินคำนั้นเสียใจนักวิ่งออกมาขอร้องนันทกุมารว่าขอให้รีบกลับท่านกล่าวว่าคำขอร้องของนางได้เป็นประหนึ่งตกลงไปขวางอยู่ในหทัยของนันทกุมารกุมารนันทะเกรงพระทัยพระศาสดาแม้ไม่สมัครใจอุ้มบาตรตามเสด็จแต่ก็ไม่กล้าทูลขอให้รับคืนจึงต้องอุ้มตามไปเรื่อยเมื่อถึงนิโครธารามพระศาสดาตรัสถามว่าบวชได้หรือไม่แม้พระทัยจะไม่สมัครแต่ไม่กล้าทูลปฏิเสธจึงทูลรับว่าบวชก็ได้พระศาสดาจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายจัดการบวชให้นันทกุมารแต่เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมสมณกิจอะไรเพราะใจของท่านโมพวงถึงแต่เจ้าสาวชนบทกัลยาณีเพราะคำพูดและกิริยาอาการของนางเป็นหนึ่งตกไปขวางอยู่ในหทัยดังกล่าวมาแล้วอันหนึ่งคู่แต่งงานย่อมหวังความสุขในการครองคู่หวังการชื่นชมซึ่งกันและกันเมื่อถูกพรากทั้งที่ยังไม่ได้ชื่นชมเช่นนี้ย่อมมีความสะเทือนใจมากแต่พระศาสดาทรงหวังประโยชน์อันกว้างไกลลึกซึ้งแก่พระนันทะจึงทรงยอมกระทำตำนานกล่าวว่าพระนันทะบวชเมื่อพระศาสดามาถึงกบิลพัสดุ์ได้3วันพอวันที่7นับแต่วันพระศาสดาเสด็จถึงพระมารดาของพระราหุลคือพระนางยโสธราก็ทรงตกแต่งราหุลกุมารแล้วส่งไปขอสมบัติอันเป็นมรดกที่พระกุมารจะพึงได้ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาเสวยในพระราชวังพระกุมารเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วมองดูพระศาสดาอยู่ได้ความเสน่หาในพระบิดาท่านอธิบายไว้ว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณร่าเริงยินดีอยู่แล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระสมณะร่มเงาของเสด็จพ่อสบายเหลือเกินและทูลคำอื่นอีกมากตามประสาเด็กพระศาสดาไม่ตรัสอะไรเสร็จภารกิจแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับราหุลกุมารตามเสด็จมาข้างหลังทูลขอสมบัติว่าข้าแต่พระสมณะขอได้โปรดประทานมรดกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรและไม่ได้ตรัสให้พระกุมารกลับคนอื่นๆก็ไม่กล้าเชิญพระกุมารให้เสด็จกลับเหมือนกันราหุลกุมารจึงตามเสด็จจนถึงนิโครธารามพระศาสดารับสั่งให้พระสารีบุตรบวชราหุลกุมารเป็นสามเณรทั้งนี้เพราะทรงต้องการให้อริยสมบัติแทนโภคสมบัติพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาทรงสดับข่าวเรื่องพระราหุลบวชทรงโทมนัสอย่างยิ่งเพราะทรงหวังให้พระราหุลครองราชต่อจากพระองค์เมื่อไม่สามารถกลั้นความโศกและความทุกข์นั้นได้จึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอพรว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันขอประทานพระวโรกาสพระองค์และพระภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ควรให้บุคคลที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบวชพระศาสดาทรงใคร่ควรแล้วทรงประทานพรนั้นแด่พระเจ้าสุทโธทนะและทรงประกาศให้ทรงทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุลบุตรผู้จะบวชต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงให้บวชได้วันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสวยพระกยาหารเช้าที่พระราชนิเวศเสร็จแล้ว พระเจ้าสุโธทนะทูลเล่าว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่นั้นมีผู้มาบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ที่วงคตเสร็จแล้วแต่หม่อมฉันไม่เชื่อหม่อมฉันคัดค้านว่าหมุดของหม่อมฉันจะไม่ที่วงคตหากยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณพระศาสดาตรัสว่าแม้ในชาติก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันคือในสมัยที่อาตมภาพเป็นธรรมปาลกุมารไปศึกษาศิลปศาสตร์ที่เมืองตักกศิลาอาจารย์ทิสาปาโมกใคร่ทดลองจึงนำกระดูกแพะห่อผ้ามาให้พระองค์ดูว่าบุตรตายเสียแล้วนี่คือกระดูกแต่พระองค์กลับทรงพระสวนไม่ทรงเชื่อและบอกอาจารย์ทิสาปาโมกว่าตระกูลของเราประพฤติธรรมไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอาจารย์ทิสาปาโมกจึงยอมบอกความจริงธรรมปาลกุมารครั้งนั้นคืออาตมภาพบิดาของธรรมปาละคือพระองค์พระศาสดาตรัสธรรมปาละชาดกโดยพิสดารแล้วยังพระธรรมเทศนาให้วิจิตรด้วยคุณาลังการทั้งปวงเพราะทรงเป็นธรรมราชาและทรงประกอบด้วยคุณสมบัติคือเทศนาโกศลเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุโธทนะได้บรรลุอนาคามิผลพระศาสดาเสด็จกลับไปยังกรุงราชคฤห์ทรงสำราญพระอิริยาบถอยู่ระยะหนึ่งแล้วรับอาราธนาของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณเชตวนารามในการเสด็จครั้งนี้พระนันทะตามเสด็จด้วยขณะเมื่ออยู่เชตวนารามนั่นเองพระนันทะกระสันอยากศึกจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้จักขอคืนสิกขาลาศึกพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วรับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องนั้นพระนันทะทูลรับว่าจริงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงอยากศึกพระนันทะทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อข้าพระองค์ออก

เธอได้นางเทพอักษรเหล่านี้ข้าแต่พระองค์หากพระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์ก็จะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเพื่อให้ได้นางเทพอักษรเหล่านี้เมื่อภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางเทพอับสรก็พากันพูดต่อๆกันไปใครพบท่านก็ถามบ้างก็ยิ้มเยาะและมีกิริยาอาการอันสอยเห็นว่ามิได้นิยมชมชอบในพระนันทะแต่ประการใดบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นพระรับจ้างบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงเป็นประกันไว้พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพียงเพื่อให้ได้นางเทพอับสรหาใช่เพื่อความหลุดพ้นอันแท้จริงไม่ด้วยประการชนีพระนันทะจึงละอายอยู่ขวยเขินอยู่รังเกียจอยู่ซึ่งคำพูดทำนองนั้นของภิกษุทั้งหลายจึงปลีกตนออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมิได้อาลัยในชีวิตไม่นานนักพระนันทะก็สามารถบรรลุอรหัตผลในคืนที่พระนันทะบรรลุอรหัตผลนั่นเองเทวดาองค์หนึ่งมายังวัดเชตวันกราบทูลความที่พระนันทะได้บรรลุอรหัตผลแล้วแด่พระศาสดาแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้ความนั้นด้วยญาณของพระองค์แล้วเหมือนกันรุ่งอรุณพระนันทะเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้อที่พระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางเทพอับสอน500นั้นบัดนี้พระองค์ได้หลุดพ้นจากภาวะผู้ประกันนั้นแล้วพระศาสดาตรัสว่านันทะเรารู้แล้วและเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งก็มาบอกเราว่าเธอได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วนันทะเมื่อจิตของเธอพ้นแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นเราก็พ้นจากภาวะผู้รับรองพระศาสดาทรงอุทานด้วยความชื่นชมยินดีว่าเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วข้ามได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์วันหนึ่งภิกษุถามพระนันทะว่ายังอยากศึกอยู่หรือไม่พระนันทะตอบว่าความอาลัยในเพศคฤหัสถ์ไม่ได้มีอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระนันทะพูดไม่จริงอวดอ้างอรหัตผลจึงพากันไปทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงของนันทะเมื่อก่อนนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีฝนคือราคะรั่วรถได้แต่บัดนี้จิตของพระนันทะเหมือนเรือนที่มุงดีแล้วนันทะบรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิต ที่ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรถได้ชั้นใดเป็นต้นต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยบุคคลที่สามารถหาอุบายให้พระนันทะบรรลุพระอรหัตผลได้พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะก็ถูกล่อด้วยมาตุคามแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาว่าในอดีตการพ่อค้าคนหนึ่งในเมืองพาราณสีบรรทุกสินค้าบนหลังลาไปค้าขายที่เมืองตักกศิลาเมื่อไปถึงที่แล้วได้ปล่อยลาให้เที่ยวหากินจนกว่าตนจะขายของหมดลาไปพบนางลาเข้าตัวหนึ่งจึงเข้าไปหาท่านมาจากไหนนางลาปฏิสันถานมาจากพาราณสีลาตัวผู้ตอบมาทำไมมาทุกของมาขายของมากไหมมากของมากอย่างนั้นท่านเดินทางได้กี่โยชน์จึงหยุดทีหนึ่งเดิน7โยชน์หยุดทีหนึ่งเมื่อท่านพักมีนางลาช่วยนวดเท้าช่วยประคบประงมบ้างหรือไม่มีเลยน่าสงสารนางลาเปรยพ่อค้าใจดำจริงอยู่การนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในหมู่สัตว์เดรัจฉานแต่นางลาถามเพื่อพาดพิงถึงกามสังโยคอาการถามอย่างนั้นประกอบกับกิริยาท่าทางของนางลาทำให้ลาผู้กระสันขึ้นมีจิตปฏิพัทธ์ในลังในนางลาสตรีทั่วไปเมื่อชอบชายย่อมพูดจาเป็นเชิงเปิดทางอยู่บ้างไม่มากก็น้อยชายที่ฉลาดย่อมพอรู้ได้แต่มีชายโง่ๆบางคนที่พอสตรีทำดีด้วยเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเธอรักเสียแล้วพ่อค้าขายของเสร็จกลับมาแต่ลาไม่ยอมไปด้วยเสียแล้วเขาจึงบังคับกูเข็นว่าจะเอาประตักยาว16นิ้วแทงลาก็ไม่กลัวบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นจะทิ้งของให้หมดพ่อค้าประหลาดใจว่าฉะไหน

0: จึงพูดคำที่ไม่เคยพูดอย่างนี้กิริยาท่าทีก็กระด้างกระเดืองไม่สุภาพเหมือนก่อนจึงเหลียวดูไปรอบๆเห็นนางลาจึงรู้ได้ด้วยความฉลาดว่าเจ้านี่รักผู้หญิงเสียแล้วจึงว่ามาเถิดไปด้วยกันเมื่อถึงที่แล้วเราจะนำนางลาอันมีกายงามหน้าเหมือนสังมาให้เจ้าลาได้ฟังดังนั้นมีใจยินดีบอกว่าถ้ากระนั้นจะเดินให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อไปได้สองสามวันลาก็ถามถึงเรื่องนางลาที่พ่อค้าสัญญาจะให้พ่อค้าจึงกล่าวว่าเราจะไม่ทำลายถ้อยคำของเราเราจะนำพันยามาให้เจ้าแต่จะให้อาหารให้เพียงพอแก่เจ้าเพียงผู้เดียวพันยาของเจ้าและลูกของเจ้าที่จะเกิดตามมาเราไม่รับรู้ด้วยเจ้าต้องหาเลี้ยงเขาเมื่อพ่อค้าพูดอย่างนี้ลาก็คอตกหมดหวังพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลาในครั้งนั้นคือนันทะนางลาคือนางชนบทกัลยาณีส่วนพ่อค้าคือตัวเราเองผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสองผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกละโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนอธิบายความบางคนเชื่อกรรมคือเชื่อว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วแต่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นเขาไม่เชื่อโลกหน้าชีวิตและกรรมย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตายบางคนเชื่อเพียงครึ่งเดียวว่าทำดีได้ดีคือหมายความว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วบางทีก็ไม่ได้ผลชั่วบางทีก็ได้แล้วแต่ใครเห็นหรือไม่เห็นบางคนก็เชื่อกลับกันเสียคือเชื่อว่าทำชั่วได้ดีก็มีทำดีได้ชั่วก็มากเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งในพุทธศาสนาตราบใดที่เขายังไม่เชื่อชาติก่อนชาติหน้าความลังเลสงสัยในเรื่องกรรมก็ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจตราบนั้นเพราะเขาไม่อาจมองเห็นผลแห่งกรรมโดยตลอดเหมือนคนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพียงวันเดียวจะรู้เรื่องราวของที่นั้นให้ตลอดปลอดโปร่งยากอยู่ชีวิตเพียงชาติเดียวสั้นเกินไปที่จะพิสูจน์กรรมและผลของกรรมเพราะกรรมมีการยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าอยู่เสมอการจะเชื่อเรื่องกรรมอย่างแน่นแฟ้นต้องเชื่อเรื่องการเกิดใหม่หรือชาติหน้าด้วยเมื่อวัวผูกติดอยู่กับเกวียนล้อเกวียนและโคจะต้องไปด้วยกันอยู่เสมอฉันใดกรรมและผลของกรรมก็ฉันนั้นจะต้องติดตามให้ผลจนกว่าจะหมดแรงของมันบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุขคนทำบาปไว้ย่อมเป็นทุกข์ใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อถึงคราวกรรมชั่วจะให้ผลใครจะห้ามก็ไม่ได้พระศาสดาจึงทรงเตือนว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งและว่าบาปจะไม่ให้ผลนั้นเป็นไม่มีการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีแต่กำไรไม่ขาดทุนและทำให้เป็นผู้มั่นคงในความดีไม่ท้อถอยง่ายการไม่เชื่อมีแต่ขาดทุนเพราะอาจถลำตัวลงไปในกรรมชั่วหนักๆได้กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วเกิดชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงขึ้นมาก็เดือดร้อนอย่างนายจุนทะสูกริกเป็นต้นเรื่องนายจุนทะสูกริกนายจุนทะที่มีชื่อต่อท้ายว่าสูกริกนั้นเพราะเป็นคนฆ่าหมูเลี้ยงชีพเป็นประจำเขาเป็นชาวราชคฤห์ประกอบการฆ่าหมูอยู่ถึง55ปีเมื่อฆ่าแล้วก็กินบ้างขายบ้างในสมัยข้าวแพงเขาเอาข้าวบรรทุกเกวียนไปตามชนบทเอาไปแลกลูกหมูบรรทุกลูกหมูกลับมาเต็มเกวียนพร้อมคอกเขาข้างหลังคอกปลูกผักไว้ให้ลูกหมูกินหมูพวกนั้นกินผักบ้างอุจจาระบ้างอ้วนท้วมอ้วนท้วนสมบูรณ์เมื่อเขาประสงค์จะฆ่าตัวใดก็จับตัวนั้นมัดให้แน่นกับที่ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อพองหนาขึ้นคือให้บวมแล้วง้างปากสอดไม้เข้ามาในช่องฟันกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้ามาในปากด้วยธนานโลหะน้ำร้อนเข้าไปเดือดพล่านอยู่ในท้องขับอุจจาระออกมาทางทวารหนักเขาคอยสังเกตน้ำถ้าน้ำยังขุ่นอยู่ก็แสดงว่าอุจจาระยังไม่หมดถ้าอุจจาระในลำไส้หมดแล้วน้ำที่ออกมาจะใสทีนั้นเขาจะราดน้ำร้อนลงบนหลังหนังดำจะลอกออกแล้วเอาไฟลนเอาดาบคมตัดศีรษะเอาภาชนะรองเลือด เอาเลือดคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อและปิ่งนั่งรับประทานกบฏพัญญาเขาเลี้ยงชีพโดยทํานองนี้อยู่ถึง55ปีเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณเวฬุวันอันไม่ไกลจากบ้านของนายจุนทะสุกริกนักเขาไม่เคยถวายอะไรพระศาสดาเลยแม้แต่น้อยบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำดอกไม้เพียงกำมือหนึ่งก็ไม่เคยบูชาครั้งนั้นโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในกายของเขาความเร่าร้อนจากอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวท่านกล่าวว่าไฟอเวจีนั้นร้อนนักสามารถทำลายในตาของผู้ยืนห่างถึงร้อยโยชน์ได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าความเร่าร้อนในอเวจีแผ่ไปร้อยโยชน์โดยรอบและมีอยู่ตลอดกาลความร้อนในอเวจีมหานรกนั้นแรงกว่าไฟธรรมดามากนักสมจริงดังที่พระนาคเสนเถระกล่าวอุปมาไว้กับพระเจ้ามิลินว่ามหาบ่อพิษแม้หินประมาณเท่าเรือนยอดเมื่อทุ่มลงไปในไฟนรกย่อมแหลกละเอียดในทันทีแต่สัตว์ที่เกิดในนรกนั้นย่อมไม่ย่อยยับเพราะกรรมรักษาไว้อำนาจกรรมเป็นไปได้ถึงเพียงนี้อาการเร่าร้อนในกายได้ปรากฏแก่นายจุนทาสุกริกเป็นอันมากอาการอันเหมาะสมแก่กรรมก็เกิดขึ้นคือเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปมาอยู่ทั่วเรือนคนในเรือนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นจับขาไว้แล้วปิดปากแต่ผลแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ใครห้ามไม่ได้เขาเที่ยวร้องอยู่ทั่วเรือนคลานสี่ขาเหมือนหมูเรือนที่อยู่รอบๆไม่ได้หลับนอนเพราะหนวกหูเสียงของเขาบุตรภรรยาปิดประตูหน้าต่างเรือนแล้วปล่อยเขาไว้พวกตนออกไปอยู่ภายนอกจุนทะสุกริกร้องคลานไปมาอยู่ทั่วตลอด7วันพอวันที่8จุนทสุกริกก็ทำกาละคือตายภิกษุทั้งหลายเดินผ่านไปทางนั้นเข้าใจว่าเป็นเสียงสุกรเมื่อกลับสู่เวฬุวันเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์นายจุนทสุกริกปิดประตูเรือนฆ่าสุกรมา7วันแล้วเขาคงทำงานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่มีเมตตาจิตหรือความกรุณาต่อสัตว์เลยไม่เพียงเล็กน้อยผู้หยาบช้าร้ายกาจอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องหาเป็นเช่นนั้นไม่ผลอันเหมาะสมแก่กรรมได้เกิดขึ้นแก่จุนทสุกริกต่างหากเขาร้อนเพราะไฟในอเวจีมหานรกเขาเที่ยวร้องเหมือนหมูอยู่ในเรือนถึง7วันวันนี้คือวันที่8ทำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้วข้าแต่พระองค์นายจุนทสุกริกต้องเศร้าโศกในโลกนี้แล้วยังต้องไปเกิดในที่อันต้องเศร้าโศกอีกหรืออย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายผู้ประมาทจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำว่าผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกละโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนผู้มีกรรมอันเศร้าหมองเมื่อหวนระลึกขึ้นทีไรจิตใจก็พลันเศร้าหมองผู้มีกรรมอันผ่องแผ้วเมื่อหวนระลึกทีไรใจก็ผ่องใสใจเศร้าหมองชักนำไปสู่ทุคติใจผ่องใสนำไปสู่สุคติจึงควรทำใจให้ผ่องใสด้วยการประกอบกรรมดีผู้บันเทิงในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนบุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดีก่อนทำก็มีใจผ่องใสกำลังทำก็ใจแช่มชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขใจไม่หวนเสียดายทายาทธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดีแทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจือด้วยโทษและภัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทำให้จิตใจคุ้นกับความดีเมื่อคุ้นกับความดีเสียแล้วย่อมขยแยงต่อความชั่วเหมือนคนคุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปรารถนาความสกปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจคนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นธรรมิกะอุบาสกเรื่องธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทำบุญมากถวายพัด แก่ภิกษุสงฆ์แทบทุกชนิดเป็นต้นว่าสลากพัดคือออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดถูกของผู้ใดผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขิกพัดคืออาหารที่ถวายทุก15วันสังฆพัดคืออาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์อุโปสถิกพัดอาหารถวายในวันอุโบสถอาคันตุกพัดอาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมาวาซาวาสิกพัดอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาธรรมิกอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและภรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการฉนี้ต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระศาสดาขอให้ส่งภิกษุจำนวน8รูปหรือ16รูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วอุบาสกขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งท่านประสงค์จะฟังสูตรใดเล่าอุบาสกสติปัฏฐานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปัฏฐานสูตรว่าเอกายโนอยังภิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายมีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลก6ชั้นเทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ธรรมิกะอุบาสกละกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตนอุบาสกไม่ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนเถิดภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตนจึงหยุดนิ่งเสียอุทิดาของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ทั้งที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมรณภัยโอ๋หนอสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่ใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปวัดเชตวันอุบาสกกลับได้สติถามลูกๆว่าพวกเจ้าร้องไห้ทำไมพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังแล้วเมื่อท่านกำลังสวดพ่อก็ห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพ่อบอกว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยลูกว่าลูกมีพวงมาลัยสำหรับพ่อบ้างไหมมีพ่อถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเอาพวงมาลัยมาเมื่อลูกๆเอาพวงมาลัยมาแล้วธรรมิกะอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนน่ารื่นรมลูกๆตอบว่าชั้นดุสิตดีเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายธรรมิกะอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเสียงอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยนี้จงคล้องรถที่มาจากชั้นดุสิตแล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เหวี่ยงพวงดอกไม้ไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไม่ธรรมิกะอุบาสกบอกบุตรว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลยหากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเราก็จงทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำแล้วธรรมิกะอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏขึ้นในรถอันมาจากชั้นดุสิตเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับมาถึงเชตวนารามพระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบันเทิงในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วเกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่า อย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลาย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาครับ
2: เอสังหูปัสสโมสุโคนสาเบสัตตามารันติจามาลินสุจามาลิสเลตะเทวะหังมริสามินัตถิเมเอกาสร้างสยโยร่วมทำบุญวัดป่าบ้านตาดถวายหลวงพ่อทุธรรมจำนวน 10,000 บาทถวายปัจจัยทำนุบำรุงมูลนิธิพิพิธภัณฑ์เจดีย์ 10,000 บาทถวายปัจจัยร่วมกฐินวัดป่าบ้านตาด 10,000 บาทรวม 30,000 บาทอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อพิพัฒน์คุณแม่เพ็ญสวัสดิ์ลุศนันญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมในเวรป้าจ๋าผู้ถวายเอาสาธุเด้อให้บุญรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นเด้อห้ามป่วยนั่นแหละอายุขนาดนี้รุ่นนี้แล้วต้องดูแลสุขภาพให้ดีดีกว่าดูแลอย่างอื่นแล้วตอนนี
3: ้มาวัดกับไปตัวไปบ้านของที่เท่านั้นเองค่ะ
2: เอาเนี่ยนี่แหละบุญจะตามรักษาเราตลอดไปเด้อโอ้ดีมากเลยดีมากเลยเอาร่วมทำบุญวัดป่าบ้านตาดและอื่นๆถวายปัจจัยวัดป่าบ้านตาดธนาคารกสิกรไทย 20,000 บาทถวายปัจจัยท่านพระอาจารย์สุธรรมธนาคารกสิกรไทย 30,000 บาทถวายปัจจัยมูลนิธิเจดีย์เงินสดจำนวน 10,000 บาทถวายปัจจัย 4. ถวายปัจจัยบ้านตาดเพื่อผู้ยากไร้ข้อและเข่าเงินสด 10,000 บาทรวม 70,000 บาทถ้วนอุทิศส่วนกุศลให้คุณบิดามารดาญาติกาบุพการีครูอาจารย์นายประพัฒน์โพธิสุธนนสจริยานสพัสนันนสนวิตาโพธิสุธนครอบครัวโพธิสุธนผู้ถวายอ้าวสาธุเด้อเอาเนี่ยแหละตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่คิดว่าจะมีแบบนี้กันสำหรับเราอ้าวมาลูกหลานมาโอ้ยดีมากเลยเอา
4: ต้องไปใจเป็นไหน
2: ต้องใจนางสุภานีเจริญสินทรัพย์ปัจจัย500เอาอนุโมทนาด้วยเด้อขออุทิศกุศลจากการทำบุญครั้งนี้ให้บิดานายโสพลสุวิชโสพลเนี่ยมารดานางรัตดาสุวิชโสพลเอาอนุโมทนาด้วยเด้อได้บุญหลายๆลูกหลาน

0: เนี่ยไอ้500นี่ก็โอนเข้าไอ้บัญชีสวนแสงธรรมนี่เขาจริงๆแล้วมันก็ควรเรียนถึงเราไม่ไปเรียนแล้วก็มันต้องอ่านพวกนี้จึงว่าปริยัติไม่ใช่มากินมานอนทำศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็รวมเล่มเลยอ่ะนะเล่มเดียวเลยอ่ะก็นั่นแหละมันเล่มเดียวมันจะมีพระวินัยแต่อย่างว่ามันทำศึกษามันก็ไม่ได้เรียนพระวินัยพระวินัยของพระดิแล้วก็เรียนธรรมะเรียนไอ้ตัวนี้น่ะนะเพราะฉะนั้นจริงไอ้ทำศึกษาเนี่ยมันไม่มีพระวินัยใช่แล้วนี่อะไรเรียนเองหรือไปเรียนเข้าโรงเรียนมันก็มีไอ้เนี่ยเขาไปลงบัญชีเข้าสอบใช่ไหมเอาดีแล้วก็สอบเมื่อไหร่นัดออกพรรษาก่อนออกพรรษาไม่ก่อนออกพรรษาหรือหลังออกพรรษาก่อนลอยบรรทงเลยแหละมันออกพรรษาหรือยังมันไม่ถ้าลอยกระทงมันออกพรรษาสุดท้ายกฐินแล้วตอนนี้ไอ้วันสอบนักธรรมมันนักธรรมเนี่ย เรื่องไอ้นี่ทำศึกษามันจะสอบหลังออกพรรษาก่อนมาลอยกระทงแต่นักธรรมตีเนี่ยมันจะสอบก่อนออกพรรษาเพราะแต่ก่อนนี้มันจะสอบออกพรรษาไปนู่นแหละเดือน12นู่นแล้วแต่ทุกวันนี้ต่อมาเนี่ยเขาจะมีสอบนวกะคือสอบพระใหม่พระใหม่ที่บวชในปีนั้นมันจะสอบก่อนออกพรรษาเพราะโดยส่วนมากแล้วคนที่ออกพรรษามันก็ศึกถ้าไม่สอบก่อนออกพรรษามันก็ไม่ได้สอบแต่ต่อมาเนี่ยการสอบนวกะเนี่ยก็ล้มเลิกไปเอานักธรรมตรีเลื่อนมาสอบก่อนออกพรรษาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะสอบออกพรรษาแล้วเดี๋ยวมันศึกไปหมดเอาดีไปสอบซะเอาไป
1: สอบมา
0: สอบ
1: เก่งกับพระได้ไหมพระไปเรียนมาถึงไปจะคอยนักขับขี่ว่าเก่งกับพระอะไรนี่ไอ้ที่ต้องดูดิเนาะ
0: สอบถ้าสอบแล้วสอบไม่ได้ดูหน่อยให้ไปขุดตอไม้ดูหน่อย
2: ลูกนิมนต์พระอาจารย์ก็จะส่งลูกติวให้แล้วจ้ะค่ะท่านหลวงท่านจะติ วให้
0: ค
2: นสอบ
0: เฮ้ยเราว่าท่านคงติวอะไรนักทำตีส่วนมากมันใช้จำถ้านักทำโทนี่วิจารณ์ขยายความนักทำเอกนี่สังฆกรรมเรื่องสังฆกรรมประเพณีอะไรต่ออะไรต่างๆในพุทธศาสนาเนี่ยดีเป็นเรียนบาลีด้วยไปจะไม่ได้เป็นแม่ชีมหาเอ้าเยอะแยะไปแม่ชีมหาเนี่ยนะไอ้ใหญ่อะไรใหญ่ที่มาใส่บาตรเราแต่มันไม่ได้บวชหรอกไอ้นั่นมันก็ต้องไปเรียนเท่าไหร่แล้วมันยังนักธรรมไอ้ยังปริญญาเอกไอ้พุทธศาสตร์นี่เนี่ยด็อกเตอร์พุทธศาสตร์นี่เนี่ยมันเรียนตลอดเรียนมันก็ทำงานขึ้นมาแต่ก็ไปเรียนของพระเรียนในมหาวิทยาลัยพระเนี่ยมหามกุฏเนี่ยเรียนจนด็อกเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วทำทีทำโททำเอกแล้วก็ไปเรียนบาลีเรียนบาลี เรียนเริ่มต้นก็สอบบาลีไปเรียนทำสองประโยคข้อหนึ่งสองมันรวมกันแล้วก็จะไปได้สองเลยจะไปเรียนสามแต่ตอนนี้ก็แค่เรียนบาลีกับท่องกันหูดับตับไหม้เลยแต่ว่าต้องให้อยู่ในหัวหมดเลยเลยนี่แล้ว
3: พี่เฉยนะเขาสอบจะม.4 ม.5 ม.6 จะนับทั้งปีเลยม.4 โอ ม.5 เอก ม.6 พอดีนักเรียนพี่เฉยรักกันเพื่อนแต่พี่สอบตกที่แก่หายเล็กหน่อยดิ
0: พระบวชเข้ามาแบบบวชเข้ามาเท่านั้นพรรษาเท่านี้พรรษาได้ยังไม่รู้จักปรัชชิกสี่นี่ไอ้พวกนี้มันมีเอาผ้าเหลืองมาห่มตอไม้เท่านั้นแหละไม่แตกผ่านยังเอาผ้าเหลืองมาห่มตอไม้หลวงพ่อเองจะเน้นหนักที่สุดเลยไม่ใช่ว่าต้องมาบวชแล้วถึงมาอ่านมาศึกษาไอ้พระวินัยต้องศึกษามันแตกเป็นหน้าเป็นผ้าขาวจึงบอกพระทุกองค์เนี่ยเวลาหน้าเข้ามาก็มาบวชพระขาวโยนหนังสือนวโกวาทให้เลยเพราะว่าเงินนวโกวาทก็คือพระวินัยของพระ227ข้อไอ้เนี้ยต้องเข้าใจเลยถึงเราไม่ได้ท่องเนี่ยแต่เราต้องอ่านให้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเรามาบวชแล้วเราก็ทำแบบพฤติกรรมของฆราวาสนั่นแหละยังอยู่ฆราวาสมันทำไม่ผิดแต่พระมันทำไม่ได้บางอย่างที่ขาดจากความมีพระเลยประหลาดชิกไปเลยไหมเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้เข้าใจเขาบอกว่าที่ผิดพระวินัยเนี่ยต้องอาบัติหนึ่งเพราะไม่รู้บอกไม่รู้มันก็ไปทำตามความเคยชินไอ้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่อ่านไม่ศึกษาเนี่ยตัวสำคัญเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ต้องอ่านต้องศึกษามาตั้งแต่เป็นฆราวาสแล้วตั้งแต่เป็นผ้าขาวแล้วแล้วมันบวชเข้ามาแล้วเนี่ยยังไม่รู้มันก็ไปทำตามความเคยชินของตัวเองเลยพอไปอาบัติแล้วเนี่ยจะไปอ้างว่าฉันไม่รู้ว่าเป็นพระวินัยฉันไม่รู้ว่าผิดมันอ้างไม่ขึ้นหรอกผิดก็คือผิดเหมือนกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเจ้าหน้าที่มันจับยัดเข้าคุกเราจะไปอ้างว่าฉันไม่รู้ว่าทำอย่างนี้ผิดเขาจะฟังไหมล่ะเขาไม่ฟังหรอกเขายัดเข้าคุกเลยไอ้พระวินัยของพระเหมือนกันคุณจะรู้หรือไม่รู้คุณทำก็คือผิดเลยหรือไปเพราะนั้นเราก็ต้องอ่านให้รู้ให้เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ไปถามพระเก่าที่ท่านได้ศึกษามาแล้วให้เข้าใจอันนี้ตัวสำคัญอย่างยิ่งสมัยหลวงพ่อเป็นนาคสมัยเมื่อ50 กว่าปีก่อนไม่ได้ว่าให้อ่านให้เข้าใจอย่างทุกวันนี้นะท่องเนี่ยต้องให้ท่องได้นั่นแหละท่านจึงให้บวชได้ก่อนนี่ไอ้เดี๋ยวนี้เราว่าการท่องพระเดี๋ยวนี้บางทีพระเดี๋ยวเขามาบวชมันก็มีเวลาน้อยบางทีลาบวชเข้ามาเป็นพระขาวได้เพียงแค่5 วัน 7 วัน 10 วันอะไรแบบนี้มันก็ไม่สามารถจะท่องได้ถ้าเราไปให้เขาท่องแบบเก่าตามกฎตำรินระเบียบมันจะไม่ได้บวชกันนะก็เลยขอให้อ่านให้เข้าใจไม่เข้าใจข้อไหนมาถามมาคุยกับพระเก่าเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราจะไม่ได้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆเนี่ยแล้วว่าไงไม่ยังมันจะอุบลโอ้นี่ลูกบ้านปูเหลิมนี่นะเนี่ย
4: พอดีมางานศพญาติที่บ้านนนทันเขา
0: ก็เลย
4: แต่ไม่แน่ใจว่าหลวงปู่จะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าหลวงปู่รับแขกจะเป็นเวลาถ้าเลยเวลาแล้วก็คงไม่ได้ก็ถึงโชคดีครับมาท่านเสร็จแล้วก็
0: แน่โอ้โถปานนั่นเนาะท่านเฮาบ่ท่านเฮาบ่ไปอุบลก็คงสิบ่ได้มาเลยเนี่ยโอ้ยมันเอาเปรียบกันด้วยผู้นี้เว้ย
4: จะมาอยู่ครับพอดีแฟนจักรเสียงก็ตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมหลวงป
0: ู่เอาแล้วจะเฝ้ากลับอยู่บ่ล่ะ
4: ครับ
0: เอ้าแวะเข้าไปนู่นแวะเข้าไป
4: เออ
0: แวะเข้าไปจังกีดีเฮ้าซะก่อน ทั้งเจดีย์ทั้งวิหาร
4: วัดร่วมทำบุญกับ
0: ดีละดีละ
4: เงินไม่เยอะครับแต่ว่าก็ด้วยใจศรัทธาครับทำรวมกัน
0: ดีดีแล้วเดี๋ยววันที่17-18เดือนตุลาเนี่ยจะไปอุบลแน่นี่ไปไอ้วัดป่าบุญล้อไปนะ อยู่ริมแม่น้ำมูลเนี่ยนะนั่นนะจะไปนั่นแหละจะไปยกพระประธานขึ้นโบสถ
4: ์หลวงปู่ไปวางศิลาฤกษ์
0: ใช่
4: ผมจะไปเจอที่นั่นคร
0: ับนั่นแหละปู่เหลิงก็ไปด้วยกันนั่นแหละ
4: คร
0: ับ ปู่เหลิงยังจะดึงก็ไปทางบ้านตัวเองอีกบ้าน
4: ค
0: น
4: ก็ว่าอย่างนั้นอยู
0: ่
4: คร
0: ับ เอาดีแล้วมาจะโคตรเนี่ยมาเท่านี้สิเลอะเอาดีแล้วเป็นแนวไหนตั้งวัดตั้งโรงเรียนทั้งอย่างเพื่อนั่น
4: วัดนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับเรื่องดินเหลือโรงเรียนนี่ครับ
0: โรงเรียนเหลือยังแนวไหน
4: เหลืออาคารละครับ
0: อาคารที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วยังคานอาคาร
4: ครับผ
0: มอาคารแล้วทั้งปลัดกระทรวงว่าจังไหน
4: เพิ่นว่าขาดเล็กหน่อยโพดถึง120มันเป็นขนาดเล็กกันงบประมาณยังมันเป็นไปตามระเบียบมันยากเพ
0: ิ่
4: นว่าจังซั่น
0: ทุกการเองครับทุกมือเฮาก็ได้ยินแล้วนั่นแล้วเพราะเดี๋ยวนี้สั่งไปโรงเรียนที่มันมีเด็กน้อยไปเดี๋ยวมันยุบโรงเรียนน่ะนะยุบโรงเรียนไปร่วมกับโรงเรียนใหญ่อันนู้นเดี๋ยวนี้เห็นโรงเรียนนี่ยุบไปหลายเติบเนี่ยยังบอกโอ้ยซุ่มคู่นี่ต่อไปตกงานเนี่ยบอวี่เด็กน้อยให้สอนแล้วใครจะจ้างมาเป็นคู่หรือเปล่าใช่ไหมเด็กน้อยเดี๋ยวนี้มันเกิดน้อยลงเนี่ยผู้เฒ่าก็ตายน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยเป็นบ้านเมืองผู้เฒ่าเลยต่อไปมีแต่ผู้เฒ่าเต็มบ้านเต็มเมืองแต่บอวี่เด็กน้อยหรือเปล่าเอาถ้ามันยังบอดเดือดร้อนบอดจำเป็นสักลัดตัวทีเดียวเฮาก็อยู่กันแนวนี้ซะก่อนเดี๋ยวค่อยๆคิดค่อยๆว่าไปจำเป็นจำเป็นจริงๆอ่ะถึงค่อยว่าไปเรื่องอาคารเอาไปด้วยแล้วไปตั้งจีดีเฮาเด้อมาหันมานี่ของกฎหมายของกฎหมายส่งไปบอกปู่เหลิมเนี่ยลูกหลานปู่เหลิมทั้งนั้นเลยนี
5: ่ลูกหลานบ้านบก
0: ไปเห็นบ้านบกได้ความรู้มาอันหนึ่งพอเข้าไปเนี่ยไปเห็นกองทรายไปกองเต็มไปหมดเลยทั่วไปหมดเลยกองทรายเนี่ยถามบ้านนี้มีแต่การก่อสร้างบ่ถามปู่เหลิมมันมีแต่การก่อสร้างมีกองทรายมาก่อสร้างหรือไงโอ้ไม่ใช่ทรายมาปิดขี้ไก่มากบขี้ไก่เขาเอาขี้ไก่มาเทมาลงไงนะเป็นปุ๋ยไงนะตอนนี้เขาเอาทรายมากบแล้วเวลาเขาจะไปเอาไปใส่ต้นไม้ก็ตักไปหมดเลยแล้วโอ้ยเข้าท่าเว้ยแล้วเข้ามาไม่ได้กินขี้ไก่เลยไหมเนี่ยเขาเอาขี้ไก่ไปเทอยู่ที่หนองไผ่อ่ะไปใส่ต้นไม้เราเดินเข้าไปโอ้ยจมูกมันจะหักแมงวันหัวเขียวนี่หึง โอ้ยในเข้ามาในครัวเข้ามาในศาลาเนี่ยนะเห็นไหมเดินเข้าไปในสวนของเบ้นขี้ไก่จนจมูกจะหักโอ้ยแมงวันหัวเขียวก็เต็มบอกเฮ้ยต้องไปเอาวิชาของนี่ไอ้บ้านบกนี่แหละเอาขี้ไก่มาเทแล้วก็ดินเอาทรายอะไรพวกนี้ไปกบซะไปปิดซะแล้วเวลาเราจะใช้เราก็ตักไปหมดเลยทั้งทรายทั้งดินทั้งขี้ไก่เนี่ยเข้าท่ามันปิดแล้วมันไม่เป็นแมงวันด้วยแล้วมันไม่มีกลิ่นด้วยนะเข้าท่าอยู่ไปได้ความรู้ไอ้นี่จากหมู่บ้านนี้เลยเนี่ยเอาไปเข้าไปเบิ่งพี่พันธุ์เฮาเด้อดีมากเลยได้
6: การเผยแผ่แค่นี้ก็ใช้แล้วเนี่ย
0: อืม

ัญชีส่วนแท้ธรรมเนี่ยมีบัญชีส่วนแท้ธรรมก็ที่ใช่บัญชีกสิกรไทยมั้งไม่อันปิดแล้วมั้งอันนี้กสิกรเป็นให้ไอ้นางไอ้ยายนายอ่ะนะแล้วก็อาจารย์เล็กแล้วก็ผู้การโจไปเปิดบัญชีใช่เลยบอกเขาว่าเอาเหมือนกันโอนเข้าบัญชีไอ้นี่แหละสวนเท่งธรรมแล้วเวลานั่นก็ไปเบิกมาเป็นก้อนไปร่วมบำเพ็ญกุศลกับเขาอันนี้ก็ให้อาจารย์เล็กไปทำพวงหรีด2พวงวัดป่าวัดตาดพวงหนึ่งแล้วก็ไอ้สวนเท่งธรรมพวงหนึ่งก็ไปวางแล้ว

0: สุพรรณบุรีปีนี้น้ำฝนอะไรต่ออะไรอุดมสมบูรณ์ไหมเหรอนั่นดิเขาว่าน้ำเหนือน้ำอะไรต่ออะไรมันมาเนี่ยปีนี้มีโอกาสจะท่วมอยู่นะใช่นั่นดิโอ้น้ำท่วมแต่ละทีนี่ไปเห็นนครพนมปีนี้ท่วมสองรอบแล้วแล้วมันอะไรไม่ว่ามันท่วมในตัวเมืองอะนะท่วมในตัวเมืองมันรถนี่เป็นเรือดำน้ำไปเลยแต่ไหมแล้วพอมันท่วมตัวเมืองสินค้าทุกอย่างมันอยู่ชั้นล่างหมดอะใช่ไหมโอ้มันเสียหายมหาศาลเลยนะน้ำแม่น้ำโขงสิเพราะน้ำโขงมันล้นขึ้นมาเนี่ยทางจีนมันปล่อยน้ำมาทางทิเบตทางอะไรต่ออะไรมาเนี่ยรวมกันล้นขึ้นมาเนี่ยใช่ท่วมสองรอบแล้วท่วมในตัวเมืองเนี่ยรถมิดหลังคาเลย เป็นน้ำท่วมตัวเมืองโอ้โหมันเสียหายไม่ธรรมดาเลยนะบางคนนี่เป็นหนี้เป็นสินนี่โอ้เจ๊งเลยเดี๋ยวไปมาเห็นน้ำท่วมอยู่ที่สกลปีนั้นอ่ะโอ้ยต่างคนเลิกกิจการไปหลายคนเลยนะเพราะมันสินค้าเป็นเสียหายเป็นศูนย์ไปเลยเสียหมดเลยไอ้พวกขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะปูนซีเมนต์อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเป็นยังไง โรงสีสีสกลเนี่ยนะโอ้ยโกดังนี่ข้าวมหาศาลเลยเดี๋ยวไว้อยู่ใต้น้ำหมดเลยพอเวลานั้นเหรอพอน้ำแห้งแหละประกาศให้พวกเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเอาฟรีมันเข้าไปไม่ได้มันกลิ่นเป็นแก๊สออกมาเนี่ยมันหมักอยู่ในใต้น้ำเนี่ยนะเป็นแก๊สโอ้ยกว่าเขาจะมาขนข้าวออกไปได้หมดจะเป็นเดือนคือบอกโอ้ยมันเสียหายไม่ธรรมดาเลยไอ้พวกขายวัสดุก่อสร้างอะไรต่ออะไรนี่ไอ้พวกแบ็คโคบิ๊กซีเนี่ยมันสินค้าลอยไปตามน้ำเป็นขยะไปหมดเลยเพราะนั้นเองน้ำท่วมในตัวเมืองโอ้เป็นบุญค่าจะมหาศาลถ้ามันท่วมตามบ้านนอกๆออกไปเนี่ยนะมันก็เสียหายแต่เลือดส่วนไร่นามันคิดเป็นบุญค่ายังไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนอยู่ในเมืองโอ้สงสารเขาแต่นี่น้ำท่วมแบบไม่ทันระวังมันก็เลยเสียหายหมดถ้ารู้ล่วงหน้ามาระวังก่อนขนสินค้าหนีซะก่อนใช่ไหมมันยังทันแต่ยังไงก็โอ้ยมันถ้าบ้านเราไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะเช่นดูทิเบตนะของบ้านเราถ้าไปเปรียบเทียบของเขาเป็นจิ๊บจ้อยนะเศษขี้เล็บของเขาเท่านั้นเหรออ่ะเออจะนั่นนี่ได้แต่บ้านเราไม่เคยมีธรรมเอ่ยภัยธรรมชาติใหญ่ๆพอมีซะหน่อยมันก็ร้องวายๆกันแล้วแต่ต่างประเทศมันเจออยู่เรื่อยใช่ต่อไปเนี่ยบ้านเรามันจะมาลามมาถึงบ้านเราแผ่นดินไหวเอ่ยน้ำท่วมเอ่ยพายุเอ่ยอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะจะมาคิดถึงไอ้เรื่องแผ่นดินไหวนี่น่ากลัวนะมันเลื่อนมาเรื่อยเรื่อยมันใกล้บ้านเราขึ้นมาเรื่อยมั้งบ้านเราแต่สมัยก่อนนี่จะเคยได้ยินที่ไหนแผ่นดินไหวมันเกิดภัยธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเราก็แน่แหละบำเพ็ญบุญไว้ให้เยอะๆภัยธรรมชาติจะมาถึงแล้วถ้ามันหนีไม่ทันเป็นกรรมของเราเมื่อเราก็ไปที่ดีเดี๋ยวไว้นั่นดีเหลือเอาเปลี่ยนอิริยาบถกันนะรับพรแน่รับพรจะดูอัตนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจ จันโทเป็นระโสยะธามณีโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตวันตนาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสัตนิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีมภาวันตุเต
1: แล้วเลิกกัน

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

จังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีรายทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสงฆ์ชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรม

0: ื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ขอถวายทองคำหนึ่งบาทครับเขาชื่อยศบดีฮอนยศบดีฮอนแล้วก็ปานีกับอดีตผู้ว่าสันติเกียงไกรสุขครับทำบุญคล้ายวันเกิดหลวงตาถวายทองคำหนึ่งบาทครับครับอันนี้ทองคำสองสลึงครับผมเจตบุญเพิ่มนันสลาบุญเพิ่มแล้วก็ใจชายใจขมิ้งของตะลึงเงิน200บาทพระไพพร 10,000 บาทพระไพพร 10,000 บาทที่ท่านจะทำในเวรให้อภิชัยเด็ดปืนไว้ยากร
2: หายจากทุกวันจากทุกวัน
1: เขาจะบอกสามีเขายังป่วยอยู่โรงพยาบาลแผลติดเชื้อเราจะทำบุญทุกวันมีกิจกรรมในเวรให้จะให้สามีเขาหายไวๆ
2: แผลติดเชื้อ
1: คือมันไม่มีความต้านทานมันติดเชื้อแบบไม่มีความต้านทานเชื้อทั่วไปมันติดเชื้อเนี่ยหน่อยฮะทำบุญกับหลวงตา500บาทติดเช็คหน่อยตัวแทนทานครับบุญหลวงตานี่ก็ส่งทางจดหมายมาแล้วชื่อคือกีฟ้าแต่ตะกูลก็1,000บาทบุญนักรอ500ดอกทวี1,500แดงชิ้นแก้ว500ครับแสงมณีหาดใหญ่คณะแสงมณีหาดใหญ่3,000บาทกีฟ้าพรพันชัย300บาทครับบ้านละลมเหมือนนะด้านลมไทยพัฒนาเขาบอกคณะบ้านละลมคณะบ้านละลม
2: อะไร
1: คณะบ้านละลมไทยพัฒนาอยู่ที่เพิร์ภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษถวาย1,160บาทครับ
2: ข้าวเพื่อเกิดข้าม
3: าเมื่อวานค่ะ
2: เขาหยุดที่ไหนเขาเกิดว่าม
3: าเมื่อวานค่ะ
4: มาเมื่อวานนี้จากสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับ
2: สุพรรณเหรอ
4: ครับ
2: เขาเล่าคือจำเป็นแต่ยาไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนสุพรรณบุรีเคยบ้านของหนูใช่ไหมคือเราเคยไปบ้านเลยแล้วก็ขอมาหาคำข้าวไม่รู้กลับมาทุกวันไปเลยกลับมาสุภาพบุรี
4: ถวาย 5,000 บาท
1: ถวาย 5,000 บาทก็มีจริยาประพัดแล้วก็จริยาประพัดพยุงพี่น้องกันหมดแล้วครับถวายลุงตา 5,000 บาทพุทธสุดโพธิ์พุทธสุดทนสองหมื่นได้เลยถวายเช็คอีก20,000บาท
2: ก็
1: ันดี
2: ไปเช็คสามหมื่นได้เงินวางสามวางที่13ครับ
4: วันที่13ครับวันจันทร์ครับวันนี้วันอังคารที่14ครับ
2: เพราะว่าก็ไปทับพระปู
4: ่ครับ
2: ใช่มาที่สองคนเกินไปมาที่สามว่าไปทับพระปู่เอาของไปให้วัดคือว่าใจขัดข้องขัดเหนื่อยก็ตามไปตามไปให้ไปให้เป็นกรรมฐานไปให้แล้วก็สอนด้วยให้อย่าอ่อนแออย่าชี้ยื่นด้วยนะดูแล้วจะอย่าอ่อนแอครูบาอาจารย์ท่านพากันเดินมาอะไรมันไม่ดูยากครูบาอาจารย์บ้างเลยเอาละเอาดูเราคือครูบาอาจารย์ผู้คิดเป็นหลักเขาว่าท่านร่วงไปแล้วผู้ที่ถูกข้อบังคับถูกข้อบังคับวิธีใดถูกข้อบังคับวิธีถูกข้อกรรมอัตตกรรมขยันขันแข็งระมัดระวังเรื่องศีลธรรม สมบูรณ์แบบครูบาอาจารย์แล้วเราเป็นแบบไหนไล่เรียกเข้าไปถ้าไม่ควรเข้าไปเยี่ยมเข้าไปเกี่ยวข้องเราไม่ไปจริงเราไม่เหมือนใครเราอยู่ลักษณะอ่อนแอแอถอยเลยไม่เสริมพระว่าอย่างเตือนเสมอคนก็เตือนหมายถึงว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือพอท่านล่วงไปแล้วผู้สืบทอดท่านเป็นยังไงเป็นอะไรเลยควรเตือนถ้าไม่เตือนเขาแล้วไม่ไปถ้าจะเตือนอยู่ก็คอยสังเกตดูถ้าปฏิบัติตามเราแล้วเราก็ไปเกี่ยวข้องตลอดเตือนตลอดถ้ายังหูดีหน้าด้านไม่ไปถ้าชาวบ้านต่างๆคือผู้ว่าการซึ่งเป็นที่เขาเริ่มรู้ถือใจร่วงไปร่วงไปตามเข้าไปตามเข้าไปแต่ว่าชอบพระปู่ก็ท่านอาจารย์คำหนึ่งมีแต่พระสำคัญแล้วเมื่อวานดูว่าไปด้วยใช่ไหมอำพระปู่แต่แต่ละทีนี่ของเต็มรถไงเราเป็นหักเป็นอย่างนั้นที่จะไปเปล่าๆไม่ได้อะก็จะเป็นด้วยจิตด้วยความเมตตาไปก็เทเลยเทเลยแล้วอะไรวัดที่ควรจะสงเคราะห์อะไรสงเคราะห์เลยการที่วัดตาพระปู่ก็เราก็ให้ให้ผีได้ขาวให้คนละหนึ่งพันแล้วเราจะรักเอาเป็นส่วนกลางเอาไว้เป็นประจำถ้าเราไปที่ไหนให้เงินประจำสำหรับทำครัวถวายพระ50,000ทุกข้างที่เราไปในหัวใจของเราเราพูดจริงๆนะแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นก็เป็นธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเปิดกว้างไปด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นอะไรจริงดีไว้ได้ในตัวของเรามีไหมกวาดออกด้วยความเมตตาแล้วกวาดออกแต่กรรมนี้ไม่มีอะไรเมตตาแม้จะบ่าวดูสัตว์เขาก็เมตตาวัดเราก็มีสัตว์เราก็หยอกเล่นกับหมาเราอยู่เขาออกไปตามสะดุดหัวตาแค่หมากว่ารักหมาละพูดกับมันอยู่ในรถหมามันมาดูเรื่องเราพูดกับมันเราพูดอยู่ในรถพูดด้วยความรักเมตตานั่นแหละคนที่เขาฟังเขาจะเหมือนว่าเราเป็นบ้าแต่ใครมันเป็นบ้าก็ไม่ทราบละอาราคอเมตตาไม่เหลือละมีไม่อะไรไม่เหลือเลยอำนาจความเมตตากวาดออกหมดเลยอย่างเรานี่จะไม่มีอะไรนะมีแต่จะเพื่อโลกไปหมดนะคือถ้าภายในมันพอสักอย่างเดียวนะแล้วท่านจะเปิดออกหมดเลยภายในพอไม่เอาอะไรเข้ามาไม่มีกรรมไม่มีมีแต่แบพอในหัวใจกิเลสธรรมท่านพอไม่เหมือนกิเลสกิเลสได้สลายยิ่งกว้านยิ่งเป็นบ้าผู้มีมั่งมีสีสุมากน้อยสลายเราอยากเข้าใจว่าพวกนี้มีความสุขนะไม่ได้เหมือนผู้มีธรรมในใจนะผิดกันมากทีเดียวกิเลสมีภายในใจเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดสมบัติเงินทองก็ของมีเท่าไหร่ยศถาบรรดาศักดิ์สูงเท่าไหร่เป็นเรื่องของกิเลสเสริมไฟทั้งนั้นล่ะเราอยากเข้าใจไปไปดูตึกรามบ้านช่องเขาสร้างอันนี้แล้วพอสร้างอะไรพอสร้างอันนี้ไม่พอคือกิเลสมันพาทำถ้าทำแล้วมีความพอดีสงบร่มเย็นสบายนั่นต่างกันมากนะกับธรรมพอกิเลสได้พอไปที่ไหนดูที่ไหนสร้างเลยแล้วเอาแล้วขึ้นก็ได้เราดูจริงๆจะไปไหนไม่ธรรมดานะตาสัมผัสพับจิตมันจะวิ่งรอบไปเลยเป็นธรรมชาติดูกิเลสดูธรรมส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมนะมีแต่กิเลสจนอ่อนใจนะที่จะสอนโลกจะสอนไปยังไงก็มีแต่กิเลสเครื่องเสริมไฟใส่เข้าไปได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอตายทิ้งด้วยความไม่พอไม่ได้ตายทิ้งด้วยความพอนะมันผิดกันกับธรรมมากนะ จิตที่ตั้งแต่เริ่มเป็นความสงบสุขก็เย็นเย็นเย็นความดีความดีเกี่ยวข้อโลกสงบเข้าว่าสงบเข้ามาทำบ้าเข้าทลายอาณาจิหดเข้าว่าปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจิตเต็มที่แล้วเปิดบดเลยไม่เอาไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมนั่นแต่อย่างนั้นละธรรมถ้ามีพอในใจแล้วไม่หาอะไรมีแต่ความเมตตาจ่ายออกที่นี่จ่ายออกด้วยความเมตตาแล้วทำต่างกัน ยิ่งจวนตายเท่าไหร่มันถ้าเป็นนะในจิตนี้เพราะจิตนี้ไม่มีไว้จิตนี้มันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันหมุนด้วยความเป็นธรรมนะไม่ได้หมุนแบบโลกพอเอาดูแพ้อะไรนี่จิตมันจะวิ่งปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บรอบตัวรอบตัวรอบตัวไปโดยหลักธรรมชาติสบายแต่ไม่มีใครรู้นะวันนี้เปิดสว่างนะไม่มีใครรู้ไปได้เหมือนหัวตอนะจิตมันไม่เป็นหัวตอมันบุญเข้าไปตลอดนะนั่นละธรรมไปอย่างไรเห็นแล้วก็ได้ภายในใจนี่ก็พอคือพอทุกอย่างแล้วในหัวใจเมื่อใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรียกว่าพอเต็มที่นิพพานเที่ยงอยู่ตรงด้านธรรมชาติอยู่ตรงด้านไม่เดือดร้อนเลยไม่เป็นบรมสุขในหัวใจไปที่ไหนเย็นไปหมดนั่นแหละไม่จะไปโกรธไปเครียดไปแค้นให้ผู้ใดถึงเขาว่าฆ่าตายก็ตายที่กระเป๋านะที่จะโกรธจะเครียดจะแค้นให้เขาเรียกว่าไม่มีคือมันหมดนั่นแหละกิเลสตัวโกรธตัวเครียดแค้นตัวก่อกรรมก่อเวรเป็นกิเลสทางนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วตายก็ตายที่กระเป๋าเขาไปฆ่าก็ตายที่กระเป๋าด้วยตัวความเป็นธรรมเต็มตัวแต่ว่าเรายังอยากให้ผู้ใหญ่เราในเมืองไทยเราพาผู้ร้อยชักจูงผู้ร้อยไปทางที่ถูกที่ดีบ้างเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนท่านะเมืองไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางแต่เป็นพระนะแทนที่จะเป็นท่าเป็นทางเปลี่ยนท่ายิ่งเร็วนะมันก็เป็นแบบเดียวกันเป็นพระกลายเป็นโลกเลยแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ว่าเป็นฝืนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมดพระทำไมเป็นอย่างนั้นพระแปลว่าประเสริฐความว่าประเสริฐแล้วหาอะไรมาเพิ่มล่ะความเป็นพระเต็มตัวแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดหามาสบายอายุใดราบสารเสริญเยอะอะไรจะเกินพระคำว่าพระธรรมเป็นธรรมประเสริฐแล้วเต็มหัวใจถ้าอยู่กับอดีตแล้วจะไม่เดือดร้อนเลยพระเรานะมันไม่อยู่กับพระธรรมอันเดิมอยู่ในหัวใจพระมันไม่ได้สนใจกับธรรมอันเดิมในหัวใจมันสนใจกับบูดกับพูดมันก็ดิ้นประจามโลกเขาเดี๋ยวดีไม่ดีสู้โลกเขาไม่ได้เร็วกว่าเขาไปเยอะนะพระเราเป็นอย่างนั้นเอาธรรมจับสิจะไปดูถูกคนนั้นยกย่องคนที่หาเหตุผลไม่ได้ไม่เป็นธรรมไม่มีธรรมว่าอย่างต้องเป็นอย่างนั้น พวกเราก็ไปดูชาวพุทธควรจะดัดแปลงแก้ไขกิริยาปริยัติขอประพฤติหน้าที่การงานออกประจักษ์ใจควรจะดัดแปลงจิตใจให้ดีบ้างอย่าให้มันเหลวไหลโลเลยนะไม่น่าดูเลยแต่ผู้ใหญ่ตัวนี้ไม่ว่าเท่าไหร่แล้วแทนที่จะเป็นผู้นำหน้าของผู้น้อยไม่ค่อยเต็มเลยหดหัวอะไรก็ดองแต่จะผึ่งผายนะอยากเบ่งอยากดังใหญ่ขี้หมูขี้หมาอะไรก็ไม่ทราบใหญ่ให้ใหญ่เป็นศีลเป็นธรรมที่ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเย็นยิ่งเย็นนั่นหรือถูกเลยใหญ่เท่าไรยิ่งก่อความเดือดร้อนแก่ตัวเองและผู้อื่นใช้ไม่ได้ละเอออันยศอันลาภเดี๋ยวหามาจากเอาหัวไปอะไรเอออะไรจะเลิศเลยยิ่งกว่าพระคำว่าพระประเสริฐทำอยู่ที่นั่นแล้วเลิศเลยไปหมดหาอะไรมาเพิ่มเติมอีกจะให้เลยกว่าพระไปไม่มียศนั้นยศนี้เขาว่ามันเป็นบ้าไปตามโลกเขาหมดเลยเดี๋ยวฟังฉันที่เสียงธรรมเราไม่เคยสุขทานพูดออกไปแล้วว่าใครจะตำหนิติเตียนเราไม่เคยดีพูดโดยความเป็นธรรมล้วนไปเลยจ้ะเจ้าของผิดบอกว่าผิดที่จะให้เจ้าของใหญ่กว่าธรรมไม่มีเราไม่มีนี่เราเคยพูดให้ผีเราสลายฟังที่มันเด่นนะเป็นเสียงแผดเผาออกมาจะเผาพระชาววัดเลยทั้ง ก็เหมือนการเผาบทเลยเลยปัดกวาดที่ว่าเราดูนาฬิกาผิดเคยเล่าให้ฟังแล้วออกว่าแผดออกว่าแล้วตามธรรมดาพอปัดกวาดการปัดกวาดข้อวัดปฏิบัติใครจะทันเราง่ายๆวะไม่ทันนับราตลอดข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเราดูแลบดก็เป็นไปไม่ได้ก็มีทุกวันด้วยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพระเนี่ยมันก็จะตายแล้วแต่ก่อนไม่ได้เป็นนะเพราะฉะนั้นพระเดชจึงนอนใจไม่ได้หัวหน้าบุญติ้วติ้วพระเดชจะมานอนใจจะชี้เกียรติข้าได้เลยชี้ราทีเดียวไล่ดีด้วยนั่นเป็นอย่างไรนี่เราจะพูดว่าเรากราบธรรมออกว่าที่เราผิดเราไม่รู้ว่าเราผิดแต่ที่ดูนาฬิกาผิดนึกว่านาฬิกาโห่ดีมันเลยเวลาปัดกวาดลงว่ามันตาแล้วก็ซัดออกมาจากข้างในออกมาข้างนอกตามธรรมเวลาปัดกวาดออกมาข้างนอกเลยพระเดชจะเต็มแล้วนะในบริเวณนี้คือท่านองค์นั้นกวาดออกมาจากกุฏิของตนที่กุฏิของตนออกว่าออกว่าแล้วมาถึงนี่ก็มารวมกันเราก็กวาดของเราออกมาบ้านถึงนี่ก็รวมกันพระเดชเต็มละแถวนี้เพราะต่างองค์ต่างกวาดออกมาจากกุฏิของตัวของตัวมาถึงนี่ก็มารวมกันวันนั้นกวาดออกมาเงียบเลยเราเป็นบ้าคนเดียวมาดูนาฬิกาอ้าวตายแล้วนั่นที่เราเลือกข้อวัดปฏิบัติเรานำตลอดโดยหลักธรรมชาติค่ะพระถักเป็นเท่านั้นเองมาดูนาฬิกาโทษตายแล้วก็คว้าไม่ตัดนึกว่าเลยเวลาไปแล้วกวาดว่าเอาว่าเนาะศาลานึกว่าจะเห็นพระเต็มวัดเต็มวัดเหมือนทุกวันที่ท่านกวาดมารวมกันพระวันนั้นไม่เห็นใครเนี่ยเดี๋ยวมันคงจะรำคาญตามันแหละมันหยุดรักษาศาลาเพราะก็เลยรับเล่าไปถือไม่กวาดออกไปขึ้นเลยแน่นขึ้นเลย นั่นเอานั่นน่ะมันจะเอานั่นถ้าหากว่าเป็นความถูกเจ้าของถูกต้องแล้วนะตอนกลางคืนยังจะประชุมอีกนั่นดีไม่ดีไล่ออกจากวัดที่เด็ดเดียวอย่างนั้นการปลูกข้อผ้าเด็ดเราก็เด็ดของเราปฏิบัติตัวว่าเป็นอย่างนั้นไม่เลยรอแหละที่มาปลูกข้อผ้าเด็ดจะมารอแหละให้เห็นไม่ได้นะเพราะว่าจากนั้นเนี่ยมาโกเราคาดตามันก็เลยไปกวาดไปกวาดตาวัดแน่นขึ้นเลยนะพระวันนี้มันตายกันหมดแล้วเหลือว่าใครจะไปกุศลาใครเบิดพระตายทั้งวันแล้วถึงเวลาจะมันจะไม่รู้เหลือว่ามันไปยังไงไปกันเรียกว่าหยาบมากที่สุดแต่ว่าได้พระเราเข้าใจเข้าใจเจ้าของว่าถูกแล้วพวกพระนี่หยาบบ้างเร็วบ้างก็คือจะต้องประชุมกันดีไม่ดีไล่ออกจากวัดหมดด้วยละเพราะว่า แล้วไปยังไงพระเดชหายร่าไปหมดวันนี้ใครจะกุศลาใครมันตายหมดวัดนั่นเดียวเรียกว่าเสียวนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฟ้าดินถล่มเลยเอาจริงเอาจากมากทีเดียวถ้าเป็นความถูกต้องของเราพระเป็นฝ่ายผิดแล้วก็คืนประชุมกันล่ะที่เนี่ยต่อแล้วจะไล่พระออกจากวัดเพราะจริงจังมากเราการปกครองใครจะมารอเลยให้เห็นไม่ได้นะแล้ววันนั้นเราผิดเราผิดเป็นบ้าทั้งตัวเลยต่อมาก็ให้เต้นมันไม่รู้เวลาเหรอมันเป็นยังไงวันนี้ดังนาฬิกาแล้วเท่าไรคือปลุกปัดกวาดนัดกำหนดการว่า4โมงเย็นปัดกวาดต่างคนต่างมีนาฬิกาพอ4โมงเย็นแต่งแล้วก็ลงกวาดมารวมกันที่ศาลาเราก็มีนาฬิกานาฬิกามันถูกแต่เรามันผิดมาดูโทษตายเลยท่านเจ้าว่าออกมาไม่เห็นพระเดินสักองค์เดียวเลยพระเป็นยังไงวะเดินนะพระเดินสักวันมันตายกันหมดเลยใครจะกุศลาใครอ่ะเออบ่บรรตาทั้งวันกันแล้วใครกุศลาใครไม่รู้เลยเวลาเป็นไงใช่เอาอย่างดักนะแล้วมันได้เท่าไหร่นาฬิกาเท่าไหร่มันเป็นยังไงวะนาฬิกาเพิ่งได้3:20 คือบ่าย4 โมงกว่าแต่เราดูนาฬิกาผิดนึกว่าเป็น4:20ไปแล้วนั่นนะเออมาก็ขั้นราบใหญ่เลยนาฬิกาเพื่อน 3:20 เฮ้ออีกเอาอีกนะนาฬิกาเท่าไรล่ะวะนาฬิกาเพื่อน 3:20 อ่ะหยุดขึ้นทันทีนะเห็นไหมนั่นนะเป็นไฟออกมานะหยุดมันจะเป็นบ้ากันทั้งวัดเราจะไปแก้บ้าเรา ถ้าไม่พามากวาดมันจะเป็นบ้ากันทั้งวัดเราจะไปแก้บ้านเราก็เดินกลับเราปุ๊บปุ๊บเลยนั่นเห็นไหมนั่นแหละเอาทำเอาทำเป็นหลักที่มันแผดเผานั่นเข้าใจว่าถูกเมื่อตัวผิดแล้วแบบทำฉันถูกต้องอยู่แล้วเวลาถูกต้องแล้วผิดต่างหากเนี่ยบอกว่าอายุหยุดมันจะเป็นบ้าแต่ว่าจะมาปัดกวาดพระเดินจะเป็นบ้าแต่ว่าเราจะไปแก้บ้าเรากลับปุ๊บไปเดินไปกงจะหัวเราะเหมือนจะกัดกระชี้บุคคลแล้วเป็นอย่างนี้ว่าเดียคือเป็นธรรมในด้านเดียร์ไม่ได้มีกิเลสเข้าแฝงเป็นธรรมล้วนๆเลยบอกว่าโยนโยนมันจะเป็นบ้าถ้าว่าจะว่าปัดกวาดเราจะไปแก้บ้าเราก็ไปแก้บ้าเจ้าของไปไม่ทราบว่าแก้ตกหรือไม่ตกก็ดูไปเอออย่างนั้นเราต้องยอมรับนะครับที่ทำแล้วจะถือว่าตัวนี้เป็นอำนาจบาลหลวงเป็นสมภารเจ้าวาดที่ใหญ่กว่าทำไม่ได้นะทำเหลือกราบตลอดแล้วผิดจะต้องยอมรับเราก็ไม่ลืมนะคือวัดเอาจริงอย่างยังไม่แล้วนะก็คือจะประชุมไปแล้วนั่นแหละประชัยเล่นนะถ้าผิดจากที่เราเข้าใจนะพระเดชดีดีแตกกว่าไล่ขับร่างจากวัดเราจะอยู่คนเดียวเราดูได้จะไม่มีอะไรมายุ่งกวนให้กดถั่วให้นั่นเรื่องความผิดความพลาดเราจะอยู่คนเดียวเราแต่ที่เราผิดจะว่าเราก็ต้องไปแก้บ้านโกงเล่นโกงจะหัวร้อนเรื่องใดๆเสียงเหมือนฟ้าลั่นเพราะว่ารายการเพื่อนสาวโบยี่สิบเฮ้ยพอดีบอกว่ารายการแล้วโยนทันทีเลยแล้วทำเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเอาทำเป็นเกณฑ์ไม่เราคิดเด็กมันเป็นเกณฑ์บอกว่าโยนโยนมันจะไปบ้ากันทั้งวันเราไปเราจะไปแก้บ้าเราปุ๊บปุ๊บกลับไปแก้บ้าไม่ทราบมันแก้อะไรกันเลยไม่รู้นะไอ้แก้บ้าไม่เป็นอย่างนั้นแหละคิดก็เจ้าเหตุการณ์ปกครองพระเดชปกครองเราเป็นระดับหนึ่งเคลื่อนไปได้กับเราเองไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นนะครูอาจารย์รักสำหรับเราไปอยู่ที่ไหนเมื่อเราไม่ยอนะไปอยู่ที่ไหนครูอาจารย์รักทั้งนั้นแหละไปฝ่ายปริยัติครูอาจารย์ก็รักเช่นสมเด็จมหาวิทยาวงศ์พรรษา16ปีเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านนั่นท่านก็ว่าเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเผาศพแล้วจะลากเรากลับไปกรุงเทพจะเอาคืนไปกรุงเทพไปอยู่วัดพระศรีวรธาตุเพราะท่านรักสัตว์เมตตาไว้ใจทุกอย่างทุกอย่างความหมายว่าอะไรแล้วก็ดีท่านเจ้าคุณทำท่านเจ้าคุณศรีวรคุณน้องชายท่านเจ้าคุณอุบลีท่านช่วยไว้ได้แล้วไม่อย่างนั้นก็จะทำจะลำบากจะให้เรากลับไม่กลับไม่ได้แล้วท่านก็ช่วยก็เลยหยุดเรื่องราวก็เลยแล้วก็ไปถึงขนาดนั้นเจอหน้าเราเมื่อไรตาท่านเห็นเลยนะท่านโมโหไปขโมยหนีจากกรุงเทพท่านไปต่างจังหวัดท่านไปอยู่ตอนนั้นขโมยหนีเข้าป่าเลยท่านมาท่านก็ตามจดหมายตามให้กลับมาแล้วไม่กลับเฉยตลอดจนกระทั่งพรรษาที่6มาเจอกันที่นี่ท่านจะเอาเลยบัตรเลยเจ้าละจะไปกรุงเทพพร้อมกันเลยว่าไงท่อตอนนั้นจิตเราเห็นธรรมจักรแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่คนเดียวอยู่กับใครไม่ได้แล้วจิตหมุนทำมันเป็นธรรมจักรหมุนติ้วติ้วติ้วพุ่งแล้วจะลากไปหาส่วนมาฐานได้ยังไงก็พอดีเจ้าคุณศิวะคุณท่านช่วยไว้ก็เลยเป็นนั้นว่าไม่ได้ไปแล้วเรียกราไปว่าคือประโยคครูอาจารย์ที่ไหนพูดที่กี่ไม่ได้ย่อตัวนะท่านเมตตาสงสารทุกครูทุกอาจารย์ทางฝ่ายปริยัติทางฝ่ายปฏิบัติกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านแล้วครูอาจารย์ทั้งหลายแต่ก่อนก็ท่านก็รักเหมือนกันเมตตาเราไปอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวครูอาจารย์เอาให้รอบตลอดเดี๋ยวเขาไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเป็นเวลาสุดท้ายนี่ยิ่งในปฏิบัติกันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยนะเวลาสุดท้ายเวลาท่านป่วยหนักนี่แหละตอนเนี้ยแต่ก่อนท่านก็ไว้ใจอยู่แล้ว แต่เวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละที่จะให้ท่านได้เห็นใจเรามีขอขอรบรักเทิดทูนท่านขนาดใดท่านจะรู้ในเวลานั้นเรากับท่านติดกันตลอดเวลาพระเดชอยู่รอบวงเราวงให้เข้าไปอยู่แต่พระเดชท่านก็ไม่ทะลึ่งใช่ไหมล่ะท่านดูแล้วสร้างกับท่านก็ดูพอแล้วแหละจากนั้นล่ะพอหลับตาไปเคิบหลับไปนิดนึงก็คือพอลืมตาขึ้นมาท่านมาหาไปไหนเด็กท่านมาหาไปพระชาวันไปถามหาแล้วท่านมาหาไปไหนเด็กแล้วก็เดินโยกกระข้าบอกพระแล้วพอท่านตื่นที่นอนท่านถามถึงผมอยู่ที่นั่นไปบอกเพราะว่าท่านมาหาไปไหนพระปุ๊บไปบอกปั๊บเข้าเลยเข้าโบอยู่กับท่านในมุ้งสองต่อสองแล้วนั่นแหละมีอะไรจัดการเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วส่งออกส่งออกส่งออกเราเทิดทูนที่สุดอวัยวะของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะไม่ยอมให้ใครไปแตะต้องเลยคือความเคารพและความสงวนท่านไม่ให้ใครเห็นอวัยวะภายนอกภายในของท่านจะให้เห็นแต่เราองค์เดียวซึ่งเป็นเหมือนกับอวัยวะท่านเองอย่างนั้นไม่ว่าถ่ายหนักใส่เบาอะไรทุกอย่างเราเป็นอวัยวะของท่านทีเดียวเลยไม่ให้ใครรู้เราทำเสร็จแล้วส่งออกส่งออกไม่เห็นมีใครเห็นละอวัยวะภายในของท่านมีแต่ท่านกับเราซึ่งเป็นหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันอย่างนั้นตลอดถึงท่านนิพพานเวลาท่านป่วยหลักคือวัณโรคนี่เวลาหนาวมันไอนะไอท่านเป็นวัณโรคไอถ้าไปรอดถ้าคือเราก็ไปรอดถ้าคือปาระโลกเขาบอกว่าติดง่ายแต่เรากับท่านปากเราก็ปากท่านมันพัวพันเลยคือเอาสำลีวาดออกวาดเอากระบังสำลีวาดไว้เอาที่กวาดกวาดออกทิ้งได้เลยเอาที่กวาดกวาดเยอะตลอดเขาว่าปาระโลกมันติดเราไม่เคยสนใจปาระโลกตอนแรกอะไรวะก็ไม่ติดแล้วแบกก็คงบุญกุศลนะครับที่ด้วยความรักความเทิดทูนจุดหัวใจเรากับท่านเราไม่มีอะไรติดตัวของเราเลยอยู่กับท่านบดบอบปวดเดี๋ยววาระสุดท้ายวันลืมตาขึ้นมาท่านจะถามแล้วท่านหาไปไหนเนี่ยพระทั้งวัดทำไมถามแล้วท่านหาไปไหนนะคือเราปฏิบัติกับท่านคือสุดความสามารถของเราถ้าเป็นจอมปราดเราเป็นจอมโง่แล้วก็ฟื้นตัวเราให้ทันกับเหตุการณ์องค์ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องท่านมันก็ไม่สนิทใจผิดถูกชั่วดีอะไรให้ท่านสับเถกเรามอบเลยเสียเพราะจะได้พันเดือนคือไม่ค่อยเลยนี่แต่เราอยู่อย่างนั้นโชว์ตั้งท่านสิ้นไปกับมือพอใจในการดูว่าธรรมชาติพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสุดหัวใจเราเต็มเนี้ยเต็มหน่วยเลยไม่ว่าใครนะใครเราทำคนเดียวเราเลยเป็นเหมือนอวัยวะของท่านเลยเราทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างไม่ให้พันเดินเข้าไปเกี่ยวข้องเรารักเราสงวนเราเทิดทูนท่านสุดหัวใจเพราะงั้นเราจึงต้องปฏิบัติท่านประหนึ่งว่าอวัยวะของท่านกับของเราเป็นอันเดียวกันพันเดินท่านก็ไม่ทะลึ่งท่านก็อยู่ข้างนอกเวลาจำเป็นจริงๆมีแต่เรานะเรียกว่าเราพอใจอบอุ่นในการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์นี้บกพร่องที่ตรงไหนนี่เรียกว่าเต็มความสามารถของเราส่วนความโง่ความฉลาดจะมีแค่ไหนเราก็ทราบไม่ได้ทราบได้แต่ว่าเราเต็มความสามารถของเราด้วยความเทิดทูนท่านนั้นเป็นอย่างนั้นนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่พูดนะตีหรือชมท่านไม่พูดอะไรชมชื่อว่าเป็นจอมปราณนะเราเป็นผู้หูเตี้ยวหูเตี้ยวอยู่ถ้าไปพูดอะไรแล้วไม่ว่าปวดตาปวดเราเราทำหน้าที่ปลดเลยเรารักสงวนท่านไม่ให้ใครเข้าไปเห็นอวัยวะของท่านละเรากับท่านเหมือนว่าอวัยวะอันเดียวกันปฏิบัติต่อกันที่เราไปอยู่ในที่ไหนกับครูอาจารย์มันก็คงจะเป็นนิสัยอย่างนี้เราอยู่ครูอาจารย์ฝ่ายปริยัติฝ่ายไหนท่านรักท่านเมตตามากท่านไม่อยากให้ไปไหนอย่างสมเด็จมหาโยงยังพรรษาที่หกนั่งจะลากเรากลับไปอย่างนั้นแหละท่านรัก ท่านไว้ใจมากทุกอย่างเลยถ้าเราได้จัดอะไรแล้วเป็นธรรมแล้วเลยพระเถรมหาบวชว่าไงอย่างนี้ท่านเจ้าเดียมาบวชเหมือนกันนะท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นท่านหยุดเลยนะท่านไม่เคยค้านเลยนี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็เหมือนกันเวลามาขัดข้องเรื่องอะไรต่ออะไรสรุปแล้วนะท่านมหาว่าไงท่านว่าไงนะท่านก็นิ่งเหมือนกันนะเราก็ใช้สุดกำลังความสามารถของเราในความฉลาดและโง่เอาเต็มภูมิเวลาท่านถามท่านมหาว่าไงสรุปความมันนี้ลงท่านมหาท่านว่าไงท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นท่านหยุดเลยนะท่านไม่เคยค้านเราพ่อแม่ครูอาจารย์นะนั่นละเดี๋ยวละให้พรใครที่อยู่กุฏิสองหลังกันล่ะตำรากับใครมาอยู่ด้านสองคนหรือสามคนอยู่ด้านล่ะพอมาอยู่เป็นเวลาจำเป็นในงานทั้งหลายแล้วเสร็จแล้วให้ออกนะอย่าให้ได้ไล่นะถ้าเข้าไปแล้วไล่ไม่ออกพวกนี้อยู่ตำราสองคนนั่นล่ะให้ออกเสร็จงานแล้วเดี๋ยวงานพิธีที่ผ่านมาตอนนั้นมันแน่นหนาไปหาที่อยู่ไม่ได้อัดแน่นไปหมดเราก็ต้องให้อยู่ตามความจำเป็นที่เมื่อเสร็จแล้วต้องออกหมดความจำเป็นแล้วออกใครจะไปดื้อไม่ได้แล้วกับเราน
4: ี่หมออ้วนเขา
2: ฮะ
4: หมออ้วนเขาไปตรวจสอบแล้วได้มาใหม่เครื่องมือตาที่ของหลวงตา
2: เออเราอ่านเราที่ไหนครับอ่านไปฟังฟัง
4: รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับเมตตาจากองค์หลวงตานับเฉพาะเครื่องมือตา1โรงพยาบาลอุดรธานี38,500,000 บาท2ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตานครเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว30,000,000 บาท3โรงพยาบาลบุรีรัมย์6,000,000 บาท4โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่8,100,000 บาท5โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น6,800,000 บาท6โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก9,500,000 บาท9,500,000 บาท7โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์4,300,000 บาท8โรงพยาบาลจังหวัดเลย9,600,000 บาท9โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำพู2,500,000 บาท10โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลสกลนคร5,520,000 บาท11โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี3,920,000 บาท12โรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลา9,000,000 บาท13โรงพยาบาลเพชรบูรณ์6,000,000 บาท14โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี2,200,000 บาท15โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี1,800,000 บาท1,800,000 บาท16โรงพยาบาลนครปฐม2,500,000 บาท17โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น2,750,000 บาทรวมทั้งหมด17โรงพยาบาลคิดเป็นเงินมูลค่าทั้งหมด148,000,000 บาทถ้วนครับ
2: ถือว่า48,000,000ชักประกาศไปแล้ว
4: ครับเครื่องมือตาอย่างเดียว
2: เรากล้าอย่างเดียวเลยถือว่าใช
4: ่148,000,000 บาท
2: ถือว่า48,000,000 บาทเฉพาะกาเพราะอื่นไม่รับก็เลยแวะไปถึงออกหมดเลยเราไม่เกิดช่วยโลกเขาหมดไม่เกิดเพื่อออกพักอย่างเราที่ว่าออกเขาแล้วออกไปทั่วประเทศค่ะ
4: ยัง
2: อ
4: ยู่
2: คือเข้าเขาคือจะเข้าหรือเข้าหัวเขาหมดเป็นเท่าไหร่เวลาเขาหัวแล้วเขาไม่เท่าไหร
4: ่11,000,000
2: ฮะ
4: 11,000,000ไอ้11,000,000
2: ฮะ
4: 11,000,000เท่ากับ 11,000 กิโลกับ572กิโลครับ
2: เออเข้า อันนี้เข้ากลางหลวงทั้งนั้นเมื่อ
4: 1,572กิโลครับ
2: 572กิโล
4: คร
2: ับ เข้าข้างหลวงแล้ว11,572กิโล
4: รวมทั้งเข้าและไม่เข้าครับเป็นนี่แหละครับ11,572ถ้าเข้าแล้วก็
2: ไม่เข้าก็จะเข้าคือไม่รอจะเข้าพอได้จังหวะปั๊บจะเข้าใครออกไปอื่นไม่ได้ไปไม่ได้คอเราขาดเลยว่าเราไม่ได้ทำตรงไหนจะเคลื่อนไปไม่ได้นี่ตำรวจคือข้อความคือทุกบาททุกกาจะเข้าทั้งหมดไม่ร่วงไหลไปไหนเลยเราจะว่าก็จะว่าคือแยกออกเคลื่อนไปใช่แล้วข้อความร้อยเข้าร้อยตลอดนี่ก็ได้ก็ได้คือ
4: 11,572กิโล
2: ครับ11,572กิโลน้ำหนักของเขาคำจะเข้าข้างหลวงนะคือยังไม่เข้าร้อยก็เรียกว่าเข้าว่าว่าเพราะไม่ไปไหนจะเข้าแต่รอจังหวะคือรอพูดรออะไรก็ได้เป็นแค่แล้วเข้าถ้ายังไม่พอคือจะรอก็ต้องรอสักก่อนพอรอเสร็จเป็นแค่ไปแค่แล้วเข้าคือจังหวะเรียกว่าเข้าเมื่อวานก็คุณชายเอาไปเมื่อวานเยอะนะเอาคำอยากคืออะไรมาคืนสองก็ได้สองตันก็คืนสองกิโลนะคือได้ก่อนได้มารวมไปเมื่อวานเยอะเราให้รับไปส่งเพราะทองคำราคาแพงก็ไปส่งถือกู้เข้มเลยแล้วก็กลับไปวันนั้นรักษาความปลอดภัย
3: เขาถวายหลวงตาอีกว่าคุณยายบุญปู
2: ฮะ
3: เนี่ยชื่อคุณยายบุญปู
2: คุณอะไรชื่ออะไร
3: ชื่อบุญปูแล้วก็นี่คุณพ่อเกสือแล้วก็คุณพ่อเกสือแล้วคุณแม่ชัยหวยรวมทั้งหมด 5,000 บาทนี่ครับนี่ก็โรงเรียนค่ายประจักษ์810บาทอันนี้กลุ่มบริษัทโตมี 1,000 บาทครับ
2: ก็เอาไปเขาได้มาเขาเพื่อโลกเขาหมดเนี่ยคือว่าไม่ไปไหนเพื่อโลกเขาหมดได้ไปก็เข้าเขาหมด
5: หล
2: ว
5: งพ่อเจ้าขาคณะผู้ร่วมบุญบูชาจริยวัตรอันงดงามที่ถวายการดูแลรักษารับใช้ครูบาอาจารย์ 5,000 บาทเจ้าค่ะที่เทศเล่าให้ฟังเจ้าค่ะเทศเล่าให้ฟังเรื่องการถวายการดูแลหลวงปู่มั่นเจ้าค่ะฟังแล้วซาบซึ้งต่อไปคุณสมใจพึ่งบุญเหลือถวายปัจจัยเดือนกรกฎาคมสิงหาเดือนละ 1,000 เป็น 2,000 ครอบครัวคุณครูดาวเรืองอุปรินถวาย100ดอลลาร์กับเงินไทยอีก 3,000 เจ้าค่ะ
2: เพื่อเหรอ
5: หมดแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังหามาใหม
2: ่แล้วค่อยฟังดูเนี่ยไปดูบ้างไปซื้อสื่อไปซื้อสื่อว่าจะสร้างจะไม่ได้นะผู้ว่าจะซื้อสารชดเชยอยู่นะต่อไปนี่นะเขาจะปล่อยวาแล้วเขาเจ้าว่าผมบอกปล่อยวาไม่สบายพอคนจะจางปั๊บปล่อยหมาคึบโตจะปล่อยหมาเข้ามา
4: ให้พอแล้วคร
2: ับให้
4: พอแล้วคร
2: ับ เออยอมให้พอนะ
4: คร
2: ับ ให้พอก่อนโอ้ยืมเดี๋ยวๆๆเราจะไปแล้วเอชิกาปาคิกาตัวขาวซุปเปอร์แมนวัชเมชโตจับแพ้ผู้เอกโตสามกับป้าสังโฆปัญญาโสยถาบุญโชติและโสยถาสัพพิติโยมีวาทังตุสัพพะยะคะมีนัสสะโตภาเกภาวะสมังคะระโยสุขิคือขายโกหะอัพนุวาสนสีสีจังมุทธาปัจจายโยจักจายโยธรรมาวาทังเตอายุวันโนสุขังภาลังบอกไปเอาบ้านเราคนนี้ไปบอกไป ที่พูดกันที่เรื่องสองคนที่อยู่ตำราการะให้อยู่ช่วงการเวลาที่จำเป็นนะแล้วเสร็จแล้วให้ออกใจไหมกระชื่อยืนบอกแล้วนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
6: สวดมนต์มันต้องฟังเสียงผู้ขึ้นด้วยไม่ฟังเสียงผู้ขึ้นสวดไปก็สวดไปหมดฟังเสียงผู้ขึ้นด้วยฟังอยู่รักษาระดับเสียงใหญ่มันตกรักษาระดับเสียงใหญ่มันตกสวดไปแล้วตกไปลักษณะเหมือนกันคนอ่านหนังสือผู้เดียวพอมาสวดก็คำอ่านหนังสือมันเป็นคนละเรื่องกันวันนี้มีใครมาช้าหรือเปล่ามีใครมาช้ากว่าหมูหรือเปล่าฮะไม่มีทำไมจึงมาทันกันเราสังเกตดูนะของอยู่ตรงนี้นะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วนะถ้าเดี๋ยวก็สวาคาโตภควตาธัมโมนะหลังจากนโมขึ้นไปแล้วก็มีตังโคหลังจากตังโคก็มีให้คนขึ้นทีหลังในชอบลงก่อนนะไหวพระสวดมนต์ได้จบแล้วได้นี่เริ่มเลยเดินดาพอไฟมืดๆสักหน่อยแล้วเอาละลงกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บทีนี้ปิดประตูไว้เนอะปิดประตูก็ช่องต่างก็มีนั่นดิย้อนปุ๊บลงไปกันได้คือกันก็ของคนขี้รักไอเวลาเข้าไหว้พระธรรมวัดนะเราขึ้นเขาเราลงมันไม่ดีนะแล้วมันไม่ใช่องค์เดียวนะหลายองค์ทีเดียวนะนะพูดต้องขายหน้าขายตาไม่ออกไม่ตนศรัทธาญาติโยมเขาจะไปขายอย่างนั้นมันขายไม่ออกเขาเอื้อมพอแรงนะเขาไม่อยากเขาไม่ซื้อดอกมันไม่มีไม่มันก็เป็นของเก่าลายเก่านั่นล่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาก่อนสัก1นาทีมันจะตายเหรออย่างเนี้ยทำไมจะต้องให้ท่านไหว้พระทำวัดกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยขึ้นมันไม่ใช่มาไม่ทันนะมันไปอยากว่าไปกองในกันอยู่ข้างล่างนั่นแล้วชากาแฟกับบะหมี่เนี่ยไปกองกันที่ไปสั่งเพื่อนจะดอไปนี่แต่ถึงได้เวลาปิดประตูปึ๊ดเลยใครจะเข้าก็ได้ปีนหน้าต่างตรงนี้ให้เปิดไว้มันใครมีใครเข้าออกทางนี้หรอไฟมันแจ้งขโมยมันชอบออกมันเข้าออกทางมืดใครขาดสิ้นเดือนต้นเดือนนี่จะต้องใช่มีพระเอาไปให้ดูทั้งนั้นเช็คลายชื่อกันก็มีแต่ผู้เก่าหันละอันดับหนึ่งอันดับสองนั่นน่ะมันมีไม่ผู้ที่ไม่ขาดเลยอันนี้เรายกย่องให้นี่ก็ท่านสมบูรณ์ไม่เคยขาดท่านชนัยไม่เคยขาดรู้สึกว่าจะไม่ขาดนะแล้วก็มีอยู่ที่ไม่ขาดหลายองค์อยู่มันไม่ใช่งานหนักอะไรจะไปให้ขาดทำไมไม่ใช่งานหนักงานหนาอะไรอ่างอย่างนั้นอ่างอย่างนี้เรามันหลายเรียกว่ามันคนหลายประเทศมีทั้งแขกมีทั้งเขมรมีทั้งไทยทั้งลาวฝรั่งมารวมกันเป็นคนบ้านเดียว ต่างคนก็เอาต่างที่เจ้าของเคยชินเจ้าของเคยเป็นถ้าหากว่าจะเอาเจ้าของเคยชินเคยเป็นมากมันก็บานแตกเท่านั้นมันต้องมีการปรับตัวให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเรามาอยู่ร่วมกันมาอยู่ด้วยกันมาไม่ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเราให้เข้ากันให้ได้สมานัตตามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันมีความสุขฉันก็เป็นเขมรฉันเนี่ยเขมรไม่ใช่เขมรมันตามต้อยไม่เอาเอาระบบฝรั่งไม่ใช่ลาวก็ไม่เอาหรอกไอ้ลาวไม่ทันสมัยมันมีการพัฒนาแต่ลาวเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเอาแต่ลาวมาใช่คนไทยกำลังจะเป็นอะไรนะเป็นสิงห์อ่ะก็ต้องเอาอยู่แบบสิงห์นะแบบไหนๆก็ช่างเถอะแบบพระพุทธเจ้าเป็นแบบสากลคำว่าเคารพในที่ประชุมอันนี้แบบพระพุทธเจ้าเวลาประชุมก็พร้อมเพียงกันเวลาเลิกก็เลิกพร้อมเพียงกันระหว่างมีความพันธีมีใกล้ระหว่างที่ประชุมกันก็ให้มีความเคารพในพิธีประชุมนี่แบบพระพุทธเจ้าจำแบบคอมเมนต์แบบฝรั่งแบบมีไหนก็ช่างเธอถ้าหากว่ามันขัดกับแบบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้แบบอันนั้นใช่ไม่ได้เป็นแบบของคนมีกิเลสแบบของพระพุทธเจ้าเป็นแบบที่ไม่มีกิเลสจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นจิตใจที่ว่างจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงออกมาทุกอย่างทุกระบบทุกระเบียบทุกหลักการบริสุทธิ์ยุติธรรมมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวใครเข้าอยู่ในระบบระเบียบนั้นที่จะไม่ที่จะเสียหายในระบบในระเบียบที่พุทธเจ้าท่านวางไว้ไม่มีพุทธเจ้ามั่นใหญ่ไม่ลังเลสงสัยธรรมที่ทรงตรัสไว้นั้นจึงไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เพิ่มแล้วก็ไม่ให้ตัดออกพอสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ออกก็ขาดเพิ่มก็เกินนั่นถึงว่าให้หมู่พากันเป็นผู้ใหญ่พากันทำอะไรขึ้นตีเป็นระบบระเบียบที่เป็นธรรมไปไม่ไหนจะให้เป็นผู้นำให้เป็นผู้ทำไม่ได้ต้องยอมรับว่าไม่ได้นั่งอยู่นานก็ไม่แข็งกระเดกกระเดงมันเป็นไปหมดเด็กก็เป็นคนที่ดีก่อนเสียสุขภาพไปแล้วอยู่อย่างสบายสบายอยู่อย่างสบายสบายแล้วพออยู่ถ้าไปฟื้นก็เจ้าหน่อยเอาเนี่ยมันจะสบายแข็งตรงนั้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มาเลยมีอยู่จุดที่มันเป็นทำไมเป็นปกติแล้วมันเป็นโรคเจ็บข้างหน้าก็ไม่ใช่เจ็บข้างหลังก็ไม่ใช่แต่มันอยู่ข้างในก้มก็ยากเงยก็ยากถ้ามันเป็นลุกก็ยากนอนก็ยังยากใครถามสบายดีสบายดีวะก็อันนั้นเขาเป็นต่างหากไม่ใช่พวกเขาเลยแต่ถ้าเราไม่ดูแลไม่ระมัดระวังเขาน่ะเขายิ่งหนักจึงว่าต้องยอมรับว่าจะพาหมู่ทำเหมือนแต่สมัยก่อนๆ นู้นไม่ได้แต่ก็อาศัยหมู่หลายองค์หลายท่านช่วยกันเป็นผู้ใหญ่ช่วยกันเป็นผู้นำท่านสมบูรณ์ก็มีส่วนช่วยหลวงตาเอียงก็มีส่วนช่วยมหาก็มีส่วนช่วยหลวงปู่ชนัยก็มีส่วนช่วยช่วยกันหลายองค์หลายท่านสรุปแล้วต้องช่วยกันทุกองค์ทีเดียวถ้าหากองค์ไหนไม่ช่วยกันองค์นั่นล่ะจะเป็นองค์เป็นองค์สร้างปัญหาหรือเป็นตัวปัญหาทีเดียวเขาว่าปลามันเน่าตัวเดียวมันเหม็นทั้งห้องกลิ่นมันไฟแต่มันไหม้ตรงนั้นเนี่ยไหนนะบริเวณไกลๆเห็นนะมันร้อนหมดในมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรม มหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมผู้ได้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานเป็นหลักการดำเนินแล้วก็มุ่งมั่นจริงจังอยู่ในมหาสติปัฏฐานนี้ผู้นั้นสามารถที่จะได้บรรเสยบรรลุธรรมหรือสำเร็จผลในวันนั้นและใน3วัน7วันไม่เกิน7เดือนไม่เกิน7ปีจะได้บรรลุธรรมได้สำเร็จผลมหาสติปัฏฐานท่านกล่าวว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าทุกอย่างแน่เขาว่าจิตจะสมมติว่าเป็นจิตสว่างจะสมมติว่าเป็นจิตอะไรก็ช่างอันนั้นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นธรรมก็เหมือนกันจะเป็นธรรมที่ปราณีตละเอียดสุขุมคัมภีรภาพแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นก็สักแต่ว่าธรรมรู้เห็นแล้วสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นไม่ใช่รู้เห็นแล้วไปติดไม่ใช่รู้เห็นแล้วไปยึดนี่ถ้าหากว่ารู้เห็นแล้วไปติดรู้เห็นแล้วไปยึดก็มียินดีอันนั้นเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดสิ่งที่ไปติดอันนั้นเป็นเครื่องผูกสิ่งการที่เอาจิตไปผูกอันนี้ให้เอาจิตไปติดอันนั้นจิตของเราไปผูกเอาอันนั้นมาผูกจิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อผูกมัดใครไม่ได้เกิดมาให้เราไปผูกไปมัดเขาให้เราอยู่กับเขาเขาเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยของเขาทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นสิ่งนั้นๆจะต้องดับไปทั้งนั้นที่ยังปรากฏอยู่อันนั้นเป็นสัญญาเป็นความจำหลีไฟจังหน่อยเนี่ยนะแมงมันมารบกวนอยู่ตรงไหนไม่รู้ดิไฟหลีอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างผ่านมาอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านเป็นความรู้เกิดขึ้นเป็นความรู้เกิดขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องตันดับไปทั้งหมดจิตของเราไม่ใช่เป็นของเกิดความรู้ของเราไม่ใช่เป็นของเกิดทำไมจึงว่าไม่เป็นของเกิดเพราะอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรดับความรู้ของเรารู้สิ่งที่เกิดที่ดับทั้งนั้นถ้าหากว่าความรู้ของเราเป็นของเกิดดับสิ่งที่เกิดดับเราจะไปรู้ยังไงเพราะความรู้ก็เป็นของเกิดของดับเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ไอ้ความรู้ของเรามันดับแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงนี่จึงว่าความรู้ไม่ใช่ของเกิดไม่ใช่ของเกิดดับแต่ก็ไม่ใช่ติดรู้ไม่ใช่ยึดความรู้ถ้ายึดความรู้อันนั้นอัตตาที่ให้เป็นอัตตาขึ้นมาจิตอันใดความรู้อันนั้นก็เป็นอัตตาขึ้นมาความยึดดีก็ไม่ถูกยึดไอ้ไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่ได้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมสอนให้รู้แล้วปล่อยวางไม่เอาอะไรทั้งนั้นพระนิพพานนิพพานนั่งหมายแปลว่าดับไปดับทุกสิ่งทุกอย่างดับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัณหาอาสวะไม่มีดับไปหมดเตสังคตาวาอสังคตาวาเตสังอคมักเวราโคเตสังอคมักขายติสังคตาวาอสังคตาวาวิราโคเตสังอคมักขายติคุณธรรมเจดีท่านเคยเอามาเทศเคยเอามาพูดอยู่ชอบพูดบ่อยๆพุทโธเนี่ยอสังคตาวาธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้หมายถึงบางองค์ท่านว่าหมายถึงพระนิพพานปัจจัยนี้ได้แล้วนั้นเข้าไปถึงอันนี้อสังคตาวาไม่ได้แต่ทำไมจึงว่าวิราคูเตสังอคมกัตขายติวิราคายังประเสริฐกว่าอีกทำไมจึงเป็นอย่างนี้หลายองค์หลายท่านหลายองค์หลายท่านก็ว่ากันไปว่ากันไปเรียกว่าประชุมในใน ในบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นอะไรก็ช่าง

หาตัวหาตนเข้าไปราคะเกิดขึ้นหาตัวราคะทำทั้งหลายเกิดจากจิตไปหาข้างนอกหาไม่เห็นหรอกไม่มีหาตรงไหนไม่มีจึงว่าหาลงไปที่จิตหาลงไปที่จิตแล้วดับที่จิตนั้นทำทั้งหลายเกิดจากจิตดับก็ดับที่จิตนั้นทำทั้งหลายเกิดจิตเจริญเกิดจากเหตุและดับไปเพราะเหตุนั้นเหตุคือจิตไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นภายนอกจากจิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เรื่องทำทั้งหลายทำที่เป็นอกุศลทำที่เป็นอกุศลเกิดจากจิตทั้งนั้นทำที่เป็นฝ่ายบวกทำที่เป็นฝ่ายลบทำที่เป็นฝ่ายสว่างทำที่เป็นฝ่ายมืดเกิดจากจิตทั้งนั้นจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นให้มองหาจิตอันนี้แหละเป็นสมุฏฐานเป็นฐานที่เกิดของธรรมนั้นๆธรรมที่ส่วนไม่มืดธรรมที่ส่วนจนไปเกิดตัณหาเกิดจนปัญหาก็เป็นธรรมธรรมทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมทั้งนั้นเรียกว่าธรรมคือธรรมนั้นธรรมชาติที่เกิดขึ้นดับไปเพ่งเข้าหาจิตเพ่งเข้าหาจิตดูเข้าไปหาจิตยังเข้าหาจิตเกิดตัณหามันเป็นเหมือนกับเปลือกนี่เหมือนกับเปลือกที่เอาไม้เอาเปลือกไม้นะครับมันก็เปลือกในผลไม้เข้าไปหาถึงเนื้อแล้วเปลือกไม่มีเข้าไปหาถึงแก่นแล้วก็พี่ไม่มีเข้าไปหาจิตจริงๆแล้วเรื่องขี้หมูขี้หมาไม่มีหรอกเรื่องไฟเผาหัวนี่ไม่มีลูกคำคำพอลูกคำคำมันใกล้ๆเขาว่าเหมือนก็เอาเชือกไปใส่ไฟเขาไปหาจุดที่ไฟมันเกิดเป็นสุยไฟอย่างเนี้ยดับที่ถูกมันในดับในจุดไอ้ถูกที่จุดมันเนี่ยนะกี่ดวงดับทันทีถ้าหากว่าดับไม่ถูกจุดนั่นนะตายเพราะไฟนั่นแหละนี่ทำทั้งหลายเกิดจากจิตพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้แล้วเพราะความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้เห็นความจริงแล้วเอามาตัดแล้วผู้ที่ปฏิบัติก็เห็นชัดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้นั้นถูกต้องจริงๆจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอย่าไปสานต่อมัดมันดันทีมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากโพรงไม้เหรอพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทำทั้งหลายเกิดจากจิตยังเข้าหาจิตของเรานี่ยังเข้าหาจิตขณะใดธรรมนั้นจะเป็นธรรมส่วนใดๆก็ช่างดับทันทีดับพร้อมขณะที่ใจของเรายังเข้าหาจิตยังเข้าถึงจิตเพราะคำว่าหาเนี่ยมันยังไม่ถึงแล้วมาหาอันดับทันทีนี่จึงเป็นหลักที่จะต้องยึดเอามาเป็นหลักการดำเนินมันอดที่จะไปลูกคำลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้มันก็เหมือนก็อยากที่ดับไฟดับไฟสักไฟไฟช็อตตายซ้ำตามไปดูยิ่งไปตามมันก็ใกล้กันยิ่งเอาเชือกไปใส่มันนี่ดับไม่ถูกจุดเป็นอย่างนั้นดับถูกจุดนี่จุดที่ไฟจะดับนี่ก็คือสวิตช์เพราะไฟมันจะเกิดตรงนั้นจิตของเรานี่เป็นจุดที่เกิดของธรรมทั้งหลายจิตของเรานี่เป็นสถานที่ดับของธรรมทั้งหลายทำทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเขาเหตุนั้นพระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นแสดงเหตุแห่งธรรมแห่งธรรมนั้นนั่นท่านแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นคือจิตอันนั้นน่ะแสดงอันนั้นเป็นตัวเหตุแต่เป็นมาเหตุให้รู้แจ้งในเหตุอันนั้นรู้แห่งแล้วไม่ใช่ไปยึดไปถือนะอันนั้นเป็นตัวเป็นตนอันนั้นเป็นอัตตาขึ้นมาล่ะปล่อยวางไปมันไม่มีอะไรจะยึดถือนะไปยึดถือผิดธรรมจะปราณีธรรมจะสว่างสวยธรรมจะขนาดไหนก็ช่างปราณีสุขุมละคำคำพีรภาพนี่หาประมาณไม่ได้ไปติดอันนั้นคือประธานเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาซ้ำสักพิจารณาไตรตรองของจริงเอามาทดสอบของจริงเอามาทดสอบผู้ชายมีเต็มโลกเอามาทดสอบมันความตำหนักยินดีมันยังมีไหมผู้หญิงมีอยู่เต็มเล่เต็มเต็มเต็มโลกเอามาทดสอบมันยังมีความตำหนักยินดีไหมนี่เอาของจริงมาทดสอบดูมันมีเย็บเย็บยิบยิบเย็บเย็บเย็บไหมนี่มันเซ้ายเซ้าขวาไหมนี่เอาของจริงมาทดสอบของจริงมีอยู่เต็มโลกจะไปลูบๆคำๆไปหาถามคนนั่งคนนี้

0: ประโยชน์อะไร
1: พิจารณาร่างกายพิจารณาเรื่อยไปเป็นเครื่องอยู่จิตใจจะเบาจิตใจจะเบิกบานจิตใจจะหุ่งอ่านกล้าหาญไม่ใช่พิจารณาแล้วแล้วพิจารณาแล้วแล้วแล้วมีเจ้าคุณอะไรเจ้าคุณอะไรได้ยินในหลวงปู่ฟันท่านพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วพิจารณาร่างกายพิจารณาข้างเดียวแล้วพิจารณาข้างเดียวแล้วไหมพิจารณารู้แล้วเห็นแล้วข้างเดียวแล้วไหมท่านว่าแล้วถากมันแล้วทำไม่ไปแล้วก็ไม่แล้วมันก็ตอบไปอย่างนี้ทำมาแล้วคือยังไงยังมีความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายความกำหนัดยินดีมันไม่มีนะหมายความมาแล้วถ้ายังมีอยู่ตามใดต้องพิจารณาเลยไปคือมันมาแล้วไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ของเล่นพระนิพพานละเอียดจนกระทั่งไม่มีอะไรจะยึดไปสองได้ขนทรายจะเอามาจารีท่านเปรียบเอาไว้นั่นเอามาตัดกลมแล้วพาอีกพาอีกพาหมายความว่ามันไม่มีท่านเปรียบนะอันนั้นไม่ใช่นั้นพระนิพพานไม่ใช่นั้นแต่ท่านเปรียบเอาไว้จะไม่ใช่เป็นเรื่องของการคาดคะเนไม่ใช่เป็นเรื่องของการดุมดองเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติที่จะรู้เองเห็นเองรู้เพราะการปฏิบัติรู้เพราะผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นเป็นขึ้นจะรู้เองเห็นเองไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาพยากรณ์ว่าถูกต้องไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดจะมาพยากรณ์ว่าถึงพระนิพพานหรือได้อย่างนั้นอย่างนี้คำว่าสันทิฏฐิโกเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้เองหลายองค์หลายท่านมีความขยันขันแข็งกันมากมากก็มีท่านผู้ใดก็ช่างมีความขยันขันแข็งจริงจังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะให้บรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานผู้นั้นจะต้องถึงผู้นั้นจะต้องได้ทั้งนั้นเพราะเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่เส้นทางที่คนมีกิเลสที่จะกำหนดด้วยชี้แนะให้เดินเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินทรงดำเนินและภาษาวกของพระพุทธเจ้าเดินถึงบรรลุเป้าหมายแล้วเส้นทางอันนี้เราเดินตามเส้นทางอันนี้และจริงจังที่ยันหมั่นเพียรในการเดินจะต้องถึงอย่างไม่ต้องสงสัยในชาตินี้ต้องถึงแน่ๆเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่จะโค้งไม่เส้นทางที่จะไกลเส้นทางที่ใกล้ที่สุดกายมันไกลที่ไหนจิตมันใกล้มันไกลที่ไหนมันเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดถ้ายืดยาวไปพระนิพพานอยู่ตรงโน้นพระนิพพานอยู่ที่นี้เนี่ยอันนั้นไม่สิ้นสุดเป็นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วมันไกลที่ไหนแล้วอยู่ตรงนี้มันผิดตรงไหนพระนิพพานก็คือกิเลสดับไปแล้วจิตที่มีกิเลสมันอยู่ตรงไหนนี่จิตที่มีกิเลสมันก็อยู่ที่จิตของเราที่มีกิเลสนี้แล้วจิตดับไปแล้วจิตของเรามันก็อยู่กับเรานี้จิตที่มีกิเลสอยู่กับเราจิตที่กิเลสดับไปแล้วมันก็ต้องอยู่กับเรานี้จึงว่าไม่อยู่ที่อื่นจึงว่าทางที่จะเดินถึงบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลนิพพานนี่มันอยู่ใกล้ที่สุดไม่ได้ไกลอย่าไปหาไกลหนังอันนี้มาห่อไว้หนังอันนี้มันปิดไว้ปิดมรรคผลนิพพานกระดูกอันนี้มันขวางเอาไว้ขวางมรรคผลนิพพานทำลายมันออกไปให้หมดยังแต่จิตอันนี้มันก็ไปแม่ปิดมรรคผลนิพพานน้อยทำลายจิตลงไปทำลายจิตลงไปอีกจิตแตกสลายออกไปแล้ว ไม่ต้องไปพูดถึงพระมรรคผลพระนิพพานไม่ต้องพูดถึงหมายความจิตเนี่ยกิเลสมันสลายออกไปจิตมันในที่มีกิเลสมันสลายออกไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องมีใครมาพยากรณ์ไม่ต้องมีใครมาถูกแล้วเป็นแล้วเขาจะถูกตัวไปด้วยพระพุทธเจ้าจะว่าถูกขนาดไหนขนาดไหนเพียงแล้วก็ช่างเถอะแต่เรามันไม่เป็นมันไม่ได้ความเพียรมันไม่พอความภาคความเพียรพอมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีของใครปิดมันพร้อมที่เปิดเผยอยู่เสมอพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นแต่เรายังเข้าไม่ถึงทำไมจะเข้าไปถึงล่ะเพราะจิตมันไม่เข้าจิตมันมีแต่ส่งออกคิดมีแต่ส่งออกจิตมีแต่ส่งออกจึงน้อมเข้ามาหากายหาจิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งไปหางนอกหาไม่เห็นดอกน้อมเข้ามาไม่ใช่จะเห็นนะเห็นก็เห็นแต่เปลือกมันเห็นแต่ของที่ปิดเอาไว้ห่อเอาไว้คุมเอาไว้อะไรห่ออะไรไม่ปิดอะไรคุ้มร่างกายของเราทั้งร่างกายอันนี้ก็ปิดคำว่าจิตอันนี้ก็ปิดจิตอะไรปิดอะไรก็ปิดคำว่ามรรคผลพระนิพพานนั่นเองทำลายให้มันสลายทำลายให้เป็นของว่างทำลายให้หมดให้สิ้นมีตัวมีตนตรงไหนมีตัวมีตนตรงไหนมีอะไรเป็นตัวขึ้นมามีอะไรเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนก็คือของที่เกิดขึ้นนั่นแหละถึงจะไม่มีตัวมีตนแต่อันเกิดขึ้นนั่นเป็นตัวเป็นตนเพราะมันใจของเราได้เห็นใจของเรารู้เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนในลักษณะที่นามธรรมเขาอัตตาก็เป็นนามธรรมแต่อันนั้นก็เป็นตัวเป็นตนอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาจับหัวมันมาตัดจับหัวมาตัดจับหัวมาจุดค้อนทุบหัวมันสลัดให้แตกทั้งไปเลยค้อนคืออะไรค้อนคือสติค้อนคืออะไรค้อนคือปัญญาสติปัญญาเนี่ยทุบมันขันอยู่ตลอดกาลตลอดทุกขณะแม้แต่ครั้งในทุกที่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่ไม่ปรากฏขึ้นไอ้สิ่งที่รู้สิ่งที่รู้อันนี้ก็ทุบลงไปไม่ใช่หวงสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้อยู่นี่ไม่ใช่หวงอันนี้ก็เป็นสักกายทิฏฐิอันนี้ก็เป็นการหวงยึดจิตตัวเป็นเรายึดผู้รู้ว่าเป็นเรายึดว่าเป็นเราใช่ไหมอะไรทั้งนั้นท่านยังว่าจิตสัตวจิตธรรมสัตวธรรมอีกเห็นไหมล่ะมหาสติปัฏฐานจิตสัตวจิตธรรมเดียวกันไม่ใช่เห็นจิตแล้วก็พอใจเห็นธรรมแล้วก็สักก็พอใจเมื่อพอใจอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นบอกดอกเจอทองคำธรรมชาติมันก็บอกเจอกองบุตรกองขูดมันก็บอกเจอทองคำธรรมชาติมันก็บอกเจอทองคำปลอมมันก็บอกแต่คนไม่รู้จักทองคำธรรมชาตินี่บางทีทองปลอมบางทีมันก็ที่ก็ต้มกันนะเอาทองปลอมไปเนยไปต้มทองปลอมไปหลอกกันนะถูกหลอกเสียหายหมดเนื้อหมดตัวเพราะทองคำปลอมก็มีมากไหนมันไปไหนผูกมัดอยู่นี่อยู่ในมหาสติปัฏฐานนี่ผูกมัดอยู่ตรงนี้นั่งอย่าให้ความง่วงเขาครอบงำพุทโธเบิกบ้างไม่ใช่พุทโธนี่ความง่วงแก้ความง่วงไม่ได้จะไปแก้กิเลสยังไงความง่วงเป็นกิเลสยังหยาบแก้ไม่ได้แล้วกิเลสที่ละเอียดเข้าไปจะไปเห็นหน้าเห็นตาจะไปรู้หน้าและรู้จักตัวตนของเขาได้ยังไงในเมื่อไม่รู้จักไม่เห็นเขาแล้วจะไปแก้เขาได้ยังไงจะไปละเขาได้ยังไง
0: นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิออกแบ่ง5แบ่ง10แบ่ง100แบ่ง1000ของสมมุติเท่านั้นของสมมุติคือไม่ใช่ของแท้ถ้าหากจะเป็นของแท้ก็เป็นส มมุติแท้ๆแต่ของที่สมมุติแท้ๆนั่นละก็มีของจริงอยู่ในสมมุตินั้นของจริงคือยังไงของจริงคืออนิจจังเป็นของจริงของจริงคือทุกขังเป็นของจริงของจริงคืออนัตตาเป็นของจริงของในโลกทั้งหมดเป็นของจริงทั้งนั้นเป็นของจริงว่าไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ศึกษาให้รู้จักของจริงในเมื่อรู้ของจริงแล้วของจริงเขาก็คือไม่ใช่ของใครของจริงเขาก็คือของจริงคือไม่ใช่ของใครเราจะพูดว่าของจริงคือเป็นของจริงไม่ใช่ของใครแต่ใจของเราไม่เห็นของจริงเราก็ยังว่าของจริงนั่นแหละเป็นของเราเกิดก็เป็นของจริงแก่ก็เป็นของจริงตายก็เป็นของจริงทำไมยังว่าเกิดเป็นของจริงเพราะมันเกิดจริงๆมันแก่จริงๆมันตายจริงๆเราก็ว่าของจริงเนี่ยเป็นของเราทำไมจึงว่าของจริงเป็นของเราใจของเรายังไม่ทราบชัดไม่รู้ชัดเห็นชัดความจริงของของจริงนั้นมันก็หลงมันก็ยึดว่าเป็นของเราในเมื่อหยุดหลงยึดว่าเป็นของเราอะไรก็เป็นของเราหมดนี่บ้านของเราความดีของเราความไม่ดีของเราความดีของเราความชั่วของเรายึดหมดถ้าหากว่าเราพิจารณาตั้งใจพิจารณาของที่เรามีอยู่หรือว่าของจริงที่เรามีอยู่นั่นเห็นตามความเป็นจริงเสียของจริงนี้ใครจะไปยึดว่าของเราก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาไม่มีอะไรให้เราไปยึดมันก็ยึดอากาศยึดของว่างจะยึดอากาศธาตุยึดของว่างยึดของไม่มีตัวมีไม่มีตนจะไปยึดได้ยังไงทั้งที่เคยยึดมาก่อนเมื่อไม่เห็นว่าไม่มีอะไรยึดและจะไปยึดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในเมื่อเห็นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจะไปยึดความยึดก็หมดไปความยึดก็ดับไปเห็นชัดว่ายึดมันไม่ได้ประโยชน์ยึดมันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปยึดในเมื่อไม่มีอะไรจะไปยึดแล้วจะไปยึดได้ยังไงจึงว่าของจริงมีอยู่ทั่วไปพระพุทธเจ้าท่านประกาศอริยสัจธรรมก็คือของจริงที่มีอยู่ในเราท่านไม่ใช่ของจริงที่พระพุทธเจ้าประกาศมีเฉพาะในองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นชาติปีทุกข้าชราปีทุกข้ามรณะปีทุกขังของจริงคือความเกิดของจริงคือความแก่ของจริงคือความตายความเกิดของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็คือว่ามันทรงตัวอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันทรมานมันทรงอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเดี๋ยวมันตั้งอยู่ไม่ได้ของเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเทศนาเรียกกันสมมุติกันว่าเป็นอริยเรียกกันว่าอริยสัจในเราท่านมีอยู่สมบูรณ์และอริยสัจก็แสดงอยู่เสมอโอกาสที่เขาพักไม่มีการแสดงในนี้นั่งมันก็ปวดนั่งมันก็เจ็บเดินมันก็เจ็บนอนมันก็เจ็บเป็นทุกข์ คำว่าตัณหาทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาคำว่ากามก็หมายความยินดีในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินยินร้ายอันนั้นก็เป็นตัณหายินดีก็เป็นตัณหายินร้ายก็เป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความต้องการของใจทั้งหมดและความไม่ต้องการของใจทั้งหมดความต้องการของกิเลสทั้งหมดความไม่ต้องการของกิเลสทั้งหมดเป็นต้นตัณหาทั้งนั้นเมื่อความต้องการความไม่ต้องการมีอยู่ในเราหรือไม่เราก็ต้องตอบว่ามีอยู่ในเราครบจึงว่าถูกสมุทัยไม่ต้องไปหาดูที่อื่นดูในจิตของเราเนี่ยว่ามันแสดงเป็นตัวสมุทัยมันแสดงเป็นตัวอริยสัจสมุทัยเป็นตัวหาฟืนหาไฟมาเผาสมุทัยเป็นตัวก่อฟืนก่อไฟฟืนเผาทั้งหาทั้งก่อหาก็หาก่อขึ้นเผาตัวของเจ้าของเขาก็ทำหาไฟข้างนอกเขาไปหาเชือกมาใส่เขาก็ทำและสมุทัยตัวนี้เราควรพากันละหรือควรพาการรักษาควรในการที่จะรักษากันไว้หรือควรที่จะพากันละพากันสลัดทิ้งพระพุทธเจ้าสอนให้ละสมุทัยก็ละตัวหาละตัวหาละตัวหิวแล้วก็หาในเมื่อละตัวหิวละตัวหาได้จิตที่ไม่มีความตัวหาจิตที่ไม่มีตัณหาคำว่าตัวตัณหาก็ไม่มีในจิตในเมื่อตัณหาไม่มีในจิตแล้วทุกข์จะมาจากไหนทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาเท่านั้นในเมื่อกิเลสตัณหาไม่มีแล้วทุกข์จะมีมาจากไหนจึงข้อปฏิบัติคือสติในเมื่อมีสติแล้วศีลก็สมบูรณ์ในเมื่อมีสติแล้วสมาธิก็มีในเมื่อมีสติแล้วสมาศีลมีสมาธิมีปัญญาก็มีเพราะใจของเราเป็นธรรมชาติเหมือนกับแสงสว่างอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาผ่านในแสงสว่างมันก็ต้องเห็นก็ต้องรู้จึงว่าทางเดินทางเดินสู่สันติเดินเข้ามาหาเราเดินเข้ามาหาจิตหาใจเดินเข้ามาหาจิตหาใจศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ต้องการรู้ธรรมดูจิตดูใจเพราะธรรมเขาแสดงอยู่ที่ใจธรรมที่ควรที่จะถอดถอนธรรมที่ควรที่จะละเขาก็เกิดขึ้นในใจในเมื่อถอดถอนละสิ่งธรรมที่ควรถอดถอนธรรมที่เป็นธรรมที่จะรักษาก็เกิดขึ้นธรรมที่ควรรักษาทรงไว้ก็เกิดขึ้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่อื่นหาที่อื่นไม่เจอหาที่อื่นไม่เห็นหาที่อื่นมีแต่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวหาที่อื่นเหมือนการตะครุบเงาถ้าคุกกันเท่าไหร่ถ้าคุกเท่าไหร่มันก็ได้แต่มือเปล่า
1: เงามันจะมีตัวมีตนอะไรตัวตนของเรามีอยู่ทำไมไม่พากันจับให้แน่นใครจะปฏิเสธไม่ได้ว่าจิตไม่มีใครจะปฏิเสธไม่ได้ว่ากิเลสตัณหามีอยู่ในจิตเท่านั้นไม่ใช่มีในผมในขนในเล็บในตาตาจริงๆตาบอดตาไม่เห็นอะไรกิเลสของคนตาบอดก็มีถามว่ากิเลสอยู่ที่ตาพูดถึงหูคนหูหนวกไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีกิเลสมันไม่อยู่ก็ตาไม่อยู่ก็หูมันไม่อยู่ก็ลิ้นลิ้นไม่จากรสลิ้นไม่สัมผัสรสไม่รู้จากรสกิเลสมันก็มีดูตรงไหนดูตรงไหนดูไปเถอะเที่ยวหมายความว่ากิเลสมันอยู่ตรงนั้นตัณหามันอยู่ตรงนั้นดูจริงๆจังๆเข้าไปแล้วมันเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงทั้งนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเอาของจริงเอาความจริงมาบอกเรียกว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตอันเดียวในเมื่อเราพากันได้สดับอย่างนี้ต้องการรู้ธรรมต้องการศึกษาธรรมศึกษาเข้าภายในจิตแล้วเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะธรรมมีอยู่ในจิตของเราศึกษาข้างนอกถึงจะรู้ธรรมมันก็รู้ชื่อของธรรมศึกษาธรรมที่ศึกษาธรรมคือศึกษาจิตของเราอยู่นี้จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่ในจิตของเราได้เพราะธรรมทั้งหลายอยู่ที่นี้เองไม่มีอยู่ที่อื่นนั่งก็ศึกษาได้นอนก็ศึกษาได้มันเจ็บปวดขนาดไหนก็ศึกษาได้เจ็บปวดจริงๆดูตัวเจ็บตัวปวดเขาก็ไม่มีตัวมีตนอะไรหาตัวหาตนตรงที่เจ็บจะปวดไม่มีนี่ท่านจึงเวทนาไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาไม่มีตัวไม่มีตนหาตัวเจ็บตัวปวดไม่ได้หน้าตามันยังไงตัวตนมันเป็นยังไงไม่มีแต่หากว่าเจ็บมันหักเจ็บอยู่อันนั้นไอ้เจ็บอันนั้นมันก็เป็นเวทนาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเจ็บก็อยู่ที่เป็นธรรมชาติของเขาและเจ็บเขาก็อยู่ที่เจ็บเท่านั้นจิตของเราเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจิตของเราเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเวทนาเจ็บก็จงอยู่ตรงเจ็บนั้นไอ้คำว่าเจ็บอันนั้นมันเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเจ็บใจของเรานี่ไปหมายว่าอันนั้นเจ็บหมายอันนั้นเจ็บใจของเราเป็นไม่ไปหมายเสียเวทนาก็สักเท่าเวทนาเท่านั้นจึงว่ากายก็เท่าว่ากายเวทนาสักเท่าเวทนาถ้าเห็นชัดหน้าตาตัวตนของมันแล้วกายสักเท่าว่ากายเวทนาสักเท่าเวทนาแล้วไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านจึงว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านเอาความจริงมาบอกไว้ชัดแต่กิเลสมันพยายามที่จะกบเกลื่อนปิดบังไม่ให้สนใจไม่ให้ปิดไม่ให้เขาไปถึงปิดไม่ให้เขาไปดูมันปิดถึงขนาดนั้นมีจะดึงแขนมีจะดึงขามีจะดึงจมูกนี่ดึงไปทางอื่นเสียมันไม่ให้ดูนัดออกให้หมดเชือกที่กิเลสมันเคยผูกเคยมัดเคยดึงออกไปนั่นน่ะนี่ให้มันเป็นอิสระพ้นจากอำนาจการบีบบังคับของกิเลสนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูธรรมน้อมเข้ามาดูธรรมน้อมเข้ามาดูธรรมดูจิตของเรานี่ธรรมทั้งหลายอยู่ในจิตอันนี้รู้ธรรมก็รู้จิตอันนี้ไม่รู้จิตอันนี้จะไปรู้ธรรมไม่ได้ไม่เห็นจิตจะไปเห็นธรรมไม่ได้พิจารณายังเข้าหาฐานเรียกว่าหาเหตุเยธรรมาเหตุปปวาเยสังเหตุตถาคตธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั่นอีกนะพระอัสสชิเทศนาให้พระสารีบุตรฟังพระอัสสชิเป็นพระอรหันต์พระเรียนสารีบุตรที่เป็นไม่ใช่ยังเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่เห็นพระอัสสชิล่ะเลื่อมใสอยากฟังท่านทั้งที่ไม่รู้ว่าใช่ยังไม่รู้พระอัสสชิเป็นใครนักบวชสำนักไหนใครเป็นศาสดาไม่รู้แต่ในสายตาล่ะมีความงดงามในสายในความรู้สึกของพระสารีบุตรมาถามก็ติดตามไปถามต้องการแสดงใจต้องการฟังเทศท่านก็บอกว่าเราเป็นผู้มาใหม่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในอัตถิธรรมก็ขอจะขอแสดงแต่ย่อๆนั่นนักปราชญ์บัณฑิตท่านไม่ได้กลัวคนอื่นว่าเจ้าของเทศไม่เป็นนักปราชญ์มันนักปราชญ์บัณฑิตไม่เคยกังวลว่าเมื่อว่าจะคนอื่นจะไม่มีความรู้หรือไม่มีสติปัญญากว้างขวางแสดงไว้ความไม่ที่เรียกอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนพระสารีบุตรได้ฟังเท่านั้นรู้ธรรมทันทีรู้ธรรมคือยังไงเห็นจริงๆเข้าถึงเหตุแห่งธรรมจริงๆแล้วก็เห็นรู้เหตุที่ธรรมนั่นดับไปจริงๆเกิดที่ดับเกิดที่จิตดับที่จิตทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตจริงๆและธรรมนั่นก็ดับจากจิตจริงๆหาที่อื่นไม่มีดอกหาที่อื่นหาที่เกิดหาไม่เจอหาในดับที่อื่นหายังไงก็ยิ่งหลงเกิดความสับสนเข้าซึ่งว่าของเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ในเราทั้งนั้นเป็นของจริงที่เราพูดกันนี้เป็นของสมมุติทั้งนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นการที่เราจะรู้ของจริงเราต้องเข้าถึงของจริงและสามารถที่จะรู้เห็นของจริงได้ในเมื่อเราเข้าถึงความจริงเข้าถึงของจริงของจริงความจริงธรรมทั้งหลายที่เป็นในเวทไทยเป็นในธรรมของจริงไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมสมมุติไม่ใช่ธรรมปลอมนี่อยู่ในจิตของเราทั้งนั้นเหมือนกับนักมวยเข้าคุกวงในนักมวยเข้าคุกวงในไม่มีการที่จะถอยหลังนี้ลุยหน้าอย่างเดียวลุยหน้าอย่างเดียวลุยหน้าอย่างเดียวเรียกว่าเข้าคุกวงในคำว่าถอยหลังกลัวเจ็บถอยหลังกลัวตายอย่าให้มันมีถ้าเขากลัวเจ็บกลัวตายนั่นน่ะคือตายไม่กลัวเจ็บกลัวตายนั่นน่ะจะคนนั่นน่ะจะเข้าถึงความไม่ตายหรือพ้นจากความไม่ตายในนี่ก็ฆ่าศึกคู่ต่อสู้นั่นน่ะจะเป็นผู้ตายจะเป็นฝ่ายตายก่อน 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์ความจริงมันมากกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าที่ทรงทำที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นนั้นมากมายที่เอามาเทศนานี่เพียงแต่กำมือเดียวเท่านั้นฟังดูนะทำที่มากกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเกิดดับมีอยู่ภายในจิตในใจของเราทั้งนั้นศึกษาธรรมเรียนธรรมให้เข้าคุกวงในแล้วจะสนุกและจะได้คู่ต่อสู้ที่ท้าทายเราอยู่ตลอดผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าคุกอยู่ตะวงนอกคุกอยู่ตะวงนอกนะไม่เจ็บไม่สนุกหรอกมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องท้าทายเหมือนกับชกเงาต่อสู้กับเงามันไม่มีอะไรท้าทายเข้าคุกวงในเข้าคุกวงในเข้าคุกวงในของจริงของจริงเราไม่เก่งเรา ราตายแล้วไม่เก่งถูกหามลงแล้วไงเราจะไปยอมหามได้ยังไงนี่จึงว่าท้าทายความเพียรมีเท่าไหร่ความเพียรมีเท่าไหร่สติปัญญามีเท่าไหร่เอามาใช้หมดไอ้คำที่ว่าถอยคำที่ว่าเอามาใช้เพียงเล็กๆน้อยๆไอ้เก็บเอาไว้คือตัวที่กี่ที่ท่านอ่ะไม่มีที่ย้อนจะขี้เกียจขี้ข้านยังไงล่ะแต่เอามาใช้จนกระทั่งหมดกำลังหมดวิทยายุทธแล้วมันก็ยังเก็บตัวยังเก็บตัวอยู่นั่นน่ะแล้วจะเก็บเอาไว้ไอ้ตัวขี้เกียจขี้ข้านมันไม่จ่ายไม่มีดอกนะจึงเข้าคุกวงในแล้วนี่เผลอไม่ได้ต่างคนก็ต่างใหญ่ชกเงาต่างคนก็ต่างชกลมอยู่ชกไปชกมาก็เหนื่อยเท่านั้นล่ะไม่เห็นจะได้อะไรชีวิตนี่มอบบูชาพระพุทธเจ้าชีวิตนี่มอบถวายข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นชีวิตนี่บูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นชีวิตนี้ทั้งชีวิตบูชาแล้วบูชาเล่าถวายแล้วถวายเล่ามอบแล้วมอบเล่าอย่างสนิทใจคำว่าหวงแหนไม่มีหวงแหนยังไงบูชาพระพุทธเจ้าหวงแหนยังไงบูชาพระธรรมพระสงฆ์แล้วจึงเอามอบกายถวายชีวิตนี่เป็นข้อปฏิบัติอย่าไปหวงไม่มีประโยชน์หรอกหวงหนังห่อกระดูกหวงหนังที่หุ้มห่อเอาไว้ซึ่งกองมูดกองคูดขี้เหงื่อขี้ใครออกมาก็เป็นขี้ขี้หูขี้ตาออกมาก็เป็นขี้ออกมาเป็นขี้ทั้งนั้นจึงว่าหนังห่อขี้หวงมันได้ประโยชน์อะไรเอามาทำเป็นประโยชน์ขี้หมูขี้บัวขี้ควายขี้ไก่ขี้ข้างคาวเขาก็ยังเอามาทำเป็นประโยชน์ได้เอามาใส่ต้นไม้กองงามเอามาใส่ให้ผักใส่หญ้ายอดมีแต่อ้วนๆหนังห่อมูดห่อคูดอันนี้ก็เอามาทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นดีกว่าปล่อยให้ทิ้งทับถมแผ่นดินปล่อยให้ทิ้งโดยไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์ทั้งที่ของเหล่านี้พร้อมที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราถ้าเราเอามาใช้เอามาดูเอามาพิจารณาเอามาศึกษาตำรับตำราทั้งหมดพร้อมที่จะให้ความรู้แก่คนที่ศึกษาตำรับตำราวิชาความรู้ทั้งหมดจะมาให้ความรู้แก่คนที่ไม่สนใจหนังห่อกระดูกหนังหุ้มของปฏิคูณอันนี้ก็เหมือนกันพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราผู้ที่เอามาพิจารณาพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราพูดมุ่งในการศึกษาเรียนมุ่งในการศึกษาในเมื่อเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราได้รู้แล้วนี่อันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่เรียนไม่รู้อันนี้จะเป็นของกลางไปไม่ได้ประโยชน์แก่เราเลยเป็นของทิ้งไปเพราะเป็นของทิ้งโดยธรรมชาติเป็นของกลางกับของทิ้งก่อนเดียวกันอย่าไปหมายโมงอย่าไปหมายยามอย่าไปหมายกี่นาทีอย่าไปหมายสองโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่าไปหมายว่าเราชนะทุกขเวทนาได้หรือไม่ทุกขเวทนาเป็นของเกิดดับทุกวันนับเป็นไม่มีของตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่ใช่คนมีกิเลสในหนาปัญญามืดเอามา ูดคำนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่กิเลสไม่มีสติปัญญาสว่างสวัยก็จะสว่างกระจ่างแจ้งรู้จริงเห็นจริงเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นเอามาพูดนี่เราก็ควรที่จะพากันสนใจเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเขาเป็นเวทนาก็สักแต่ว่าเราสมมติเวทนาคือสมมติสมมติว่าเวทนาอันนั้นไม่จะไม่ยังทำไมยังสมมติเราเป็นเวทนาก็สมมติจากอะไรในลักษณะอาการอย่างนั้นเรียกว่าเวทนาลักษณะอาการอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติลักษณะนั้นสมมติกันเรียกว่าเวทนาเวทนาไม่มีอะไรตัวเป็นตัวเป็นตนดูจริงๆแล้วหาอะไรเป็นตัวเป็นตนในคำว่าเวทนานั้นไม่มีเจตหาก็ไม่พิจารณาไม่ดูมันเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะมันน่ากลัวจริงๆนะหากว่ามันรู้จักหน้าจักตามันแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเลยก็เขาไม่มีตัวมีตนจะมาน่ากลัวนะพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจไม่ใช่แสดงสิ่งที่เราไม่มีแสดงสิ่งที่เรามีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้เห็นอริยสัจธรรมในเมื่อรู้เห็นไออริยสัจธรรมแล้วกิเลสตัณหาราคะในตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างขาดหลุดออกจากจิตจากใจแล้วอริยสัจนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องจึงว่าศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีใครทำลายให้เสียหายไม่มีใครทำลายให้หมดสิ้นมีแต่คนจะรู้หรือไม่รู้จะพิจารณาสนใจเอาพิจารณากันหรือไม่เท่านั้นแต่ธรรมเทศนาในอริยสัจธรรมนี้มีอยู่ตลอดกาลไปผู้ที่พิจารณาในอริยสัจนี้จริงจังในมุ่งมั่นที่จะพิจารณาอริยสัจนี้มรรคผลพระนิพพานไม่ขาดจากโลกถึงสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ช่างอริยสัจจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่สนใจศึกษาพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ช่างอริยสัจยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาสนใจเป็นประโยชน์ในการที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดกาลไปมรรคผลนิพพานไม่ขาดจากโลกถ้าหากว่าคนมุ่งศึกษาในอริยสัจพิจารณาอันในอริยสัจนี้ทางไปทางนี้ทางไปทางนี้ใครเดินตามทางไม่ยอมถอยหลังและจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงเหมือนก็ขุดบ่อน้ำตรงนี้มันมีตาน้ำตรงนี้มันมีตาน้ำนี่ขุดไม่หยุดมันจะไม่ถึงได้เหรอตรงนี้มันจุดนี่ตาน้ำออกจุดตรงนี้มันมีน้ำอยู่นี่ขุดตรงนี้มาหยุดแล้วมันจะไม่เจอน้ำได้เหรอนี่อย่าไปถือโมงอย่าไปถือยามอย่าไปถือเวลาตาของเรานี่ใจมันตื่นนี่เอาใจมันตื่นนี่จะมาปิดไว้ชะงันขนาดไหนมันก็ไม่หลับเพราะตายใจเท่านั้นเป็นผู้ตื่นที่ตื่นใจเท่านั้นเป็นผู้ที่หลับมันนอนไม่หลับมันไม่หลับอย่างนี้นั่งอยู่ตลอดคืนมันก็ไม่หลับหลับตาอยู่มันก็ไม่หลับมันตื่นนอนอยู่อย่างนี้จะมันถ้าหากว่าไม่หลับนี่จะหลับตายังไงมันก็ไม่หลับตื่นอยู่ก็เหตุก็ผลตื่นอยู่ก็การศึกษาการพิจารณาจึงจะไปสนใจเท่านั้นโมงเท่านี้ชั่วโมงจะไปสนอากาลิโกไม่เลือกการเพราะจะไปเลือกยังไงการไหนเราไม่ตื่นการนั่นคือเราหลับการหลับเป็นเรื่องของกิเลสนั่นการหลับเป็นเรื่องของกิเลสการไหนเราไม่ตื่นการนั่นเราหลับการไหนเราไม่รู้การนั่นเราหลงการไหนเราไม่มีสติเป็นธรรมตื่นการนั่นล่ะเป็นการที่ ิเลสมาครอบงำเราแม้แต่สติสตังก็ไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องตื่นไม่มีถีนมิทธะถีนมิทธะเป็นธรรมที่จะมาครอบงำสติเป็นที่เป็นธรรมเครื่องตื่นตื่นซะอย่างเดียวหลับไม่มีรู้ซะอย่างเดียวความหลงก็ดับไปจึงให้พากันตื่นให้มากหลับให้น้อยนั่งจะหลับฉันหลับไปมันหลับแล้วมันยังจะตื่นถ้าหากมันจะหลับแต่เราต้องหาเหตุหาผลทำเพราะประโยชน์ของการหลับไม่มีไม่มีอะไรผลงานที่จะเป็นผลการเป็นงานขึ้นมาขณะหลับไม่มีไหนมันหลับหลับไปแต่เราต้องพยายามอย่าให้เป็นอย่าให้มันหลับมากนั่งอยู่พยายามอย่าให้มันหลับถ้าหากหลับนั่นแหละหมายความว่ากิเลสมันมาปิดหูปิดตาแล้วเรานั่งภาวนาเพื่อที่จะกำจัดกิเลสแล้วเราปล่อยให้กิเลสมาข่มหัวเราจึงกระทั่งยกไม่ขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงว่าคู่ต่อสู้หรือคู่ต่อสู้อันนี้กิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี่เขาต่อสู้กันมาตลอดกาลจิตของเรานี่มีแต่แพ้กิเลสมีแต่แพ้กิเลสมีแต่แพ้กิเลสมาตลอดกาลแล้วกิเลสมันก็สายมันก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างในการที่ทำให้จิตของเรานี่ทนได้รับทุกทรมานแต่กิเลสมันก็มีวิธีการแค่ให้พอใจในการที่เด็กเป็นทุกทรมานอยู่นั้นให้พอใจในเมื่อพอใจแล้วมันก็เรียบร้อยไม่มีโอกาสที่จะไม่มีความพยายามที่จะดิ้นในเมื่อพระพุทธเจ้านี่กับพระเจ้ามาโปรดเราก็ยังจะไม่ลืมหูลืมตามันก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เท่านั้นมันก็สุดข้อสุดเท่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้มันก็ทิ้งคนมีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีทั้งนั้นแม้แต่มีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆที่เราบริกรรมกันนี่ก็ยังทำก็ยังเป็นเครื่องผูกทำให้ไม่เป็นอิสระหรือเป็นทุกข์ได้ใจของเราบริกรรมเป็นพุทบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งใจกับพุทโธเป็นอันเดียวกันเห็นหัวใจกับพุทโธอยู่ในอยู่เป็นอันเดียวกันทีเดียวถึงนี้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ละคำบริกรรมพุทโธนั่นเสียถ้าหากว่ายังไม่ละก็ยังเรียกว่ายังยึดยังติดละไม่ได้ยังยึดยังติดจึงให้ปล่อยวางคำบริกรรมทั้งหมดจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือบริกรรมอะไรก็ช่างถ้าหากว่ายังยึดคำบริกรรมใจจะไม่เข้าถึงความเป็นหนึ่งใจจะไม่เข้าถึงคำว่าเอกคตาจิตเพราะคำบริกรรมจะพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเกินเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นเลิกละคำบริกรรมนั่นเสียส่วนเกินส่วนเพิ่มและยังมีอะไรก็ยังมีแต่ใจที่มีอยู่ใจที่มีอยู่ไม่มีอะไรที่จะทั้งหมดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องแล้วอะไรจะเข้าอะไรข้างนอกจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจได้ยังไงคำว่าสุโควิเวโกนี่ความวิเวกทำให้มีความสุขความวิเวกเท่านั้นทำให้เป็นสุขความสุขอันแท้จริงเกิดขึ้นได้ท่านว่าคำว่าสันตุที่นี่คำว่าอะไรนัตถิสันติปรมังสุขังความสงบมีความสุขเจอความสุขได้ความสงบก็คือใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในโลก
0: ที่ตาเห็นหูได้ยินแม้แต่ใจเคยสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องใจไม่ออกไปใจไม่ส่งไปเกี่ยวข้องและสิ่งเหล่านั้นเขาไม่เคยแล่นมาหาใจรูปจะรูปงามรูปไม่งามรูปเด็กรูปหนุ่มรูปสาวรูปคนตายไม่เคยแล่นมาหาใจใครเสียงก็เหมือนกันไม่เคยแล่นมาหาใจใครถ้าใจไม่ส่งออกไปอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์สิ่งที่เราไม่ชอบใจอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องไม่ออกไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมันก็ต้นไม้ที่มีค่ามากค่าน้อยต้นไม้ที่เอามาเป็นยาอะไรต่ออะไรคนไม่ไปเกี่ยวข้องต้นไม้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนไหมสิ่งข้างนอกทั้งหมดนี่ถ้าหากว่าใจไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วเป็นอันว่าปล่อยวางไปในตัวเพราะสิ่งข้างภายนอกทั้งหมดเขาไม่เคยมากวนใจของใครสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชังดูจริงๆแล้วนี่มีแต่ใจของเราเท่านั้นไปถ้าใจของเราไม่ไปสิ่งเหล่านั้นไม่มาเลยนี่สิ่งเหล่านั้นไม่มากวนเราถ้าหากว่าใจของเราไปสิ่งเหล่านั้นกวนใจเราในเมื่อสิ่งเหล่านั้นกวนใจเราความสนุกความในความสงบความสุขจะมีได้ยังไงสิ่งภายนอกไม่มากวนเพราะใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับเขานี่ใจของเราก็เข้าถึงความสงบและมีเจอความสุขอันแท้จริงได้พุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมให้ใจของเรายึดอันนี้ให้แน่นแน่นแล้วไม่ออกไปในเรื่องที่ใจของเราเคยไปเรื่องของเราเคยใจที่ใจของเราเคยไปนี่สารพัดไม่ต้องเอามาบอกกันเพราะใจของเราก็ไปด้วยกันทุกคนมันก็รู้กันว่ามันไปยังไงนี่ทีนี้เราไม่ต้องการให้ใจของเราไปกับเรื่องเหล่านั้นนี่ให้ใจของเราอยู่กับหลักคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธที่มัดอันนี้เอาพุทโธเป็นหลักนี่ผูกจิตผูกใจของเราให้แน่นแน่นเอาอะไรเป็นเชือกคือผูกเอาสติเป็นโซ่เอาสติเป็นเชือกผูกเอาสติเป็นอะไรเป็นสลิงก็ได้หรือเป็นมัดขันให้มันแน่นไว้เลยไม่ไปไหนให้อยู่กับนี้ไม่ลืมสติถ้าลืมสติแล้วเชือกขาดถ้าลืมสติแล้วสลิงก็ขาดโซ่ขนาดกี่หุ่นก็ขาดถ้าหากว่าสติไม่มีแนบแน่นใหญ่สติคำบริกรรมในเมื่อสติก็มีกำลังแน่ซ้ำอีกความตั้งใจก็แน่วแน่อารมณ์ที่เรายกคำบริกรรมนั้นก็ในเมื่อมีสติแล้วจะไม่หลงไม่ลืมในที่สุดสติจิตบริกรรมพุทโธก็รวมเป็นอันเดียวกันในเมื่อรวมกันเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือบริกรรมอะไรนั้นไม่ต้องบริกรรมมากำหนดอยู่ที่จิตอันเดียวเท่านั้นมีกรรมกำหนดอยู่ที่จิตอันเดียวไม่ต้องมีการไปแต่งใดๆทั้งสิ้นธรรมชาติจิตเขาเป็นอย่างไรเราให้เขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามปกติของเขาประกอบด้วยสติอยู่ในนั้นจนกระทั่งปรากฏต้องมีแต่จิตอันเดียวจิตอันเดียวจิตอันเดียวสติของเรายังรู้อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วมันใครๆก็ว่าจะไม่ความรู้อันนั้นจะไม่เด่นชัดความรู้มีแต่ไม่เด่นชัดหรือจะไม่ปรากฏให้จิตของเราได้รู้ได้เห็นมีความเพียรมีความพยายามความสำเร็จมีความเพียรที่ไหนความสำเร็จมีที่นั่นพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความภาคความเพียรพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้คำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถูกต้องแม่นยำเพราะพระพุทธเจ้าเห็นชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วเอาความจริงนั้นมาตรัสไม่ผิดหรอกจึงให้ตัวเรานี่
2: ความจริงจังในการเอาจิตเอาใจของเราให้ได้การทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิเราทำมีความจริงจังในการทำเต็มร้อยหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เต็มร้อยความสงบก็ยังหย่อนร้อยอยู่นั่นแหละดีไม่ดีนี่ในเมื่อไม่หย่อนร้อยไม่เต็มร้อยมันก็มันจะไม่รู้จักว่าจิตสงบซ้ำถ้าหากว่าเต็มร้อยแล้วไม่ต้องมีใครบอกว่าจิตสงบหรือยังเต็มร้อยแล้วไม่ต้องมีใครบอกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นยังไงถึงอันนี้เป็นเรื่องของเราที่จะต้องตรวจเราว่ามีความบกพร่องหย่อนร้อยแค่ไหนถึงไรแล้วก็พยายามปรับให้เต็มร้อยกันในเมื่อทำข้อปฏิบัติของเราสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วพุทโธเต็มร้อยขึ้นมาที่ใจธรรมโมใจก็เป็นธรรมโมเต็มร้อยขึ้นที่ใจ
0: มาเลิกกันใครจะไปเป็นอินทรียบทยังไงก็ไป
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เคยเที่ยวเตะๆเล่ร่อน5โลกธาตุนั่นให้มารวมอยู่จุดเดียวนี้คือตั้งความรู้และมีสติไว้ที่ใจตัวเองธรรมะเวลาท่านแสดงไปเมื่อสติมีอยู่กับความรู้คือใจของเราแล้วธรรมะจะไหลเข้าไปสู่ที่นั่นแล้วเราจะได้รับทราบตามระยะของธรรมที่ท่านแสดงไปวันนี้หลวงตารู้สึกมีความซาบซึ้งในใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเยี่ยมและมาพบพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานและเป็นล่มโพล่มไทรแห่งจังหวัดอำนาจเจริญของเรานอกจากนั้นยังมีท่านพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นลูกชาวพุทธแห่งประเทศไทยของเรามารวมด้วยหลายแห่งจึงเป็นที่ซาบซึ้งเป็นอย่างมากในวันนี้แล้วการแสดงธรรมนี้จึงขอแสดงในฐานะลูกหลวงตาเรียกว่าปู่สอนหลานหลวงตานี้อายุแก่แล้ว85ปีกับ6เดือนนี้แล้วจึงควรที่จะยกฐานะของตัวขึ้นว่าปู่สอนหลานในวันนี้เพราะอายุปูนนี้แล้วไม่มีพระองค์ใดที่จะขึ้นธรรมาสเทศสอนประชาชนเหมือนอย่างหลวงตาที่กำลังทำหน้าที่ปู่สอนหลานอยู่เวลานี้เลยฉะนั้นขอให้หลานลูกหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจ

และข้าราชการหลายๆท่านที่รวมมาเป็นศรัทธาเป็นกำลังเพื่อเทิดทูนชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นสู่อย่างน้อยส่งตัวได้มากกว่านั้นเจริญสมบูรณ์พูนผล แล้วการเทศนาว่าการก็ขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยว่าไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเทศนาว่าการทุกวันนี้ล้มลุกคุกคลานขาดขาดวิ่นวิ่นหลงหน้าหลงหลังสเปะสปะไปอย่างนั้นแหละแต่ความจำเป็นที่ชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในภาวะคับขันเช่นนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้จึงต้องในอุตสาห์พยายามแหวกว่ายมาขอบิณฑบาตและเทศนาว่าการสอนอัดสอนธรรมกับพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทางด้านวัตถุเพื่อชาติของเราด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจกับศีลธรรมให้มีความแน่นหนามั่นคงและเป็นเครื่องหนุนวัตถุต่างๆให้มีความราบรื่นดีงามและมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นเนื่องจากจิตได้รับการอบรมทางด้านธรรมะโดยถูกต้องแล้วที่หลวงตามาที่นี่ก็ดีไปทุกแห่งทุกหนก็ดีหลวงตาไปในนามของชาติไทยเราเพราะหลวงตาก็เป็นชาติไทยเกิดในเมืองไทยของเราลูกตาพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรทั้งหมดเป็นไทยด้วยกันทั้งนั้นอาศัยชีวิตอยู่กับชาติไทยของเราแต่ก่อนก็ไม่เคยได้สนใจว่าจะได้นำตัวออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยบำเพ็ญตนอยู่ตามป่าตามเขาการพูดทั้งนี้ปีนี้เป็นปีเปิดโลกให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบในเรื่องความเป็นมาของตัวเองเพราะเหตุอันสำคัญก็คือการนำชาติจะเป็นผู้นำชาติของพี่น้องทั้งหลายนั้นเป็นมาด้วยเหตุผลกลไกใดจึงอยู่ๆก็เป็นผู้นำชาติขึ้นมาอย่างนี้บางท่านหรือจำนวนมากก็จะมีความสงสัยว่าหลวงตาที่มาจากทิศใดแดนใดอยู่ๆก็โผล่มาเป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจใดได้อย่างไรหรือไม่นี่ก็อาจจะสงสัยกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในปี2541มาถึง42นี้จึงได้เปิดภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลยการประพฤติปฏิบัติขนขวายทำเข้าสู่ใจนับตั้งแต่วันออกบวชบรรบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์เรื่อยมาจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ทางภาคปฏิบัติเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถะวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นี่มีมุ่งมั่นไปอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้คิดอย่างอื่นอย่างใดหลักเบื้องต้นที่ตั้งเป็นจุดอันสำคัญไว้ก็คือจะขอบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทุกประการและจะพยายามดำเนินตามแถวธรรมที่ได้จดได้จำศึกษาเรียนมาจากครูอาจารย์แล้วปฏิบัติให้เต็มเนื้อจิตเต็มใจแล้วก็ได้สอดแสวงหาธรรมด้วยภาคปฏิบัติตั้งแต่บัดนั้นมาจึงขอสรุปความเอาเลยไม่พูดให้มากนักพอเป็นภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดอ่านแต่ต้องไปตามแนวนั้นก็แล้วกันเมื่อปฏิบัติตนคือการชำระกิเลสคำว่ากิเลสภาษาศาสนาท่านเรียกว่าสิ่งที่สกปรกโสมมและก่อความทุกข์ให้โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนตลอดมาและจะตลอดไปถ้าไม่มีการยับยั้งไม่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่ฝังจมอยู่กับกิเลสนี้นี่เวลาพูดไปก็ต้องขออภัยนะหลงหน้าหลงหลังนี่จำไม่ได้แล้วว่าพูดมาถึงเรื่องอะไรอย่างนี้นะนี่พูดถึงเรื่องการชำระกิเลสนะกิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกมากมายความโลภความโกรธราคะตัณหานี้เป็น

0: กองทัพอันใหญ่หลวงมากอยู่ในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเต็มหัวใจทุกๆคนทุกๆตัวสัตว์นี่ก็ได้พยายามแหวกว่ายปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยอันใหญ่หลวงนี้ออกจากใจเป็นลำดับนับตั้งแต่วันออกปฏิบัติชำระแต่สิ่งเดียวนี้ทั้งนั้นอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำป่ารกชัดที่ไหนอยู่อดอิ่มไม่คำหนึ่งการอยู่การกินกันไปกันมาชีวิตของพระชีวิตของเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์นั้นเป็นชีวิตที่โชคโชนมากในเรื่องความทุกข์ความทรมานได้ปฏิบัติตนเองเต็มความสามารถจนกระทั่งได้เป็นที่พอใจในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตั้งแต่ต้นว่าศีลสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนั้นได้บำเพ็ญมาเป็นเวลา9ปีแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยป่าช้าไม่ได้กำหนดสถานที่เวลาที่ไหนเลยให้อยู่กับตัวเองในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายเท่านั้นชาตินี้เป็นชาติที่เราจะต้องการให้ถึงความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวอย่างอื่นเราไม่ต้องการแล้วจึงได้พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยสละชีวิตต่อความภาคเพียรของตนแล้วธรรมที่กล่าวเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็ค่อยปรากฏขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับลำดาตั้งแต่พื้นแห่งความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดาถึงขั้นปัญญาตลอดถึงวิมุตติหลุดพ้นปรากฏเด่นชัดภายในใจกิเลสทั้งมวลที่เคยก่อกองทุกข์ให้มาดั้งเดิมให้รับความทุกข์ความทรมานกับมันนั้นได้ขาดสะบั้นลงจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเกิดความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจของตนว่าสมหวังแล้วที่เราปฏิบัติเพื่ออัตธรรมทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการสละชีวิตเอาเป็นเอาตายเข้าว่าจากนั้นมาแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกทั่วๆไปการเสียสละไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราตั้งแต่วันมาตั้งสำนักขึ้นมาเช่นวัดป่าบ้านตาดเริ่มตั้งสำนักขึ้นมาจะถูกปัจจัยทายทานได้มามากน้อยได้บริจาคทานเสียสละทุกแง่ทุกมุมนับตั้งแต่คนจนคนทุกข์เป็นลายไปจนกระทั่งถึงการสงเคราะห์สงหายช่วยชาติบ้านเมืองเช่นสร้างสถานที่ราชการต่างๆสถานสงเคราะห์สร้างโรงร่ำโรงเรียนแล้วก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลที่ช่วยเหลือมาแล้วเป็นจำนวนร้อยกว่าโรงแล้วนี่ด้วยการเสียสละตลอดมาแต่ยังไม่ได้เคยคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่หลวงตามที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลย เมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏขึ้นมาจึงได้หมุนตัวเข้ามาเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราดังที่ได้เปิดปูมหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบหากไม่เปิดปูมหลังคือภูมิธรรมของเราที่ปฏิบัติบำเพ็ญมาอย่างไรจนถึงผลอันเป็นที่พอใจดังที่เรียนในสามเมื่อตะคู่นี้แล้วประชาชนทั้งหลายก็จะไม่เข้าใจว่ามาเป็นผู้นำได้อย่างไรอยู่ๆก็เอาหัวชนฝาออกมาไม่ว่าท่านว่าเราใครก็เชื่อถือไม่ได้เมื่อได้เปิดปูมหลังความเป็นมาของตัวเองทางด้านปฏิบัติจนเป็นที่แน่ใจในตัวเองและเชื่อตัวเอง 100% ว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมเต็มที่แล้วจึงได้นำตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเพื่อได้ทราบปูมหลังของตนเมื่อได้เปิดปูมหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันแล้วท่านผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อประการใดก็มีทางที่จะพิจารณาวิจัยใคร่ครวญไปได้ การงานของเราก็จะดำเนินไปอย่างนี้ตลอดไปร่างที่เป็นมานี้หลวงตาไม่ได้หวังอะไรจากการช่วยชาติบ้านเมืองเพราะหลวงตาพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดเรื่องทำทั้งหลายที่อุตส่าห์ตะเกียกตะกายบำเพ็ญมาจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแห่งใจก็ได้บำเพ็ญเต็มความสามารถและได้ผลเป็นที่พึงพอใจถึงกับคำที่ว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำทั้งหลายไม่สอบแสวงหาอีกแล้วเพราะทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วนี่จึงได้มาช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งนั้นเราหวังอุ้มชาติไทยของเราเต็มกำลังความสามารถทุกวิถีทางกระดิกพลิกแพงไปทางไหนมีแต่ความคิดความอ่านใจตองความดีดความดิ้นเพื่ออุ้มชาติของเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงได้เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายแต่สมบัติเงินทองของเราไม่มีต้องอาศัยพี่น้องชาวไทยเราทุกๆท่านที่เป็นลูกชาวไทยและเป็นลูกแห่งชาวพุทธด้วยกันจะได้วิ่งเต้นขวัญขวายกระตือรือร้นช่วยเหลือชาติไทยของเราให้ขึ้นจากหล่มลึกเป็นลำดับเพราะความรักชาติเป็นสำคัญความเสียสละเป็นสำคัญความ รับผิดชอบในชาติไทยของเราเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะนอนใจไม่ได้เมื่อรักชาติแล้วต่างๆคนต่างขวนขวายเพื่อช่วยชาติของตนมีความบกพร่องอยู่ตรงไหนตรงไหนเวลานี้ก็บกพร่องทางด้านวัตถุเงินทองเข้าของเครื่องใช้ไม่สอยขาดตกบกพร่องมากมายในชาติไทยของเราจึงต้องได้อาศัยพี่น้องทั้งหลายได้ช่วยขวนขวายเช่นทองคำก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสมบัติประกันชาติไทยเราถ้าทองคำไม่มีเราก็เรียกว่าหาหลักหาเก่งไม่ได้จะไปหาผู้หายืมชาติใดเมืองใดประเทศใดเขาก็ไม่ยอมรับการกู้ยืมจากเราเพราะเราไม่มีสมบัติเป็นเครื่องประกันตัวไว้ก่อนด้วยเหตุนี้ทองคำจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีไว้ให้เป็นหลักเกณฑ์หรือชีวิตของชาติไทยเราเมื่อมีแล้วเราจะกู้ยืมชาติใดที่ไหนมาใช้ตามกำลังหรือจำนวนแห่งทองคำของเราที่มีอยู่ในขลังเราทางหลวงเราดีแล้วเราก็พอจะหยิบยืมจากสถานที่นั้นได้เพราะฉะนั้นทองคำจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะขนขวายช่วยกันขนขวายหามาเพื่อเป็นรากฐานอันมั่นคงแห่งชีวิตของชาติไทยเราอันดับที่สองก็คือดอลลาร์ดอลลาร์นี้นำเข้ามาขนขวายเข้ามาเพื่อใช้เข้าสู่ทุนสำรองใช้หนี้สินเขาเพราะชาติไทยของเราติดหนี้สินเขาจนเป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ถึงกับว่าเมืองไทยของเราจะถล่มได้จากการติดหนี้จำนวนเป็นแสนล้านบาทหรือแสนล้านดอลลาร์ตอนนี้หลวงตาฟังไม่ชัดเท่าที่ทราบมาว่าตั้งแสนล้านนี้ได้ฟังชัดเจนแล้วถึงกับ ตัวไหวไปเลยนี่แหละเป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้หลวงตาอยู่ด้วยความนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะคำว่าแสนล้านนี้ก็คนเรามี62ล้านเท่านั้นแต่ติดหนี้เขาเป็นแสนล้านนี่จะเอาอะไรมาเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองได้นอกจากจะล่มจมไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงได้ยิ่งเต้นขวัญขวาย นี่เป็นประการที่สองคือดอลลาร์เพื่อใช้หนี้ประเทศนอกของเขาเป็นลำดับลำดาที่เราได้มามากน้อยอันดับที่สามคือเงินสด เราได้มามากน้อยเพียงไรจะเก็บสั่งสมไว้แล้วเที่ยวตรวจตราสำรวจตรวจตราในสถานที่ต่างๆแห่งประเทศไทยของเราจุดใดเป็นจุดที่บกพร่องมากเราจะนำปัจจัยเหล่านี้ไปมอบให้เป็นจุดเมื่อเห็นว่าเป็นที่แน่ใจแล้วว่าปลอดภัยเงินจำนวนนี้จึงยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนเก็บไว้เวลานี้ได้ประมาณ700ล้านแล้วสำหรับเงินสดไทยเราส่วนดอลลาร์นั้นได้เวลานี้ไม่ต่ำกว่า3ล้านแล้วที่จะไปมอบในวาระต่อไปคือเดือนเมษายนที่จะลงไปกรุงเทพคราวนี้ ทองคำเวลานี้หลอมได้400กิโลแล้วและเวลานี้กำลังรวบรวมทองคำเราที่จะไปหลอมในครั้งต่อไปนี้อย่างน้อยให้ได้อีก400กิโลเช่นเดียวกันเพราะเวลานี้ได้แล้ว340กว่ากิโลแต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ได้400กิโลเช่นเดียวกับคราวที่แล้วมาอย่าได้แพ้คราวที่แล้วนั้นจะเสียถ้าเสียทีเอาอย่างมากด้วยเหตุนี้จึงต้องขยับตัวขึ้นไปอีกอันนี้ก็เลยกลายเป็นหมัดเด็ดขึ้นมาเป็นอันดับที่2แห่งการทอดผ้าป่า 84,000 กองนั่นให้หลุดให้ขาดไปไม่ได้ก็ได้มาอย่างสมบูรณ์โพนผลเป็นที่ภูมิใจของชาติไทยเราทุกท่านแล้วบัดนี้ทองคำของเราก็มุ่งมั่นต่อความ ต่อจุดที่หมายคือ400กิโลจะเข้าไปล้อมครั้งนี้แต่เวลานี้ทองคำเพิ่งได้340กว่ากิโลยังขาดอีกจะร่วม70กิโลเนี่ยจำนวนที่ขาดนี้เราจะต้องขวนขวายคำว่าจะขาดอีกร่วม70กิโลนั่นคืออย่างไรคือการล้อมทองคราวที่แล้วนี้ล้อมทอง400กิโลนี้ขาดไปถึง20กิโลต้องหามาเพิ่มจนกระทั่งได้400กิโลนี่คราวนี้จึงต้องมีปริมาณเพิ่มไว้220กิโลรวมแล้วเป็น420กิโลถึงจะเข้าหลอมได้ในครั้งนี้นี่ได้จึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความจำเป็นเวลานี้ทองได้แล้ว340กว่ากิโลแต่เราจะให้ได้420กิโลในราวเดือนเมษานี้จะลงไปหลอมทองคราวนี้แล้วก็จะมอบทองคำทั้งส่วนเก่า400กิโลและใหม่ที่จะหลอมนี้อีกอย่างน้อยต้องให้ได้400กิโลรวมแล้วเป็น800กิโลคราวนี้จะไปมอบคลังหลวงเลยทีเดียวส่วนดอลลาร์นั้นเวลานี้ได้3ล้านดอลลาร์แล้วนี่ก็จะมอบพร้อมกันในเดือนเมษาข้างหน้านี้ จึงได้ตะเกียบตะกายหาทองคำและดอลลาร์ที่เห็นว่าจำเป็นจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายในที่ต่างๆหลวงตาจึงต้องดีต้องดิ้นได้รับความทุกข์ความทรมานขนาดไหนก็ตามไม่สนใจในความทุกข์ของตัวเองยิ่งกว่าความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะชาติล่มจมนี่เป็นนักหนาอันนี้สนใจมากชาติล่มจมกับเราตายไปชาติล่มจมมีน้ำหนักมากที่สุดกระเทือนทั่วประเทศทั่วโลกว่างั้นเลยเมืองไทยล่มจมเพราะขาดสมบัติเงินทองถูกเขาลิบทรัพย์จับตัวลิบบ้านลิบเมืองไปหมดเมืองไทยหาที่พึ่งที่เกาะไม่ได้เมืองไทยเป็นอาถรรพ์แล้วอย่างนี้ขอให้หลวงตาบัวตายซะก่อนที่จะได้ยินคำนี้เพราะฉะนั้นจึงเวลานี้จึงต้องตะเกียกตะกายเพื่อชาติไทยของเราซึ่งเป็นเหตุการณ์อันหนักมากยิ่งกว่าการตายของหลวงตาบัวโดยเหตุนี้ความเป็นความตายความทุกข์ความยากลำบากของหลวงตาบัวจึงทุ่มลงไปเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองของเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทุกท่านและเป็นลูกชาวพุทธโดยสมบูรณ์ด้วยได้ดำเนินหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความรักชาติของตัวเองด้วยความสามัคคีกันด้วยความรักกันด้วยความให้อภัยกันด้วยความเสียสละตามที่จะควรเป็นไปได้อย่างไรให้ต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจกันคนไทยทั้งชาติจะมีความสนิทสนมกลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวเหมือนหนึ่งว่าพ่อแม่มีลูกที่ดีเยี่ยมเต็มประเทศไทยของเราเราจะได้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนต่างเสียสละต่างคนต่างให้อภัยไม่ดูถูกหยามซึ่งกันและกันเพราะเราทั้งหลายเป็นลูกชาวพุทธเชื่อบุญเชื่อกรรมเกิดมาจากบุญจากกรรมเราจะไปเกิดในสถานที่แห่งใดเป็นสัตว์เป็นบุคคลประเทศใดชาติใดก็ตามต้องเกิดไปด้วยอำนาจแห่งกรรมพาให้ไปเกิดถ้าได้สร้างกรรมชั่วช้าลามกไว้ก็จะไปเกิดในสถานที่ไม่พึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นเป เปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกประเภทใดก็ตามเป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ตนสร้างไว้แล้วนั่นแหละมีอำนาจบังคับตัวเองให้ไปเกิดในสถานที่ไม่พึงหวังได้ถ้าเราสร้างกับงามความดีในตัวของเราแล้วกรรมดีนี่แหละจะพาให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเช่นเวลานี้พี่น้องทั้งหลายก็ทราบชัดแล้วว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น ชาติที่สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็นับว่าเป็นบุญญาลาภของเราเรามาเกิดร่วมกันในชาติไทยของเรานี่เรามาร่วมกันด้วยอำนาจแห่งสายกรรมของเราเราทำไม่ประการใดและเกี่ยวโยงกันมาอย่างไรถึงได้มาเกิดในประเทศชาติบ้านเมืองเดียวกันไม่น้ำซ้ำยังได้ช่วยชาติบ้านเมืองทั่วหน้ากันหมดนี่ก็เพราะผมเป็นเพราะสายบุญสายกรรมของเราเองแม่หลวงตาเองก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้มาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยแต่ก็จำเป็นได้มาเป็นผู้นำนี้ก็เชื่อแน่ในสายบุญสายกรรมว่าพวกเราทั้งหลายเคยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายของกันและกันเคยเชื่อเคยเคารพนับถือซึ่งกันและกันมาเกี่ยวโยงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ต่างคนต่างมีความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันเพราะความลงใจของแต่ละท่านละท่านซึ่งเกี่ยวโยงมาจากสายบุญสายกรรมของพวกเราทั้งหลายที่ได้เคยสร้างมาตั้งแต่ปางก่อนนี่หลวงตาเชื่อมั่นเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกทั้งหลายนี่เกิดขึ้นมาจากบุญจากกรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆคำว่าเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆนี้ไม่มีในหลักธรรมชาติในหลักกรรมเกิดขึ้นมาในหลักกรรมเท่านั้นหลักธรรมชาติก็เกิดขึ้นจากหลักกรรมที่สร้างไว้ดีชั่วก็เป็นธรรมชาตินั้นๆขึ้นมาที่เราทั้งหลายเคยได้สร้างคุณงามความดีมาแล้วจึงได้มาสร้างบุญบารมีเวลานี้ก็กำลังสร้างมหาทานแก่ชาติไทยของเราทานทั้งหลายที่เราเคยทำมามากน้อยนั้นก็เรียกว่าเป็นทานเป็นทานแต่ละอย่างละอย่างแต่ทานนี้เป็นทานเพื่อชาติไทยของเราทั้งชาติจึงจัดว่าเป็นมหาทานเป็นมหากุศลมีบุญเป็นจะมีบุญมากยิ่งกว่าทานใดๆทั้งหมดจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาคภูมิใจในการเสียสละของตนเพื่อชาติไทยของเราซึ่งเป็นมหาทานคราวนี้หลวงตาก็ได้ก็ภาคภูมิใจที่เห็นพี่น้องทั้งหลายให้ความร่วมมือมาตลอดจนกระทั่งถึงจะไม่มีเวลาออกเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมพี่น้องทั้งหลายเวลาไม่พอกำลังวังชาไม่พอต้องได้พักไปต่างการตามเวลาเช่นระยะนี้ก็มาเยี่ยมขอบิณฑบาตสมบัติเพื่อชาติไทยของเราจากพี่น้องทั้งหลายดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เ มื่อวานนี้ก็ไปจังหวัดมหาสารคามก็รับความร่วมมือจากพี่น้องทางจังหวัดมหาสารคามอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างถึงซึ้งภายในจิตใจวันนี้ก็ได้มาบิณฑบาตมาพบพี่น้องทั้งหลายที่จังหวัดยโสธรและแถวใกล้เคียงนี้อีกก็เพื่อสร้างบุญญาภิสมภารร่วมกันเราทั้งหลายจะได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ในมาละต่อไปบุญกรรมพาจูงไปเองบุญนี้แหละจะพาเราไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมเราได้สร้างแล้วคราวนี้เป็นการสร้างวาสนาบารมีอันใหญ่หลวงแก่ชาติของเราเรียกว่ามหาทานมหากุศลได้กุศลอันยิ่งใหญ่โตที่สุดเลยหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการช่วยชาติด้วยความรักชาติด้วยความสามัคคีด้วยความเสียสละของพี่น้องทั้งหลายให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบพร้อมทั้งปูมหลังที่หลวงตาซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเปิดเลยบำเพ็ญตัวเองมาเป็นเวลาหลายปีรู้เห็นภายในจิตใจมากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยแสดงตัวออกอย่างที่ปี2541กับปี22นี่เลยเพราะไม่มีอะไรจำเป็นที่จะต้องแสดงใครมาเกี่ยวข้องอัดทำหนักเบามากน้อยสูงต่ำประการใดเราก็แก้ไขแนะนำสั่งสอนไปตามภูมิธรรมนั้นๆให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยลำดับลำดาไปเท่านั้น ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะออกประกาศตนว่าเราได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องประกาศแต่มาปีนี้เป็นปีที่จะนำชาติบ้านเมืองของเราขึ้นจากหล่มเลิกก็จำเป็นที่จะได้เปิดภูมิหลังของตัวเองให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าเป็นผู้นำที่ควรไว้วางใจได้ประการใดหรือไม่แล้วจึงได้เปิดภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบการเปิดภูมิหลังให้ทราบนี้มีผลได้ผลเสียติดอยู่ด้วยผลได้คือท่านผู้เชื่อตามหลักบุญหลักกรรมตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้แจงเสริมใจเป็นกำลังใจที่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทสาสนธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเรื่อยมาผู้นั้นก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเป็นลำดับแต่ผู้ที่ไม่เชื่อถือหาว่าพูดโอ้อวดหลอกลวงประการต่างๆอันเป็นนามแฝงของกิเลสเข้ามาโจมตีธรรมนั้นก็ช่วยไม่ได้นอกจากนั้นก็ยังจะเป็นผลเสียแก่ผู้เช่นนั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นการพูดจึงมีผลได้ผลเสียถ้าไม่พูดก็ไม่ปรากฏผลได้ผลเสียทั้งที่พูดและไม่พูดก็ตามสำหรับผู้ดีพินิจพิจารณาด้วยดีการกล่าวทั้งนี้หลวงตาไม่ได้กล่าวเพื่อความโอ้อวดแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่ปรากฏเลยคิดดูเก็บธรรมประเภทนี้ประเภทไหนประเภทที่บริสุทธิ์พ้นโทหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งพวงโดยชอบตามสักการะธรรมมาเป็นเวลา49ปีนี่แล้วตั้งแต่ปี2493วันที่15พฤษภาคมเนี่ยปี2493บนวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครธรรมประเภทนี้ได้ประกาศกังวานขึ้นที่ใจดวงที่หลุดพ้นนี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มสะเทือนสะท้านไปหมดในข้อนี้ก็มีเรื่องที่จะสาธกพอเป็นสักขีพยานกันได้ในคราวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมปรากฏว่าสร้างกัมปิสร้างปะกัมปิสร้างปะเวทิอัปมาโนจะโอราโรโอภาโซโลเกปาตุละโหสิอายันจะรัสสัสสีโลกธาตุนี่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกธาตุหมื่นโลกธาตุได้สนั่นหวั่นไหวเสียงสะเทือนสะท้านทั่วโลกธาตุไปหมดในขณะนั้นเรียกพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เราเปลี่ยนเพียงตัวเท่าหนูนี้มันก็ทำให้ตื่นเต้นภายในขันถ้าพาพูดภาษาของโลกเขาล่ะจนกระทั่งเหมือนกับว่าลืมเนื้อลืมตัวกระเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจส่วนใจที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรแต่ขันนี่สิขันตื่นเต้นขันมีความตื่นเต้นเป็นกำลังถึงกับร่างกายไหวแล้วน้ำตาล่วงไหลลงเหมือนน้ำเหมือนท่าจากตาของเราเองเพราะความตื่นเต้นในหลักธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดซึ่งเกิดมาไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นว่าจะได้ทรงไว้ซึ่งธรรมประเภทที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงไว้บัดนี้ได้รู้แล้วได้ทรงไว้แล้วไม่ทูลถามแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกทั้งหลายไม่ทูลถามท่านแล้วเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองในธรรมอันสุดยอดที่แล้วไม่จำเป็นต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแต่ละพระองค์ก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ถามใครและเรียกใครมาเป็นสักขีพยานแห่งธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกแม้พระองค์เดียวไม่เคยปรากฏเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันหายสงสัยอย่างเดียวกันประจักษ์ประหนึ่งว่าโลกธาตุไหวไปในเวลาที่กิเลสในนามของในศัพท์ของภาษาศาสนาท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราอวิชชานั่นแลพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายแบบความทุกข์ความทรมานทั้งหลายฝังอยู่ภายในจิตตลอดมาถ้าถอนมันไม่ได้ก็จะฝังใจพาให้เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ตลอดไปบัดนี้อวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราได้ขาดสะบั้นลงจากใจใจได้ดีดขึ้นจากอวิชชานี้ว่าหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มภายในกายในใจของเรานั้นเวลานั้น และน้ำตาไหลพรากพรากพรากโดยไม่คาดไม่ฝันเพราะความอัศจรรย์แห่งธรรมทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นในขณะนั้นด้วยเพราะความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาโดยไม่มีใครบอกใครสอนพระองค์ทรงรู้เองเห็นเองมานั้นด้วยแต่เรานี่ได้รับการอบรมสั่งสอนแทบเป็นแทบตายจากพระพุทธเจ้าจึงได้มารู้มาเห็นแดนอัศจรรย์อย่างนี้ก็อดอัศจรรย์ธรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่ได้คืออัศจรรย์พระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครบอกใครสอนเลยอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคโดยไม่ต้องไปถามใครเนี่ยแต่เราต้องได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทั้งทางธรรมทางวินัยการก้าวเดินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เราได้นำอันนั้นมาเป็นแนวทางเดินของเราเราจึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตามแนวทางที่ท่านสอนไว้เรียบร้อยแล้วนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงมีใครแนะนำสั่งสอนทุกพระองค์เป็นสยามภูทรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองกันทั้งนั้นนี่แหละเรื่องความอัศจรรย์คือผลแห่งธรรมจากพุทธศาสนาของเราประกาศกังวานเป็นมัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเสมอต้นเสมอปลายตลอดมานรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีเทบุตรเทวดามีเป็นชั้นชั้นภูมิภูมิจำนวนเต็มโลกกระถางนี้มีเป็นธรรมชาติที่สม่ำเสมอเคยมีมาดั้งเดิมใครจะลบล้างไปได้ในสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ก็มาตรัสรู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ทุกพระองค์ตรัสรู้แบบเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพออุบัติขึ้นมาก็มาพบมาเห็นสิ่งเหล่านี้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆนับจำนวนไม่ได้ปรากฏขึ้นในพระทัยเวลานั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีบ้านบ้านเดิมแล้วพอจัดสรู้ปึงขึ้นมาเท่านั้นก็เห็นทันทีแต่ก่อนไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับหลับตาสิ่งใดมีอยู่ก็ไม่เห็นไม่รู้แต่เมื่อลืมตาขึ้นแล้วสิ่งที่มีอยู่มากน้อยขนาดไหนจ้าไปหมดเลยนี่จิตใจที่หลุดพ้นจากอวิชชาความปิดบังให้มืดมิดปิดตาได้พังทลายลงไปจากใจดวงนั้นแล้วใจเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุสว่างไสวเห็นไปหมดทั่วทุกดินแดนเกินคาดเกินหมายเกินด้นเกินความด้นความเดาใครๆเสียทั้งนั้นจะเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้ที่รู้ที่เห็นผู้ที่เป็นอยู่นี้เท่านั้นนอกนั้นหาใครมาเป็นพยานไม่ได้นอกจากท่านผู้บริสุทธิ์อย่างเดียวกันแล้วไม่ต้องถามกันเป็นความบริสุทธิ์อย่างเดียวรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หรือพระสงฆ์สาวกเนี่ยองค์ไหนบ้างที่มาถามกันว่าบาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมไม่มีพระองค์ใดแม้พระองค์เดียวที่จะแบกแนวมาถามอย่างนี้ไม่มีเพราะเป็นของอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรยกตัวอย่างเช่นศาลากลางหลังใหญ่ๆนี่นะ ที่เรานั่งประชุมฟังการอบรมและบริจาคทานอยู่เวลานี้เมื่อต่างคนต่างมาเห็นศาลากลางหลังใหญ่โตมากที่สุดทางภาคอีสานเรานี่ใครสงสัยว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่เล็กหรือไม่เล็กตาเราเห็นทุกคนใจเรารู้ทุกคนนี่ก็ไม่ต้องถามกันถ้าสงสัยก็ดูเสียเดี๋ยวนี้เพราะเรานั่งอยู่กลางศาลานี่ดูได้รอบด้านถ้าเรายังสงสัยอยู่ก็ให้ดูใช่รอบด้านนี่ก็เหมือนกันเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพวกเปรตพวกผีอสุรกายประเภทต่างๆนับจำนวนไม่ได้เต็มโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าทรงสว่างจ้าด้วยพระจักษุญาณเท่านั้นมองเห็นทะลุปูกล่องไปหมดโดยไม่ต้องถามใครเช่นเดียวกับเรามองดูศาลากลางหลังใหญ่นี้ทะลุปูกล่องไปหมดไม่ต้องถามใครเช่นนั้นเหมือนกันนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจริงมาดั้งเดิมนี่เป็นของจริงลบไม่สูญนรกใครจะไปลบนรกได้มีหรือพระพุทธเจ้าลบทุกพระองค์ตัดทะลุขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถจะลบนรกให้ขาดศูนย์ไปได้สวรรค์ก็ลบไม่ได้สวรรค์มีกี่ชั้นท่านก็บอกไว้ว่า6ชั้นนะตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปจนกระทั่งถึงชั้นปรินิพพิตวสาวดี6ชั้นจากนั้นก็พรหม16ชั้นใครไปลบได้ไม่มีใครลบได้นรกเอเวจีมีกี่หลุมตามหลักตำราท่านแสดงไว้ว่ามีถึง25หลุม นี่มีมาดั้งเดิมมีกี่กับกี่กันมาแล้วสัตว์ที่ตกนรกไปนี้กี่กับกี่กันตกแล้วอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ใครจะไปลบนรกเมื่อลบนรกหมดแล้วจะให้สัตว์นรกไปอยู่ที่ไหนตั้งแต่นักโทษเขาทำความชั่วช้าละโมกจับได้เขาจะมีคุกมีตารางเป็นเรือนขังเรือนอยู่ของเขานี่สัตว์นรกทั้งหลายทำบาปทำกังอย่างบอมแมไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำแล้วความเพลิดเพลินเวลาตายลงไปเมืองผีแล้วนรกเมืองผีไม่มีให้สัตว์นรกอยู่แล้วกลับมารบกวนชาวมนุษย์เราให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะสัตว์นรกไม่มีที่อยู่บ้านแตกสลายขาดเพราะนรกถูกลบหมดแล้วอย่างนี้ไม่เคยมีมีอยู่ชั้นไหนก็มีอยู่ชั้นนั้นและลบล้างไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ก็ไม่เห็นแบบเดียวกันลบล้างมาได้เดียวกันไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าสิ่งใดๆพวกเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่จะลบล้างไม่มีไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เคยมีมาดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติมีมาอยู่แล้วเมื่อมารู้ขึ้นมาก็ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายจึงเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างว่าบาปมีจริงๆใครจะไปลบล้างไม่ให้เป็นอื่นไปไม่ได้บุญมีจริงๆใครกล้าหาญชาญชัยต่อบาปต่อกรรมว่านรกไม่มีก็เอาให้สร้างลงไปสร้างความชั่วช้าหลามกเวลามีลมปากมีลมหายใจอยู่นี่เอาให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือมาอวดอ้างท้าทายพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเราอยากทำอะไรก็ทำกิเลสใสลงไปให้ทำความชั่วช้าลามกด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มกำลังความสามารถเวลาหัวใจขาดสะบั้นลงไปจากร่างกายนี้แล้วคำว่านรกสวรรค์มีหรือมีก็ตามเพราะนรกไม่มีห่างมีไกลเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลเหมือนจังหวัดนี้ไปสู่จังหวัดนั้นอำเภอนั้นไปสู่จังอำเภอนี้เลยพอหัวใจขาดทีเดียวก็ตูมเลยลงนรกตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ผิดพลาดแม้แต่พระองค์เดียวที่มาสอนแบบเดียวกันนี้เนี่ยใครอยากจะกล้าหาญชาญชัยต่อนรกว่านรกไม่มีให้กิเลสหลอกลวงว่านรกไม่มีเวลาตกนรกกิเลสไม่ได้ตกนะเราเป็นผู้ตกเพราะเราหลงกลของกิเลสเราโง่เราหลงกลของเอกไปตกนรกได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือเรานั่นแหละนี่เวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่อะไรบังคับให้เรามาเกิดเรารู้ตัวผู้บังคับไหมเราก็ไม่รู้ว่าอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเรานั่นแหละที่พาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์สูงต่ำดำขาวมีทุกข์มีจนมีชั้นมีภูมิต่างกันเพราะอำนาจวาสนาบุญญาภิสังขารสร้างมามากน้อยต่างกันก็เป็นผลของแต่ละคนละคนที่สร้างมาทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะงั้นเราเป็นชาวพุทธขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมะนี้เข้าสู่ใจให้จิตใจได้ใกล้ชิดติดพันกับธรรมเราจะมีที่ยึดที่เกาะถ้ามีแต่ใจรวนเลไปด้วยอำนาจของกิเลสโดยถ่ายเดียวแล้ววันย่างค่ำมันจะไม่พาอิ่มพอเลยไม่ว่าจะอยากจะหิวจะโหยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินอยากฟังอยากดมกลิ่นลิ้มรสตลอดเวลาด้วยความทะเยอทะยานหาวันอิ่มพอไม่ได้นะถ้าว่ามีธรรมเข้าไปแล้วอยากดูอะไรอันใดที่เป็นโทษไม่ดูนี่แปลว่าธรรมหักห้ามไว้แล้วเหยียบเบรกห้ามแล้วไว้แล้วอยากทำนี่คือมันเป็นความชั่วไม่ทำนี่คือธรรมห้ามไว้แล้วเราก็ไม่ทำตามความอยากที่กิเลสหลอกลวงไปเราก็ไม่เสียคนเมื่อเราไม่ทำตามความหลอกลวงของกิเลสเราก็ไม่เสียคนเพราะเราเชื่อธรรมเราปฏิบัติตามธรรมเราเป็นคนตาบอดเกิดมาก็ไม่ทราบแล้วเกิดมาจากภพใดเดือนใดเกิดมาด้วยความตาบอดอยู่เวลานี้ก็อยู่ด้วยความตาบอดไม่ทราบไปตายแล้วจะไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนอีกเราก็ไม่รู้เราอยู่แบบร่นๆเดาๆกำหมัดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อยู่แบบเลื่อนๆลอยๆมาเกิดก็มาเลื่อนๆลอยๆตามกรรมใสให้มาแล้วเวลาอยู่ก็อยู่เลื่อนๆลอยๆให้กิเลสลากไปไถมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเวลาตายไปแล้วหาหลักเกณฑ์มาได้ความล่มจมก็คือเรานั่นแหละผู้หาหลักเกณฑ์ไม่ได้นั่นเองจะเป็นผู้ใดไปถ้าไม่เชื่อธรรมเพราะฉะนั้นจงเราเป็นชาวพุทธขอให้ต่างคนต่างเชื่อธรรมนำธรรมเข้ามาใกล้คิดติดพันกับตัวเองกรรมสักโกมีกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมบันทุกกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกัลยาณังวาปาปักตังวาตัสสะดายาราภวิสันติสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้ผลใครทำอันใดไว้เช่นทำบาป ก็ดีทำบุญก็ดีบาปบุญจะเป็นของคนนั้นคนอื่นไปรับแทนไม่ได้นี่เรียกว่าหลักธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าพวกเรามีกรรมเป็นของตนทุกคนกรรมแปลว่าการกระทำกระทำดีเป็นผลดีขึ้นมากระทำชั่วเป็นผลชั่วขึ้นมาไม่มีที่ว่าที่แจ้งที่รับที่นั่นที่นี่ไม่มีในกรรมใครเป็นผู้ทำแจ้งชัดเจนแล้วกับผู้ทำไม่จำเป็นต้องไปหาที่ลุ่มๆดอนๆที่รับที่แจ้งที่ไหนไปหาว่ากลางวันกลางคืนจึงทำกรรมได้ไม่มีผลอย่างนี้ไม่มีมันแจ้งขาวดาวกระจ่างอยู่กับการทำของเราเองทำดีอยู่ที่ไหนก็ดีทำชั่วอยู่ไหนก็ชั่วไม่ว่าทำที่แจ้งที่รับดีชั่วด้วยกันเป็นผลดีชั่วด้วยกันทั้งนั้นนี่ถ้าเราเชื่อกรรมเราต้องระมัดระวังในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเรียกว่าสร้างกรรมดีไว้ในตนเฉพาะอย่างยิ่งหลักใจหลวงตาเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยของเรามากทีเดียวเพราะเป็นชาวพูดด้วยกันแต่หาหลักยึดของใจไม่มีใจไม่มีพุทโธใจไม่มีธัมโมใจไม่มีสังโฆใจไม่มีการอบรมจิตใจของตนเพื่อความสงบด้วยสวดมนต์ภาวนาจิตตภาวนาบ้างเรียกว่าไม่สร้างเรือนใจไม่ใจก็ไม่มีที่ยึดที่เกาะเกาะแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเกาะแต่ดินแต่อิฐแต่ทรายแต่หินแต่ปูนเกาะแต่ยศถาบรรดาศักดิ์นั่นมันเกาะลมแรงๆมันเป็นเรือนของกายเวลาอยู่เรามีบ้านมีเรือนมีรถลาเครื่องใช้ไม้สอยเราก็อยู่ได้เรามีกายเป็นความไม่มีเรือนกายเครื่องใช้ไม้สอยของกายสะดวกแต่ใจนั้นดีดดิ้นหาที่พึ่งที่เกาะไม่มีเนี่ยมันขาดอันใหญ่หลวงมากนะใจขาดที่พึ่งมากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรือนใจเป็นเรือนของกายเป็นที่พึ่งของกายเวลากายสลายลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นหมดความหมายหมดทุกอย่างไม่มีอะไรมีความหมายที่จะสนับสนุนคนนั้นให้มีความสุขความเจริญได้เลยนอกจากทำภายในใจที่เป็นเรือนใจเท่านั้นพระจงพากันสร้างเรือนใจขึ้นให้มีอย่าลืมพุทโธอย่าลืมธัมโมสังโฆสติธรรมตั้งสติไว้กับตัวเสมอจะทำดีทำชั่วประการใดเราอยากให้เข้าใจว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นตัวเรานั่นแหละดูเราเห็นเราเป็นผู้ทำเองประจักษ์อยู่กับใจของเราจึงไม่มีที่แจ้งที่ลับมันแจ้งอยู่กับตัวเองของผู้ทำทั้งการทำดีทำชั่วทุกอย่างให้เชื่อตรงนี้ถ้าเชื่อกรรมพุทธเจ้าอย่าไปหาทำในที่ลี้ลับๆว่าเขาไม่เห็นก็เราเห็นอยู่นั่นเวลาตกนรกที่แจ้งไม่ได้ไปตกที่ลับไม่ได้ไปตกที่มืดไม่ได้ไปตกนรกคนนั้นคนนี้เขาไปเห็นหรือเขาเห็นก็ตามเขาไม่ไปตกนรกเราเป็นผู้ไปตกนรกเองเพราะเราเป็นผู้ทำเองกรรมเป็นของเราที่เรียกว่ากรรมสาโกมหิตนะเราเป็นกรรมเป็นของเราเองจะแบ่งสรรปันส่วนให้ผู้อื่นแบ่งหนักแบ่งเบาไปช่วยอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของเราเองนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราต่างคนต่างให้พยายามช่วยเหลือตัวเองทางด้านจิตใจให้มากอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเกินไปกิเลสมันลากมันถูไปทุกวันเวลานะไม่มีวันอิ่มพอเวลานี้เราว่าเราเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธแต่มันกลายเป็นสาวกของกิเลสศาสนธรรมเป็นศาสนาของกิเลสไปแล้วเวลานี้ไม่ได้เป็นศาสนาศาสนธรรมนะความโลภลากไปได้เท่าไรไม่พอเอาเป็นเอาตายเขาว่าตายแล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแม้แต่กระดูกก็ไม่มีเหลือติดตัวเอาไปเผาไปฝังเท่านั้นเองสิ่งที่ติดตามตัวคือดีและชั่วนี่แต่เวลาเรามีชีวิตอยู่เราไม่สนใจกับความดีที่จะเป็นสาระแก่ตนไปสนใจตั้งแต่วัตถุเงื่อเข้าของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเรียกว่าคนลืมตัวโดยถ่ายเดียวถ้ามีธรรมภายในใจแล้วข้างนอกก็จำเป็นร่างกายมีอยู่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ใจก็เป็นของจำเป็นอยู่ในภพนี้มาภพนี้แล้วไปภพหน้าก็ต้องอาศัยใจใจต้องอาศัยธรรมอาศัยบุญอาศัยกุศลเป็นเครื่องฉุดลากไปดึงไปพยุงไปถ้าไม่มีบุญมีกุศลแล้วจมลงนรกเพราะคำว่านรกกับนรกนั้นคือความชั่วสัตว์ทั้งหลายชอบทำอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติกิเลสจูงไปอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายมีความดูดดื่มที่จะทำตามหน้าของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาไม่มีใครจืดจางจนกระทั่งถึงวันตายก็มีคำว่าจืดจางโลภได้โจรตายโกรธได้โจรตายราคะตัณหารักชอบหญิงชายทั่วไปได้จนวันตายไม่มีวันอิ่มพอเพราะกิเลสเหล่านี้ไม่มีไหวว่าชราค่ำค่าแล้วเวลานี้ทำอะไรไม่ได้แล้วกิเลสไม่มีไหวมีคึกขนองอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าเราตามทำตามกิเลสแล้วกิเลสจะลากไปตลอดเวลาตายทิ้งเปล่าๆหาผ ลหาประโยชน์ไม่ได้เลยเกิดมาทั้งชาติไม่มีสาระติดตัวตายไปก็ตายด้วยความจมนี่อยากให้มีในชาวพุทธของเราขอให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวตั้งสติดูตัวเองบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าหาดูตั้งแต่ความเพลิดเพลินลื่นเลิงบันเทิงที่จะพาให้เราจมโดยถ่ายเดียวให้ดูตัวเองสติและลึกตัวเวลานี้วันนี้เราทำอะไรบ้างทำดีหรือทำชั่วถ้าหากว่าทำชั่วนี่ผลจะเผาเราแล้วนะถ้าทำดีความดีจะหนุนเราแล้วประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หัวใจเราทุกคนเพราะสอนเรื่องกรรมกรรมไม่ลำเอียงใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามจะเป็นไปตามนั้นแน่นอนเนี่ยเป็นที่น่าวิตกกับพี่น้องชาวไทยของเราก็อันดับที่สองนี่เป็นอันดับที่สำคัญมากที่สุดอันดับแรกคือด้านวัตถุนี่เราซ่อมแซมปลายเหตุนะปลายเหตุคืออะไรเวลานี้สมบัติเงินทองเข้าของของเมืองไทยเรารู้สึกว่าล่อยหลอลงไปมากเราจึงช่วยกันต่างคนต่างเสียสละเพื่อเข้าไปหนุนสิ่งที่บกพร่องนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นมาเท่าที่ควรแต่สิ่งที่วิตกวิจารมากก็คือต้นเหตุได้แก่จิตใจถ้าจิตใจไม่มีความประหยัดมัธยัสถ์ลืมเนื้อลืมตัวในการอยู่การกินการใช้การสอยต่างๆไม่มีประมาณอยู่อย่างนี้แล้วชาติไทยของเราก็ไปเกาแต่ที่ไม่คันเท่านั้นเองบำรุงปลายเหตุต้นเหตุไม่บำรุงคือสิ่งที่กล่าวเรียกเหล่านี้คือประหยัดมัธยัสถ์นี่ขอให้ทุกๆคนรู้เนื้อรู้ตัวมีความประหยัดมัธยัสถ์อย่าใช้แบบฟุ้งเฟ้อเหิมการอยู่การกินพออยู่พอกินพอเป็นแบบไปแล้วอยู่แล้วกินแล้วใช้ไปอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวอย่าเอาสมบัติเงินทองเข้าของของชาติอื่นมาเป็นเครื่องประดับร้านของเราประดับบ้านเมืองของเรามันจะเป็นเนื้อหนังกาฝากเข้ามากัดกับกัดตอดชาติไทยของเราให้ล่มจมไปด้วยเพราะความเพลินในชาติของเขาแล้วเอามาประดับร้านของตนถือว่าเป็นของสวยของงามแล้วสิ่งที่มันมากัดมากินภายในตัวของเราเพราะเอาเงินไปซื้อเขามานั่นแหละเงินเราหมดไปสุดท้ายตัวของเราก็ล่มจมไปได้ให้ระมัดระวังอันไหนไม่ควรซื้ออย่าซื้อให้พยายามบำรุงชาติเดียวกันของที่ผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาจากชาติไทยของเรานี้เป็นเนื้อแท้อันนี้เป็นของแท้เป็นเนื้อแท้ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ก้นคอเกิดขึ้นมาจากพ่อจากแม่ซึ่งอยู่ในคอกในหลักของเราในบ้านของเราไม่เหมือนสัตว์ที่ไปซื้อมาจากที่อื่นต้องเสียเงินให้เขานี่สัตว์ที่เกิดมาในก้นคอกของเราวัวควายของเราเป็นสัตว์ของเราลูกเต้าของมันเกิดขึ้นมาเป็นเนื้อหนังของเราแท้นี่ก็เหมือนกันผลิตขึ้นมาในเมืองไทยสิ่งใดก็ตามให้พยายามบำรุงส่งเสริมกันดีไม่ดีก็ช่างเธอมันดีอยู่ที่เราใจของเราเป็นหลักมีเนื้อมีหนังมีตัวของตัวนี่เป็นสำคัญดีที่ตรงนี้สิ่งเหล่านั้นเราก็พยายามส่งเสริมกันใครมีอะไรก็ซื้อก็หากันไปอย่าหาวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปหาแต่เมืองนอกมาอวดกันคนทุกข์กระตาเข็นใจหาอะไรมาประดับมันก็ไม่มีความสวยงามอะไรแหละถ้าคนมีหลักมีเกณฑ์แล้วนุ่งผ้าขี้ริ้วเดินไปนี่เขาก็นี่เศรษฐีเดินไปนี่เห็นไหมนั่นขอให้มีเงินขอให้มีธรรมภายในใจนุ่งผ้าขี้ริ้วไปเขาก็ไม่ตำหนิเขาว่านี่คนนี้ถ่อมตนมากนะนี่คือเศรษฐีทั้งคนนะเวลาเขาเดินไปนี่นุ่งผ้าจงกระเบนล่อนจ้อนล่อนจ้อนไปนั่นเนี่ยไอเราแต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้าโก้เก๋เป็นนักโทษในเรือนจำไปอวดเศรษฐีมันน่าหัวเราะไหมพิจารณาสิเราจะให้เป็นแบบนั้นนะมันจะน่าหัวเราะนี่คนเมืองนอกเมืองนาเขาจะหัวเราะประเทศไทยของเรานะมาแต่งตัวโก้คู่โก้รู้หรูไปอวดชาวเมืองนอกเขาจะหัวเราะนะนี่แหละการฟุ้งเฟ้อเหิงเพราะฉะนั้นให้ยินดีในของมีอยู่แห่งชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างสนับสนุนใครมีอะไรให้ซื้อให้หากันเป็นเนื้อหนังของเราเองบำรุงกันเองเมื่อมีคนอุดหนุนแล้วคนเราย่อมมีแก่ใจที่จะผิดได้สิ่งต่างๆขึ้นมาสร้างขึ้นมาสุดท้ายก็เป็นของดิบของดีทันกันกับเมืองนอกเขานั่นแหละเมื่อมีต่างคนต่างอุดหนุนกันขอให้ระลึกถึงชาติไทยของเราให้มากยิ่งกว่าชาติใดวัตถุที่มาจากมาภายนอกกับมีอยู่ภายในของเราวัตถุภายในบ้านของเรามีคุณค่ามากกว่าสิ่งภายนอกนะสิ่งภายนอกมันมาทำลายสิ่งภายในไม่ได้ทำลายมีแต่การหนุนกันขึ้นหนอนกันขึ้นนี่พูดวันนี้พูดถึงเรื่องหลักใจหลักใจให้มีนะอย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆอย่าลืมการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยเป็นหลักใหญ่การภาวนาเวลาจะหลับจะนอนวันทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาถึงค่ำเวลาจะนึกพุทโธธัมโมสังโฆสัก5 นาทีมันไม่ได้เที่ยวเหลือให้กิเลสไปกลืนกินหมด เวลา24ชั่วโมงไม่มีอะไรเหลือแม้5นาทีนอกนั้นกิเลสคือยิ่งหมดตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยขาดทุนศูนย์ดอกตายไปด้วยคำขาดทุนอยู่ก็หาสาระอะไรไม่ได้ต้องมีธรรมติดเนื้อติดตัวระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆระลึกภาวนาทำใจให้สงบเย็นภายในตัวเองนั่นเรียกว่าสร้างเรือนใจขึ้นมาใจมีหลักยึดใจย่อมไม่ละสำละสายไม่โกนกวายมีความเป็นอยู่ธรรมก็มีอยู่กับใจเป็นที่พึ่งของใจแล้วตายไปแล้วก็ไปสุคโตคือไปดีทีเดียวอยู่ดีนี่อำนาจแห่งธรรมวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยฐานะว่าปู่สอนหลานไม่มีอะไรถือสีถือสากันเพราะปู่สอนหลานในวัยเหล่านี้มีแต่เป็นลูกๆหลานหลานทั้งนั้นน่ะหลวงตาที่นั่งอยู่บนธรรมะนี่คือปู่กำลังสอนหลานหลานอย่าพากันดื้อดึงนะปู่นี่เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนหลานนะแล้วปู่เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามานำชาติไทยของเราเนี่ยศาสนาเป็นผู้นำศาสนาจึงไม่มีคู่แข่งไม่มีก๊กนั้นก๊กนี้ไม่มีข้าศึกศัตรูไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่มีคู่แข่งแต่ศาสนานี้เป็นร่มโพล่มใสของชาติไทยเราทั้งชาติควรที่จะได้กราบไหว้บูชาและตามเสด็จท่านด้วยพระโอวาทที่สอนแนวประการใดดังที่หลวงตาบัวนำมาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี่คือนำศาสนามาแสดงนั่นเองแล้ววันนี้ได้แสดงธรรมว่าพอสมควรแก่เวลาหากว่าผิดพลาดประการใดแล้วก็ระหว่างผู้กับหลานหวังว่าคงให้อภัยกันได้และต่อไปนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด อ๋อเหนื่อยแล้วพอดี1ชั่วโมงพอดีแล้วกำลังจะ1ชั่วโมงอ๋อเหนื่อยแล้วเทศนานๆก็เหนื่อยปู่สอนหลานเหนื่อยนะปู่สอนหลานเหนื่อยกว่าหลานนั่งฟังเฉยๆไม่เหนื่อยปู่จะตายยังไม่รู้อยู่เหรอ
1: กราบนมัสการพระคุณเจ้าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน
2: ทุกท่านประดมมือรับ
1: อย่างยิ่งในโอกาสที่พระคุณเจ้าได้เมตตามาโปรดประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญที่มีจิตศรัทธาในวันนี้นับเป็นมงคลแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างยิ่งและผู้เข้าร่วมงานทั้งหลายในถือโอกาสนี้ขอได้โปรดรับองค์ผ้าป่าสามัคคีเป็นลำดับต่อไปขอพี่น้องทั้งหลายได้โปรดกล่าวตามกับผมดังต่อไปนี้นะโมตัสสะ
3: นะโมตัสสะ
1: ภะคะวะโต
3: ภะคะวะโต
1: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ
3: นะโมตัสสะ
1: ภะคะวะโตอะระหะโต
3: ภะคะวะโตอะระหะโต
1: สัมมาสัมพุทธัสสะ
3: สัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ
3: นะโมตัสสะ
1: พระคะวะโตอรหะโต
3: พระคะวะโตอรหะโต
1: สัมมาสัมพุทธัสสะ
3: สัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิ
3: อิมานิ
1: มะยังพันเต
3: มะยังพันเต
1: ปังสกุระ
3: ปังสกุระ
1: จิวารานิ
3: จิวารานิ
1: สัปปริวารานิ
3: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสีละวันตัสสะ
3: วันตัสสะ
1: โอโนชยามะ
3: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
3: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุ
3: ภิกขุ
1: สีละวันโต
3: สีละวันโต
1: อิมานิ
3: อิมานิ
1: ปังสกุละ
3: ปังสกุละ
1: จิวารานิ
3: จิวารานิ
1: สัปปริวารานิ
3: สัปปริวารานิ
1: ปฏิฆะปฏิคันหาตุ
3: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหาอัมหากัง
3: อัมหากัง
1: ทีคารตัง
3: ทีคารตัง
1: หิตายะ
3: หิตายะ
1: สุขายะ
3: สุขายะ
1: ข้าแต่หลวงตามหาบัว
3: ข้าแต่หลวงตามหาบัว
1: ญาณสัมปันโนผู้เจริญ
3: ญาณสัมปันโนผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวายผ้าบังสกุล
3: ขอน้อมถวายผ้าบังสกุล
1: กับทั้งทองคำ
3: กับทั้งทองคำ
1: เงินบาท
3: เงินบาท
1: และเงินสกุลต่าง
3: ๆและเงินสกุลต่าง
1: ๆแด่ท่านผู้ทรงศีล
3: แด่ท่านผู้ทรงศีล
1: ขอท่านผู้ทรงศีล
3: ขอท่านผู้ทรงศีล
1: จงรับผ้าบังสกุล
3: จงรับผ้าบังสกุล
1: กับทองคำ
3: กับทองคำ
1: เงินบาท
3: เงินบาท
1: และเงินสกุลต่าง
3: ๆและเงินสกุลต่าง
1: ๆเหล่านี
3: ้เหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์และความสุข
3: เพื่อประโยชน์และความสุข
1: ความมั่นคง
3: ความมั่นคง
1: แก่ประเทศชาติ
3: แก่ประเทศชาติ
1: และข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: และข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: ตลอดกาลนานเทอญ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นั่นดูที่พระดูผ้าพระนี่ละข้างพุทธการดูนี่องค์นี้ข้างพุทธการท่านห่มผ้าอย่างนี้นะทั้งปะทั้งฉุนเต็มไปหมดท่านไม่ยุ่งอะไรมีอะไรท่านปะท่านฉุนของท่านใช่เลยไปนี่ละข้างพุทธการดูไม่ได้โก้ได้ฟรีอย่างสวัยปัจจุบันเรื่องกิเลสทั้งโก้ทั้งฟรีเรื่องธรรมเป็นอย่างนี้ดูในข้างพุทธการตำราบอกศาสดาอยู่ในนั้นหาลูหลาผูกว่าอะไรทำท่านทำความสบายให้แก่โลกแต่โลกไม่ยอมรับธรรมอะไรพอดีเช่นสันตุถีความยินดีทำมีทำเกิดอภิชาตาความมักน้อยนี่ธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้ประมวลมาแห่งความสุขทั้งหลายนะมีความฟุ้งเฟ้อเหิมเรื่องกิเลสเผาหัวใจสัตว์โลกให้ดีดดิ้นตลอดเวลาเราที่เอาธรรมพระพุทธเจ้าไปออกไปหาดูสัตว์โลกชาวพุทธเราดูสินะทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะจะหาที่ต้องติตรงไหนไม่มีที่ต้องติอยู่ตลอดเวลานี้มีแต่เรื่องกิเลสความฟุ้งเฟ้อเหิมทุกอย่างไม่มีความพอดีขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่พอไม่พอทั้งนั้นถ้าทำแล้วพอมียกตัวอย่างเช่นพระจีวรท่านร้อยปะร้อยชุนอะไรนั้นนี่ละดูเอาแบบพระพุทธเจ้าเหมือนศาสดาองค์หนึ่งอยู่นั่นดู

0: แต่มันไม่มองนี่อย่างนั้นมันมองหาสิ่งที่จะเผาหัวใจมันด้วยความกิเลสด้วยกิเลสได้ไม่พอใช่ไม่พออะไรอะไรก็เป็นเรื่องกิเลสแล้วไม่พอทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรื่องทำแล้วพอตัดออกตัดความทุกข์ความวุ่นวายออกเป็นลำดับโลกมันไม่อยากมองทำเดี๋ยวนี้แทบไม่มีทำในชาวพุทธเรานะเรื่องคารวะเราไม่อยากไปหาในวัดนึงก็มีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มวัดเต็มวาส้วมคืออะไรสิ่งบรรจุอยู่ในวัดนั้นมีอะไรมีแต่กิเลสเต็มอยู่ในวัดนั้นนั่นแหละเรียกว่าส้วมมูดคูดคืออะไรความประพฤติเลวทรามของพระเลวแหลกแหวกแนวอยู่ในวัดนั้นนี่เรียกว่ามูดคูดอยู่ในส้วมส้วมคือวัดถ้าประสัมภาระต่างๆเรื่องบำรุงบำเรอที่เป็นเรื่องเจตทั้งนั้นเต็มไปในวัดจึงเรียกว่าส้วมว่าฐานว่ามูดว่าขูดไม่อยากว่าเรียกว่าวัดนะวัดพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็เห็นด้วยกันวัดเป็นที่วัดที่ตวงกำหนดกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นะวัดไม่ได้เป็นส้วมเป็นฐานส้วมฐานมีแต่ของสกปรกเต็มไปในนั้นวัดเลยบรรจุของสกปรกอยู่ในนั้นหมดไปเลยใช้ไม่ได้นะนี่แหละเลอะเทอะไปเลอะเทอะไปกิเลสมันเหยียบไปทำมาความน่าดูน่าชมความสงบร่มเย็นจะไม่ปรากฏในโลกนี้ไปที่ไหนจึงเห็นตั้งแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายดูที่ทั่วแดนมนุษย์เหล่านี้ไปที่ไหนสถานที่นี้สมาคมนี้ประเทศนั้นประเทศนี้มีความสงบร่มเย็นมีศีลมีธรรมเป็นแบบเป็นฉบับปฏิบัติกันโลกทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นไม่มีนี่แหละเรื่องกิเลสโอ้ยไม่มีหยุดมีถอยนะมันใหญ่กิเลสไม่ใหญ่ธรรมถ้าใหญ่ธรรมใหญ่เท่าไหร่ยิ่งสงบร่มเย็นองค์ศาสดานี่นั่นแหละใหญ่แห่งธรรมดูองค์ศาสดาเป็นแบบฉบับได้ทั่วโลกดินแดนนี่แบบแห่งธรรมแบบสาวกคือแบบธรรมทั้งนั้นแต่แบบกิเลสนี่มีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟไปที่ไหนลองไปหาดูที่ไหนเจริญที่มีความสงบร่มเย็นมีแต่เห็นแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ใจกะความประพฤติความเคลื่อนไหวของโลกทั้งนั้นเนี่ยมันน่าทุเรศนะเอาทำจับสิปากเดียวเท่านี้ก็เถอะนี่ปากพูดอยู่นี่เอาปากทำมาจับเอาไปพิจารณาสิปากกิเลสมันไม่พออะไรก็ดีโสกบกคือปากกิเลสสะอาดที่สุดคือปากของธรรมพูดออกไปอะไรมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ
1: ์มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตหนึ่งข้อครับ
0: เขาถามมาจากทางอินเทอร์เน็ต
1: ครับ
0: ถามมาว่าไงล่ะ
1: ครับ
0: เราตอบก่อนดีไหมเขาจะถามมาว่าไงเราตอบก่อนดีไหมเอาถามมา
2: ปัญหาจากอินเทอร์เน็ตของหลวงตามีดังต่อไปนี้ครับกับผมภาวนาบริกรรมด้วยพุทโธไปเรื่อยๆแต่พอนานไปจิตมันเริ่มที่จะออกไปภายนอกกับผมจึงกำหนดจิตแพ่งดูกระดูกตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงกะโหลกศีรษะภายในกายไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยๆจิตมันจึงไม่ค่อยส่งออกไปข้างนอกและจะนั่งได้นานการที่กับผมเพ่งที่กระดูกนี้กับผมจะบริกรรมคำว่าพุทโธไปพร้อมกันและบางครั้งก็จะกำหนดที่ลมหายใจแทนการเพ่งที่กระดูกและบริกรรมพุทโธไปพร้อมกันขอกราบเรียนถามหลวงตาว่า 1. วิธีการภาวนาของกับผมถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ถูกต้องแต่ว่าอย่าทำหยิบยกหยิบนั่นต่อยนี่ว่างนั่นจับนั่นแล้วจะพิจารณาอะไรก็จับอะไรกันเช่นคำบริกรรม
2: ครับ
0: ไปเป็นคำบริกรรมคำใดก็คำนั่นมันจะเอามาสับปนกันยุ่งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน
2: ์ครับ
0: เข้าใจเหรอ
2: ครับ
0: มีพิจารณานั่นก็ถูกแล้วร่างกายพิจารณาถูกต้องแล้ว
2: ข้อ2ครับกำหนดจิตดูที่กระดูกพร้อมกับบริกรรมพุทโธ
0: ฮะ
2: กำหนดเพ่งดูที่กระดูกพร้อมกับคำบริกรรมพุทโธจะหลายอย่างเกินไปหรือไปครับหรือว่าจะให้กำหนดเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: จะเอาอะไรก็เอาอะไรแล้วงั้นจิตทำหน้าที่เดียวดูอัฐิก็ดูอัฐิแล้วทั้งอัฐิทั้งพุทโธวุ่นกันไปมันเป็นน้ำไหลบ่าไม่ค่อยมีกันรังแรง
2: ครับ
0: เข้าใจ
2: ครับผม
0: เออ
2: จบแล้วครับ
0: เท่านั้นแหละศาสนาไหนล่ะมาสอนอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีทั่วโลกศาสนามีทั่วโลกไม่มีศาสนาใดสอนอย่างพระพุทธเจ้าเรา พราะพูดแล้วก็คือว่าไม่ใช่ศาสนาเรื่องอารมณ์ของกิเลสต่างหากคำสอนของกิเลสผู้เป็นเจ้าของศาสนาคือคลังกิเลสแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนพระพุทธเจ้าคลังแห่งธรรมสอนโลกเป็นธรรมล้วนๆนั่นมันต่างกันแสดงเอาไว้บทใดบาทใดเป็นเพื่อความระงับดับทุกข์ทั้งนั้นทั้งนั้นศาสนาแปลว่าคำสอนศาสนากิเลสคำสอนของกิเลสก็ได้ศาสนาธรรมคำสอนของธรรมก็ได้นั่นเราจะพิจารณาเต็มกำลังจริงๆหาสงสัยหมดในเรื่องศาสนาในโลกนี่ว่างนั่นเลยแล้วเข้าเวทีพุทธศาสนาตีออกตีออกตีออกคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกไปในตัวของมันเองแยกออกแยกออกแยกออกทุกข้าลงในศาสนาพุทธศาสนาแห่งเดียวที่สอนด้วยความถูกต้องเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์และแก้ไขความผิดสกายต่างๆได้เป็นอย่างมีโดยลำดับคือพุทธศาสนาจะยิ่งสอนเพื่อความพ้นทุกข์ไปแล้วยิ่งพุ่งเลยถูกต้อง 100% 100% หายสงสัยนะก็ขึ้นเวทีจิตตภาวนาบนเวทีคือจิตตภาวนาแล้วมันกระจายหมดชื่อว่ามหาเหตุทั้งเจตทั้งธรรมอยู่ในใจพอตีนี้แตกกระจายแล้วเจตก็ทราบไปหมดธรรมก็ทราบไปหมดทั่วถึงไปหมดเรื่องภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคือแผ่ความรู้นี้ออกทั้งเกิดทั้งทำความรู้เป็นไปกับเกิดแยกกระดอกรู้เรื่องความรู้แยกความจำทำก็เป็นธรรมล้วนไปสุดท้ายก็มาเป็นธรรมหมดพูดธรรมดาโลกแต่ว่าอะไรผิดก็ไม่ได้ให้ถูกทั้งหมดโลกเขาเป็นอย่างนั้นเครื่องใจหนาใจก็ถือว่าเจ้าของถูกถูกถูกใครประจำหนึ่งไม่ได้นี่หลักของศาสนาก็คือหลักของของที่เห็นนั่นเองถ้าเป็นศาสนาธรรมจริงแล้วเอาเต็มมือมาผิดตรงไหนว่ามาแก้ไขจะเปลี่ยนไปตามนั้นดังนั้นเรียกว่าศาสนาแท้หรือศาสนาธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ใดจะกระทำการทานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เรียกว่าศาสนาธรรมศาสนาที่ไปใครไปกระทำการทานไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ในศาสนาของตนโดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูกกรรมไม่หมดไม่ถูกโทษอันนี้เรียกว่าไม่ถูกเปิดจริงๆถ้าเป็นของจริงเปิดได้ตรงนั้นเนี่ยเอาผิดตรงไหนว่ามาแก้ไขก็แก้ไขเพื่อให้ถูกว่ามาแก้ไขไปตามถ้าเห็นว่าทางนั้นถูกต้องแล้วแก้ไขไปตามทางนั้นก็ถูกต้องไปลำดับเราหายสงสัยเราพูดจริงๆเมื่อขึ้นเวทีที่จับภาวนามันถึงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งหายสงสัยหมดเลยแล้วจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความรู้สึกของเราที่เต็มอยู่ในนี้ความรู้นี้เต็มในหัวใจแล้วว่าเราเรียนจบแล้วทั้งทางโลกและธรรมธรรมเรียนจบเรียกว่ารู้ไปเรียบร้อยแล้วปล่อยวางลงโดยสภาพของมันหมดโดยสิ้นเชิงเรียกว่าเรียนโลกจบปล่อยโลกจากหัวใจโดยสิ้นเชิงเรียนธรรมตกเป็นธรรมชาติล้วนๆภายในหัวใจไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอจะมาเพิ่มเติมไม่มีพอแล้วพอแล้วความเดิมเนี่ยค้นเข้าดูในหัวใจหายสงสัยหมดข้อคิดกับว่างานเป็นของเล็กน้อยไม่ไรเพราะมหาเหตุอยู่นั่นรวมขอบเขตจักรวาลมาอยู่ในจิตดวงเดียวเรียกว่ามหาเหตุมันแผ่กระจายออกไปมันต้นมันอยู่นี่มันแผ่กระจายไปแล้วตึงเงามันเลยอย่างเขาฉายหนังไปเห็นภาพที่เขาฉายออกอยู่ที่นี่มันออกไปภาพนั้นมันชื่อที่มันปรุงออกมันอยู่ซึ่งไปเป็นภาพหลอกตัวเองอยู่ทั้งโน่นนั่นนี่พอเรียนจบแล้วมันก็เพื่อมฉะนั้นรู้แล้วมันยังไม่ออกเป็นภาพนะก็เพื่อมปั๊บรู้ทันทีดับปุ๊บนั่นเพราะเหตุเขามาอยู่ที่นี่พอเราดูภาพมันดูบันดังค่ำก็เคยอย่างว่าเราได้เห็นต่อหน้าต่อตาเราเห็นหมามันเห่าภาพเขาถ่ายภาพไปลง อยู่กลางทุ่งนาคือชุมชนเนี่ยกลางทุ่งพอดีเขาไปฉายหนังที่นั่นพอมีเวลาหนังออกมาพอดีเราก็เดินออกมานั่นแหละมาเจอเอาต่างๆเสียงหมาเนี่ยโอ้โหเห่าลั่นเลยหมาอยู่ที่เขาฉายหนังนะเสียงเห่าตัวไหนอยู่ที่ไหนเห่าคือทำไมหมาจึงไปอยู่นั่นมากก็คือคนไปดูหนังเขาไปกินอะไรอะไรเศษอาหารตกแล้วนั่นหมาไปกินเข้าใจไหมล่ะนี่เวลาฉายหนังทั้งหลิงทั้งข้างทั้งอะไรออกมาก็ก้าวหมาเอาอะไรสัตว์แปลกๆบอกว่าหมาก็เห่าก็ตื่นโอ้สูก็เป็นบ้าเหมือนกูนะสูก็ตื่นนอนเหมือนกูนั่นก็ว่ามันเราก็ว่าเราเป็นบ้าเหมือนกันสูก็ตื่นนอนเหมือนกูนะสูก็เป็นบ้าเหมือนกันนี่อะมันหลอกหัวหมาแท้ๆมันยังไปเห่าไอ้ลิงตัวใหญ่ๆลิงมันเน่านะออกมาโอ้ว้าวโอ้ว้าวหมามันมองเห็นเนี่ยต้องเสียงเห่าก็คือเลยลืมกินข้าวที่อาหารเห่าครบครันเราไปเห็นด้วยตาของเราโอ้สูกระหลงมันเป็นกุฏิเราได้ไงเนี่ยภาพคือมันออกจากใจมันไปวาดภาพต่างๆเราไม่เห็นตัวที่มันออกส่วนธรรมที่จับพระนามย้อนเข้ามาดูตัวเองมันออกไปไหนออกไปจากนี้เมื่อรู้ตัวนี้แล้วอะไรพอปุ่มแพร่หลับปุ๊บไปพอรู้ตัวเองมาแล้วก็ไม่รู้กายก็มันแต่ว่ายังพังตั้งแต่หมาตั้งแต่เห่าเสียงมันเห่าก็ทุกเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดโลกธาตุจริงๆเปิดโล่งออกหมดรู้ตามเป็นจริงทุกอย่างคือพุทธศาสนาสมพระนามว่าศาสดาองค์เอกเป็นเจ้าของศาสนาอย่างแท้จริงกิเลสไม่มีแต่ความอโลโกดปาดิสว่างจ้าตลอดเวลาภายในพระไทยวันนี้เป็นวันจันทร์คนก็ยังมากนะ วันจันทร์คนก็ยังมากอยู่ ให้พี่น้องทั้งหลายสนใจในธรรมให้มากขึ้นนะความสงบร่มเย็นจะปรากฏขึ้นกับความสนใจในธรรมถ้าความสนใจกับไอ้หนังกระลุงที่มันฉายนั่นตายกันหมาก็เป็นบ้าไปด้วยอย่าว่าแต่คนนะถ้าหลงรามมันนะเป็นบ้าไปด้วยกันนะให้สนใจในธรรมพิจารณาซะก่อนจะทำอะไรอย่าพลาดที่จะทำอะไรทำนี่เป็นนิสัยของกิเลสทำอะไรไม่คำนึงถึงความพิสูจน์ชั่วดีหรือผู้รับข้อก็คือเรานั่นแหละผิดทั้งนั้นนะถ้าลงทำไปด้วยความพลาดผิดทั้งนั้นถ้าทำด้วยความพินิจพิจารณาพิจิตรอยู่ชั่วแล้วไม่ค่อยดีนะ ท่านจึงสอนว่านี้สัมมะกัลยังไสโยพิจารณาใคร่ควรก่อนแล้วค่อยทำนั่นทุกอย่างพิจารณาซะก่อนค่อยลงมือทำไม่ค่อยผิดพลาดนั่นกูปาทำเลยอย่างว่าใช้ความพินิจพิจารณาทำเป็นสิ่งที่ละเอียดละออมากทีเดียวใช้ความพินิจพิจารณาผิดก็พลิกมาเป็นถูกได้ทันทีคือทำคือความถูกต้องลบทันทีเลยถ้าปล่อยให้กิเลสไปมันก็ไปตามเรื่องของมันโคโลโกโสก็มีหลักมีเกณฑ์ แต่เราเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งมันตายบางคนไม่สนใจในอะไรทำเลยไม่เคยทำบุญให้ทานเลยนี่เป็นเศษมนุษย์อยู่เฉยนั่น มีแต่จิตใจคลองร่างอยู่ลมหายใจขาดก็เปิดไม่ลงตรงเลยคือมันไม่ทำความดีแต่มันทำความชั่วมากมันไม่อยู่เฉยๆมนุษย์เรามันต้องทำเคลื่อนไหวไปมาไงส่วนมากทำตามอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจเป็นอารมณ์ของกิเลสมันก็หมุนลงทางต่ำอารมณ์ของธรรมดึงขึ้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใช้ในทางธรรมจึงต้องแนะนำมาที่นี่พิจารณาในสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วก็จับได้แก้ไขได้ดัดแปลงได้ถ้าจะปล่อยตามอารมณ์มีตายทิ้งเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ใจนั่นแหละเป็นผู้รับเคราะห์ทำดีทำชั่วไม่ไปไหนมันอยู่กับใจถ้าตายแล้วก็ใจนั่นแหละกรรมชั่วมันก็อยู่กับใจทำดีกรรมดีก็อยู่กับใจพาไปเลยไม่อยู่กับอะไรไม่มีอะไรตัดสินได้มีกรรมที่เจ้าของทำขึ้นอย่างเดียวตัดสินตัวเองธรรมะสากลกรรมเป็นของตนนั่น ทำเป็นของเราเองจะไปแบ่งให้ใครไม่ได้จึงต้องเห็นได้เลือกเป็นก่อนการทำกรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกไม่ได้นะผิดพลาดไปเรื่อยถ้ามีแต่กิเลสโลกก็มีแต่ความรุนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟประเทศไหนจะว่าเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนมีแต่ลมปากตื่นลมกันไปอย่างนั้นล่ะความจริงจริงมีแต่ไฟเผาโหเผาโหและดีดดิ้นมาทางร่างกายหมุนเป็นกังหันไปเลยมีกิเลสมันผ่านหัวใจคนมาทำแล้วไม่ผ่านนะห้ามล้อห้ามล้ออะไรผิดห้ามล้อไปแต่ทางที่สูงใช่ฮะเรียกว่าห้ามห้ามล้อในสิ่งที่ผิดเหยียบกันเล่นในสิ่งที่ถูกมีความขยันหมั่นเพียรอดทนนักก็เอาเบาก็สู้เมื่อผลควรทำแล้วทำอย่าเอาความที่เกียจข้านมาเป็นหัวหน้ามันจะขยันในทางความชั่วนะเรื่องที่ขยันทางความชั่วแต่อดแอท้อแท้ในทางความดีแล้วไม่เอาไหนในทางความดีนะถ้าเป็นความชั่วนั้นติดปั๊บติดปั๊บเลยนี่ที่เลยมันสังใจมาดูแล้วแต่ที่ดูที่เสร็จเราจะประกอบความภาคเพียร เวลาเราเริ่มฝึกหัดเบื้องต้นเนี่ยโถเหมือนจะจูงหมาไปใส่ฝนห้องแงะแงะแงะหมาฝนกำลังตกจากจ้างเนี่ยลองจูงหมาใส่ฝนดูสิมันเล่าแงะแงะมันไม่อยากตากฝนนี่จูงเราเข้าสู่ศีลสู่ธรรมไม่อยากเข้านะร้องแงะแงะหัวใจถูใช้กันไปซัดกันไปหลายครั้งหลายผลมันได้ผลขึ้นมาพอได้ผลขึ้นมาเป็นพยานมีความดูดดื่มทางธรรมเกิดแล้วเกิดแล้วท่านนี้ก็หนักขึ้นความท้อแท้เดี๋ยวสลายอ่อนลงอ่อนลงท่านนี้ก็บุกเรื่อยเลยนี่เห็นผลมากอะไรยิ่งทำยิ่งหมุนทางธรรมหมุนหมุนเพื่อพ้นทุกข์ยิ่งหมุนเรื่อยเรื่อยเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะเวลาที่มีกำลังมากไม่แต่หมุนลงทั้งนั้นหมุนลงโดยถ่ายเดียวเมื่อทำมีมากหมุนขึ้นโดยสายเดียวหมุนขึ้นจนทะลุเลยถึงนิพพานเนี่ยหมุนถึงขนาดนั้นถ้าไม่ถึงนิพพานไม่หยุดนิพพานเราอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมมันเป็นนิพพานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมความจะหลุดพ้นจากทุกข์มันอยู่จุดอยู่เนี่ยอยู่จุดสุดท้ายของความเพียรเนี่ยมันจึงเหมือนชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนิพพานนั่นแหละความเพียรไม่มีถอยกำลังที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์อยู่มากมันก็บื่นได้แล้วนี่เวลามันอึดอัดเรื่อยๆมันขี้เกียจขี้ข้านออกมามันก็มีอย่างนั้นถ้าเวลาทำไปทำมาลบกันไปลบกันมามีท่าชนะได้นะพอมีท่าชนะได้บ้างแล้วเป็นพยานนี่ก็บุกเรื่อยแล้วก็เป็นชนะไปเรื่อยเรื่อยจากนั้นก็บุกใหญ่เลยเป็นทำเรียกว่าอัตโนมัติ ความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์นี่เป็นอัตโนมัติเมื่อมีกำลังกล้าแล้วเป็นอัตโนมัติหมุนตลอดไม่มีคำว่าถอยเหมือนกิเลสเป็นอัตโนมัติในหัวใจสัตว์โลกมันหมุนตลอดให้สัตว์โลกจมอยู่ในวัฏจักรเป็นอัตโนมัติของมันแต่เราไม่รู้นะนี่ก็ใครพูดในเมืองไทยมีใครพูดอย่างนี้มีไหมล่ะหลวงตาบัวมาพูดว่ามันผ่านกันบนเวทีแล้วเวลากิเลสมันเป็นอัตโนมัตินี่มันหมุนด้วยกันหมดในโลกเลยใครไม่ทราบว่าวิเดชเป็นอัตโนมัติหมุนจากโลกให้เป็นประจำความต้องการของมันนี่เวลาทำเข้าเทียบกันปั๊บเนี่ยทำแก้เข้าไปแก้เข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นอัตโนมัติแบบเดียวกันกับวิเดชหมุนจากโลกเป็นอัตโนมัติทำรากเข็มจากโลกหรือตัวหัวใจของเราให้ปลดหลุดพ้นจากทุกข์ก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันจนลืมหลับลืมนอนเวลามันหมุนของมันเต็มที่แล้วลงทางโยโกมีตั้งแต่ฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งปัดกวาดไม่ทราบว่ากี่ชั่วโมงไม่สนใจมันหมุนเข้ามาอยู่ภายในเรื่องแดดนี่ไม่สนใจมันร้อนมันอะไรไม่สนใจหมุนอยู่ภายในความร้อนความหนาวนี่มันไม่ค่อยมีกำลังอะไรนะเวลาจิตมีกำลังทางธรรมะมากแล้วมันจะหมุนอยู่ในภายในไม่สนใจกับความว่าร้อนว่าหนาวอะไรนะหมุนตื้อตื้อนี่เรียกว่าทำงานบนหัวใจเพื่อซื้อถอนกิเลสออกจากใจนั้นเป็นอัตโนมัติหมุนไปอย่างนั้นจนกระทั่งกิเลสขาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วคำว่าอัตโนมัตินี่หยุดเป็นเองหยุดเองอย่างมหาสติมหาปัญญา มหาสติมหาปัญญาเนี่ยก็คือสติปัญญาที่เฉียบขาดที่สุดฆ่ากิเลสพอกิเลสขาดก็ว่าอย่างไรแล้วสติปัญญานี่ก็เป็นเหมือนเครื่องมือวางได้ปล่อยได้เราทำอะไรอยู่ด้วยเครื่องมืออะไรแล้วปล่อยเครื่องมือนั้นได้อันนี้ก็วันเลยถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเรียกว่าเครื่องมือที่เฉียบแหลมมากที่สุดฆ่ากิเลสพอกิเลสขาดก็ว่าอย่างไรสติปัญญานี่ก็เป็นอัตโนมัติหายตัวไปเองหยุดเป็นไปเองที่ยังเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนชำระอะไรนั่นมันก็รู้อย่างนั้นเวลามันถึงที่สุดความหมุนติ้วก็หยุดทุกอย่างหยุดหมดนั่นเพราะหยุดเพื่อความหยุดก้นพ้นแล้วหมุนหาอะไรนั่น นี่เราพูดเหล่านี้เราถอดว่าจากหัวใจทั้งนั้นนะไม่ได้พูดรู้ๆมูบาปารู้ๆของคำมาสอนนะเราสอนด้วยความจริงจังเป็นไปภายในหัวใจตั้งแต่ล้มลุกคลานมาจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติหมุนติ้วเลยตลอดอยู่ในหัวใจนี้หมดพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญความดีงามอย่าได้ปล่อยได้วางวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าไปเชื่อมันนั่งในที่เลยถ้าเชื่อที่เลยแล้วไม่มีทางที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะจะจมไปเรื่อยๆจมไปตลอดต้องอาศัยคุณงามความดีทุกยากลำบากเอาทนเราไม่ได้เกิดมาในช่องกลางแห่งเศรษฐีแล้วเราเกิดมาจากท้องแม่ด้วยกันมีแต่ตัวเราจ้อนออกมาแล้วก็มาค้นขวายหาใหม่ก็มีได้ด้วยกันนั่นแหละอันนี้เราก็ค้นขวายหาใหม่มีได้ด้วยกันเอาละวันนี้พูดอย่างนี้นะท่านพ
3: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัดจากดีปายขอเชิญรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนขอเชิญรับฟังครับ
4: พระวัดป่าประการเราอยากเข้าใจว่าฉลาดนะมันก็เหมือนหมาตายนะพระวัดป่าประการเราจะเห็นได้ชัดเจนเวลาขึ้นไปกุฏิเราเข้าเกี่ยวข้องกับเราได้เห็นได้ชัดเจนเราไม่ใช่เป็นคนฉลาดนะแต่มันมองดูบุคคลมันยังดูไม่ได้อยู่จะทำยังไงใช้ความคิดบ้างสิมาศึกษาอารมณ์หาอะไรเราจึงไม่อยากให้ใครขึ้นไปลงไปในกุฏิเราไปมันขวางจะได้ขวางจะได้ถ้ามันมีปัญญามันจะขวางเหรือมีแต่เรื่องขวางเท่านั้นแหละแสดงว่าไม่ใช่ปัญญาเลยเอาหัวชนฝาชนฝานี่หรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมแบบเต่าเลยแบบหัวชนฝาไปเลยทำไมจึงไม่เอามาคิดบ้างใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกแล้วทำไมลูกศิษย์ถาคมมันถึงโง่นักหนานี่นะแล้วพูดมันถึงการเวลาที่ควรพูดจะบ้างเพื่อให้เป็นกติเครื่องเตือนใจแก่ผู้มาศึกษาทั้งหลายต่อไปบ้างนะหรือกุฏิเราไม่ยังให้ขึ้นนะฟังอาจารย์อภานเนตเหล่านี้นะแล้วพวกที่มาอยู่นี่เป็นอิสิสระอิสโรอาจาริโยเมไม่มีเต็มบัตรนี่อันหนึ่งทำให้ลืมตัวอาจาริโยเมพันเตโหอิไม่มีมีแต่อิสโรโหมีอิสโรโหติล่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะความเป็นอิสระสละลืมเนื้อลืมตัวอาจาริโยเมไม่มีเวลามันเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นอาจารย์โยเมมันดูไม่ได้นะมันเป็นยังไง มันถึงโง่ระหนาพันนี่แล้วนอกจากนั้นมันจะเป็นขี้เกียจขี้ข้านไม่เอาไหนไปแล้วนะเวลานี้โทษแล้วปกครองหมู่เพื่อนอกจะแตกนะดูทุกแง่ทุกมุมนะไม่ใช่ดูธรรมดาดูทุกแง่ทุกมุมความคิดทะลุเข้าไปกิริยาอาการดวงใดเข้ามาสัมพันธ์สติปัญญามจะทะลุเข้าเลยแล้วมันดูไม่ได้นี่นะจะให้ว่าไงมันเป็นยังไงมาอยู่นี่อ่ะไม่ได้หน้าแต่ล้างข้าวออกไปก็ไปอวดตัวแล้วนะนี่อาตมานี่มาจากวัดอาจารย์มหาบัวกำลังแผ่วพราวเอาใครอยากให้ทดลองเครื่องเอามามีเป็นงั้นนะเดี๋ยวนี้มีแต่พวกอยากจะให้ทดลองเครื่องเครื่องชี้ม้าอะไรมันไม่ได้เรื่องใดแล้วเลอะเทอะจริงนะเราจะเห็นได้เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับกุฏิเราไม่ได้ฉลาดนะแต่จะทนดูหูเพื่อนจะดูไม่ได้จะให้ว่าไงโอ้ยังโง่กว่านี้ไปอีกยังมีอยู่มากมายทำไงนี่ว่า ทำให้อินหาและอาจารย์ในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วก็ไหลก็มาเรื่อยๆนะมาก็ไม่ได้หน้าได้หลังดังที่เป็นมานี่แหละเป็นมาแล้วยังไงแล้วจะเป็นไปข้างหน้าก็เป็นอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้มันเลอะเทอะเทอะนะโอ้ทำไงเนี่ยไม่มีข้อคิดข้ออ่านอะไรเลยเราจะเห็นได้เวลาขึ้นไปกุฏิเราที่สิ่งใดที่เกี่ยวข้องอยู่ในกุฏิเรานั่นนะในฐานะเราเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาจะมีแง่ไว้แง่ไว้แง่ไว้ให้เป็นข้อคิดข้อคิดสะดุดตาปั๊บให้เป็นข้อคิดสะดุดตาปั๊บเป็นข้อคิดนี้มันไม่คิดเลยนะหลับตาชนเลยหลับตาชนเลยเราเลยอ่อนใจผู้แนะนำสั่งสอนนะมันเป็นยังไงพวกนี้มาศึกษาหาอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์โลกฉลาดโง่อย่างนี้เหรอมันถึงได้โง่นั่งหนาเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวเวลานี้ลืมตัวไปแล้วนะภาวะปรับบรรดาเรายิ่งไม่อยากให้เกี่ยวข้องกับเราซะด้วยเราอยู่คนเดียวคนเดียวลำพังเราสบายสบายทั้งคืนอยู่อย่างนั้นสบายแสนสบายถ้ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมันเหมือนผงเหมือนธุลีผงเข้าตาแบบนั้นมันขัดข้องข้องไม่มากก็น้อยนะถ้าอยู่คนเดียวจ้าอยู่ครอบโลกธาตุพูดฟังให้ชัดนะนี่มาหลอกโลกหรือนี่ที่พูดอยู่เวลานี้นะปฏิบัติมาจนเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้นี่นะเพราะฉะนั้นมันถึงขวางโลกที่มาสอนโลกมันจึงขวางกันมันเป็นยังไงมาปฏิบัติยังไงพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงมันถึงเป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้าอย่างใหญ่หลวงนะไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเข้ามาวัดประวาประชาชนก็เหมือนกันให้ที่ให้อ่านนะอย่ามางูปลาปลากินกินนอนอยู่นะมันดูไม่ได้นะอย่าเข้าใจว่าไม่ดูนะดูหมดไปที่ไหนดูที่นั่นที่นั่นเดินหยอกๆแยกๆไปไหนมีแต่เรื่องไปดูไปคิดไปอ่านเรื่องความคิดความเห็นของคนของเราของอะไร ความเสื่อมความเจริญไปทางนั่นทางนั่นนะมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรงกๆงันๆอยู่งั้นนะทำไงเนี่ยมีใครบ้างเดินไปนี่หน่อยนะให้พากันไปดูคนทั้งวัดเรานี่แหละดูทั้งพระดูทั้งคารวะให้เดินไปนี่ไปหน้าอันนี้นะไปหน้ากำแพงนี่พอไปนี่มันทางมันจะออกไปทางสะพานกลางวัดนะสะพานโน่นนะให้มองขึ้นต้นไม้ต้นนี้มีไม้ตะเคียนต้นหนึ่งมีเหลืออยู่ใบเดียวมันตัดกิ่งก้านออกหมดเลยมันมาจากโคตรไหนมันมาตัดนี่เราอยากถามว่างั้นนะมันถึงโง่ขนาดนี้นะโอ้เดี๋ยวสลดสังเวชจริงๆนะไปดูไม่มีความคิดสักนิดเดียวเลยนะไปดูเอามันทราบว่าเราหาเรื่องอุตริมันสมควรไหมหรือคนธรรมดาแล้วจะทำไม่ได้นอกจากมันเลยบ้าขนาดมันอาจเป็นได้แล้วนะโอ้ดูไม่ได้นะไม้ตะเคียนต้นนั้นสวยงามมากนะใบเขียวชอุ่มมันรีดร้อนออกหมดยังเหลือแต่ยอดเท่านั้นฉันถ้าว่าเราหาเรื่องอุจจาริไปดูมันโคตรไหนลูกบักฮามหมาสีแม่มันที่ไหนอยู่ในบ้านตาดีแล้วว่ามันไผ่เรานะมันไปจัดเอาเรียกโคตรมันมากโบมันขี้ละจังโมโหจังโมโหแบบไหนนี่นะโมโหมันมีทุกแบบเพราะนั่นจึงเลยใช้ทุกแบบที่เพราะมันมีทุกแบบเข้ามาในวัดนี้เขียนธรรมราเรียบๆก็มีสถานที่นี้ที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่บำเพ็ญเพื่อภาวนาบำเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีกิจธุระจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเป็นพระนี่เป็นคำเรียบๆเมื่อวันหนักเข้าหนักเข้าก็กูจะพ้องทานเป่ามันมาเที่ยวแผ่นบ้านเอาเลยนะหนึ่งกลางๆมีหลายแบบหลายฉบับเอาไปคิดนะมีหลายแบบหลายฉบับคำว่ากูจะพ้องทานเป่านี่เราไปอำเภอภูเขียวอันท้ายโดนเขาเขียนตลกของเขานั่นแหละเขาเขียนตลกกูจะพ้องทานเป่าพอเราไปเจอเขาแล้วเราก็กลับมานั่นเป็นต้นฉบับปลายฉบับว่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่านเข้าใจไหมกูจะฟ้องท่านเป่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่านเขียนติดท้ายเอ้าทุกแบบ เราเขียนสนุกเขาแล้วก็มาแต่นี้ได้พันอะไรพระ
5: 35คร
4: ับ
5: ผม
4: อ๋อ35 35เพราะเมื่อวานนี้ทราบเป็นไงมันร้อนอะไรนั่งหนาเมื่อวานจนจะสลบสไลด์นะเดินโซซัสโซเซจะหกล้มจริงตอนค่ำค่ำคือมันร้อนมากมันบีบบีบบีบจนเดินไปนี่จะหกล้มนะค่ำค่ำจนจะมืดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้จนดึกสามทุ่มค่อยค่อยฟื้นขึ้นมาจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือไงนะเรามันกินตั้งแต่มานั่งปั๊บนะพอมานั่งปั๊บนี่กินปุ๊บปุ๊บตั้งแต่มานั่งปั๊บพระยังไม่บินไปบินธบาตกินแล้วนะเล่านะจนกระทั่งพระบินธบาตมายังไม่ฉุดไม่ถอยสุดท้ายก็กินตลอดมาจนอิ่มก็อิ่มที่หลังพระมันเป็นยังไงพิจารณาที่นะว่าแต่คนอื่นพิจารณาเจ้าของบางทีเป็นธรรมด้วยกันมือเพื่อนไปพอบินธบาตคราวนี้ใส่บาปหมู่เพื่อนก็ไปบิณฑบาตเพิ่งไปท่านี้กินก่อนจะอิ่มแล้วบิณฑบาตกลับมายังไม่อิ่มซักเงินมันเกินไปนะเรานี่คนประเภทนี้ควรจะฟ้องท่านเปาไหมเนี่ยมันพิลึกเลยนะเราก็ไม่ทราบแยกทางไหนทางไหนได้คอยกำชับกำชาพระให้สม่ำเสมอมันก็มองไม่ทันนะจ๊ะความสม่ำเสมอแล้วเป็นธรรมจะมากจะน้อยก็ตามความเสมอคือธรรมผาสุกอยู่ตรงนั้นเพราะความเป็นธรรมอยู่ตรงนั้นที่ไหนมากๆมากๆมากๆที่อื่นขาดแคลนใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่ธรรมปวดขาปวดขาปวดขา นี่เวลาอนุโลมมันคือถ้าไม่อนุโลมถ้าไม่อนุโลมมีตายจริงแต่ก่อนไม่ได้อนุโลมหักโหมกันไม่ตายเดี๋ยวนี้มันกำลังจะตายอยู่แล้วก็ไม่อนุโลมตายเลยเพราะมันคอยจะไปจะพังจะพังมันเหมือนกับก่อนแต่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันแข็งแรงเข้มข้นทุกอย่างฝืนอะไรฝืนอะไรหักโหมอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ที่ดูเยอะที่เรานั่งตลอดลุ่มเหมือนโถคงง่ายไม่หรอกนั่งตลอดลุ่มไม่ใช่ของง่ายคือตัวของเราที่นั่งนี่เป็นเหมือนหัวตอเพราะทุกเวทนาที่มันเผาหัวตอคือเรานี่นี่มันก็ทุกขนาดนั้นทุกเวทนามันเผาหัวตอคือตัวเราไม่ถอยเรามันมีดีอันหนึ่งอยู่ที่น่าชมก็ต้องชมบ้างนะคำสัตย์คำจริงคำสัตย์คำจริงมีมาตั้งแต่เป็นคารวะว่าไงเป็นอย่างนั้นกินตลอดเวลาเรามาบวชเรียนเราได้อ่านดูนะได้ทำถึงพิจารณาย้อนหลังโอ้โหนี่มันมีคำสัตย์คำจริงมาตั้งแต่เป็นคารวะแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดคือว่าอะไรว่าไปว่าอยู่ว่าจะทำทำนั่นก็เป็นประจำแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นคำสัตย์คำจริงมากแต่เวลาไปบวชอ่านไปมันเป็นธรรมแต่นั้นคำสัตย์คำจริงโอ้ยใจเรานี่มันมีความจากคนจริงมาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วว่ามันเป็นของมันเองเราก็ไม่รู้นะมันเป็นของมันเองพ่อจะพูดแล้วไปลืมนะพ่อรู้นิสัยนี่แล้วถามพูดถึงเรื่องที่ทำการทำงานอะไรแล้วมาถามถึงเรื่องของเราบินบวนว่าไงมันจะทำไหมโอ้ถ้ามันไม่ลั่นทำเราเท่าไรก็อย่าไปนั่นเลยนะว่างั้นนะ ไอ้นี่นะว่างั้นนะถ้าลงมันลั่นเนี่ยเอาเถอะว่างั้นรู้นิสัยถ้ามันยังไม่ลั่นคำแล้วใครจะบอกทั้งบ้านมันก็ไม่ได้ผลเลยถ้าลงว่ามาเอาเล่าเท่านั้นพอเนี่ยมันรู้นิสัยกันไง
5: ถ้าป่าตกค้างของของเก่น
4: ถ้าป่าตกค้างจากมาลายขอนแก่นวัดเกาะทองตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถวายเพิ่ม 11,600 บาทถ้าป่าตกค้างวันนั้นนะอาจจะไปนอกพระป่าได้พระป่าตกค้างไปทอดพระป่าที่เดินมหาลัยขอนแก่นขอที่โมจะไปทอดพระป่ามีเท่าไรเราจะเอาหมดเพราะเขาจะทอดพระป่าให้เราใช่ไหมมีเท่าไรเราก็จะเอาหมดเราเตรียมพร้อมไปจะเอาพอไปยังไม่ได้ถึงพระป่าเลยเข้าไปเข้าไปเลยอันนั้นแหละในโรงพยาบาลสัตว์ดูโรงนั้นโรงนี้โอ้ดูห้องนั้นห้องนี้ดูสัตว์ไปก็ไปเจอเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์นี่มันจะเสียแล้วกำลังจะเสียใช่ไม่เข้าใจแล้วว่าเอ็กซเรย์สัตว์มาก็มีเอ็กซเรย์เหมือนกันสัตว์ว่าตาก็ปักก็ติดปักแล้วคือสำหรับทำอะไรวะคือสายเทศักดิ์ก็เลยไปในสายจะเรื่องที่มันเสียไปมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วแหละว่างปากสีเปื้อนเกิดกระดูกก็เกิดแล้วมันยาคายก็ยาออกนะเอาเลยเนี่ยอย่างนั้นนะทั้งข้างจะไปเอาเขาเลยยังไม่ได้เอาเราให้ก่อนเลยก็อย่างนั้นเลยก็ช่วยโลกมาไปเอาได้มาช่วยใส่จูงไปเลยคือว่าช่วยโลกไม่ใช่ว่าตั้งใจไปเอาไม่ให้ไม่นะไปเอาก็เอาให้ก็ให้เอาไงควรจะให้เลยมาก็หลายตัวขึ้นไปอยู่มาขึ้นไปอยู่โรงพยาบาลสัตว์ขอนแก่นมาได้ไปแล้วไอ้หอไอ้ฝนเดี๋ยวนี้มันไปทั้งนั้นอ่ะเกินไหนจนเขาจำชื่อหมาเราได้เขาบอกตัวนั้นตัวนี้จนไอ้ฟุกกี้เขาก็รู้ว่าฟุกกี้ว่าตายแล้วเออทราบว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้าเราสืบสืบราบรู้เขาไม่ได้เกี่ยวข้ายาข้าจับหมาวัดป่าวันจ่ายแล้วนะข้าว่าอย่างนั้นซึบซึบตามเขาไม่เอาเงินมานี่ก็เป็นเครื่องปักจิตแล้วอันหนึ่งกันเพราะงั้นเขามาก็แค่ห้าล้านจริงไม่มีความหมายตูมแต่จริงมันถึงกันใช่ไหมล่ะถ้าว่าเขาก็เอาของเราของเรานี้อันนี้ห้าล้านจะได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้นะผ่านไปสมควรจะให้ก็ให้ไปธรรมดาอย่างนี้มันก็มีอะไรมันจับเรื่องเกิดมันก็รับกันปุ้งเลยปึ้งเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดเลยการธรรมดาโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆนี้เราไม่ไปนะเราจะไปเฉพาะโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดนั้นๆเราจะไม่เข้าโรงพยาบาลจังหวัดแต่ จังหวัดเลยได้เข้ารู้สึกว่าเข้ามาร่วมเป็นปีแล้วมาเลยกลายเป็นเรื่องเป็นวาระที่จะเอาของไปให้เหมือนกับโรงพยาบาลต่างๆตามอำเภอวางก็เอาไปที่เขากำลังสร้างตึกโรงพยาบาลเลยก็คับแคบมากอยู่ในกลางเมืองเลยโอ้ยโรงพยาบาลมาอยู่ในกลางเมืองนี่ไม่เหมาะแต่ก็จะไปหาที่ไหนเมื่อมันไม่ได้มันก็จำเป็นก็มาแล้วเอาของไปให้เขาเมื่อวานก็มีเท่านั้นแหละก็ของไปให้แล้วก็ดูตึกหลายชั้นนะ ถ้าจะตึกมีแล้วก็จะพอเป็นไปเพราะมันตึกใหญ่สูงเวลามีกำลังเข้าแทบไม่มีที่รักษาคนไข้ก็มากที่รักษาก็ไม่พอมีเขาสมัยสร้างใหม่ขึ้นแล้วดูมันมี 4-5 ชั้นหรือ6ชั้นอยู่ดูว่าจิตเวชเราก็ช่วยเวลาเข้าไปมีจิตเวชอยู่ทางใต้มือพอไปถึงที่สุดก็โรงพยาบาลจังหวัดอยู่ทางขวามือทางนี้เราก็ช่วยทางนี้เราก็ช่วยสำหรับจังหวัดเลยนะที่อื่นเนาะไม่ค่อยได้ช่วยจังหวัดต่างๆยังไม่ปรากฏว่าจะไปช่วยจังหวัดใดคือไปช่วยเอาของไปให้เอาของให้ส่วนช่วยตามความจำเป็นที่เขามาขอร้องไม่ว่าที่ไหนให้ทั้งนั้นแหละขอทั้งนั้นแหละหรือว่าเขาก็บอกเขากำลังอะไรไปถอนเงินอะไรมาให้ลงรถแอมบูเรียนรถพยาบาล2คันเมื่อวานคือผู้บริการนี่เพื่อให้สังฆราชได้ฉีดอย่างเรื่องความโง่ความฉลาดความไม่เอาไหนความเอาจริงเอาจังออกมาจากธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่ผู้บริการอย่างก็พระชื่อเข้าไปในกุฏิเราพูดให้มันชัดเจนใครจะว่าใครฉลาดเกินศาสนาเอกนะเวลาไปผ่านศาสนาเอกเราหงายหมาหมดเราไม่อยากว่าหงายฝนหงายหมาหงายไม่เป็นท่าเข้าใจไหมพระองค์ฉลาดแหลมคมขนาดไหนสอนโลกได้ทั้งสามโลกเราจะสอนตัวคนเดียวก็ยังไม่ได้เรื่องได้ยาวถ้าเราต่างคนต่างสอนตัวคนเดียวได้เรื่องอะไรมันก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์มันนะควรจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์มานานแล้วนี่ไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่พูดถึงเรื่องว่ามันไม่เอาไหนความโง่ความฉลาดเวลาเปิดเราเพราะว่าทนเราทนด้วยเหตุนี้พระถึงรู้มาเป็นประจำนั่นว่ากุฏิเราถ้าไปเข้าไปได้ง่ายละถ้าเดินก็เข้าไปได้ง่ายถ้าอยากจะเข้าตอนเราไม่อยู่พอตอนจนพอเราไม่อยู่กุฏิเส้นไปที่นั่นที่นี่ดูนั้นพระจะแอบขึ้นไปจะทำอะไรก็ให้รีบทำจะตอนนั้นเวลาเรามาแล้วหายเงียบหายเงียบเพราะอะไรเพราะพระก็รู้ว่าเราทนดูความเกะกะความเชื่อซาของข้ามาได้เราจึงดูออกดูออกไม่อยากให้ข้าขึ้นกุฏิความหมายว่างั้นเป็นยังไงสั่งพระพุทธเจ้าละเอียดแล้วพอไหมถึงวันนี้เราก็ผ่านเพียงแค่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็เทินหน้าว่างั้นเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรื่องอาจารย์ปราชญ์สมัยปัจจุบันเราก็จ้องโง่ฟืดให้มันฉลาดมันก็ไม่ฉลาดเลยพี่อยู่กับพ่อแม่ผมจำมั่นที่แปดปีนี้คือตีตลอดเผลอไม่ได้นะบอกแพทย์บอกว่าตาสั้นมันตาธรรมะตาสติตาปัญญาไม่ได้ตาเสื่อซ่าซ่าตาไม่ไผ่เหมือนตาพวกเรานะเพราะแพทย์นี่มันทะลุท่านมองอะไรก็ยังตาจอมปราไปที่ไหนทะลุตาจอมโง่ไปที่ไหนหัวชนเอาหัวตะวันแตกก็แตกไปก็ทางหมอเขาสงสารเขาก็เย็บให้ถ้าเขาไม่สงสารเขาจะใส่ลงแม่น้ำโขงเนี่ยก็ได้แต่เขาว่างั้นคือมันโง่ขนาดนั้นเราอยากจะเห็นบรรดาผู้พระปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาคือของพระพุทธเจ้าจะมีที่คัดค้านตรงไหนได้บ้างไหมไม่มีหมอบลาบเลยนั่นแหละจอมปราบศาสดาองค์เองที่ว่าสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วพิจารณาเรียบร้อยหมดแล้วออกคำไหนชอบคำนั้น ไม่มีขั้นใดภูมิใดความธรรมที่จะเลื่อนลอดจากความจัดชอบของพุทธเจ้าไปได้เลยไม่มีฉลาดเลี้ยงโกงจอมป่าอันนี้พวกเรามันจองโง่เข้าไปหาท่านมันก็เข้ากันไม่ได้ใช่ไหมปกติพระจะไม่เข้าไปกุฏิเราจะอยู่แต่เราคนเดียวเพราะนิสัยเราชอบอย่างนั้นถ้าอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนสบายหมดถ้าจุนจ้านจ้านไม่สบายอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวแต่ว่ายิ่งอยู่ดึกๆเงียบๆนั่นละโลกนี้ว่างหมดเลยสุญญโตโลกังไปหมดเลยนั่นถ้ามีแต่จิตล้วนๆพูดไม่ถูกเลยว่าเป็นจิตคือมันเลยนั่นไปเสียทุกอย่างนั่นแหละจิตที่ฝึกให้เต็มเหนียวเรียกว่าเป็นธรรมธาตุในขันรับผิดชอบขันธรรมธาตุที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั้นรักษาขันขันเป็นสมมุติธรรมธาตุนั้นเป็นสมมุติมันต่างกันอย่างนั้นแหละมันยังว่าสุญญโตโลกังเวกสุโมกขราชัสดาสโตมตัดย่อดูก่อนโมกขราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นกองศูนย์เปล่าถอนอัตตาลุกิจิความสำคัญว่าเขาว่าเราอันเป็นก้างขวางคอนั้นออกเสียจะพึงหลุดพ้นโดยจากทุกข์โดยชอบพญามัจจุราชจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้พระโมกขราชพิจารณาบรรลุธรรมเปิดเลยนี่ที่นี่รวมลงมาแล้วใครก็ตามเมื่อกี้เข้าถึงขั้นนี้เป็นพระโมคคราชด้วยกันหมดสุญญโตโลกังไม่ต้องบอกว่างไปหมดเลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตอำนาจแห่งความว่างครอบหมดเดินหยกไปตามดินนี่ก็เหมือนไม่มีแผ่นดินอำนาจแห่งความว่างของจิตเนี่ยต้นไม้ภูเขามองเห็นพอเป็นเงาเงาส่วนความว่างของจิตที่ทะลุหมดเลยนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ออกเต็มตัวเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วเป็นธรรมธาตุสุดส่วนเป็นอย่างนั้นว่างเปล่าตลอดเวลาใจมองเห็นก็เป็นเพียงเป็นลางๆเป็นเงาๆส่วนความว่างมันทะลุหมดเลยนี่เราผลแห่งการปฏิบัติอยากให้ชาวพุทธเราได้สนใจได้อาจจะจะพอเป็นผู้เป็นคนการอยู่การกินใช้สอยต่างๆจะไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวเมืองไทยเราเป็นเมืองฟุ้งเฟ้อนะเราเกิดในช่องกลางเมืองไทยต้องตำหนิเมืองไทยของเราตำหนิเพื่อจะยกขึ้นดัดแปลงแก้ไขที่ไม่ดีตรงไหนก็สอนกันให้รู้เมืองไทยเรานี่เป็นเมืองฟุ้งเฟ้อเหิมมาตั้งแต่การไหนพอได้รับความสงบร่มเย็นสมบูรณ์พูนผวนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาที่นี่เวลาเหตุการณ์มันเข้ามาเผชิญต่อหน้าต่อตานี่มันแก้ไม่ทันแก้ไม่ตกไม่ทันเขามีระเบียบมันไม่ทันเขามันปรับตัวไม่ทันจึงต้องให้ปรับตัวเทียบตั้งแต่บัดนี้เอาทำพระพุทธเจ้าปรับอย่างอื่นไม่ทันถ้าที่เหลือปรับแล้วก็เร็วลงเร็วลงถ้าทำปรับนี่ฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นรู้จักประมาณการอยู่การกินการใช้การถอยการไปการมาทุกอย่างประกอบความภาคความเพียรความเคลื่อนไหวไปมามีสติปัญญารอบไม่ค่อยเสียง่ายไม่ค่อยผิดพลาดนะถ้าสติปัญญาติดตามติดตามถ้าขาดสติกับปัญญาเมื่อไรแล้วบกพร่องไปเรื่อยๆนะเดินจงกรมจนขาหักมันก็ไม่ได้เรื่องถ้ามีสติปัญญานั่งยืนเดินนอนเพ่งตลับเท่านั้นเป็นความเพียรตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสตินะความเพียรใครจะสำคัญอยู่ไหนว่ายิ่งไปกว่าสตินะสติเป็นเครื่องประกอบสำคัญสำหรับความเพียรตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงถ้าใครตั้งสติให้ดีอย่างว่าเนี่ยตั้งได้ตั้งฐานได้นะตั้งแต่ความสงบร่มเย็นถึงขั้นสมาธิวิปัสสนาทะลุถึงนิพพานได้ไม่อาจสงสัยแล้วเพราะสติเป็นสำคัญมากทีเดียวกำจัดได้หมดกิเลสจะเกิดขึ้นมามากน้อยสติครอบทีเดียวอยู่โผล่ขึ้นมาไม่ได้นะถ้าสติเผลอว่าอะไรขาดสะบั้นแล้วหัวเราขาดสะบั้นไปเลยกิเลสตีเอาเอาละวันนี้พอเท่านั้นนะอยากให้พรนะมีอะไรนี่กำลังจะแปดโมงแปดโมงเลย
6: ถวายเช็คหนึ่งถวายเช็ค10,000 บาทครับ พลตำรวจตีวรวุฒินาสมพันธ์ครับ
4: ของ
6: วรภูครับ
4: เออน้องวรภูจำได้แล้ว
6: จำบุญ
4: จำได
6: ้วันเปิดโลกธาตุครับ
4: เออวันเปิดโลกธาตุ
6: คร
4: ับ เออ10,000วัตต
6: ์
4: เงินสดเออ1,000คน
6: พลตำรวจตีครับ
4: โอ้พลจะพัน
6: พลตำรวจตี
4: พลตำรวจตีเหรอ
6: วรวุ
4: ฒิแล้วพลกับพันมันต่างกันยังไง
6: พลนี่ใหญ่กว่า
4: เหรอ
6: พลตำรวจตีใหญ
4: ่นั่นแล้วก็เขียนยังไงมันจึงจะรู้ความหมายตัวพลก็ตัวพอจะพันก็ตัวพอจะมาเขาว่าไงพลว่าไงเขียนตัวพลตัวรอตัวนี้เฉยเหรออ
6: ันนี้มันพอรอพล
4: เหรอ
6: ย่อตัวย่อพอรอแล้วก็ต่อพลตำรวจตี
4: เหร
6: ถ้าพันก็พอตัวเดียวไม่มีรอ
4: เรื่องใช่10,000บาททวดแต่ได้แล้ว10,000บาท
6: ครับท่านครับนี่ลามถวาย 5,000 บาท
4: ให
6: ้ลามแ
4: ข
6: กลามที่ลูกศิษย์วัดเจดีย์หลวงอะครับ
4: อ๋อ
6: เขาอุทิศให้พ่อเขาวันตายพอดีอันนี้แม่ชีน้ำเงินรักษาเมืองพร้อมครอบครัว
4: ไหนว่าไง
6: แม่ชีน้ำเงินรักษาเมืองพร้อมครอบครัวถวายทองคำ11บาท
4: โอ้เยอะนะ
6: คร
4: ับ ทองคำได้11บาท
6: 11บาทเงินสด 20,000 บาทครับ
4: เออพอใจวันนี้ทองคำได้เท่าไหร
7: ่เดี๋ยวนี้ได้7บาท
4: ครับ
6: พ่อ
4: เนี่ยแต่ที่นี่มาเนี่ยว่าเพิ่มกว่าอยู่เท่าไหร่ฮะ
6: ครับ11บาทครับ
4: ฮะ
6: 11บาทคร
4: ับ เออ11บาทเพิ่มเข้า
7: 18บาทเป็น18บาท
4: 18หนักถึงไหมได้ทุกวันอย่างนี้นะนี่เราพยายามขนสมบัติอันสำคัญฝั่งช่องหัวใจชาติเรามันจะได้เวลาเรามีชีวิตอยู่เลยนำพี่น้องทั้งหลายขนเข้าเท่านั้นไม่ให้ขนออกมีแต่ขนเข้าขนเข้าเรื่อยทุกด้านทุกตาขนทองคำก็เข้าดอลลาร์ก็เข้าดอลลาร์นี่กับเงินสดออกทั่วประเทศไทยสร้างนั่นสร้างนี่สร้างมาหยุดเวลานี้ต้องมีทั้ง4-5แห่งสร้างที่ไหนบ้างอำเภอเพนภูเขียวที่ไหนบ้างนะโอ้คำม่วง3-4 แห่งนะกำลังสร้างเวลาว่าอย่างนั้น เพื่อชาติบ้านเมืองของเราสำหรับเราผู้มุ่งผมบอกว่าแบกไม่เอาอะไรเลยทั้งนั้นแหละไม่เอามีเท่าไรออกหมดเลยเงินวันนี้จึงเรียกได้เต็มปากว่าไม่เสร็จมีเท่าไรออกช่วยโลกทั้งนั้นเลยให้พรนะอิทิตังปฏิตังสุภังทิพเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขัพพายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวาชานติอายุวันโนสุขังภาลังดีแล้วแรกไงแกได้ผัวใจดีลูกก็ดูก็พ่อแล้วแม่สนุกมาภาวนาดีแล้วล่ะนะภาวนาดีหาผัวดีๆนี่มันหายากนะเนี่ยลูกก็ติดพ่อด้วยแม่ไปไหนไปเถอะว่าไงดีๆพ่อเห็นแม่เข้ามาแล้วยักมาแล้วขึ้นเลยที่วิ่งก็หาพ่อเลยพ่อเห็นแม่มาแล้วยักมาแล้วลูกวิ่งก็หาพ่อเลยมันไม่ได้ว่าแม่มายักมาแล้วกันมาแล้วแม่เสียเอาแล้วมาแล้วเอามาเถอะมาแล้วเถอะนะเถอะมาแล้วมาแล้วไปละทีเอาเถอะเถอะเถอะเถอะเถอะไปละทีเอาไปละเอาละนั่นกิ่งเลยกิ่งเลยบกหอมันอ้วนเลยเดี๋ยวนี้มันอ้วนแล้วเหาะเหาะมันอ้วนแล้วมันเข้าท่านี้นั่นอ้วนแล้วมันอ้วนแล้วตัวนี้ก็มาน้อยถูกกันนะเจอไอ้หมีตาเขียวเลย ไอ้หมีต้องถือไม้ด้วยกับไอ้นี่ไม่เป็นไรกับมาน้อยถูกกันดีกับมาน้อยถูกกันเขาเป็นปู่มาปู่มาน้อยนั่นเอาละก็ได้นะ

0: มาแล้วมันก็น่ารักทุกตัวนะเอานี้นี่นี่เอานี้นี
1: ่ทำได้ได้18.42 บาทตังค์ก็หมด
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ

พระพุทธเจ้าเราน้อมนมัสการคุณพระรัตนกรัยด้วยกายพระนามวจีพระนามมโนพระนามโดยจักรพรบแล้วเราน้อมพระธรรมเทศนาคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพิ่มพูนปัญญาบารมีคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าทายกทายิกามีศรัทธาเจริญทานใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่มาดึกดำบรรพ์แล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าอดีตมีอายุ 80,000 ปีก็มีแสดงธรรมอยู่ 80,000 ปีก็มีประชุมสงฆ์มี2ครั้งก็มี3ครั้งก็มีมาองค์ปัจจุบันแสดงธรรมอยู่ 80 ปีจบเร็วประชุม2ครั้งเดียวเมื่อพระองค์ที่ภิกขุไว้มี 1,250 องค์มาประชุมตอนบ่ายในระหว่างเดือน3กลางเดือนแสดงโอวาทปฏิโมกข์พระภิกษุสามเณรจึงเจริญขึ้นมาจนตลอดถึงปฐมสังฆนานี่มีพระสงฆ์มากมายกว่าที่ทำปฐมสังฆนา500นั้นท่านคัดเอาแต่เพียงว่าเฉพาะผู้ชำนาญอยู่นำพระพุทธเจ้าเพียง500ชื่อพระดลไม่ได้พระดลจะแสดงพระสุตตปิฎกอภิธรรมปิฎกอุบาลีแสดงพระวินัยปิฎกเดียวมี500องค์นั่นเคยชำนาญอยู่กับพระพุทธเจ้าเคยแสดงมาจากเรียนมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าเราทุกวันนี้ปฐมสังฆนาเราก็ไม่ทันปฐมมเทศนาเราก็ไม่ทันปฐมมเทศนาเราก็ไม่ทันถ้าสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกนั้นแสดงอะไรกระทำมาจากนี้เองก็คือมีอริยสัจอยู่ในตัวมันเองแต่ทำไมพระห้าองค์นั้นจะไม่ฟังธรรมเพราะอะไรเพราะความลืมความหลงของตัวนั่นเองเคยได้ถือมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวอัตตาสัตวโลกในมนุษย์โลกก็ดีมันติดอยู่เกิดแก่เจ็บตายสวรรค์เทวโลกก็ติดอยู่เกิดแก่เจ็บตายพรหมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันสามกามภพรูปภพนี่กามตัดรูปตัดและรูปตัดนี้เขาติดอยู่ความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแต่ส่วนพระพุทธเจ้าทุกโอกอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีท่านไม่ติดอยู่ในความเกิดความแก่ความ

0: ความตายฉันจะประกาศทะลุได้พระสัพพโยพุทธะก็เหมือนกันข้าพเจก็พุทธะก็เหมือนกันสาวกะพุทธะก็เหมือนกันมีภิกษุสามเณรที่ไม่ติดอยู่ความเกิดความแก่ความตายไปได้ทุกองค์หมดคือกายกับกายเนื้อธรรมดาเองแต่ว่าจิตท่านไม่ติดอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองพระเจ้าองค์ปัจจุบันก็ไปได้อย่างนี้องค์อดีตก็ไปได้อย่างนี้มีภิกษุสามเณรไปได้อย่างไรอุบาสกบาจิกาก็คือมีอยู่เฉพาะหน้าเราเองภิกษุไปได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยอริยมรรคสี่อริยผลสี่อุบาสกบาจิกาก็ไปด้วยอริยมรรคสี่อริยผลสี่อริยมรรคมันเกิดกับจิตใจไม่ได้เกิดกับกายแต่ว่าเราต้องมีกายกรรมสามรองรับวจีกรรมสี่รองรับมโนกรรมสามรองรับในมนุษย์โลกนี้ก็ต้องเอาต้นนี่แหละต้นปฏิบัติของเราคือเราจะมาเกิดในระหว่างปู่กับย่าก็ดีตากับยายก็ดีมารดาบิดาเป็นที่แดนเกิดของลูกกายของเราหกคนนี้เป็นบุพการีให้มนุษย์มาเกิดได้จะไปเกิดที่อื่นไม่ได้เราจะไม่ได้เรียนธรรมเรียนวินัยในพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีผ่านปู่ย่าตายายบรรดาบิดามาเหมือนกันสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันปัจเจกพระเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราผ่านบรรดาบิดามาผ่านปู่ผ่านย่าผ่านตายายมาบุพกาลีมีอยู่แก่มนุษยธรรมสมาธิเองถ้าปู่กับย่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีเมตตาธรรมลูกหลานก็เกิดไม่ได้ปู่ย่าตายายนี่ต้องมีบุพการีคู่หนึ่งตากับยายคู่หนึ่งมารดาบิดาคู่หนึ่งบุพการีให้มนุษย์ได้เกิดในท้องได้ออกมานอกท้องแล้วก็ยังบุพการีให้จนตลอดถึงได้ศึกษาเล่าเรียนได้ออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าย่อมจะออกบวชได้ตอนอายุ29ปีองค์ปัจจุบันนี้ออกบวชอยู่ไปค้นคว้าอยู่6ปีเมื่อค้นคว้าก็ตัดสรุปได้แล้วพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้วคือมันเกิดนั้นมันเกิดอยู่ในมนุษย์โลกนี่เองแต่อยู่ในมนุษย์โลกเจ็บตายอยู่ในมนุษย์โลกนี่เองในโลกทั้ง3นี่พ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ที่จะพ้นได้ก็มีอริยมรรค4อริยผล4มีคู่8บุคคลนั่นเองแต่ว่าท่านเดินมาแต่ต้นนั่นน่ะท่านมีมิจฉาแม่สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะมันเองหมู่มนุษย์ธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะเทวธรรมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะพรหมธรรมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะแต่ว่ายังเป็นโลกีอยู่แต่ส่วนอริยมรรคสี่จะพ้นสี่สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะน่ะของท่านให้พ้นไปจากอาสวะพ้นจากขันธ์โลก7ตัวพ้นจากอนุสัย7ตัวท่านที่ได้พ้นไปเกิดแก่เจ็บตายไม่มีในโลกุตตรธรรมเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่เองกามภพรูปภพอรูปภพนี่เองกามสัตว์รูปสัตว์อรูปสัตว์น่ะมันมีอยู่ภายนอกก็มีอยู่ภายในก็มีภายในเกิดกับจิตเมื่อจิตนั้นน่ะเกิดในกายกรรม3สัมมาทิฏฐิวจีกรรมสี่สัมมาทิฏฐิมโนกรรมสามสัมมาทิฏฐิและสัมมาชีวะมีประกอบด้วยทำไมถึงได้เกิดจากนั้นเกิดจากนั้นเป็นกุศลสิบอย่างกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกุศลกบฏสิบนั่นเองถ้าไม่เกิดจากนั้นมิจฉาทิฏฐิมันก็มีสิบตัวเหมือนกันมาอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเองเพราะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนี่มันเป็นพื้นสนามหลวงให้วิชาอวิชาให้กุศลอกุศลมาเล่นกีฬากันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเราเกิดมาในระหว่าง10เดือนก็ไม่รู้เรื่อง10ปีก็ไม่รู้เรื่องนั่นเองว่าสนามของกุศลอกุศลมันอยู่ที่ไหนเราก็เห็นแต่สนามภายนอกนั่นเองสนามภายในนี่มันเป็นสนามของสัตวโลกที่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่อาศัยกายกรรมของพวกมนุษย์โลกอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสวรรค์เทวโลกอาศัย กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมภูมิโลกเนี่ยสามโลกเนี่ยมันอาศัยสนามเดียวกันนี่เองสนามของมนุษย์นี่มันหยาบอย่างสนามของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของปู่ของย่าของตาของยายก็มีเพียงสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะนั่นเองศีลก็มีเพียง5ประการก็เป็นศีลโลกีย์ซะด้วยไม่เหมือนโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมนั้นมีพระโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์4คู่8บุคคลนี้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาชีวะน่ะของท่านเป็นโลกุตตระศีล5ก็โลกุตตระศีล8ก็โลกุตตระศีล4ก็โลกุตตระนั่นเองเขาที่ข้ามความเกิดแก่เจ็บตายได้เราทุกวันนี้เราจะหัดความเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่ในระหว่างภิกษุสามเณรเข้าไปบวชในบรรพชาอุปสมบทในโบสถ์น่ะมีอุปชาเป็นประธานมีพระ25รูปนั่งห้อมล้อมอยู่มีกรรมวจาจารย์อนุสาวนาจารย์ถามว่าบรรลุโสสีเนี่ยนาคนาคเนรก็ดีนาคภิกษุก็ดีจะต้องรับว่าอามาคันเตว่าเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถามรูปกายถามทางจิตใจนั่นน่ะได้รับธรรมมาทิฏฐิบรรลุธรรมหรือเปล่าได้รับแล้วจึงได้รับอานัตถันเตมีเจ้าบรรพชาเปขาอุปสัมปโนได้แล้วยังถามย้ำว่าปุริโสสิเป็นมนุษย์บุรุษหรือเป็นมนุษย์บุรุษนี่เองเป็นชายเองมันจะเป็นอิทธิภาวะปุริสาภาวะรูปนี่เองที่เข้ามาบวชเนี่ยนี่เป็นอิทธิปุริสิทธินี่เองไม่ใช่อิทธิสิที่มันมาปนอยู่ในรูปใหญ่เนี่ยมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมมันมีอยู่ในกายเนี่ยรูปอาศัยมี24นี่อินทรีย์มี22มาอาศัยอยู่ในเนี่ยอิทธิภาวรูปก็มาอาศัยได้ปุริสาภาวรูปอาศัยได้อิทธิสีอาศัยได้ปุริสีอาศัยได้อย่างนั้นล่ะมันเกิดกับจิตมันไม่ได้เกิดกับปู่กับย่าอาตากับยายกับมาดาบิดาเราถ้าเราไม่เรียนอย่างนี้ซะก่อนนะเราก็เป็นคนลำบากตัวเองเพราะไม่รู้ต้นเหตุว่ามนุษย์โสนี่มันเกิดตรงไหนมันอาศัยเกิดกับบรรดาบิดาอย่างเดียวหรือไม่ใช่นั่นมันรูปกายกายเลือดกายหนังมันเกิดกับจิตเนี่ยมันมีเป็นอิทธิภาวะรูปเกิดขึ้นปุริสาภาวะรูปเกิดขึ้นอิทธิสีเกิดขึ้นปุริสีเกิดขึ้นมันเป็นโอปาติกะมาใช้สลัมพุชานอนในท้อง10เดือนนี่มันต่างกันอย่างนั้นถ้าเราไม่เรียนอย่างนี้ก่อนเราจะเป็นคนลำบากเราจะผ่านมาแล้วแต่ว่า 5,000 ปีหรือ 80,000 ปีก็ดีทำไมมันยังไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายวันนี้เกิดแก่เจ็บตายแล้ววันหน้าเกิดแก่เจ็บตายอีกมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรายังไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองกิเลสทั้งหลายมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ให้เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยเนี่ยตัวกิเลสตัวอวิชชามันอาศัยเกิดกับกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เองอาศัยเกิดกับมโนนี่เองถ้าจิตของเราไม่มีความคล่องอยู่ในเกิดในแก่ในเจ็บในตายแล้วเราจะเห็นว่ามนุษย์นี่บริสุทธิ์คือสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะนี่ของเขาไม่มีบาปมีกรรมมีเวรอะไรเลยคือผล10อย่างนี่อยู่กับอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเองคือการอกุศลกบฏ10เถียทีนี้เราจะเข้าหาเทวธรรมสัมมาทิฏฐิก็เข้าง่ายคือคือมีวิทยุหรือมีฐานีเดียวกันมีโทรศัพท์กับเบอร์เดียวกันนี่ถ้ามีโทรทัศน์ก็ให้มีรายการอันเดียวกันถึงจะรู้กันได้ถ้าหากว่าโทรเลขไม่คนละอันกันแล้วโทรศัพท์คนละเบอร์กันแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราจะลำบากอยากอดีตเราล่วงมาแล้วน่ะเรามา100วันแล้วถ้าวันยังไม่รู้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ทุกข์เฮยานังทำไมไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรเพราะยังไม่มีญาณนั่นเองไม่มีญาณเห็นทุกข์สัตว์ไม่มีญาณเห็นสมุทัยสัตว์ไม่มีญาณเห็นมรรคสัตว์ไม่เห็นญาณนิโรธสัตว์แล้วจะไปได้อย่างไรปฐมเทศนาได้อัญญาโกณฑัญญะองค์เดียวเทศ5วันได้โสดา5องค์ก็อริยสัจกันเดียวกันนั่นเองอริยสัจมันเกิดที่ไหนทุกเกิดกับจิตนั่นเองกายเดียวจิตเดียวในปัจจุบันนั่นเองอันที่เขา ปฏิบัติมาแล้วนะอเนกชาติน่ะเขาบวชมาก่อนพระพุทธเจ้าเขาด้วยเขามีอายุยืนเขาปฏิบัติมาทำไมไม่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เพราะยังไม่มีญาณในเองจึงไม่เห็นอริยสัจเป็นทุกข์ทุกเขยานังทุกเกิดในปัจจุบันเนี่ยทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยนี่เทศอยู่5วันได้โสดา5องค์ได้เพียงอาทิกัลยาณังเป็นอาทิกัลยาณังเบื้องต้นเป็นอาทิกัลยาณังอยู่แล้วก็มีสัทธมาธิในโลกีขั้นเดียวมีอริยมรรค1อริยผล1ถ้าหากว่าไปอริยมรรค3อริยผล3เรียกว่าปริโยสนกัลยาณังนี่ถ้าหากว่ามีพระโสดาเกิดขึ้นแล้วมีสกิทาคาเกิดขึ้นแล้วอนาคาเกิดขึ้นแล้วมีอริยมรรค3อริยผล3อันนี้ชาติของท่านไม่พอคิดอย่างแล้วเพราะว่าสัญญาสิทธิ์นั้นมันเป็นตัวละชาติตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาจิตวัตตาละบาดีสามชาติแล้วนี่ราคะกับปฏิราคะก็เป็นชาติหนึ่งปฏิฆะก็เป็นชาติหนึ่งแล้วมานะอีกชาติหนึ่งอุทธัจจะอีกชาติหนึ่งนี่อวิชชาอีกชาติหนึ่งเนี่ยเป็นสิทธิชาติเหมือนกันถ้าหากว่าสัญญาเนี่ยมันมีอะไรมีวิจิกิจฉานิรุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอุตตานุสัยอวิชชานุสัยเนี่ย17ตัวนี้กิเลสให้เกิดอยู่ในระหว่างเกิดแก่เจ็บตายในมนุษย์โลกและสวรรค์เทวโลกพรหมโลกนี่เป็นอย่างนี้ส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นแล้วพ้นไปแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่มีแต่ส่วนสามัญสัตว์นั่นน่ะกามสัตว์มันต้องคล้องอยู่รูปภาษาก็คล้องอยู่อรูปภาษาก็คล้องอยู่ทีนี้เรามากำหนดดูในปัจจุบันนี้ตาเราก็มีพอสมบูรณ์หูจมูกเลี้ยงกายใจสมบูรณ์อยู่แล้วกายและจิตก็อยู่กับจิตดีแล้วจิตมันก็อยู่ในหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่หนังก็หุ้มอยู่เป็นอาการของกายนั่นเองกายแท้ๆมันไม่ใช่กายเนื้อกายหนังกายเป็นกายธรรมก็ได้อย่างธรรมานุปัฏฐานติปัฏฐานอย่างเงี้ยกายก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมนี่ธรรมทั้งหลายเป็นธรรมทั้งนั้นน่ะมนุษย์ธรรมก็เป็นธรรมเทวธรรมก็เป็นธรรมพรหมธรรมก็เป็นธรรมกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมอัพยากฤตก็เป็นธรรมอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าเราจะอยู่ธรรมฝ่ายไหนอยู่ธรรมฝ่ายสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี้เราไม่มีนรกบกไหม้อะไรเราไม่มีอบายมุขอบายภูมิอะไรถ้าเราอยู่ทางฝ่ายสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเป็นกรรมขาวเป็นกุศลกบฏทิพย์นี่ถ้าเราปล่อยให้อวิชชาเข้ามาอกุศลเข้ามามันทำบาปปานาติบาปอทินตากาเมมุสานี่มันเป็นบาปลามกนี่มันอบายมุขเกิดขึ้นแล้วอบายภูมิเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเว้นปานาติบาปอทินตากาเมมุสาได้เราก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะได้กายกรรมเราก็เป็นกุศลกบฏ10วาจีกรรมก็เป็นกุศลกบฏ10มโนกรรมเป็นกุศลกบฏ10ได้เองเราต้องเดินสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี่ให้ไปสู่มนุษย์โลกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกได้แล้วเราไปสู่4คู่8บุคคลคือโลกุตตรธรรมอริยมรรคอริยผล4นี่เองถ้าเราสมบูรณ์ได้ในมรรคสี่เลยผลสี่แล้วความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีถึงว่ากายเนื้อมันเป็นอาพาธมันร้อนมันหนาวมันหิวข้าวหิวน้ำอย่างนี้แต่ส่วนจิตมันไม่มีขี้ดีเยี่ยวมันไม่มีอาพาธไม่มีความร้อนความหนาวไม่มีความเหน็ดความเหนื่อยอะไรเพราะมันมีสัมมาญาณังสัมมาวิมุตติอยู่กับจิตนั่นเองเพราะมีญาณเห็นทุกข์มีญาณเห็นสมุทัยมีญาณเห็นมรรคสัตว์มีญาณเห็นนิโรธสัตว์แล้วก็ข้ามไปจากนิโรธสัตว์นั้นไม่เกิดไม่ดับส่วนสมุทัยสัตว์นี้ดับได้ส่วนทุกข์สัตว์ดับได้มรรคสัตว์ดับได้แต่นิโรธสัตว์นั่นน่ะเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีนิโรธอยู่ทางหลับตาแล้วลืมตาทางเวลาเดินไปยืนไปนั่งไปนอนไปอาบน้ำผมผ้าหรือผางถ่ายมูสายคู่ไม่มีอะไรเลยมีแต่นิโรธอย่างเดียวนี่ไปขี้ไปเยี่ยวก็เป็นนิโรธนี่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ย ละเอียดถึงขนาดว่าไปขี้ก็ไม่มีกิเลสไปทานไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายด้วยมีแต่นิโรธเต็มตาหูจมูกลิ้นกายใจทางกลางวันและกลางคืนทางเวลาเดินเวลายืนเวลานั่งเวลานอนนี่ละภิกษุสามเณรที่ดีต้องไปทางนิโรธธรรมนี้อุบาสกอุบาสิกาไปได้ทุกวันแต่ไม่มีป้ายผูกคอเราจะไปรู้ว่าใครเป็นใครภิกษุสามเณรจะไปได้ทุกวันอุบาสกอุบาสิกาไปได้ทุกวันแต่บวชวันนี้ในคณะสงฆ์ไทยเนี่ย60ปีเนี่ยปี6700 6700ได้ภิกษุสามเณรหนีออกป่าไปเที่ยวหาธรรมะทางจิตใจนี่เองทางอุบาสกอุบาสิกาก็มารับโบสถ์กันมาตั้ง60ปีแล้วจะรู้ว่าความเกิดแก่จะตายมาอาศัยกายวิญญาณกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมถ้าหากว่ากุศลกับบุญจิตมันเกิดขึ้นได้อากุศลก็มาเกิดขึ้นได้ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็มาอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เองความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอากุศลกับบุญจิตมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะมันก็มาอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เองมีสนามเดียวกันแต่ว่าคนละพวกกันพวกกีฬาน่ะเขาต่างประเทศมาเล่นกับกีฬาแผ่นดินนี่เองมาเล่นในสนามแผ่นดินนี่เองแผ่นดินภายในก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศนี่เองมันเป็นสนามอยู่นี่สนามภายนอกกับดินภายนอกเองน้ำภายนอกไฟภายนอกลมภายนอกอากาศภายนอกกันเองนี่เรารู้ว่าสองท่านเนี่ยมันเป็นสนามของกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสนามของกุศลกบฏสิทธิ์เป็นสนามของอกุศลกบฏ10เป็นสนามของอาสวะเป็นสนามของสัญโยชน์เป็นสนามของอนุสัยนี่เป็นสนามของมรรคสัตว์เป็นสนามของอริยมรรค4อริยผล4ฉันจึงได้ผ่านสนามเดียวกันนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ติดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วคนนั้นแล้วจะพ้นทุกข์ได้ทันทีจะเป็นเพศภิกษุก็ได้จะเป็นเพศสามเณรก็ได้จะเป็นเพศอุบาสกอุบาสิกาก็ได้เพศไหนไม่มีขั้นข้องเลยไม่มีขัดข้อขัดข้องเลยอากาลิโกของธรรมะนี้มีอยู่ด้วยการทุกกายทุกจิตนั่นเองถ้ามีกายมีหนังอยู่มีตาหูจมูกกายใจอยู่อากาลิโกทั้งฝ่ายขาวก็มีอยู่ทุกเวลาลมหายใจเขาออกอากาลิโกของฝ่ายดำอกุศลกบฏจิตก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอาการลิโกของอัพยากฤตก็มีอยู่เฉพาะหน้านี่เองทุกลมหายใจเขาออกนี่เองเราจะไปหาที่ไหนอาการลิโกไปหาตามกระดาษตามเวลาน่ะมันเป็นตัวหนังสือเป็นประวัติเรื่องของพุทธศาสนาเป็นประวัติของมนุษยธรรมเกิดมาในโลกเป็นประวัติของสวรรค์เทวโลกเขาชากามาจรจิตนั่นเป็นประวัติของชาวสวรรค์เขาพรหมนั่นมีรูปประพรหมน่ะมี16อารูปภูมิมี4ก็จะบอกเป็น20เนี่ย31ภูมิเนี่ย31ภูมิจิตเนี่ยเป็นโลกีนั่นน่ะกามภูมิจิตดูภูมิจิตอารูปภูมิจิตเนี่ย31ภูมิที่จิตจะเกิดจะตายน่ะต้องมีอยู่31ภูมิเองภูมิของจิตเรามีมากอย่างนี้แต่ภูมิของกายมีกายเดียวมีหนังแผ่นเดียวจิตก็จิตเดียวถ้าเรารวมมากายเดียวจิตเดียวได้เราจะเห็นหน้าว่าอาการของจิตนี่มันมีมากมายก็จริงแต่ว่ามันมีแสดงว่าอากุศลมาใช้เกิดกุศลมาใช้เกิดสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินี้เป็นคู่ไม่ถูกต้องกันวิชาวิชานี้ไม่ถูกต้องกันเราจะเจริญวิชาอย่างเดียวให้มีแต่กุศลอย่างเดียวมีสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวสัมมาทิฏฐิว่าอย่างเดียวอย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นแสดงธรรมนี้ก็เพื่อจะให้ญาติโยมทั้งหลายน้อมคำสอนมาแสดงนี้เพิ่มพูนปัญญาบารมีชาวพุทธทั้งหลายได้เจริญมานานแล้วทานละไมศีลละไมมาคนละ 80,000 ปีคนละ 5,000 ปีละ100วันก็ล่วงไปแล้ว100เดือนก็ล่วงไปแล้วทีนี้ไปข้างหน้านี่เราจะได้หรือไม่ได้ล่ะไม่แน่ไม่นอนให้แน่นอนถ้าเวลาปัจจุบันนี้กายเดียวจิตเดียวแล้วพ้นเกิดแก่เจ็บตายก็มีกายกับจิตนี้เองถ้าหากว่ากายกับจิตนี้ยังคอยคล้องอยู่ในเกิดได้แก่ในเจ็บในตายแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้ต้องเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายอย่าเกิดแก่เจ็บตายเลยขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมาเจริญกายเดียวจิตเดียวมาเจริญสมาธิสมาอาชีวะนี้ให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยความสวัสดี
1: ท่านผู้ ู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: คงมาเยอะคงทั้งขนมเยอะด้วยนะครับฟังพวกนี้มีแก่ๆเหรอเหรอ
3: โรงเร
2: ีย
3: นอุดมศึกษาลาดพร้าว
4: คร
3: ับ
4: ลาดพร้าว94คร
2: ับ อ๋องั้นเรื่องวันเดียวนี่นะ
4: ครับ
2: ทางล่างจะไปเยี่ยมเสือก็มีหลายตัวใครโทรไปบอกทั้งกลางหน่วยรู้นะเห็นทั้งเราเสือมาต้อนรับไว้ที่ประตูวัดเลยเจ้าเสือมันสามห้าตัวหรือหกตัวเอามารอต้อนรับเรา
4: ต้อนร
2: ับ
4: เจ็ดตัวครับ
2: ฮะ
4: เจ็ดตัวครับ
2: งานก็เรื่องเนาะออกมาอยู่ในกรงก็เยอะแต่เราไม่เข้าไปเพราะเวลานี้เขากำลังพักนอนอยู่บ้างเราให้เขาพักก็ไม่ไปอยู่ทั้งอยู่คอยเลยอยู่ทั้งงานอ่ะที่ถ้ำถ้ำขามมันตอนท่านอาจารย์ฟันท่านไปภาวนาอยู่ถ้ำขามท่านมาอยู่ในถ้ำก็กลางคืนเดือนงายน่ะท่านขึ้นหลังเขาไปขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังถ้ำนั่นท่านนั่งท่านยังไม่ได้หลับตาได้ภาวนาทั้งนั่งจะเห็นเสือแม่มีลูกสองตัวมันโผล่ขึ้นมามันขึ้นมาหินข้างหินก้อนนั้นท่านดูหินก้อนนี้มาทางนี้มันขาดจากนี้แล้วเสือมันขึ้นหินก้อนนั้นมันขึ้นมานั้นท่านมองเห็นชัดเจนพอขึ้นมามันก็เลยมามองเห็นท่านนะพอแม่มองเห็นท่านแล้วรู้ว่าเป็นท่านแล้วพาลูกกลับขอให้กลับไปเลยท่านก็เลยนั่งอยู่นั่นต่อไปเสือโคร่งนะมีลูกสองตัวว่างท่านนั่งภาวนาอยู่บนหลังถ้ำถ้ำขามขึ้นไปนั่งอยู่บนทางหลังถ้ำทั้งนั้นอันนี้แล้วก็หินมันก็ขาดทางนี้ทางโน้นก็มีหินทางโน้นพอดีเสือมันมาทางโน้นมันก็ขึ้นหินทางโน้นเห็นท่านนั่งอยู่นี่มันเลยพาลูกมันกลับหนีไปเลยว่างั้นหายเงียบไปนะมันกำลังขึ้นเที่ยวหลังถ้ำอ่ะวันท่านนั่งอยู่ท่านไม่กระดุกกระดิกนะแต่ท่านมันมองมามันเห็นมันรู้เลยนะคือมันเห็นชัดเจนว่าเป็นคนว่ามันเลยพาลูกกลับไปเลย เพราะมันเดือนหงายกลางคืนเดือนหงายมองเห็นชัดเจนคล้ายกับกลางวันเสือมันขึ้นมาทางนู้นมันก็ไม่ไกลจากท่านไปก็ดูมันเอื้อเลยไม่ถึงฝั่งซ้ายด้วยนะ เลยเข้ามานี่มันโผล่มันมาเห็นท่านนั่งนั่งอยู่นี่มันดูแล้วพาลูกกลับไปเลยแต่ก่อนมันไม่อดในภูเขาตรงนั้นพวกเสือพวกอะไรมีเยอะสัตว์พวกเนื้อพวกอะไรมีเต็มไปหมดในนั้นคือพวกเสือเนี่ยมันอยู่ได้เพราะมีเนื้อนะถ้าไม่มีเนื้อไม่อยู่ตรงไหนมีเนื้อเสือจะมีที่นั่นแหละถ้าไม่มีสัตว์เสือก็อยู่ไม่ได้สัตว์อาศัยกินเนื้อเสืออาศัยกินเนื้อนั่นอย่างเขาใหญ่นี่ก็เหมือนกันเสือชุมคือเนื้อมันชุมเสือชุมเพราะฉะนั้นพวกเนื้อที่มันเคยเชื่องกับปลาแล้วมันจึงมันเชื่องกับคนแล้วมันจึงมาอยู่แอบแอบคนถ้าห่างออกไปเสือมาทางนู้นถ้าเข้ามาใกล้คนจริงเสือมันก็ไม่มาสัตว์มันจึงมาอยู่แอบแอบคนที่มันเชื่องกับคนแล้วไม่ออกไปนอกนะนอกจากนั้นก็มีอยู่ทั่วไปพวกเสือนี่ก็หากินสัตว์เหล่านั้นแหละมันก็อยู่กับคนอย่างนั้นแหละเสือก็ดีคนไม่ทำไมมันก็ไม่เห็นกำเริบอะไรนะมันจะทะลึ่งคนไม่มีไม่ทะลึ่งก็มีตัวหนึ่งเท่านั้นแหละที่มากินคนนะกินคนแล้วเลยติดใจเลยวันหลังมาอีกจะมากินอีกนั่นอันได้สองคนมา เสือตัวเก่าเนี่ยนะมากินคนมันติดใจนะวันล้างมาอีกที่นี่ทะลึ่งเลยนะไม่ได้กลัวคนนั่นแหละพอได้กินคนแล้วไม่กลัวคนพอเห็นอย่างนั้นเขาก็ยิงเลยเลยเสือก็เลยตายเขามาสตาร์ทไปที่นั่นแหละที่ห้องชมนุมชนได้เราได้ไปดูนั่นแหละเสือตัวมันกินคนอันนี้กินสองตัวก็มีเท่านั้นบางอ่ะนอกนั้นไม่เห็นปรากฏว่าเสือกินคนทั้งท่านดีเสือมีมากเป็นประจำเขาไม่เคยจะเรื่องคนคนก็ไม่แสดงอะไรกับเขาแต่เขาก็กลัวว่าคนอยู่แล้วเขาเป็นสัตว์ที่มีอำนาจมากเขารู้อยู่แล้วเขาก็และไม่ถือว่าเป็นอาหารด้วยมันก็แอบกินสัตว์อยู่กับคนที่ไหนที่เป็นที่เลยเป็นป่าสงวนนั่นแหละต่อสงวนเนื้อสัตว์อะไรๆด้วยนะใครก็ไม่มา มายิงมาฆ่าพวกสัตว์พวกเนื้อพวกเสือมันก็ชุมอยู่ตามแถวนั้นไปที่ไหนก็เล่าให้ฟังว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแต่ไม่ทำไมคนเป็นอย่างอะไรทางจังหวัดอุทัยจังหวัดอุทัยก็เหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังกันเจอบ่อยกับเสือเขาก็หลบหนีเลยเขาไม่มาถึงนะคือเขารู้ว่ามนุษย์นี่มีอำนาจเป็นสัตว์ที่น่ากลัวของเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ถือว่าเป็นอาหารนะถึงแล้วไม่ทำไมเขาก็ไม่ทำไมเราเขาก็แอบกินสัตว์กินเนื้ออยู่ตามนั่นแหละข้างๆเราไม่ทำไมอยู่ที่ไหนก็ไม่ปรากฏว่าเสือกินคนนะไม่เห็นมีเขาใหญ่มันก็มาแอบอย่างนั้นเหมือนกันมันก็ไม่ทะลึ่งคนนะเขาไม่ทำไมสัตว์ไม่ทำไมเนื้อเสืออะไรนี้มันก็ไม่กลัวมากมันแอบอยู่ตามนั้นนะแต่มันไม่มาทะลึ่งคนมันชัดนอกจากนั้นไปแล้วโอ้มันกลัวมากนะเสือจะให้คนเจอง่ายๆหรือไม่ได้เจอมาง่ายๆนะพอเล่าเรื่องนี้ก็มันก็ไปเข้ากับอีตาคนหนึ่งเขาอยู่บ้านไม้เป็นโรงใหญ่นะทางอำเภอนั่นแหละอำเภออะไรทางบ้านไม้ไปทางนู้นอ่ะอำเภอม่วงหรืออะไรบ้านม่วงเลยทางนู้นก็ไปลึกๆเป็นดงใหญ่อีตาคนนี้แกเรียนวิชาขี่เสือนะนี่ในบ้านอะไรที่ผาแดงก็มีคนหนึ่งขี่เสือได้ทั้งนั้นขี่เสือป่านะวิชาแบบเดียวกันไอ้คนนั่นที่ได้ทราบชัดก็คือคนนั่นแหละเขาเคยขี่เสือมาแล้วตอนนั้นท่านวันท่านไปพักภาวนาอยู่ที่นั่นแกก็มาอุปถัมภ์ประถากพระอยู่ในวัดนั้นเขาล่ำลือว่าแกขี่เสือเก่งแกขี่เสือได้ทั้งนั้นแหละแล้วเขาล่ำลือที่จึงได้ถามแกนี่แหละมันถึงได้รู้ความชัดเจนนะก็ถามแล้วแกก็ยอมรับว่าแกขี่เสือจริงๆนะว่าแล้วก็เลยถามซักไปเลยล่ะคือได้วิชามายังไงถึงได้ขี่เสือเขาบอกเขาไปเรียนวิชากับพวกโซ่พวกข้าอยู่ฝั่งลาวนั่นเขาไปเรียนวิชาขี่เสืออีตาคนนี้จะเล่าให้ฟังละเอียดละออมากทีเดียวเพราะแกเป็นนักขี่เสือมาแล้วแกก็มาปฏิบัติวัดจริงเพราะงั้นถึงได้ซักกันอย่างละเอียดแล้วรู้เรื่องหมดว่าขี่เสือจริงๆสมกับเขาล่ำลือกันทั้งบ้านคือการขี่เสือไปนี่เขาห้ามไม่คนทักร้องขี้กากนี่ไม่ได้เสือตกคนถ้าเห็นก็เห็นเฉยเฉยขี่ไปเขาก็ไปธรรมดาถ้าไปร้องเจ้าคนขี่เสือเลยเสือหนึ่งเขาร้องก็ตกคนเขาไปโดดนี้เลยแกไปข้ามไปฝั่งทางโน้นไปด้วยกัน4คนไปเรียนวิชาขี่เสือไปหาครูเขาแล้วบอกความมุ่งหมายเขาทราบทุกอย่างแล้วเขาก็รับละรับเป็นลูกศิษย์จะประสิทธิ์ประสาทวิชาขี่เสือให้ถึงวันเวลาแล้วก็นัดกันไปในป่านี่อีตาคนนี้แกเล่าให้ฟังที่แกได้วิชาขี่เสือมานี่ไป4คนด้วยกันพอไปนั่งแล้วครูเขาก็ยกครูของเขาล่ะว่างั้นล่ะ ดูเขาทำพิธีของเขาพวกเราสี่คนดูเขานั่งทำพิธีก็ไล่มนอะไรก็ไม่รู้แหละมนเรียกเสือนั่นแหละพอทำพิธีเสร็จแล้วมานั่งไม่นานเดี๋ยวเสือมาแล้วเสือโคร่งนะดุมดุมดุมมานอนเอ๊ะตรงนั้นเหมือนสัตว์บ้านนะไม่กลัวคนมานอนเอ๊ะนี่คือถ้าเสือตัวไหนอยู่ใกล้จะมาก่อนมาถึงก่อนที่เขาไปวันแรกเขาว่าเสือมาตั้ง4ตัวนั่นแถวนั้นมีเสือ4ตัวเขาไล่มนถ้าอยู่ในอะไรวงวิชาเขาเรียกถึงมาหมดเลยทีนี้ก็มาตัวไหนมาก็มานอนเอ๊ะอย่างไรเหมือนสัตว์บ้านนะเหมือนอะไรไม่รู้ภาษีภาษาไม่น่ากลัวมองเห็นคนก็เฉยเหมือนสัตว์บ้านมองเห็นเขาจะกลัวแล้วที่นี่พอมองเห็นเสือทั้งนี้นั่งกลัวตัวสั่นอยู่แล้วเนี่ยนั่งอยู่กับครูนะตัวสั่นแล้วโอ้มองดูตัวไหนมีแต่ตัวใหญ่ๆจะไปฉี่มันได้ยังไงมองเห็นกลัวแล้วอะพอมาครบแล้วครูเขาก็บอกนี่นะเขาไล่มนมาเดี๋ยวมันมาแล้วก็เอาให้คนนี้ไปฉี่ตัวนี้มาหาครูก็นอนอยู่ตามนั้นไปฉี่ชานั้นมาก็เอาให้ไปฉี่เสือนี่มามองบอกคนไหนก็ไปไม่ได้เลยคนไหนก็ไปไม่ได้ตัวสั่นอยู่นั่นแล้วเนี่ยถึง3คนไปไม่ได้สักคนเดียวแกบอกว่าแกสละชีวิตนะแกว่านะเหตุที่ได้วิชานี่มาฉี่เสือมาคือแกว่าแกเชื่อครูเอาตายก็ตายถ้าเสือถ้าครูไม่เก่งจะเรียกเสือมานอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ว่างั้นนะแต่ครูเก่งเรียกเสือมานี่ครูบอกให้เราไปขี่เสือต้องไปได้ขี่ได้ไม่เป็นอันตรายว่างั้นไปทีแรกโอ้ยไม่ทราบว่าอ่อนมาแข็งร่างกายก้าวขาไม่ออกบังคับไปเอาเรียกว่าไปสละตายกับเสือเลยไม่ว่าไปมีชีวิตอยู่นะบอกว่าไปสละตายกับเสือเอาถ้าไปไม่ถึงเสือแล้วเสือจะกินก็ยอมคนที่สี่เนี่ยที่แกได้วิชามาพอไปถึงเสือก็นอนก็ขึ้นบนหลังเสือเป็นนอนโอ้ยมันอ่อนหมดนั่นอยู่แกว่างั้นนะมันยังเหลือแต่ลมหายใจแกว่ากลัวขนาดนั้นแหละแต่เชื่อครูว่าครูไม่เก่งจะเรียกเสือมาอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยคนที่สี่คนพวกนั้นไม่ยอมไปเลยแล้วก็ไปเรียกเสือตัวนี้ขี่ไปขี่เสือตัวนี้มานี่มาลงมาอยู่หน้าครูนี่แล้วไปขี่ตรงนั้นมาบอกโพที่แรกมันเหลือแต่ลมหายใจแกว่าพอตัวที่สองเข้าไปนี่รู้สึกใจค่อยฟื้นขึ้นมาความกลัวไม่ค่อยกลัวมากเหมือนตัวแรกว่าไปขี่ตรงนั้นมาวางมาลงที่นี่แล้วเอาขี่ตัวนั้นมานี่ค่อยกล้าขึ้นแกว่านะก็ขึ้นไปขี่ตัวนั้นก็มานอนแล้วก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะวิชาเอาแค่นี้ก่อนถ้าถามผู้ที่แกไปขี่เสือเนี่ยเป็นยังไงหารเป็นยังว่าหารแล้วให้ขี่เสือได้อีกได้มั้ยได้ว่างั้นนะวันหลังพวก3คนนี้เรียกว่าตายทั้งเป็นแล้วแหละมันไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยเอาคนนี้แหละไปคนที่ขี่เสือได้เนี่ยไป2คนเท่านั้นแหละนี่ให้ครูนั่งอยู่นี่ให้ลูกศิษย์คนนี้ไปนั่งอยู่ดังที่ศาลานะให้แกไปร่ายมนต์เรียกเสือมาหาแกเองนะแล้วเรียกมนต์ร่ายเสือมาแล้วให้แกขี่เสือตัวนั้นมาหาครูเองเขาทดลองเป็นขั้นนะขั้นแรกเอาอย่างนี้ซะก่อนพอขั้นที่สองก็ให้ไปอยู่ที่นนแล้วก็ให้ไปไล่มนเองเรียกเสือมาเสือมาแล้วก็ให้ขี่เสือนั้นมาหาครูไปไล่มนเสือก็มาจริงมาคราวนี้ไม่ค่อยกลัวว่างั้นนะพอเสือมาก็ขึ้นขี่เสือแล้วก็มาหาครูเป็นยังไง กล้าหาญแล้วยังกล้าหาญแล้วกล้าหาญแล้วถ้าสมมติว่าให้ไปทำคนเดียวนี่ได้ไหมจนกระทั่งเขารับรองว่าทำได้แล้วครูก็อ่อยเอาไปทดลองไปทำคนเดียวอยู่ทำได้สบายเลยจากนั้นมาเขาเห็นเสือนี่เหมือนกับหมาเขาว่าเขาไม่กลัวเลือกขี่เสือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยที่เขาล่ำลือว่าขี่เสือขี่จริงๆแกว่างั้นอยู่ไปแต่เสือเนี่ยมันมีความรู้สึกอันหนึ่งว่ากับครูคนนั้นก็แบบเดียวกันมีความรู้สึกอันหนึ่งมันไม่ใช่หูใช่ตาที่เห็นที่ได้ยินที่ให้รับทราบว่ามีคนมาข้างหน้าว่างั้นนะเพราะงั้นคนจึงไม่ค่อยเจอเสือจึงกับคนจึงไม่ค่อยเจอกันง่ายๆว่าเวลานั่งไล่มนต์มาแล้วขี่เสือขี่ไปตามด่านนะตามด่านในดงนะพอไปถึงที่ใดที่หนึ่งแล้วเสือมันจะมีลักษณะฝืนๆกระดูกกระดิบจะออกนอกทางหนีอีกแสดงว่าคนมาข้างหน้าว่างั้นนะฝืนเราตบไว้มันก็ไม่อยู่มันจะไปพอปล่อยนี่ปุ๊บเข้าขวาสักเดียวเห็นคนมาถ้าเป็นคนธรรมดามีเพื่อนมีฝูงอาจจะคุยจะอะไรกันไม่รักษากิริยาก็มันอาจรู้ก็ได้ว่างั้นนะแต่ที่สำคัญก็คือว่านายพรานว่างั้นนะนายพรานเขาก็มาทางโน้นมาอย่างนี้เนี่ยธรรมดานายพรานเขาต้องด้อมต้องมองมารักษาทุกอย่างไม่มีเสียงดังทางนี้รู้แล้วนี่พอไปถึงข้างหน้านี้ไอ้เขาจะกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกนี่คนจะมาข้างหน้าแล้วนี่รู้แล้วทางนี้ก็รู้นี่พอปล่อยปั๊บสักเดียวไปโผล่เจอพรานด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงแต่พรานนั้นไม่รู้ว่าคนนี้ขี่เสือมานะปล่อยเสือแล้วเสือเขาปากไว้แล้วเดินไปก็ไปเจอกันอย่างนี้ทั้งนั้นบางมันคงมีความรู้อันหนึ่งที่จะให้เป็นหูได้ยินนี้มันเป็นไปไม่ได้ในพรานเขาเบามากทีเดียวเขาร่อมยิงสัตว์อันนี้รู้ทั้งนั้นว่างั้นถ้าเป็นคนคุยกันมา2คน3คนถึงไม่คุยก็ตามมันก็มีแง่ที่จะเข้าใจได้ว่าเสียงมันดังแต่ที่นายพรานเขาด้อมไปหาหญิงสัตว์นี่เขาด้อมมาแท้ๆทั้งนี้ดุกดิกแล้วดิ้นแล้วพอปล่อยปั๊บโดดเข้าป่าพอสปาสักเดียวก็ครั้งนี้แน่ใจแล้วมีคนมาข้างหน้าพอปล่อยเข้าไปแล้วก็ไปมาแล้วเจอแล้วเจอคนนี่แหละมันมีความรู้อันหนึ่งกับไอ้คนก่อนก็แบบเดียวกันเขาบอกว่าเสือนี่ไม่ใช่มีแต่ทางหูนะมันมีอะไรของมันความรู้สึกลึกลับมีอยู่ภายในใจเสือคนไปนี่เช่นอย่างในพรานนี่จะทราบไม่ได้เลยแต่เสือทราบได้ว่างั้นนี่แหละเพราะงั้นเราจึงไม่ค่อยเจอเสือกันง่ายๆนอกจากเขามาสะเปะสะปะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าเขาตั้งท่ามานี้ไม่ได้เคยเจอง่ายๆแล้วนี่พูดถึงเรื่องเสืออะไรแล้วมาถึงเสือนี่นี่เวลาที่นี่เสือเนี่ยกับนายพรานคนนี้ล่ะที่ขี่เสือเนี่ยไปที่ไหนเสือนี่เหมือนกับหมาเนาะว่าไงบางทีเราไปนั่งอยู่เขามาแล้วเขามาหาแล้วเราตามบางทีตามรอยเนื้อไปดักไปกังเงียบๆเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วตามมาแล้วอ่ะเขามาจากไหนไม่รู้ตามข้างๆมันว่างั้นแล้วเวลาเรายิงเนื้อเนี่ยพอเสียงปืนป้างเนี่ยเขาบิ้งปึ่งเลยไล่กัดถ้าว่าเนื้อยังไม่ตายเขาไล่กัดถ้าตายแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนหลังมันว่าเช่นกวางเช่นหมูเนี่ยเขาขึ้นไปนั่งบนหลังพอเสร็จแล้วก็แล้วเนื้อให้แล้วแบ่งให้เขากินเนี่ยเขากินอิ่มแล้วเขาไปเลยอย่างนั้นเป็นประจำไปที่ไหนจะติดตามไปเงียบๆนะว่าเสือมีอะไรพาที่แกขี่เสือจะบอกว่ามันเหมือนหมาตัวหนึ่งไม่ได้กลัวเลยบางทีเรานอนอยู่กลางคืนเนี่ยไปเที่ยวในป่าเนี่ยจะหายิงเนื้อแล้วกลางคืนนอนอยู่ที่นั่นพอตื่นขึ้นมาเขามานอนอยู่ข้างๆนี้แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วทุกวันนี้ล่ะเป็นยังไงหยุดหรือยังถี่เสือโอ้หยุดแล้วแต่ว่าหยุดหลายปีแล้วแหละแต่ว่า ในทุกวันนี้กลัวเสือเนี่ยไม่เลือกกลัวเสือไม่กลัวแต่เสือเขาเคยมาหามาตั้งแต่หยุดวิชาแล้วเขาไม่มานะไม่มาแต่ก่อนมาเรื่อยเนี่ยแกเล่าให้ฟังนี่ท่านวันไปศึกษาจากเขามาไปมาอยู่ด้วยกันมาเล่าให้ฟังเรื่องวิชาฉี่เสือเขาฉี่ได้จริงๆเนี่ยวิชากล่อมเสือให้มาเรียกให้มาก็มานอนอยู่ผีเสือไปไหนไปได้สบายสบายนี่เรียกว่าไสยศาสตร์วิชามันกล่อมใจสัตว์เองไอ้เป็นอย่างเสือนี่ก็ไม่โหดร้ายขี่ไปได้เลยไอ้วิชาของเราเนี่ยพากันเรียนแทบเป็นแทบตายวิชาขี่เสือคือกิเลสไม่มีตัวไหนขี่เสือได้เลยมีแต่กิเลสขี่แล้วก็ขี่รถด้วยเต็มไปหมดก็จะดูที่ตามหลังตามอะไรมันไม่มีแต่ขี่เสือกิเลสเต็มหลังเลยนะวิญญาณเขาขี่เสือได้สบายสบายอะไรมีแต่กิเลสขี่เราไม่ขึ้นขี่กิเลสเลยอันนั้นมันยังเป็นทุกข์กิเลสขี่แล้วก็เป็นทุกข์ไม่มากถ้ามันยิ่งกัดโดยแล้วตายเลยยิบหายเลยเรียกไสยศาสตร์มันเป็นอย่างไรมีได้วิชาใครมีวิชาทางไหนเป็นได้ทั้งนั้นอันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างอิตาคนที่ว่าเนี่ยจะขี่จริงๆจะบอกไม่ได้นับครั้งนับผลไม่ได้หรอกว่างั้นขี่เป็นประจำแต่ว่างั้นนะถ้าไปที่ไหนหลงทางเนี่ยมาไล่มนเนี่ยเรียกเสือพอเสือมาขึ้นขี่เสือให้เสือออกพาไปส่งทางนั่นก็มีเสือนี่ก็กำลังบังชาต่างกันว่างั้นนะแต่ว่าขี่ล่าคนนี้จะเล่าให้ฟังถ้าเสือหนุ่มนี้ขี่ไม่ทนไปจะเป็นสปาเดี๋ยวผ่าล้มเพราะอังกนะแกว่านะถ้าเสือใหญ่จริงๆตัวใหญ่ขี่นี่ทนไปได้ไกลว่าถ้าเสือเพียงเป็นหนุ่มหรือแตกหนุ่มนี่ขี่ไม่ได้นานนะสเปสปาเดี๋ยวผ่าเจ้าของล้มว่าเสือเนี่ยผ่าคนล้มนี่แกเล่าให้ฟังถ้าเห็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยเสียให้มันไปเสียไม่ขี่ต่อไปแสดงว่ามันสู้ไม่ไหวนี่ขี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ขี่ทนทานดีแต่ว่างั้นเสือมันมีหลายวัยหลายขนาดมีเรียกว่าวิชาพวกไสยศาสตร์พวกไสยศาสตร์อย่างเขาทำอย่างปฏิอะไรมังสุรินทร์นี่มากนะวิชาอย่างนี้มากวิชาอะไรๆมากนะมีวิชาดักคนฆ่าคนทำอะไรได้วิชานี่มันเป็นอยู่ในนะวิชานี่โลกมันมีปฏิเสธไม่ได้ค้นไปพบใครก็เจอขึ้นมาอย่างนั้นวิชาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยังอยู่ยงคงกระพันอย่างนี้ปืนยิงไม่เข้ายิงไม่ออกอย่างนี้มีนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเราไปดูเสือก็ไปดูเฉยแล้วดูด้วยความเมตตามันไปดูมันเชื่องเดี๋ยวนี้เสือกับสัตว์เหล่านั้นอยู่ด้วยกันได้แล้วแต่ก่อนกลัวมากกลัวเสือเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วว่าอยู่ด้วยกันได้หมดเลยเพราะไม่ทำไมกันมันกำลังทำเลให้เสืออยู่ทำถ้ำหรือทำอะไรก็ไม่รู้เลยมันทำทางด้านเข้าไปมันอยู่ทางซ้ายมือกำลังทำเลยมันมากขึ้นโดยลำดับมันมีลูกมีเต้าเนี่ยมากขึ้นโดยลำดับท่านจันท่านก็มีนิสัยอย่างหนึ่งนะกับสัตว์เมตตาสัตว์สงสารสัตว์พอใจเอาใจใส่กับสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าท่านจึงมีแต่สัตว์หลายประเภทอยู่นั้นหมดเลยวัดนั้นเลยกลายเป็นวัดสัตว์ไปหมดอย่างตอนเช้าบิณฑบาตมาพวกนกยูงหลังหลายมาเป็นร้อยลงมากินอาหารกับท่านเนี่ยท่านมีบารมีอันหนึ่งเหมือนกันนะพวกนกยูงนี่หลังไหลมาเอาหวานข้าวให้กินพอหมดนะถามท่านว่าพอไหมล่ะนกยูงเข้ามามากๆพอว่างั้นแล้วพวกหมูก็เกลื่อนเป็นร้อยๆเหมือนสัตว์บ้านหลั่งไหลลงมาจากภูเขาที่เขาเคยอยู่เคยลงมานั่นเนี่ยมีพวกหมูก็ให้อาหารพวกหมูให้กินอิ่มเต็มที่แล้วออก ไม่กวนคนพวกนกยูงนี่เหมือนกันไม่กวนพอกินอิ่มแล้วขึ้นเขาหมดพวกหมูก็จำนวนเป็นร้อยๆเวลามาจะให้อาหารอิ่มแล้วขึ้นหมดไม่กวนคนเงียบเลยเป็นสัตว์ป่าธรรมดาไม่เชื่องกับคนเขาลงมาเฉพาะเวลาเขาหิวแต่เขามากินกับคนเขาก็ไม่กลัวคนเรากินอิ่มแล้วเขาก็ไปนี่ก็ท่านสามารถเลี้ยงได้นะนกยูงเป็นร้อยขึ้นไปเลยแล้วหมูป่านี่เป็นร้อยๆท่านเลี้ยงได้หมดอาหารก็เข้ามาสนับสนุนให้เรื่อยท่านเลี้ยงสัตว์พอนี่มันขึ้นอยู่กับวาสนานะถ้ามีวาสนาก็ไม่มีใครมาให้แหละสัตว์เหล่านั้นก็จะตายแล้วเขาก็ไม่ลงมาไม่มากินนี่เขาได้กินเขาก็มาแล้วก็มีคนเอามาให้ท่านก็แจกเขาสุดท้ายวัดนั้นเลยเป็นแหล่งเลี้ยงอาหารสัตว์ไปหมดแล้วคนเวลาท่านพูดให้ฟังน่าฟังนะสัตว์แถวนี้ลงมากินนี่ทั้งนั้นแล้วพวกนายพรานเขาไม่มาทำลายหรือว่าไม่มาเพราะอะไรนายพรานกับพวกตชดพวกอะไรเขารักษาอยู่เขาเข้าออกตลอดเวลาแถวบนนั่นคือเขาคำรามมาไว้กล่าวว่ามาถึงเขายิงจริงก็ว่างั้นเขาก็ไม่กล้ามาที่นี่หมูทั้งหลายมันก็อยู่สะดวกสบายแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนอาศัยกินอาหารจากท่านตลอดมาหมูเป็นร้อยๆนะมันจะธรรมดาพวกม้าเนี่ยก็ม้าในป่าก็มีมันลงมาอยู่ในวัดมาวัดได้สบายเราก็ไม่เคยได้ยินว่าม้าป่านะนี่ท่านเล่าให้ฟังมาจากป่าล้วนๆเลยลงมามีม้าป่าก็มีมาคือส่วนมากสัตว์นี่จะเป็นสัตว์ป่าทั้งนั้นแหละที่เรามาเลี้ยงไว้เนี่ยมันกลายเป็นสัตว์บ้านไปส่วนมากจะมาจากป่าเอามาเลี้ยงไว้ก็เลยกลายเป็นสัตว์บ้านที่นี่เห็นสัตว์ป่าเป็นของแปลกประหลาดไปความจริงสัตว์บ้านนี่ก็เป็นสัตว์ป่านั่นแหละเอามาเลี้ยงนะที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านในเรือนของเราอย่างควายนี่เหมือนกันควายป่ามันน้อยเมื่อไรแต่ก่อนควายป่าเดี๋ยวนี้มีแต่ควายบ้านเราเห็นควายป่าเป็นของแปลกประหลาดไปดังนี่ดงบรรดาลแต่ก่อนมีควายบ้านนะเออมีควายป่านะเต็มดงแล้วต่อมาก็หมดไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยตั้งแต่เราโตขึ้นมานี่ไม่เคยเห็นควายป่าแต่ยังมีอยู่นิดหน่อยจากนั้นก็หายเงียบไปควายป่านะน้องหนึ่งที่เขาที่บ้านอะไรบ้านโดนเดือเขาอยู่น้องนั่นเขาเรียกน้องลาดควายคำว่าลาดควายคือสนามควายอยู่อาศัยกินน้ำอะไรนั่นควายนี่เป็นควายป่าทั้งนั้นมากินเดี๋ยวนี้มีแต่ชื่อน้องลาดควายควายตายหมดแล้วหายหมดเป็นยังไงล่ะมันมีโอ้พวกแรกพวกนั่นดงบรรดาลมีน้อยเมื่อไรและหมดไปเลยนี่มีแต่ชื่อของมันพวกเนื้อพวกสัตว์ต่างๆไม่ต้องพูดถึงหมดโดยสิ้นเชิงตอนนี้ก็เป็นบ้านหมดแล้วเนี่ยอย่างดงใหญ่ๆซึ่งเป็นบ้านของสัตว์นะดงมันเรียกว่าบ้านของสัตว์กลายเป็นบ้านของคนตั้งอำเภอไปแล้วนะอำเภอหนองแสงนั่นแหละบ้านของสัตว์สัตว์ตายหมดกลายเป็นบ้านของคนตั้งอำเภอขึ้นที่นั่นแล้วเวลาเป็นอำเภอหนึ่งเรียกอำเภอหนองแสงแต่ก่อนเป็นบ้านของสัตว์ทั้งนั้นอะดงนี้เป็นดงสัตว์อยู่ทั้งหมดแล้วมีคนมากต่อมากลูกเข้าไปสุดท้ายสัตว์ก็ไม่มีเหลือเอาเป็นอาหารหมดป่าไม้ถูกทำลายแล้วมีแต่คนนี่เขาเรียกอำเภอหนองแสงอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแหละกลายเป็นอำเภอไปแล้วที่ว่าดงป่าหรือว่าสัตว์ทั้งหลายนี้พูดเฉยๆหมดโดยสิ้นเชิงไม่เหลือมันก็จะสมัยที่เราเที่ยวกรรมฐานสัตว์พวกเนื้อพวกเสือพวกอะไรมีสมบูรณ์เต็มที่นะเหมือนครั้งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเที่ยวอยู่ก่อนหลวงปู่มั่นนี่ท่านเที่ยว เรียกว่าพวกสัตว์นี่เต็มป่าเลยท่านเล่าให้ฟังเองชัดเจนมากถ้าท่านเล่าตรงไหนไม่มีผิดแล้วกลางวี่กลางวันนี่พวกไก่ป่าไก่ฟ้าเต็มยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมันไม่กลัวคนคือไม่มีใครไปทำไมบ้านก็มีไม่กี่หลังคาเรือนเขาหาอยู่หากินตามรอบๆ บ้านเขาก็พอแล้วการซื้อการขายก็ไม่มีการซื้อขายสำคัญมากนะกินเฉยๆคนชั่วเอาไปซื้อขายมีเท่าไหร่ไปขายหมดนี่แหละสัตว์ที่หายตายไปก็เห็นนี่มีถนนหนทางมีการซื้อการขายแต่ก่อนไม่มีแล้วเรื่องการซื้อการขายกันไม่มีใครหามานี่เป็นสัตว์ตัวหนึ่งได้มาเช่นหมูเช่นวางนี่จะมากินกันทั้งบ้านไม่มีการซื้อการขายตอนเราเป็นเด็กเราก็เห็นเขาไม่มีซื้อขายกันแจกกันกินทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยขั้นต่อมานี้ค่อยมีการซื้อการขายแล้วก็เป็นของแปลกหูแปลกตาอยู่ซื้อขายเยอะนะจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้แหละที่สัตว์ทั้งหลายที่หายไปเพราะการซื้อการขายไม่ว่าวัตถุต่างๆถูกทากถูกทางถูกนั่นถูกนี่ทำขายเลยกลายเป็นสินค้าไปหมดเลยสัตว์ทั้งหลายต้นไม้อะไรเลยหมดไม่มีเหลือแต่เรายังดีอยู่สมัยที่เราที่ออกกรรมฐานยังดีมาสร้างวัดป่าวันตาลประมาณสัก10ปีเป็นโดงล้วนๆอยู่ในป่าไม่มีคนละเป็นโดงเป็นป่าล้วนๆพวกช้างพวกเสือเนื้อยังเต็มอยู่นะเรามาสร้างแม้แต่วัดเรานี่ก็หมูเขากวางเขาก็มาเที่ยวเพราะมันเป็นโดงอันเดียวกันต่อกับโดงใหญ่เป็นทำเลของเขาทั้งนั้นแหละพวกลิงพวกข้างชะนีเราอยู่ที่วัดน่ะนะเขาร้องอยู่ต้นไม้เสียงลั่นอยู่ข้างบนตอนไปสร้างวัดที่แรกชะนีนี่โหยเสียงแผดมากนะเสียงมันร้องอยู่ข้างบนพวกข้างพวกลิงชะนีเต็มหมดทีนี้พอเราไปสร้างวัดนี้ดงนี่ก็ถูกเขาทำลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเป็นอำเภอหนองแสงนี่มาสัตว์เหล่านี้ก็เลยตายหมดกระรอกเรายังจำได้มีอยู่ 2-3 ตัวที่เขตของวัดที่เราอยู่นี่กระรอกอยู่ในเขตนี้ไก่ป่าก็มี2พวกพวกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้พวกหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือมันไปยกพวกตีกันเรื่อยนะแต่ก่อนแล้วกระรอกก็มี 2-3 ตัวเขตนั้นกระรอกก็ตายหมดสัตว์อะไรๆตายหมดทั้งนั้นเนี่ยมีอยู่เขตวัดสัตว์อะไรมีเท่าไรก็ยังอยู่เป็นปกติพวกกระรอกพวกกระจงแจ้งมันออกไปข้างนอกถูกเขาฆ่าตายแต่ก่อนมันมีอยู่ทั่วไปในวันพอออกไปข้างนอกเขาฆ่าก็หมดแจ้งก็หมดหมูก็หมดเพราะนั่นแหละ มีแพร่ร้ายอยู่แต่กระรอกทีแรกมี 2-3 ตัวมันแพร่พันนั่นมากมากเต็มวันทีแรกมีเสียง 2-3 ตัวแล้วก็หมดเลยยังเหลือแต่กระรอกกับไก่เดี๋ยวนี้ไก่ป่าที่ว่าสองพวกที่ยกพวกมาตีกันนั่นนั้นต่อไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นไม่ทราบว่าพวกไหนจะพวกไหนเลยกลายเป็นไก่บ้านไปไม่ได้กลัวคนเลยจากไก่บ้านแล้วเป็นไก่บ้าไปเลยเข้าใจไหมมันไปอยู่ในครัวที่มันกลัวคนเมื่อไหร่ไก่อยู่ในวัดเนี่ยมันไก่ป่าไก่บ้าไก่บ้านไก่บ้ามันเป็น3ชั้นเวลานี้อยู่ในขั้นบ้าทั้งหมดเลยไม่รู้จักกลัวคนกระรอกกับมันกันเป็นแบบเดียวกันไม่กลัวดังนั้นเราทำไปอยู่ที่ไหนถ้าทำอยู่ที่ไหนสัตว์ตายใจได้ทั้งนั้นแหละไม่ได้กลัวคนสัตว์ในวัดสนุกสนานรื่นเริงอาหารเราก็ให้กินนะแล้วความปลอดภัยก็พระก็รักษาเองโดยหลักธรรมชาติใครจะเข้าไปยุ่งไม่มีเขาก็อยู่สบายสบายพวกกระรอกกระแตพวกนกพวกอะไรที่อยู่บริเวณวัดนั้นเขาอยู่ผาสุขสบายทั้งนั้นแหละออกจากนั้นไปตายหมดนั้นไม่เหลือนะอยู่ในบริเวณวัด ตอนนั้นนี่เราทำไปอยู่ที่ไหนเย็นสบายตายใจได้ตายใจได้พระอยู่ที่ไหนสัตว์จึงเข้าไปแอบอาศัยอยู่เป็นพระไปเที่ยวกรรมฐานอยู่ในป่าในเขาเนี่ยผ้าเหลืองนี่เขาอาจจะเคยบวชเป็นพระมาแต่พบชาติก่อนก็ได้เพราะ ศาสนาพุทธนี่มีมาเป็นพื้นฐานมาดั้งเดิมจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเรื่อยๆนี่เขาเกิดในภพใดภพหนึ่งเขาอาจจะได้เป็นพระมาแต่ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นพระสีผ้าอันนี้แล้วเขาสนิทใจง่าย

าหมู่เบิกป่าสุดท้ายก็หมู่เบิกหมดคนที่ผ่านเข้าผ่านออกมันเลยเถิดจะที่นี่ทางไหนผ่านเข้าผ่านออกได้ทั้งนั้นเลยดงใหญ่ๆกลายเป็นอำเภอหมดสัตว์ทั้งหลายหมดนี่เรามาบวชเรามาอยู่ที่วัดนั้นได้ประมาณสัก10ปีนะเรื่องราวนี้ค่อยเป็นไปไปจนกระทั่งทุกวันนี้หมดเลยแต่ก่อนก็เหมือนกันเนี่ยอย่างวัดเราเนี่ยเป็นดงเป็นป่าเสมอกันหมดไปที่ไหนพวกเนื้อพวกสัตว์เต็มเดี๋ยวนี้ไม่มีเสือก็มีแต่วาดภาพเอาไว้เสือจริงๆไม่มีแต่ก่อนไปที่ไหนโอ้เสือชุมเพราะงั้นพระกรรมฐานจึงได้ดัดสันดานตนด้วยป่าป่าลึกป่าอันตรายยิ่งมีสัตว์มีเสือแล้วเข้าไปสุดทรมานตนได้สบายในที่นั้นกลัวอะไรจิตยิ่งโหดเข้ามาโหดเข้ามาความกลัวนี้ทำให้จิตหมุนเข้าหาธรรมนะคือการภาวนาจิตเมื่อรามจำเป็นจริงต้องหมุนเข้ามาหาธรรมเช่นพุทโธหรือสัมโมหรือสังโฆเป็นกรรมบุญกรรมยึดอันนี้ไว้ไม่ไปคิดภายนอกอันนี้ก็สั่งสมทำขึ้นมาความอบอุ่นความกล้าหาญชาญชัยก็ค่อยเกิดขึ้นทีนี้ที่เราเคยกลัวมันไม่กลัวนะจิตใจอาถรรพ์ขึ้นมาแล้วมันไปได้หมดนั่นเป็นอย่างนั้นนะการฝึกจิตใจจึงต้องไปหาฝึกในที่กลัวกลัวเราเองนี่มันนักพอแล้วเหรอดัดสันดานเจ้าของเดินบุกป่าไปกลางคืนก็ไปที่มันกลัวที่ไหนเข้าตรงนั้นมันกลัวที่ไหนเข้าตรงนั้นเราทำแล้วเราขึ้นมาพูดได้เต็มปากแล้วพี่เพราะเราเคยทำแล้วดัดเจ้าของมันกลัวที่เคยพูดให้ฟังเดินโยกมันเนี่ยมันวาดภาพเสือหมอบคอยกินเราคนเดียวไว้ทั้งสองข้างทางโยกมเต็มไปหมดความจริงมันไม่มีเสือนี่จะสังขารมันวาดภาพหลอกนี่ท่านนี่ก็กลัวตัวสั่นกลัวภาพเจ้าของหลอกเจ้าของนั่นแหละนี่เวลามันจนกรอบเป็นมุมยิ้มมันก็หาทางออกเลยสินั่นไปที่ไหนมันภาพมันปรากฏว่าเสือนี่หมอบเป็นแถวเลยทั้งนี้หมอบเป็นแถวนี่ชันยังกรมคอยยินพระที่ขาดองค์เดียวนี่แหละนั่นแหละมันวาดภาพนี่กลัวสิถ้ามันกลัวแรงมากมันก็มีทางพลิกของมันเออมีจริงด้วยเสือนี่นะมามันจะกินจริงๆเหรอเอาวันนี้เอากันเอาอาหารคือตัวของเราเนี่ยให้เสือเรานี่กินให้หมดเป็นยังไงวะตั้งชาติแล้วนะนั่นสู้มันเราทำแล้วนะนี่นะเราเคยเป็นแล้วจนก้าวขาไม่ออกมันกลัวเพราะไปอยู่ในป่าเสือจริงมันเลยวาดภาพหลอกซะก่อนเสือยังไม่มาสักตัวเดียวไอ้ภาพหลอกนี่มันเต็มสถานที่เอางั้นเอาให้เสือกินนะวันนี้สละให้เสือมันเก่งนะเรื่องความกลัวนี่เราเอาตัวไหนใหญ่มันจะมีภาพหนึ่งบอกอยู่ในนี้แหละมันหลอกตัวนั้นใหญ่วะตัวนั้นใหญ่เข้าตรงนั้นก่อนเพื่อให้ตัวนี้กินตัวเล็กๆไม่สนใจเอาไปหาตัวใหญ่ๆนั่นแหละมันหลอกเราละตัวมันตัวไหนมันใหญ่กว่าเพื่อนมันจะบอกละอยู่ตรงนั้นนั้นบุกเข้าไปไม่มีอะไรเลยหายเงียบหนึ่งแล้วนะนั่นมันโกหกเราเนี่ยไปอยู่ไหนตัวไหนอีกไปตัวนั้นไปตัวนั้นหายเงียบหายเงียบหมดทางก็ไม่มีเสือสักตัวเดียวมีแต่ภาพหลอกเจ้าของทั้งนั้นนี่มันก็ได้สิ่งที่มันหลอกลวงขึ้นมาสอนตัวเองมันกล้าหาญมันหลอกทั้งนั้นนี่มาเอาตัวไหนอีกตัวไหนอีกผมวาดภาพเลยก็ตามเลยก็เข้าป่าเลยเอาถ้ามันไม่หายกลัวเมื่อไรจะไม่ถูกจะไม่อยู่คือจะไม่กลับที่พักเนี่ยเวลามันสละใครจะว่าบ้าว่าบออะไรก็ตามมันเป็นได้นะจิตนี่นะเวลาสมมติบุกไปเนี่ยถ้าจิตยังไม่ถอยเรื่องความกลัวนี่มันจะบุกด้วยเสืออยู่ตรงไหนสัตว์ล่าอยู่ตรงไหนจะเข้าหาเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยมันจะไปโดนบ้านผู้บ้านคนเพราะมันไปไม่อยู่ไม่ถอยตามที่เสือหลอกตามแก้ปัญหาความหลอกของเสือใช่ไหมล่ะไปมันอาจจะไปโดนบ้านคนก็เอาโดนบ้านไหนก็ตามเราไม่ใช่คนบ้าเราดัดสันดานกิเลสต่างหากบุกเลยไปเลยไปตรงไหนก็หายเงียบหายเงียบกำหนดไว้ที่นี่จิตกล้าหาญขึ้นมาเออเหล่านี้มันโกหกเจ้าของสังขารตั้งแต่เริ่มเดินจงกรมเสือหมอบเป็นแถวเลยนะตั้งกรมท่านเข้าไปหาดูแล้วจะให้มันกินจริงๆไม่มีออกไปที่นี่มันก็หลอกไปอยู่หมอบอยู่ตรงนั้นตามเข้าไปเลย

0: เอาไปไปตรงไหนก็เหลวไหลอะไรก็ยิ่งสร้างความกล้าหาญขึ้นมาและรุ่งเรื่องความหลอกลวงตัวเองหนักเข้าหนักเข้านี่ไปเลยตัดสินใจอาธกิจนี่ยังไม่กล้าหาญเมื่อไหร่แล้วเราจะบุกไปเลยตกบ้านใดก็ตามเขาจะว่าบ้าก็ตามแล้วไม่ใช่บ้ามันเป็นจริงๆนั่นจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่บ้าเขาจะว่าบ้าก็ตามพอไปถึงบ้านเรากลับมาที่ของเราก็ได้เป็นไรก็เราไม่ใช่บ้าเราดับกิเลสสังหามันหลอกเราไปทีนี้พอไปถึงที่มันแล้วมันไม่มีที่กลัวที่นี่นะไปที่ไหนเหลวไหลแล้วมีตั้งแต่สังขารความคิดกำปรุงหลอกเจ้าของทั้งนั้นนั้นรู้กลมายาของจิตใจเองหลอกเจ้าของกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาไม่กลัวเอากำหนดดูกลัวอะไรบ้างไม่มีกลัวเลยนั่นเห็นไหมเวลามันกล้ากล้าขนาดนั้นนะเอากำหนดในโลกนี้กลัวอะไรไม่มีเลยนะกลับมาถึงกลับมาอย่างสง่าผ่าเผยมาเดินอยู่ผมเอามันกลัวอะไรอีกโอ้ยไม่กล้าไม่กล้าคิดนะเดินสง่าไปเลยเจ้าจิตใจกล้าหาญชาญชัยนี่เวลามันกล้ากล้าอย่างนั้นนะนี่เคยทำแล้วนะเนี่ยบุกป่าถ้าเขาไปเจอคงจะว่าบ้าแล้วบุกไปคนเดียวในป่าไม่มีคนเลยแต่มันไม่ไปเจอคนกลางคืนไปกลางคืนไม่ใช่กลางวันนะบุกป่าไปกลางคืนนี่แหละการวิธีดัดจิตดัดอย่างนั้นนะจนได้ความกล้าหาญชาญใจกลับมาไม่มีโศกท่านเลยเดินจงกรมได้อย่างสบายสบายเอามันกลัวตรงไหนมันจะตามอีกนั่นแหละเอาอีกนี่หมอบเลยความกลัวมันก็เป็นอริยะนั่นนะระยะหลังขึ้นมาวันหลังขึ้นมามันก็รออีกก็ซัดกันอีกอย่างว่าเอากันอยู่เรื่อยฝึกเจ้าของจิตเราก็มีความบาดฐานชาญชัยได้อุบายต่างๆจากวิธีการทรมานแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในสถานที่ใดที่มีความกลัวมากที่นั่นความเพียรจะดีทั้งวันทั้งคืนนี้จะไม่เผลอตัวเลยรักษาตัวได้ดีเพราะจิตของเรามันชินต่อที่นั่นความกลัวสิ่งนั้นก็ไม่ค่อยมีที่นี่จิตมันจะไม่แก้วกล้านะมันลักษณะของที่เจียดที่ค้านมันจะมีของมันคือมันนอนใจมันไม่กลัวอะไรมันนอนใจเปลี่ยนใหม่เอาที่ไหนอีกดัดอีกเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนสถานที่จิตมันหลอกเราก็หลอกมันเอาอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆมาการฝึกทรมานมันตามแต่นิสัยวาสนาของใครนะอันนี้ไม่มีใครสอนนะมันเป็นเองนะฝึกตัวเองเป็นแบบนั้นวิธีการแก้ตัวเองแก้แบบนั้นเช่นอย่างว่าเสือหมอบทางก็ตามหาให้เห็นก็เราหลอกเราเองไปไม่มีแล้วตามไปจนกระทั่งเกิดความกระหังกลับมาเอาวิธีใดอีกแก้กันอีกนี่ทีนี้จิตใจก็ได้กำลังขึ้นเป็นลำดับจากวิธีการอย่างเหล่านี้เหล่านี้นะไปที่ไหนได้ว่าภาวนาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเปลี่ยนเรื่อยคือระยะจิตเนี่ยมันเป็นขั้นของจิตนะจิตที่ขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่โอ้กลัวนี่เป็นสัมพันธ์มากนะกลัวมากต้องใช้การฝึกสมาธิแบบนี้ล่ะนี่พอจิตได้หลักได้เกณฑ์เข้ามาความกลัวเหล่านี้ไม่ค่อยมีแล้วความกลัวแบบไหนอีกหาลึกลับอีกที่จะฝึกจิตแบบนี้อีกนั่นเป็นขั้นเป็นขั้นไปเลยจนกระทั่งจิตใจออกทางด้านวิปัสสนาพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์ไปหมดไม่มีสัตว์มีเสือมีเนื้อมีอะไรเป็นร้ายไม่มีมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเต็มโลกธาตุจิตพิจารณาแยกไปหมดแล้วนี่ก็ไม่กลัวมันเป็นขั้นเป็นขั้นของการพิจารณามันจะอยู่ในขั้นเริ่มต้นต้องให้จิตเข้ามายึดทำเช่นพุทโธเป็นต้นเป็นหลักถ้าไม่เคลื่อนจากนี้แล้วจะไม่กลัวนั่นอย่างนี้แล้วมันก็แน่นหนามันคงขึ้นมาแน่นหนามันคงขึ้นมาอาศัยจิตที่มีความสงบแน่วแน่นั่นแหละจิตสติอยู่กับจุดนั้นก็ไม่กลัวมันมีที่เกาะของจิตเป็นพักๆที่เกาะของจิตในขั้นล้มลุกคลุกคลานนี้ต้องอาศัยคำบริกรรมเกาะติดไม่ปล่อยไม่ปล่อยแล้วสติอยู่ที่นั่นคำบริกรรมนั้นบำรุงจิตจิตเกิดความกล้าหาญขึ้นที่นั่นนี่ก็ได้อันจากนั้นจิตมีเหล่ามีเกณฑ์มีความสงบแน่นหนามั่นคงเรียกว่าจิตเป็นสมาธิความรู้จ่ออยู่กับจุดที่แน่นหนามั่นคงไม่เผลอไปไหนสติครอบอยู่นั้นก็ไม่กลัวเรื่อยการฝึกตัวของจนกระทั่งก้าวทางวิปัสสนาเป็นพลิกใหม่นะพอก้าวทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรเป็น เป็นธาตุไปหมดเลยนะดินน้ำลมไฟเป็นภาวะสัตว์ว่าเสืออะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นเสือมันไล่เบี้ยของมันโดยการพิจารณาของเรานี่แหละมันออกข้างนอกมันก็ออกไปเดียวกันถึงจับเป็นเสืออะไรมันก็ไม่มีมันก็มีแต่เรื่องธาตุต่างกันเราสำคัญต่างหากนี่มันก็ไม่กลัวไม่กลัวนี่เป็นขั้นเป็นขั้นการฝึกจิตใจนี่ตั้งแต่เรื่องรูปการนี้ไปแล้วไปถึงขั้นวิปัสสนาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์เช่นอย่างเสือเป็นต้นมันกลัวเสือกลัวอะไรมันไล่หาตาหาปากหาลิ้นอย่างที่เคยพูดให้ฟังมันก็ไม่กลัวมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวของเราก็มีเหมือนเขาไม่เห็นกลัวเนี่ยมันแก้กันแก้กันจากนั้นอันนี้หมดปัญหาจิตใจมันหมดทางด้านวัตถุที่มันก็ว่างนั่นนี่ละมันเป็นงานขั้นนะพอจิตใจหมดทางด้านวัตถุแล้วจะกำหนดเป็นเสือขึ้นมาตั้งภาพดับปุ๊บไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์นะมันรวดเร็วพอตั้งขึ้นมาเสือแป๊บนี่มันเป็นภาพเสือปั๊บดับปุ๊บพร้อมกันนี่สังขารเป็นเสือสังขารเป็นผู้หลอกพอตั้งปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บพิจารณาเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรไม่ทันนี่มันผ่านของมันแล้วนะมันจะไม่พิจารณาไม่เป็นอารมณ์ดังนั้นก็เข้าถึงความว่างงานที่มีสัตว์เสืออะไรไม่มีความกลัวอะไรรับสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วทีนี้มันผ่านไปหมดแล้วมีแต่ความว่างเปล่าของจิตว่างว่างว่างไปเรื่อยกำหนดอะไรก็ว่างมันผ่านเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นขึ้นไปแล้วพิจารณารูปธรรมนี้ไม่มีทางพิจารณาคือมันผ่านหมดแล้วมันจะขึ้นมาพิจารณาอะไรทั้งเข้าใจด้วยทั้งผ่านภาพเหล่านี้ไม่ปรากฏในจิตด้วยเรื่องสัตว์เรื่องเสือจะมาตั้งเป็นรูปเป็นนามให้เราได้กลัวไม่มีพอตั้งภาพดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บหมดเลยนั่นหนีมันผ่านไปเข้ามาจากนั้นก็เป็นความว่างของจิตเราว่างของจิตที่นี้อะไรมันก็ว่างหมดที่ไม่ว่างอะไรคือสังขารความคิดความปรุงของจิตสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันกวนใจอยู่นี่พิจารณาตามนี้อีกภายในนี้เรื่อยเรื่อยเข้าไปนี่มันวัตถุไม่มีแต่นามธรรมมันกวนใจต้องพิจารณานามธรรมที่ไม่มีไม่มองเห็นตัวเห็นแต่ความปรากฏคิดนั่นคิดนี่มันเป็นขึ้นที่ใจพิจารณาที่ใจไล่เข้าไปไล่เข้าไปนี่เลยเรียกว่าแคบเข้าแคบเข้าแคบเข้าส่วนหยาบผ่านไปหมดไปถึงขั้นมันว่างจริงมันว่างจริงนะกำหนดอะไรเรียกรูปอะไรๆนี้เอามาพิจารณาไม่ได้คือมันผ่านแล้วมันรู้นะมันผ่านแล้วรู้ไปตั้งอะไรขึ้นมาดับพร้อมๆจะเอามาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ยังไงก็พอพับดับพร้อมดับพร้อมอะไรที่ยังไม่ดับที่มันปรากฏชัดเจนอยู่คือความคิดความปรุงของจิตที่เกิดขึ้นมาจากใจมันไปวาดภาพดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ว่าอะไรน่ายินดีไม่น่ายินดีมันขึ้นจากใจจากใจตามเข้าไปอันนี้อะไรเกิดขึ้นมามันก็ดับด้วยกันดับด้วยกันสติปัญญาตามเข้าไปตามเข้าไปนี่ตอนนี้เราเรียกว่าว่างละคือวัตถุไม่เหลือวัตถุที่เราเคยพิจารณาภายในใจไม่มีหมดว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาเขาก็เป็นของเขานั่นแต่จิตนี่ว่างจากสิ่งนี้ทั้งหมดไม่มีนั่นเรียกว่าจิตว่างนั่นอย่างนี้มีว่างอันหนึ่งแล้วนั่นว่างอันนี้ที่จิตเป็นฐานของจิตจิตว่างที่นี่นี่ก็เป็นขั้นหนึ่งของจิตเป็นฐานว่างแล้วมองอะไรเลยว่างไปหมดเดินอยู่บนภูเขามองเห็นภูเขามองเห็นด้วยตานี่เป็นลางลางลางแต่จิตมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยนี่เรียกว่าจิตว่างนี่เป็นว่างอันหนึ่งว่างอยู่ภายนอกตัวเองยังไม่ว่างหั่นมันย่นเข้ามาสิ่งนี้ว่างไปหมดจิตนี่เห็นสิ่งนั้นว่างหมดแต่ไม่เห็นตัวของตัวว่างหรือไม่ว่างนั่นมันก็ไม่ว่างอยู่ตรงนี้นะเหมือนเราเข้าไปในห้องคือห้องมันว่างเราไปยืนจังก้าอยู่กลางห้องไปดูดูห้องของจิตห้องนี้ว่างเลยห้องนี้ว่างท่านมีความรู้เหนือหนึ่งหรือมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาเลยทางนี้ก็ชมว่าห้องนี้ว่างห้องนี้ว่างท่านนั่งก็ทักเข้ามามันว่างยังไงตัวแกนั่นเองไปยืนขวางห้องอยู่จังก้าอยู่กลางห้องมันว่างอะไรถ้าอยากให้ห้องว่างก็ถอนตัวออกมาสิมันก็ว่างนั่นแหละนี่เขามาหาใจนะคือใจเห็นว่านั้นว่างนี้ว่างแต่ตัวเองไปขวางความว่างสลายตัวเองยังไม่ว่างนั่นมันขอย้อนเข้ามาพิจารณาปั๊บอันนี้ว่างปึ๋งด้วยกันหมดทั้งว่างทั้งว ปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงมีว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในที่แรกว่างภายนอกซะก่อนภายในยังไม่รู้ตัวยังไม่ว่างเหมือนคนไปอยู่ในกลางห้องนั่นแหละหรือมีแต่ชมห้องว่าว่างนั้นวันนี้ตัวเองไปยืนขวางห้องไม่ดูตัวเองมีคนหนึ่งมาทักสติปัญญานั่นแหละทักจะเป็นอะไรไปเทียบกับคนหนึ่งมาทักนะสติปัญญาทักก็มันว่างยังไงตัวเองยังมาขวางความว่างอยู่นี่ถ้าอยากให้มันว่างก็ถอนตัวเองก่อนมันก็มารู้ตัวเองเป็นผู้ขวางธรรมทั้งหลายพอรู้นี้แล้วตัวนี้ก็ถอนปังเลยว่างนะว่างหมดทั้งภายนอกก็ว่างภายในก็ว่างว่างหมดทั้งภายนอกก็ว่างก็ว่างทั้งภายในก็ว่างนี่เรียกว่าว่างสุดรอบถึงขั้นหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงว่างภายนอกว่างภายในว่างภายนอกว่างภายในปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงนะที่นี้ไม่มีอะไรจะพิจารณาโลกนี้หมดจิตนี้ลงได้ว่างแล้ววางหมดเลยอันเรียกว่าธรรมชาติก็ได้เรียกว่านิพพานก็ได้นี่แหละการพิจารณาจิตใจ วิธีการพิจารณานี้ใครมาพูดที่ไหนนี่พูดอย่างนี้ใครพูดที่ไหนครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพิจารณาเต็มภูมิของท่านรู้เฉพาะท่านเฉพาะท่านตามนิสัยของท่านอย่างเราที่มาพูดอยู่นี้เราก็พิจารณาตามเรารู้ตามภูมิของเราเราพิจารณาเนี่ยเป็นไปตามที่เราพิจารณามาแล้วทั้งนั้นที่นำมาพูดนี่มันเป็นไปอย่างนี้พอถึงขั้นที่มันว่างหมดทั้งภายนอกภายในมันก็รู้จัดๆอย่างนี้ว่างหมดเลยโล่งไปหมดทั่วโลกธาตุว่างไปหมดสุญญโตโลกังเวคสูโลกนี้ศูนย์หมดว่างหมดมันว่างอยู่ที่หัวใจสิ่งอะไรมีก็ตามแต่มันว่างอยู่ที่หัวใจไม่มีอะไรเข้ามาผ่านเลยมันเรียกว่าจิตว่างให้ไม่ได้ไปลบต้นไม้ภูเขาอะไรล่ะลบตัวที่มันสำคัญตนว่าตัวว่าเขาว่าเราว่าต้นไม้ภูเขาอยู่ภายในใจนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงทีนี้ไม่อันนี้ก็ไม่มีจิตจึงว่างไปหมดเลยนั่นเรียกว่าจิตว่างจิตว่างนิรภาพจิตจิตตภาวนาทีนี้พอมาถึงนี้แล้วมันหมดปัญหาโลกทั้งสามนี้เราจะไปเอาอะไรมาเป็นสาระแก่นสารมันไม่มีอันนี้มันเลยทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเทียบกับธรรมชาติตัวปล่อยวางทั้งหมดมาแล้วเป็นธรรมชาติแล้วตัวธรรมชาตินี่เองเลิศเลยสุดยอดแล้วแล้วจะไปหาก่อหายึดอะไรไม่มีอะไรจะยึดจะก่อธรรมชาตินี้พอตัวแล้วนั่นนี่แหละเรื่องจิตตภาวนาพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะชี้แจงสอนธรรมทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าทุกองค์สอนแบบเดียวกันหมดพอถอนได้อย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาประจำโลกประจำธรรมมาตั้งกับตั้งกันเป็นแบบเป็นแถวเป็นแนวเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเรื่อยๆไม่ได้สุ่มสี่มากไปคว้าเอาคนนั่นมาเป็นศาสดาไปคว้าเอาคนนี้เป็นศาสนาเป็นศาสนานั่นศาสนี้ขึ้นมาเรื่องจัดเป็นศาสนาของคนมีกิเลสใครก็อยากตั้งตัวเป็นศาสดาก็ตั้งตัวขึ้นมาว่าเป็นศาสนาเจ้าของของศาสนานั่นนั่นศาสนากอศาสนาขอไปแล้วมีตั้งแต่มีกิเลสเต็มตัวเต็มตัวตั้งแสดงมาแง่ไหนมุมไรมันก็มีกิเลสแสดงตัวออกไปสอนโลกโลกก็รับอันนี้ไปก็เป็นกิเลสด้วยกันหมดมันเรียกว่าศาสนากิเลสไม่ใช่ศาสนาธรรมเป็นคำสอนของกิเลสสอนคนให้เป็นไปตามกิเลสทั้งมวลไม่ได้สอนคนให้เพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเลยเหมือนพุทธศาสนาพูดให้มันชัดเจนเราผ่านมาอย่างนี้ปฏิบัติมาอย่างนี้มันดูหมดเลยพอมันรู้นี่แล้วมันปล่อยอะไรแล้วมันรู้หมดใช่ว่ามันรู้อยู่ภายในใจใครจะเชื่อมาเชื่อมันไม่สนใจใครไม่มีอะไรที่เป็นนักรู้ยิ่งกว่าใจเวลามันเป็นยังไงมันก็รู้ของมันเป็นลำดับเวลามันรู้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงมันก็รู้ของมันอย่างนี้นั่นว่างหมดว่างหมดนี่พุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสรู้แจ้งเห็นจริงๆแสดงในธรรมบทใดบาทใดไม่มีผิดมีเพี้ยนเลยคงแน่วคงแน่วมันเรียกว่าสวาคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างให้เป็นที่นอนใจสำหรับชาวพุทธเรานี่แหละเป็นหลักยึดชั้นเอกชั้นเอกชั้นเอกไปเลยคำสอนพระพุทธเจ้าหมายความว่าให้ทานได้บุญจริงๆไม่ได้ลูกลูกคำคำนะพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริงทำบาปเป็นบาปจริงทำบุญเป็นบุญจริงรู้ออกมาจากจิตใจจริงท่านจึงสอนให้ละบาปในหลุมสอนตามที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วถ้าข้ามคำสอนลงไปแล้วจมนะผิดทั้งนั้นนะนั่นจึงเรียกว่าสอนอาตมาตรัสไว้แล้วนี่ไม่ผิดใครฝืนคำสอนที่ตรัสไว้โดยถูกต้องนี้แล้วผู้นั้นผิดแล้วเป็นผิดแก่ผู้ฝ่าฝืนนั่นแหละ ็นที่แก่ผู้ใดมันอยู่กับผู้ปฏิบัติเนี่ยให้ทำนิกายไว้แน่วเนี่ยแน่วแน่แล้วจากใจของท่านผู้สิ้นกิเลสไม่ได้มีกิเลสสอนโลกนะสอนอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นทั้งนั้นผิดกันกับทางกิเลสเป็นเจ้าของศาสนาสอนอะไรอะไรเป็นศาสนาเป็นกิเลสทั้งหมดเลยไม่เป็นธรรมผู้ปฏิบัติตามก็ดิ้นตามแบบกิเลสพยายามตามกันถ้าจะมีกี่ศาสนาหมื่นศาสนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดไปอันศาสนาของผู้ของทางกิเลสจะหาด้วยความได้เลยไม่มีอย่างพุทธศาสนาไปอันศาสนาของผู้สิ้นกิเลสเนี้ยเปิดแจ้งไปหมดโลกวิถูดูแจ้งโลกโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงนี่คือศาสนาองค์เลยท่านสอนธรรมจึงไม่มีที่สงสัยอะไรเรียกว่าถูกต้องถูกต้องให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราเกิดมาในโลกนี้ได้พบแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกเอาเกาะเถอะเกาะตรงไหนไม่ผิดการให้ทานเอาไม่ผิดนั่นการรักษาศีลการภาวนารักษาความดีทุกประเภทไม่ผิดทั้งนั้นไม่ผิดทั้งนั้นเป็นคุณงามความดีแก่ตนโดยลำดับนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันจำนะนี่ก็สอนมันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละนี่สอนเหล่านี้ธรรมวิจารก็เปิดเจ้าไว้แล้วเอาอ่านในปั๊บนี่มันเข้าหัวใจหมดแล้วมันก็ไม่ไปทูลถามวิจารหรอกเลยก็มันรู้อย่างเดียวกันแล้วพูดออกมาอย่างแม่นแม่นยำแม่นยำแน่นอนแน่นอนไปเลยเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นละพอ ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรต่ออะไรไปเวลาพูดธรรมะจริงๆแล้วมันได้สักกี่นาทีน่ะนะได้สักกี่นาที
1: 61ครับ
0: ฮะ
1: 61ครับ
0: โอ้ตอนมาเริ่มเขาธรรมะนี่แล้ว
1: 21ครับ
0: 21นาที
1: ครับผม
0: อันนี้ตอนนั้นแต่มันก็เป็นคติเป็นมาเป็นนั้นมาเป็นลำดับลำดามันจะขึ้นขี่เสือลงเรื่อยขี่เสือมาเรื่อยเรื่องขี่เสือที่เดียวขี่หัวคนมาเรื่อยใช่ไหมล่ะที่แรกว่าคนขี่เสือแล้วที่เดียวขี่หัวคนมาเรื่อยนี่จะพวกที่เดียวขี่หัวนั่นแหละคนไม่เป็นหน้าเป็นหลังแล้วเวลาท่านพูดเรื่องคนขี่เสือเพลินบ้าไปเลยที่เด็กขี่หัวคนนี้ไม่อยากฟังนะชักถอยหลังถอยหลังถอยหลังที่เด็กก็ถอยด้วยขี่อยู่บนหลังเราถอยหลังที่เด็กก็ถอยไปด้วยมานอนที่เด็กยิ้มชอบเข้าใจไหมมันก็นอนด้วยแน่แต่อย่างนั้นแหละเอาละแค่นั้นแหละจบละพอโน่นน่ะตั้งสองทุ่มกว่าพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยนั่นแหละพูดไม่หยุดวันนี้ก็ออกทำวีอยู่ทั้งเสือทั้งคนทั้งขี่เสือขี่หมาแล้วนะขี่ไปหมดเลยแก้ไปหมดมีแต่คนขี่เสือคนขี่หมาไม่ค่อยมีเมื่อพูดอย่างนี้มันก็พูดเป็นระยะมันน่าจะเข้าใจใช่ไหมพูดภูมิของจิตของธรรมก็อย่างพูดวันนี้เรียงลำดับนะลำดับตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานเอาอะไรเป็นอารมณ์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวาดวัตถุอะไรหมดอัดวัตถุทำเป็นอารมณ์ขึ้นเรื่อยจนกระทั่งจิตว่างนั่นเอาว่างว่างแต่ข้างนอกข้างในยังไม่ว่างพี่นะว่างทั้งข้างนอกข้างในหมดนั่นวันนี้พูดฝึกฉีดเหมือนกันครับมันเหนื่อยแล้วก็นั่งเฉยๆเราเทศแล้วก็เหนื่อยตั้งแต่นั่งปักลงกับเทศพูดเลยตลอดไม่ได้หยุดนี่ก็จะเกือบ2ชั่วโมงแล้วทุ่ม10นาที เริ่มนั่ง2ทุ่ม10นาที3นี่เป็นทุ่มกำลังจะชั่วโมงครึ่งนั่งอยู่นี่นะไปเห็นภูเขาตามนั้นโอ้ยใจมันคึกคักนะมองเห็นภูเขาไปอย่างไปเหมือนกันวันนี้นะไปที่ไหนมองเห็นแต่ภูเขาจิตใจมันคึกคักนะมันเคยอยู่ทางนั้นนะตั้งแต่ออกปฏิบัติแล้วมันอย่างนั้นแทบทั้งนั้นนะเข้าป่าเข้าเขาถ้ำนั้นถ้ำนี้เรื่อยผาสุขเย็นใจตลอดไปอยู่นั้นไม่มีใครนะมีเราคนเดียวเท่านั้นแหละไปอยู่นั่นอยู่ตามป่านั้นเขานี่ไปสบาย อยากฉันวันไหนก็ฉันไม่ฉันก็เฉยเลยเพราะไปคนเดียวหายห่วงทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นห่วงนะนี่แหละนิสัยของเราเป็นนิสัยวาสนาน้อยเวลาบำเพ็ญเพียรนี้ไม่จะไปองค์เดียวแล้วพ่อแม่อุตส่าห์มั่นเสริมซะด้วยนะเพราะว่าไปกี่องค์ไปองค์เดียวเออขึ้นในการดีถ้ามาไปองค์เดียวนะชี้เลยพระนั่งฟังชี้ใครจะไปยุ่งท่านนะขึ้นอย่างเด็กนะถ้ามาให้ไปองค์เดียว อย่างนี้ตลอดเราได้รับการส่งเสริมเลยองค์อื่นองค์ใดนั้นไม่เกินนะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกองค์นะบางทีจะไปทำไมเนี่ยองค์เดียวไปทำไมเนี่ยที่สองก็ยังมาไปหาอะไรนี่ยังมีถึงสององค์ยังว่าอยู่เป็นอย่างนั้นนะแต่เรานี่โอ้ยส่งเดชเลยทุกครั้งคึกคักขึ้นเลยนะมาไปองค์เดียวอ้าขึ้นเลยเราไม่เคยดื่มนะเข้มข้นมากเพราะว่าไปองค์เดียวเออถ้ามาไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งสนาที่พระนั่งตามใครจะไปยุ่งเราก็ไม่เคยสนใจกับใครไม่เนื้อว่าใครจะยุ่งกับเราสังเกตเราอยู่นะแต่เวลาพ่อแม่ของอาจารย์มั่นมรณภาพมีกอบคึกเลยโถมันใช่เล่นมานั่นแหละตอนท่านพ่อแม่คุณยายมั่งมรณภาพกอบคึกเลยนี่แหละตอนที่เราทุกข์มากที่สุดข้าเนี่ยก่อเราขโมยแบบทุกแบบคือเรามันไม่สะดวกใจเราเพราะใจเวลานั้นเป็นใจที่หมุนติ้วตลอดเวลาอยู่กับใครไม่ได้แล้วใครยังจะมาเกาะนั้นเกาะทางนี้มันไม่ได้นะมันคับโหมันไม่สะดวกที่จะพุ่งตามความเพียรโดยอัตโนมัติกลางคืนขโมยหนีเป็นอย่างนั้นนานเราเวลาเพื่อนฝูงเกาะอยู่ที่ไหนลุงมาอยู่ด้วยมันทนไม่ไหวยิ่งจะทำไงเอาหาอุบายเราพอเพื่อนฝูงเงียบๆกลางคืนแต่บริขารเดินดูลาดเราไปตามที่ผ้าพังตรงไหนพังไหนเดินดูลาดเราลาดเราท่าทางของพระเป็นยังไงถ้าท่านจะรู้จะเห็นเรายังไม่ไปดูองค์นั่งเดินโยกมืออยู่องค์นี้นั่งสมาธิภาวนาไม่สนใจใครของเตรียมไว้แล้วนั่นพอมาปั๊บจับของบาทขึ้นบนบาขึ้นบนบาเสร็จออกทางไม่มีพระไปเลยตั้งคืนตื่นเช้ามายุ่งกันใหญ่เลยนี่เราเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นตลอดไปที่ไหนอยู่นานไม่ได้นะอย่างมากไม่เลย2อาทิตย์คือพระเนี่ยติดตามต้องหลบต้องหลีเพราะความเปลี่ยนนี้อยู่กับใครไม่ได้เนี่ยถึงขั้นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอยู่ไม่ได้เลยนะหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนอนเมื่ออยู่เราคนเดียวมันหมุนของมันตลอดเลยไม่ต้องมีเป็นน้ำไหลบ่ามองนั้นมองนี้รับผิดชอบแล้วไม่มีมีแต่พุ่งอย่างนี้นั่นเนี่ยมันถึงไปองค์เดียวงั้นตั้งแต่ก่อนพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ไปองค์เดียวข้างตอนนี้รู้ดีใสเราอยู่แล้วว่าจริงจังแล้วจากนั้นมามันก็ยิ่งเป็นอย่างนี้เลยแล้วยิ่งหนักไปกับใครไม่ได้เลยคิดว่าจะน้ำเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะมันแต่เวลามาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพนี่เกาะคึกเอาตอนนั้นก็เรากำลังหมุนติ้วหนิที่เนี่ยที่มันลำบากมากนะยิงได้ขโมยกลางวันก็มีกลางคืนก็มีขโมยนะกลางวันนี้ก็ดูเพื่อนฝูงผมเดินฉากไปนู่นไปนี่ดูตามแค่ตามอะไรไปดูนั่นดูนี่พอเห็นว่านี่ไม่สนใจกว่าเรามาเตรียมบาตรปุ๊บออกเลยถ้าไปทางไหนรู้เขาป่าเลยเป็นอย่างนั้นเรื่อยถ้าปฏิเสธตกนรกนี่เราจะเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งตกนรกนะที่ขโมยหนีจากพระเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาคือมันไปกับมีเพื่อนมีฝูงมันไม่สะดวกสบายในความเพียรมันเป็นน้ำไหลบ่ารับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติถ้าอยู่คนเดียวเป็นกับตาอยู่กับเราคนเดียวพุ่งเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะอยากกินวันอีวันก็ตามไม่อยากกินไม่กินอยู่อย่างนั้นสบายสบายเป็นความเพียรตลอดเวลาเนี่ยมันเห็นความสะดวกของตัวเองนี่เวลามีเพื่อนมีฝูงมันเป็นน้ำไหลบ่าแล้วต้องมองนั่นมองนี่รับผิดชอบโดยสัญชาตญาณไม่ต้องบอกมันก็เป็นของมันถ้าเมื่อมีคนเดียวไม่ต้องมันเลย แล้วก็ไม่เคยคิดเคยฝันนะว่าจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนทั่วประเทศไทยไม่คิดมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละแต่เวลามันไปคนเดียวมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อมูดห่อคูดนั่นแหละพูดอะไรขี้โรคขี้โกรธขี้หลงมันห่ออยู่ในนั้นไปยังไงอ่ะแต่เวลามันมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ขาดบัญชีเหมือนกันมาหลักเป็นของมันเองเวลาออกความเพียรนี่เรียกว่าตลอดเลยเราไม่มีใครมายุ่งกวนได้เลยองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวตลอดนะมันเป็นนิสัยอย่างนั้นถ้าไปองค์เดียวแล้วสะดวกตลอดนะคือสะดวกในการอยู่การกินกับการขบการฉันที่หลับนอนอะไรมันสะดวกหมดของคนคนเดียวเดินจากนี่ไปบ้านหมู่บ้านนั้นก็เป็นเดินจงกรมตลอดไม่มีว่าขาดความเพียรไม่มีเลยเดินจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่ บ้านนะเดินจงกรมตลอดไปที่ไหนถึงไหนไหนความเพียรติดกับตัวตลอดเวลามันจะไปเดือดร้อนอะไรเราวันนี้ไม่ได้ทำความเพียรเดินทั้งวันหรือไปธุระอะไรอะไรเราไม่มีธุระนั้นนี่เราไม่มีมีแต่ธุระอันนี้แก้ที่เดียวแต่ว่าเดินจากหมู่บ้านนี้ไปนี่หรือไปดีไปเขาลุงนั่งนั้นมันก็เดินจงกรมไปเสียไปถึงแล้วมันก็เป็นความเพียรอยู่ในตัวนะมันเป็นอย่างนั้นนะไปคนเดียวเป็นอย่างนี้นะมันผิดกันนะถ้าไปสองคนสามคนอุ้ยไม่นั่นเราเพราะงั้นเราถึงไม่ไปมันขวางหัวใจไปแล้วไปคนเดียวคนเดียวดีผึ่งผึ่งผึ่งเลยนี่ก็ไม่ได้คิดเลยอ่านอะไรนะว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหามากแต่ก็มาเริ่มรู้ตอนที่พ่อแม่อุจจารมรณภาพโอ้โหผ้าเหนียนเกาะไม่ทราบผ้าเหนียนคอยจ้องคอยมองเราดูเราอยู่จนเมื่อไหร่นะอันนี้กับกองทุกข์มากที่โลกีป้าเนี่ยขโมยหนีทั้งกลางวันกลางคืนนี่ลำบากมากไปอยู่ที่ไหนอยู่ได้อย่างมากรู้จะไม่เลย2อาทิตย์หลบแล้วเดี๋ยวป้าเนี่ยตามทันไม่บอกชื่อเลยนะไปที่ไหนไม่บอกชื่อแต่ถ้าบอกชื่อเขาจำได้แล้วติดพันได้ง่ายไม่บอกเฮ้ยเลยไปเรื่อยของนี่ปั๊บนี่ไปนู่นปั๊บนี่ไปนู่นปั๊บบ้านไหนบ้านไหนส่วนมากไม่แต่ลึกๆในป่าเลยเป็นอย่างนั้นไปสบายมีจอนพ่อแม่อาจารย์มั่นมรณภาพนี่ลำบากมากนะขโมยนี่อย่างหมดขั้วนี่โอ้ยลำบากมากจริงเพราะผ้าหนึ่งเกาะนี่อะนะเส้นใจก่อนละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มาร้องแง่ๆเนี่ยมาร้องสองตัวถึงเวลาออกแล้วมันจะออกอ่ะมาร้องนั่นวางเรื่อยไปทางสายทางจบเรื่อยไปเลยเขาจะรถนั่นเต็มหมดรถเราเป็นรถเก็บตามทางรถเขาบรรทุกเต็มนั่นไปแล้วทั้งสองคันรถเราเตรียมพร้อมแล้วไปเก็บตามทางทางนี้ไม่ได้คืนน้ำลายอ่ะเจอเก็บด้วยเอาตัวตั้งเต็มรถแล้วไปบกแก้มแก้มสุกแขบดมากทางภูนี่นะมีประจำไม่ว่าหน้าไหนมีตลอดนะเขาคงมีที่สูกมีตลอดไปที่ใดเห็นอยู่สองภาคทางมีแตงโมแตงสุกแตงไทยสุกแล้วฟักทองอะไรฟักทองจรวดหรืออะไรนี่ลูกขนาดนี้แต่สีมันสีแดงเราไม่เคยเห็นเนี่ยเกิดมาตั้งแต่พ่อพ่อแม่เราจริงๆนะแตงโมเนี่ยพ่อเราก็ไม่เห็นแม่เราก็ไม่เห็นเราดีกว่าพ่อแม่เราเห็นถ้าว่าดีถ้าชั่วเราชั่วกว่าพ่อแม่เราเห็นเมื่อวานนี้เราเลยดูเอ๊ะมันฟักทองอะไรเป็นอย่างนี้วะสีมันสีแดงมันสีอะไรลูกขนาดนี้อ่ะสีแดงหมดเลยพ่อขายตามของภาคทางมันมาจากไหนรู้เหรอไอ้ภาคทางอาจจะจำนี่ก็ดีมันแปลกๆนะมันคงมาผสมผสมกันนะวันมันเต็มอยู่สองฝาแต่เราไม่เอาแตงโมฝาไปเต็มรถแล้วนี่มันต่ำกว่าร้ายเอาจากอุดรลูกใหญ่ๆที่เหล่านั้นสู้ไม่ได้สู้อุดรไม่ได้เลยเอาจากอุดรไปเลยลูกขนาดเอาไปแต่ละครั้งนี่เป็นร้อยเลยตอนนั้นวานนี่ถึงไม่เอาเฉพาะแตงไทยสุกแตงไทยก็เป็นแตงจรวดแหละไม่ใช่แตงโบราณเนาะเป็นพวกแตงจรวดดาวเทียมไปงั้นเราก็ขึ้นดาวเทียมเลยวานนี่เอาแตงก็จะไป อยู่ไม่นานเลยอยู่ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นมั้งไม่อยู่นานเพราะไปสายด้วยไปถึงนู่นกำลังจะบ่ายโมงแล้วพอบ่ายสองโมงครึ่งก็ออกแล้วกลับมาถึงวันหน่อยยังไม่ค่ำวันมาที่ก็มีรายการอะไรแล้วไปทางบ้านตำบลพักตกอะไรมีลูกหลายคนลูกเป็นโรคประสาท3คน4คนแม่ก็รู้จะประสาทด้วยมาติดต่อกับพระวันนี้อยู่บ้านอะไรหมู่2ตำบลผักตบอำเภอหนองหันไปสอบดูแล้วอาหารเราข้าวอะไรไปบ้างไปดูคนจะช่วยเหลือไงเราก็ช่วยมีทางนายูมันกระโดดมานี่ทางนายูงทางพวกคณะครูด้วยได้งบตกมาจากโน้น700,000มาซื้อที่สำหรับทำสระน้ำให้นักเรียนระหว่างนั้นทีนี้เงินซื้อที่ไม่มีเขาจะขายที่ให้10 ไร่70,000 บาทเงิน70,000 บาทไม่มีแต่เงิน700,000 บาทจะสร้างสระมันมีฮะยื่นมานี่หาทำอินก็ไม่มีให้ทำอินเขาก็ชี้กำแพงนู่นน่ะว่ารู้กำแพงมันท่วมหัวจะมาอยู่นู่นน่ะ เมื่อตายเมื่อทำบุญไม่ได้เสียเงินพ่อแก่มันเสียต่างหากไม่มีทางออกมันก็ไปเอากำแพงมาบังหน้าออกเรื่องมันนี่แหละเราก็เลยให้ไปเลย 70,000 เอาเลยหน้ามาจ้ะที่นี้10ไร่เขาขาย 70,000 บาทให้ท่านทำเป็นสระสระนักเรียนเขาให้ทำเลยเอาสระเป็นที่พอใจแล้วก่อนเหลือจากนั้นก็ให้เป็นที่ทำเลปลูกปลูกผักปลูกอะไรพวกนักเรียนนะใครจะไปยุ่งอันที่เหล่านี้ให้นักเรียนทั้งหมดก่อนถ้าเราเป็นคนซื้อนี่นาเขาบอกงั้นเลยเดี๋ยวครูจะไปแอบเอาเป็นของตัวเองเข้าไปไม่ได้นะให้เป็นของนักเรียนทั้งหมดที่สิบไร่นี่นะเป็นสระเหลือจากสระแล้วให้เป็นทำเลปลูกผักของนักเรียนนะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเราบอกงั้นเขาจัดการเลยนะว่าจะเมาเมื่อไหร่ค่อยมาเงินนะถ้าว่าลั่นมาให้แล้วให้แล้วก็ไปอย่างนั้นนี่ถ้าลงว่าให้แล้วให้ไม่มีสองเราพูดอะไรไม่มีสองว่ายังไงเป็นอย่างนั้นทำไมว่าไม่เป็นมาเมื่อไหร่เนี่ย
2: เมื่อเช้าเจ้าค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอ
2: เจ
1: ้
2: าค่ะ
1: มากี่คนล่ะ
2: มากับเด็กที่บ้านเจ้าค
1: ่
2: ะมากับเด็กที่บ้านนอนมาท่านสหาย
1: เหรอทำไม
2: จะไปพักวัดท่านสหาย
1: อ๋อท่านสหายดีอยู่ท่านสหาย
2: เจ้
1: าค่ะกำลังปลูกต้นตะเคียนทองขึ้นแถวนั้น
2: เจ้าค่ะ
1: ต้นตะเคียนทองเอาไปจากวัดนี่เราให้ไปเอาไปปลูกมันจะขนาดต้นขนาดพอๆกันหรือใหญ่กว่านี้ไม่รู
2: ้
1: พอดินมันดีกว่านี้นะ
2: อ๋อเจ้าค่ะนี่ลูกก็เอาจังมาจากที่บ้านโดยปลูกที่วัดเหมือนกันเจ
1: ้
2: าค่ะ
1: ใช
2: ่ขุดจังค่ะขุดต้นจัง
1: โอ้ต้นจังโอ้จ้าโอ้จังในนี้ไม่อดในวัดเรานี่มีเยอะต้นจัง
2: ถ้าวันหลังลูกมาขอขุดไปที่ที่ขายได้ไหมเจ้าค่ะ
1: อ๋อเราอา
2: จลูกมาจากที่บ้าน
1: แล้วอาจให้ทั้งว่าเราอาจให
2: ้นี่ลูกคน
1: เด็กที่บ้านจะไม่ให้มาก
2: จะ
1: หรือมันจะไปคว้าท่านบริวารมาปลูกให้จะสร้างไปต้นจังอ่ะไม่จังไม่ต้นจังพวกเนี้ยไม่ขอสารนั่นน่ะมันตายมันมูจักเสียโอ้พวกย้อนภาษา
2: พ่อป่วยอยู่ ICU นานแล้วเจ
1: ้
2: าค่ะ
1: ถว
2: าย
1: จัก
2: รทานที
1: ่คุ
2: ณพ
1: ่
2: อแต
1: ะ
2: มา
1: ค่ะเหรอเจ้า
2: ค่ะค
1: ุ
2: ณพ่ออาย
1: ุ
2: 90
1: เดี๋ยวท่านหายท่านบริยันก็ออกมาจากวัดนี้ไปอยู่นั่น
2: เจ้าค่ะ
1: พระที่ออกมาจากวัดนี้มีเยอะนะเป็นสาขาของวัดนี้ทั้งวัดไหนวัดไหนรู้จักมากหาแดงสังคมท่านสหายน้องกองนาคูณทั้งนั้นแหละพวกบ้านใต้ชุมพลปากเจ้าชุมพลใช่นู่นมันต้องจัดทำล่าผู้สะก้อนกับเรานี่เป่ากระหม่อมให้ทั้งกับยัดติดที่แรกเราก็มาอยู่กับเราตั้งหลายปีเราแยกเราประจันทำอะไรอยู่ที่นั่นเรื่อยมาเป็นแบบนี้นั่นจะเป็นใครไปเป่าหัวน่ะเล่าเป่าหัวให้เข้าใจไหมเป่าหัวเป่ากระหม่อมฟู่ฟู่ฮะจังหวะวันนี้มีมากนู่นกับนู่นนู่นอีกทั้งอะไรนาแห้วนาข้าวเนี่ยนู่นกับตะหมูอยู่นู่นนาแห้วหลายแห้งที่ออกจากวันนี้นะตัวนี่นู่นสะอาดนี่อยู่นี่เมื่อเร็วๆก็ไปทอดผ้าป่าให้ถ้ากฐินได้แล้วก็พอได้เงินกฐินก็สร้างกำแพงพอสร้างกำแพงเสร็จเงินหมดเราไปถามกำแพงนี้หมดเท่าไรหมดเท่านั้นเรานี่มีเงินยังเหลืออยู่พอจะใช้ในวัดนี้ไหมมีบ้างประมาณเท่าไรกี่ร้อยบาทไม่รู้จะดีงานสมแล้วไม่ค่อยชอบพูดแล้วไม่ค่อยชอบพูดแล้วพูดคำไหนนี่น่าฟังทุกคำนะสมอ่ะไม่พูดมากพูดน้อยๆจะมีเนื้อหามากพอมีอยู่บ้างเท่าไรประมาณสักกี่ร้อยบาทนั่นน่าฟังนะเพราะงั้นเรากลับมาเราต้องทอดพระป่าให้บอกว่าเอาจะมาทอดพระป่าให้แล้วว่างั้นเรามาก็ย้อนกลับไปนี่เขานี่ให้ล้านหนึ่งเลย แล้วก็รวมทั้งหมดมันตั้งล้านสองแสนเท่าไหร่ท่านเงินร้อยบาทประมาณร้อยสองร้อยบาทแล้วได้เงินเป็นล้านล้านเห็นไหมนี่ก็ไปจากวัดนี้ที่ไหนบ้างนะเราจำไม่ได้นะจะทราบมากวันนี้เพราะลูกศิษย์ลูกหามันหลายรุ่นนี่นะท่านพระเขาน้อยเขาน้อยสัมผัสก็ใช่นี่นะท่านพระก็เป็นพระวัดป่ามันตาเป็นคนจำเป็นพระวัดป่ามันตาพอบวชแล้วก็มาอยู่นี่เลยจนกระทั่งพ่อกับแม่ป่วยพร้อมกันเราเลยให้ไปรักษาพ่อแม่สุดท้ายพ่อแม่ก็ตายไปทั้งสองท่านก็เลยให้อยู่นั่นเลยมีเยอะสาขาออกจากวันนี้นุ่นนาคำน้อยก็ใช่นาคำน้อยทำอินน่ะนาคำน้อยก็ใช่ออกไปจากนี้ครับพอพูดไปลึกแล้วลึกไปก็ลึกได้แต่กระจายออกไปเรื่อยๆนี่ทำทหารนุ่มดีทำเลดีแต่ก่อนพวกคอมมิวนิสต์อยู่นั่นพอพวกนั้นหนีไปแล้วก็ทั้งนั้นที่นั่นก็เป็นวัดขึ้นและที่ดินดีด้วยนะตรงนั้นตรงหน้าถ้ำเรียบๆไปข้างๆถ้ำดินดีมากมีแต่ก่อนมีไม้ตะเคียนถูกเขาทำลายทั้งหมดทีนี้พอเอาไม้ตะเคียนไปผูกก็ขึ้นทันทีเลยเพราะเป็นพื้นที่ของเขาอยู่แล้วแต่ก่อนมีไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ๆๆเกือบถังนี่ว่าไงนี่มันใหญ่ขนาดนั้นถูกทำลายหมดนี่พอสร้างวัดก็เลยเอาไม้ตะเคียนไปจากวัดเนี่ยเราให้เอาไปปลูกนู้นปลูกพร้อมกันกับของเราเนี่ยทางนั้นคิดว่าจะใหญ่กว่านี้นะเพราะทางนั้นดินดีกว่านี้ดินอันนี้ทางนี้สู้ทางนั้นไม่ได้นี่กำลังเริ่มจะปลูกศาลาที่ว่าซื้อเขาที่เขาไว้แล้วนะจะเริ่มสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งตรงนั้นกำลังเริ่มนี่จะเริ่มปลูกศาลาแล้วกล่าวว่าความยาวมัน20เมตรหรือ20ความยาวแค่ดูความยาว20เมตรความกว้างด้วย15เมตรหรือไงเมื่อวานนี้ตอนค่ำที่ตะปะความกว้างมันรู้จักอันนี้มัน17เมตรละมั้งเนี่ยอันนั้นคือ15เมตรความยาวนี่มันกี่เมตรหรือไงเนี่ยสุดนู่นเลยอันนั้น20เมตรหายลดลงไปสิมาใหญ่กว่าอาจารย์ได้เหรอต้องอาจารย์ใหญ่กว่าตลอดสิกำลังจะเริ่มแล้วสุดท้ายไม้ใต้ถุนนี่ก็จะไปนั่นหมดเลยไม้ใต้ถุนสิเลื่อนมาไว้มาเก็บไว้นี่คือที่วัดนี้เลือกมาแล้วส่วนมากออกตามโรงร่ำโรงเรียนแยกให้โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้คราวนี้โรงเรียนไม่ได้ซะแล้วล่ะผมจะไปวัดนั้นหมดแล้วไม้ต้นหนึ่งถูกกำลังเลือกอยู่เวลานี้ก็จะไปหมดไม้นี้เป็นไม้เนื้อดีด้วยไม้เนื้อแข็งเราจะไปทำที่สำคัญเช่นพวกตะพานพวกขื่อพวกคานจะเอาไม้นี้เท่านั้นสงวนไว้เฉพาะเลยตกลงศาลาหลังนั้นมาเอาไม้ประดู่เราไปทั้งสองท่อนสามท่อนมดไม้ใต้ถุนเราก็มาไปมดเลยหน้าโมโหก็พอดีเรามีไม้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ยากอะไรแล้วเริ่มขึ้นแล้วกุฏิเล็กๆด้วยแล้วปลูกต้นไม้ไปพร้อมกันเนื้อดีเหมือนกันนะเนื้อที่ดีไปที่นั่นนะเป็นดงใหญ่เหมือนกันนี่แหละเหมือนกับวันนี้เพราะนั้นเป็นดงติดต่อกับดงใหญ่เลยอยู่ตรงนี้นั่นนี่แต่เราไปนู่นไปบ้านตานู่นป้ามาทางกบกระทางนู่นถึงวกมาอย่างนี้ถ้าเดินตัดมานี่มันไม่เลย4กิโลนะถ้าเดินตัดมานี่ถ้าจะไปทางนี้มันต้อง หกเจ็ดกิโลละมั้งนี่ก็จะทำให้เป็นทำเลหนึ่งเหมาะสมพอดีกันนี่มันใกล้กับวัดนี่เลยปลูกศาลาหลังใหญ่หน่อยความยาวมัน20เมตรนะว่าใหญ่พอประมาณนี่เวลามีเวลาก็จะไปดูอีกบ้านที่ว่าเขามาติดต่อลูกป่วยอยู่3คนรู้ว่างั้นนะเอาเข้าโรงพยาบาลหมดเงินก็หมดอะไรก็หมดฝ่ามาติดต่อว่านี่เราไม่อยู่งั้นเราจะติดตามไปดูเป็นยังไงคนถ้าเราไปดูเองแล้วมันก็ตัดสินใจถูกควรช่วยเหลือยังไงแล้วก็จัดการทันทีช่วยอย่างนั้นเราช่วยโลกวานไปอยู่นู่นก็ไม่นานไปวัดดอยธรรมเจดีย์ช่วงหยุดชั่วโมงครึ่งก็กลับมาไปก็พูดธรรมะบ้องเบ้งบ้องเบ้งเบ้งแล้วไม่นานนะครับวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากแล้วเพราะพูดทุกวันทุกวันพูดธรรมะนะให้พักเครื่องบ้างเถอะมันจะตายแล้วล่ะเครื่องร้อนไปที่ไหนมีเทศจากเมื่อวานนี่ไปไม่ได้นี่ก็จะเทศพอไปพระพร้อมอยู่แล้วพอเราก้าวเข้าศาลานี่พระเพิบมาเลยเต็มตลาด50พระ51ดวงนะหรือว่าพระ50ล่ะเลน1มีเลนเดียวมันจะเข้านิทานกาลนาคละคือเนนนั้นมีองค์เดียวพระ500ปฏิอุปถัมภะถาพระตั้ง500มีทั้งพระอรหันต์มีทั้งอรหันต์มีเยอะพระอรหันต์ในจำนวน500เนนนั้นอุปถัมภะถาไม่มีเวลาได้หลับได้นอนเพราะพระ500เดี๋ยวองค์นั้นใช้เดี๋ยวองค์นี้ใช้เดี๋ยวคนนั้นเนนเดี๋ยวคนนั้นก็เนนเรื่อยเลยสุดท้ายไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนพระท่านเห็นใจท่านเลยถามเนนไปปรารถนาอะไรก็ปรารถนาอะไรเนนมีบุญมากมีอานิสงส์มากนะเนนนะเนนอุปถัมภะถาพระตั้ง500เนนจะปรารถนาอะไรปรารถนาถึงนิพพานที่ไหนสำเร็จทั้งนั้นแหละฝังอะไรเพราะเนนได้สร้างบุญไว้มากมายอุปถัมภะถาพระตั้ง500องค์จนถึงไม่มีเวลาหลับนอนเลยกลางค่ำกลางคืนเพราะพระมากต่อมากเดี๋ยวองค์นั้นก็เนนองค์นี้ก็เนนอยู่เรื่อยเนนจะปรารถนาอะไรวะโอ้ยไม่ยังไม่ปรารถนาอะไรละเดี๋ยวนี้นิพพานก็ยังไม่เอาจะเอาอะไรเอานอนหวังปรารถนาเอานอนหวังนะเออเอาสำเร็จตามความปรารถนานะแล้วพอตายไปก็เลยไปเป็นกาลนานอนอยู่ใต้พื้นพิภพนี่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์หนึ่งถาดทองลงไปซ้อนกันพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้นี่ถาดทองจะลงไปซ้อนกันซ้อนกันอยู่ใต้พื้นพิภพพื้นเนนั้นกำลังนอนหลับอยู่พอดีถาดทองลงไปซ้อนกันดังสนั่นหวั่นไหวนั่นอ๋อเมื่อวานนี่ก็ตรัสรู้องค์หนึ่งวันนี้ก็มาตรัสรู้คือเกลื่อนนอนเนนเนนกำลังนอนหลับเพลินนั่นแหละอ๋อเมื่อวานนี่ก็เลยตรัสรู้ก็ตรัสรู้องค์หนึ่งมาวันนี้ก็มาตรัสรู้องค์หนึ่งเกลื่อนนอนเนนตื่นพอถาดทองไปลองกันทีไรก็ตื่นละเหมือนว่าปลูกเนนครั้งหนึ่งแล้วระหว่างพุทธันดรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นห่างกันขนาดไหนเป็นสุญญากาศอยู่ในย่านกลางนี่นานไม่มีบาปไม่มีบุญในความรู้สึกของหัวใจสัตว์แต่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาเพราะตอนนั้นไม่มีบาปไม่มีบุญแล้วไม่มีผู้สอนไม่มีผู้สอนวิธีหลบหลีกปิดตัวและบำเพ็ญความดีเพื่อจะหลีกภัยไม่มีใครสอนเป็นสุญญากาศเลยจากนั้นแล้วกลับมาถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสรู้เนี่ยห่างกันขนาดนั้นเนี่ยนั่นยังมาอ๋อเมื่อวานนี่ก็ตรัสรู้องค์หนึ่งวันนี้ก็มาตรัสรู้องค์หนึ่งอีกแล้วนอนเพลินนอนสบายนอนหลับสบายมาก อำนาจแห่งความปรารถนาเพราะปุญญาภิสมภารที่สร้างมามากมายทีนี้พากันยังไม่เอาเดี๋ยวนี้ห่วงจะนอนแล้วอยากได้อยากนอนเอาสมหลายสมหวังแล้วพาก็ตายแล้วก็ไปกาลนาคเดี๋ยวนี้ยังไม่ตื่นนะนี่พระอาญาเมตไตรเรามาตรัสรู้อีกทีนึงหลังจากนั้นก็ตื่นแล้วตื่นเราก็ลืมแต่มันดูนานแล้วพอกระนั้นก็ตัดเป็นบรรลุหรือว่าเป็นปรารถนาเป็นโพธิญาณอีกอยู่เราก็ลืมแต่ตอนนี้นะมันนานตั้งแต่ออกมาปฏิบัตินี้ก็นานแล้วไม่ได้ดูตำราแต่เรื่องเป็นอรหันต์นั้นอรหันต์แน่ๆล่ะพระพุทธเจ้าก็อรหันต์พระสาวกธรรมดาก็เป็นอรหันต์นี่ทั้งสองอย่างคือสำเร็จตามความมุ่งหมายดังตั้งไว้ว่าขอปรารถนานอนน่ะก็นอนจนป่านนี้ยังไม่ตื่นพอออกจากนี้แล้วก็ปรารถนาถึงนิพพานแล้วหลังจากนี้ไปก็พอพระอริยเมตตามาตรัสรู้แล้วเป็นเวลาสุดท้ายก็นิพพานน่ะมีวัดดอยธรรมเจดีย์ก็มีเณรองค์หนึ่งเณรตรงนี้จะปรารถนาอะไรล่ะนะปรารถนาเป็นกาลนาคหรือปรารถนาอะไรล่ะไม่เถียงพระหรือเห็นพระใช้บ่อยๆน่ะวะถ้าเถียงพระมันจะไม่ปรารถนาก็ได้แล้วนรกน่ะแล้ววะมันจะไม่ไปเป็นกาลนาคแล้วมันจะไปลงจมในนรกน่ะวะเมื่อวานเนี่ยพระ50ไม่ใช่500นะพระ50เณรหนึ่งเราฟังพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่แล้วพระองค์ช่วงนานขนาดไหนความนอนคือการนอนนี่แล้วจึงได้พูดไว้แล้วที่ว่านิพพานของคนมีกิเลสก็คือเวลาหลับสนิทนิพพานของคนมีกิเลสคือเวลาหลับสนิทไม่มีฝันไม่มีอะไรนะเรียกว่าหลับสนิทนั่นแหละนิพพานคนมีกิเลสไม่มีรอยฟวงไม่มีสมบัติสิ่งขานบริวารญาติมิตรเพื่อนฝูงสิ่งสมมติทั่วแดนโลกธาตุรวมเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายของเรานี่หมดความหมายไปตามกันเรียบเลยกิเลสก็ไม่ทำงานเวลานั้นกิเลสทุกประเภทไม่ทำงานเพราะหลับสนิทต่างอันต่างหลับสนิทไม่ทำงานนั่นเราเรียกว่านิพพานของคนมีกิเลสคือเวลาหลับสนิทถ้ายังมีฝันนี่ไม่เรียกนะมีฝันยังมีสมมติยังมีกวนอยู่หลับอย่างสนิทเลยนั่นละที่เนนอนหลับก็หลับแบบนั้นนะเวลาถาดทองไปซ่อนกันปุ๊บทีนึงขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงได้ตื่นขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็ตรัสรู้องค์นึงวันนี้ก็มาตรัสรู้อีกแล้วองค์นึงคือกวนสุขขนาดไหนนอนหลับเป็นอย่างนั้นหลับสนิทไม่มีอะไรกวนเลยนี่พานทุกคนมีกิเลสนิพพานของผู้สิ้นกิเลสไม่ว่าหลับว่าตื่นทุกอิริยาบถท่านจะสนิทอยู่เช่นเดียวกับนั่นแหละ ธรรมชาติที่สนิทนะที่สิ้นกิเลสแล้วธรรมชาติจิตทั้งที่สิ้นกิเลสแล้วสนิทอย่างนั้นอย่างที่คนนอนหลับสนิทหรืออย่างการเนนกาลนาคนั้นหลับสนิทอันเหล่านี้มีไหวนี่กิริยาอาการตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็มียิบแยบยิบแยบอยู่ข้างนอกนี่แต่ที่อันนั้นเป็นสนิทอันสิ้นกิเลสแล้วนั้นสนิทนี่นิพพานของผู้สิ้นกิเลสแล้วยังคลองขันอยู่ทีนี้พอขันหมดไปแล้วก็เหมือนกันกับกาลนาคแต่กาลนาคนั้นยังมีกิเลสอยู่นั่นกิเลสก็พักตัวจิตก็พักตัวแต่ส่วนพระอรหันต์กิเลสไม่มีมาพักตัวกิเลสม้วนเสื่อมหมดแล้วต่างกันตรงนั้นนะอันนี้เราเอามาเทียบเฉยพอเทียบได้บ้างก็มีนอนหลับสนิทเทียบถึงเรื่องนิพพานนอกจากนั้นไม่มีอะไรเทียบเห็นหลับสนิทนี่มันก็เป็นคนมีกิเลสหลับเสียเนี่ยส่วนพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสแล้วมันต่างกันอีกยังไงฟังสิคนนั้นไม่มีกิเลสคนนี้มีกิเลสแต่กิเลสพักตัวจริงว่าพอจะเทียบได้ว่านิพพานของคนมีกิเลสก็คือเวลาหลับสนิทนอกจากนั้นแล้วไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเหมือนกันหมดนี่แหละก็มานิพพานไม่ออกจากบุญกุศลนี่ออกไปจากไหนไม่มีทางออกนะไม่มีทางถึงนิพพานได้ทางเข้าสู่นิพพานดับสนิทแห่งความ ความทุกข์สมมุติทั้งหลายก็คืออำนาจแห่งบุญกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลนอกนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ทรงเลือกเฟ้นเต็มที่แล้วไม่มีมีทางเดียวคือการสร้างคุณงามความดีอันเป็นการสังหารความชั่วไปในตัวตัดภพตัดชาติเข้ามาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งตัดขาดสะบั้นแล้วนิพพานเลยเพราะอำนาจแห่งความดีเท่านั้นนั่นลงแล้วว่าเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเอาละที่นี่ครับได้หนังสือใครต้องการก็เอาหนังสือเวลานี้มีน้อยมากมันหมดพิมพ์ไม่ทันไม่ใช่เงินพิมพ์ไม่มีนะพิมพ์ไม่ทันด้วยเสียโรงพิมพ์แน่นตอนปีใหม่นี่มันยุ่งมันเพิ่งจะเริ่มอ่ะโรงพิมพ์จะเริ่มบ้างรู้สึกว่าเรามีรู้สึกว่าแจกมากจริงๆมากจริงๆที่ไหนถูกมาได้โอ้โหที่แจกบ้านเรานี่รู้สึกว่าแจกมากจริงที่ไหนสู้ไม่ได้ตั้งแต่ลงทุนเขาขายแล้วไม่ได้ขายยังไม่มากขนาดนี้ใช่ไหมล่ะนี่วันหนึ่งมากขนาดไหนรถบ้านมา4,000นี่ก็หมดเลยแจกหมดพวกรถบ้านคันหนึ่งคันหนึ่งมันน้อยมาหลายคนนะ

0: ด็กมาเรื่อยจนถึงผู้ใหญ่เด็กก็ร่างกายสอนเด็กว่าไงนั่งทั้งวันสอนเด็กเรื่อยจนกระทั่งถึงแม่เหมือกทั้งเรื่องร่างกายสอนเด็กตั้งแต่ก่อกายก่อการทั้งเรื่องหนังสือคือบอกร่างกายสอนเด็กจนกระทั่งถึงคันร่างเยอะจนกระทั่งถึงคันสูนี่เข้าใจไหมสูนี่คือเอายังเด็กว่างั้นเลยยังเด็กสูนี่คันเด็กเด็กนี่คันจะทะลุเนี่ยคันจะทะลุถึงนิพพานเข้าใจไหมอันนี้จึงต้องเอากันใหญ่เอาเห็ดล้างมากที่เราหมุนติ้วติ้วติ้วถึงกันมาสูนี่ผู้พระตาก็ลูกเคยมีเคยยินกับพระตาก็ลูกเคยเคยว่าฟังนะพระตาก็ลูกเคยลูกเคยก็ลูกสาวคนพระชายก็มุ่งเศร้าไปหึ่งให้ก็เศร้าไปสุ่มให้หึ่งให้ก็เศร้าเนี่ยเขาก็ไปกินแล้วก็ไปก้อนเนี่ยพระลูกเคยก็ลูกสาวเอาเขาไปตามหลังว่าที่จนตะวันเพียงเจ้าก็พุทธเจ้าเกือบตายลูกเคยก็ลูกสาวยังพระข้อนต้องเข่ากันแก้งกันแก้งไปเขาโมโหหลายจะถือว่าได้มันถึงจะได้มันฝาดาน่ะมันมาตามตามใจมันติดตาต้องหิวเขาต้องเมื่อยถ้าเห็นหน้าลูกสาวลูกเขยไปก็สูนี่ตั้งแต่มาจะเห็นหน้าลูกสาวลูกเขยไปมิจะสูนี่แล้วเดี๋ยวนี้ได้มึงเขาพวกนี้เขาไม่เข้าใจเข้าใจป่ะนี่ไม่เข้าใจเฮ้ยมีด้านตลกมีด้านตลกทบขันมีด้านสูงเพราะเดี๋ยวแต่จนสักสูงนี่ปูหิวเขาตายแล้วอย่างเงี้ยคือสูงกับปูมันคู่กันสูงคือพวกทะลุพระเจ้าสูงปูสูงนี่ปูเขาจะปูหิวเขาจะตายอยู่ว่าสูงนี่ไปดัดปูก็มาวางดัดสดัดปูนั่นเฮาคือคนมาเฮาไปคือใจหลับไปเมื่อวานนี่วันนี้ถึงมาบ่นคือน้ำลายตามทางก็ไม่ได้กลืนเพราะเอาของเอ็มรถเลยก็ของเอาไปตามสายทางเพราะเตรียมรถไปนี่รถเราเป็นรถเจ็บแล้วรถเก็บต่างทางรถเก็บตกแล้วนั่นจะขนถึงจนรถจนเต็มแฟนก็เอาเต็มที่เลยใส่ถุงไม่มีต่อราคาว่าอะไรต่างร่างต่างนั่นเลยขึ้นรถเอาเต็มแน่นเย็ดรถต้องไปจะช้าเพราะแตงมันหนักเนี่ยมันเพราะประเภทน้ำหนักเหมือนรถสองคันก่อนสี่ว่าบรรทุกนั่นเข้าไปก่อนแล้วอันนั้นมันเต็มไปแล้วเนี่ยเอาอะไรใส่ไม่ได้เพราะของจะของน้ำหนักมันข้าวสารก็หนักก็อย่างละโหลละโหลข้าวสารก็โหลหนึ่งคือชิ้นสองกระสอบใหญ่แล้วพวกเครื่องกระป๋องก็อย่างละโหลลังชิ้นสองลังชิ้นสองลังลังใหญ่นะมีอย่างละชุดสองสองนี่ก็มีหนักแตงโมเอาไปเป็นร้อยนี่ก็หนักนี่จะของหนักเอาไปเต็มเลยต้องสองพันเพิ่มอีกไม่ได้แล้วเพราะงั้นรถเราจึงเตรียมท่าไว้สำหรับเก็บตามทางก็ได้เก็บอย่างสมใจไม่จะตื่นน้ำลายเหมือนข้าวเที่ยงแล้วข้าวเที่ยงแล้วไปรถเต็มไปแล้วรถเล็กๆก็ไม่ของมันใส่ไม่ได้มากก็เห็นแกงสุกตามอยู่ตามทางรถเราใส่ไม่ได้แน่นแล้วเต็มแล้วเราตื่นน้ำลายไปตามทางมันหิวไม่ได้มันตื่นน้ำลายก็ใจเปล่าหึแล้วก็ตื่นน้ำลายไปตามทางคราวนี้จึงแก้หมักกันที่ทางเนี่ยคราวนี้มาตื่นแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตา

ราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ

พระผู้มีธุดงควัตเป็นเครื่องดำเนินคือผู้มีฝั่งมีฝามีศาสดาเป็นสรณะในอิริยาบถ ทั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีธรรมคอยคุ้มครองรักษาแทนศาสดาไม่ว้าเวเร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรมมีหลักธรรมเป็นดวงใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจผู้นี้คือผู้มีราตรีเดียวอยู่กับธรรมไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงสำหรับท่านเองไม่มีอะไรวิตกก็จริงแต่ผู้เกี่ยวเนื่องกับท่านมีมากมายจึงควรเป็นห่วงหมู่คณะและประชาชนที่คอยเดินตามหลังบ้างเขาจะได้มีความอบอุ่นในปฏิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็นเครื่องดำเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดดังนี้ท่านสอนผมท่านเล่าว่าเพียงนอนตื่นผิดเวลาบ้างเล็กน้อยท่านพระอาจารย์มั่นยังมาเตือนว่าอย่าเชื่อตัวเองยิ่งกว่าธรรมตัวเองคือวัตตะธาตุขันธ์เป็นผลของวัตตะมาดั้งเดิมควรอนุโลมให้เขาเท่าที่อนุโลมได้อย่าปล่อยตามขันจนเกินไปผิดวิสัยของพระที่เป็นเพศไม่นิ่งนอนใจการหลับนอนของนักปราชญ์ท่านเพียงเพื่อบรรเทาธาตุขันธ์ไปชั่วระยะเท่านั้นไม่ได้หวังความสุขความสำราญอะไรจากการระงับความอ่อนเพลียทางธาตุขันธ์นั่นเลยพระนอนตามแบบพระจริงๆต้องระวังตัวเพื่อจะตื่นเหมือนแม่เนื้อนอนซึ่งมีสติระวังตัวดีกว่าปกติเวลาเที่ยวหากินคำว่าจำวัดก็คือความระวังตั้งสติหมายใจจะลุกตามเวลาที่กำหนดไว้ตอนก่อนนอนมิได้นอนแบบขายท่อตลาดดังสินค้าที่หมดราคาแล้วตามแต่ลูกค้าจะให้ในราคาเท่าไรตามความชอบใจของตนพระที่นอนปล่อยตัวตามใจชอบมิใช่พระสักยบุตรพุทธบริษัทผู้รักษาศาสนาให้เจริญในตนและผู้อื่นแต่เป็นพระประเภทขายท่อตลาดตามยถากรรมจะตีราคาเอาเองการจำวัดของพระที่มีศีลวัดธรรมวัดต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์บังคับตัวในเวลาก่อนหลับและระวังตัวอยู่ตามวิสัยของพระผู้กำลังจำวัดคือหลับนอนพอรู้สึกตัวต้องรีบลุกขึ้นทันทีไม่ซ้ำซากอันเป็นลักษณะคนขี้เกียจนอนตื่นสายและตายจมอยู่ในความประมาทไม่มีวันรู้สึกตัวการนอนแบบนี้เป็นลัทธิของสัตว์ตัวไม่มีความหมายในชีวิตของตัวและเป็นนิสัยของคนเกียจคร้านผลาญสมบัติไม่มีงอกเงยขึ้นมาได้ไม่ใช่ทางของศาสนาจึงไม่ควรส่งเสริมจะกลายเป็นกาฝากขึ้นมาในวงศาสนาและพระธุดงค์ทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องทำลายตัวเองดังกาฝากทำลายต้นไม้ที่มันอาศัยนั่นแหละท่านควรขบคิดคำว่าจำวัดกับคำว่านอนซึ่งเป็นคำทั่วไปเทียบกันดูจะเห็นว่าผิดกันและมีความหมายต่างกันอยู่มากระหว่างคำว่าจำวัดของพระสักยบุตรกับคำว่านอนของคนและสัตว์ทั่วไปดังนั้นความรู้สึกของพระสักยบุตรที่จะปลงใจจำวัดแต่ละครั้งจึงควรมีความสำคัญติดตัวในขณะนั้นและเวลาอื่นๆจะสมชื่อว่าผู้ประคองสติผู้มีปัญญาคิดอ่านไตรตรองในทุกกรณีไม่สักว่าคิดสักว่าพูดสักว่าทำสักว่านอนสักว่าตื่นสักว่าฉันสักว่าอิ่มสักว่ายืนสักว่าเดินสักว่านั่งสักเป็นอาการปล่อยตัวเกินเพศเกินภูมิของพระสักยบุตรที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในวงปฏิบัติโดยมากมักเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วสาบสูญไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับท่านและตนเองเสียแล้วก็พระธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุที่สอนกันให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้เป็นธรรมของท่านผู้ใดขุดค้นขึ้นมาให้โลกได้เห็นและได้ปฏิบัติตามเล่าและพระธรรมตั้งตัวอยู่ได้อย่างไรทำไมจึงไม่สาบสูญไปด้วยเราความจริงพุทธะกับสังฆะก็คือใจดวงบริสุทธิ์ที่พ้นวิสัยแห่งความตายและความสาบสูญอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะให้ตายให้สาบสูญให้หมดความหมายไปได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินั้นมิได้เป็นไปกับสมมุติมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความตายมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความสาบสูญมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งการหมดความหมายใดๆพุทธะจึงคือพุทธะอยู่โดยดีธรรมะจึงคือธรรมะอยู่โดยดีและสังฆะจึงคือสังฆะอยู่โดยดีมิได้สั่นสะเทือนไปกับความสำคัญใดๆแห่งสมมุติที่เสกสรรทำลายให้เป็นไปตามอำนาจของตนฉะนั้นการปฏิบัติด้วยธรรมานุธรรมะจึงเป็นเหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาที่มีธรรมานุธรรมะภายในใจเพราะการรู้พุทธธรรมสังฆะโดยหลักธรรมชาติจำต้องรู้ขึ้นที่ใจซึ่งเป็นที่สถิตแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสุดส่วนไม่มีภาชนะใดยิ่งไปกว่าดังนี้
นี่เป็นโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นมาเตือนท่านในสมาธิภาวนาในเวลาท่านเห็นว่าหลวงปู่ขาวอาจทำอะไรผิดพลาดไปบ้างเช่นการปฏิบัติธุดงควัตไม่ถูกไม่สนิทกับธรรมเป็นบางข้อหรือบางประการและการจำวัดตื่นผิดเวลาความจริงท่านว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ได้เตือนด้วยความมั่นใจว่าท่านทำผิดโดยถ่ายเดียวแต่ท่านเตือนโดยเห็นว่าหลวงปู่ขาวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่คณะทั้งพระเนนและประชาชนจำนวนมากในวาระต่อไปท่านจึงเตือนไว้เพื่อหลวงปู่ขาวจะได้ตระหนักในข้อวัดต่างๆต่อไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อถ่ายทอดแก่บรรดาประชาชนพระเนนที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาจะได้ของดีไปประดับตัวดังองค์ท่านอาจารย์มั่นเคยพาหมู่คณะดำเนินมาแล้วท่านว่าการวางบริขารเช่นบาตรกาน้ำสบงจีวรหรือบริขารอื่นๆที่ใช้ในสำนักต้องวางหรือเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นผ้าเช็ดเท้าเป็นต้นถ้าเห็นไม่สะอาดควรแก่การใช้สอยต้องเก็บไปซักฟอกให้สะอาดจึงนำมาใช้อีกหลังจากใช้แล้วต้องพับเก็บไว้เป็นที่เป็นฐานไม่ทิ้งระเกะระกะถ้าวันใดเกิดเผลอขึ้นมาเพราะธุระอย่างอื่นมาแทรกพอตกกลางคืนเวลาทำสมาธิภาวนาจะปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นมาเตือนและแสดงธรรมให้ฟังจนได้ท่านพักอยู่ถ้ำดังกล่าวในภาษานั้นเพียงองค์เดียวกลางคืนจะปรากฏท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมเสมอโดยทางนิมิตภาวนาแม้กลางวันเงียบเวลานั่งภาวนาในบางวันยังเห็นท่านมาเยี่ยมเช่นเดียวกับกลางคืนท่านว่าท่านสนุกเรียนถามปัญหาต่างๆกับท่านจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะท่านอธิบายแก้ปัญหาได้คล่องแคล่วว่องไวมากและได้ความชัดเจนหายสงสัยทุกๆข้อไปปัญหาบางอย่างเพียงแต่รำพึงสงสัยตามกำลังโดยไม่ได้นึกถึงท่านเลยพอตกกลางคืนเข้าที่ภาวนาท่านก็มาอธิบายให้ฟังเสียแล้วโดยยกข้อที่เราสงสัยขึ้นอธิบายให้เราฟังราวกับได้เรียนท่านไว้แล้วท่านว่าแปลกและอัศจรรย์มากแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นกรรมฐานบ้าแต่ทำเครื่องแก้กิเลสชนิดต่างๆโดยมากย่อมเกิดจากทางสมาธิภาวนาโดยลำพังและเกิดจากทางนิมิตมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นมาเตือนให้อุบายและแสดงธรรมสั่งสอนโดยสม่ำเสมออันเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้คิดอ่านไตรตรองมิให้ประมาทท่านว่าพรรษาที่จำอยู่ในถ้ำแห่งดงหนาป่าเปลี่ยวนี้ทำให้เกิดอุบายต่างๆที่แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนผิดที่ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้มีราตรีเดียวด้วยความรื่นเริงอยู่กับธรรมในอริยบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยธรรมปิติระหว่างสันติธรรมที่มีเป็นฐานเดิมประจำความบริสุทธิ์และธรรมประเภทต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับใจและแสดงความหมายไปในแง่ต่างๆกันทำให้กายและจิตชุ่มชื่นรื่นเริงเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ยและน้ำมีอากาศเป็นที่เหมาะสมคอยชโลมให้ลำต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบของมันสดชื่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านว่าคนเราเมื่อจิตมีราตรีเดียวกับธรรมความสงบร่มเย็นไม่ว้าวุ่นคนมัวมั่วสุมกับสิ่งใดแล้วก็มีความสุขอยู่ในโลกแห่งขันเรานี้เองไม่จำต้องดิ้นรนหาความสุขในที่อื่นพบอื่นซึ่งเป็นการวาดภาพหลอกตัวเองให้เกิดความทะเยอทะยานเสริมตัณหาสมุทัยอันเป็นเชื้อแห่งทุกข์เข้ามาเผาลนตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลำบากไปเปล่าๆเพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่กับใจนั้นเป็นความสุขที่พอกับตัวแล้วโลกนี้ทั้งโลกและโลกอื่นๆไม่มีประมาณในสงสารราวกับไม่มีอยู่สิ่งที่มีและเด่นชัดประจักษ์ก็คือใจกับธรรมที่ปรากฏครอบโลกธาตุไม่มีขอบเขตเหตุผลพอจะนำมาเทียบมาวัดได้เพราะจิตกับอัจฉริยธรรมที่ครองกันอยู่ไม่ใช่สมมุติจึงไม่เป็นฐานะจะนำมาเทียบกันพอออกพรรษาแล้วคณะศรัทธาญาติโยมที่เคยอุปถากรักษาท่านก็พากันไปอาราธนานิมนต์ท่านลงมาและอาราธนาท่านให้โปรดเมตตาสั่งสอนตามหมู่บ้านแถบอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านจำต้องลงมาทั้งที่อะไรเสียดายสถานที่แห่งนั้นไม่คิดจะจากไปไหนง่ายเมื่อลงมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านพอสมควรแล้วได้โอกาสท่านก็ออกเที่ยวทุดงกรรมฐานไปตามอัธยาศัยโดยข้ามไปทางฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวบ้างข้ามมาฝั่งไทยเราบ้างแล้วเที่ยวบำเพ็ญอยู่แถบอำเภอบึงกาฬอำเภอพลวิสัยซึ่งมีป่ามีเขามากที่นั้นเรียกว่าดงหม้อทองและมีทำเลดีเหมาะกับการบำเพ็ญอยู่หลายแห่งมีหมู่บ้านที่ไปตั้งมาอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนเขาอาราธนาท่านให้อยู่จำพรรษาเพื่อโปรดเขาซึ่งเป็นสถานที่ศพกับอัธยาศัย
ท่านจึงตกลงจำพรรษาที่นั่นตอนท่านพักบำเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาเขตอำเภอพลวิสัยนั้นท่านว่าท่านเพลิดเพลินรื่นเริงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆด้วยความเมตตาเขามากมีไก่ป่าไก่ฟ้านกนานาชนิดมีนกเงือกนกยูงเป็นต้นและเม่นอีเห็นอีเก้งหมูกวางลิงข้างบางชนีหมาป่าเสือโคร่งเสือดาวช้างกระทิงวัวแดงซึ่งแต่ละชนิดมีมากมายผิดกับที่ทั้งหลายเที่ยวมาเป็นฝูงฝูงโคลงโคลงทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ยินแต่เสียงสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องลั่นสนานป่าตามวาระของเขาอยู่เสมอบางวันเวลาออกไปบิณฑบาตก็ยังพบเสือโคร่งใหญ่เดินฉากหน้าท่านไปอย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลยด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยตามนิสัยของมันท่านว่าขณะที่มันเดินฉากหน้าท่านไปซึ่งเป็นที่โล่งพอสมควรดูการก้าวเดินของมันรู้สึกสวยงามมากขณะที่พบกันทีแรกมันชำเลืองดูท่านนิดเดียวก็เดินต่อไปโดยไม่มองกลับมาดูท่านอีกเลยดูลักษณะท่าทางมันก็ไม่กลัวท่านนักแต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัยของสัตว์ที่มีสติดีและมีความระวังตัวไม่ค่อยพลั้งเผลอให้กับอะไรง่ายๆเฉพาะท่านเองก็ไม่นึกกลัวมันเพราะเคยได้เห็นมันมาบ้างและเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไปซะแล้วเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆเรื่อยมาซึ่งโดยมากมักมีสัตว์พันธุ์นี้ประจำอยู่เสมอในที่บำเพ็ญนั้นๆจึงไม่นึกกลัวคืนวันหนึ่งท่านกำลังนั่งอบรมกรรมฐานแก่พระที่จำพรรษาด้วยกันราว 3-4 องค์ท่านว่าได้ยินเสียงนักเลงตัว3ตัวลายพาดกรอนดังกระหึ่มกระหึ่มขึ้นข้างๆบริเวณที่พักแห่งละตัวจากนั้นก็ได้ยินเสียงคำรามขู่เข็นกันบ้างเสียงกัดกันบ้างแล้วก็เงียบหายไปเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงขู่เข็นและกัดกันขึ้นอีกข้างๆที่พักนั่นแหละทีแรกได้ยินเสียงมันเล่นและกัดกันอยู่ข้างนอกบริเวณที่พักนึกว่าจะพากันหนีไปที่อื่นหายเงียบไปแล้วเพราะเสียงสงบเงียบไปพักหนึ่งแต่ที่ไหนได้จากการหายเงียบไปได้พักหนึ่งเท่านั้นประมาณ3 ทุ่มก็ชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนบรรณาศาลาเล็กๆที่พระกำลังนั่งสมาธิฟังการอบรมธรรมอยู่ซึ่งสูงประมาณเมตรกว่านิดหน่อยเท่านั้นและส่งเสียงกระหึ่มคำรามและกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลาเล็กๆนั้นจนท่านต้องตะโกนบอกว่าเฮ้ยสามสหายอย่าพากันส่งเสียงอื้ออึงนักสิพระท่านกำลังเทศและฟังธรรมกันเดี๋ยวเป็นบาปตกนรกหลุมฉิบหายกันหมดน่าจะว่าไม่บอกเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่เอโตรโฮเฮกันนี่นาจงพากันไปเที่ยวร้องครางที่อื่นที่นี่เป็นวัดของพระที่ท่านชอบความสงบไม่เหมือนพวกแกไปเสียพากันไปร้องที่อื่นตามสบายไม่มีใครไปยุ่งกับพวกแกหรอกที่นี่เป็นที่พระท่านอยู่บำเพ็ญธรรมท่านจึงห้ามไม่ให้พวกแกส่งเสียงอื้ออึงนักพอได้ยินเสียงพระท่านร้องบอกก็พากันสงบอารมณ์ไปพักหนึ่งแต่ยังพอได้ยินเสียงเกี่ยวพาราศีกันซุบซิบอูอีเบาๆอยู่ใต้ถุนศาลาอันเป็นลักษณะบอกกันว่าพวกเราจะส่งเสียงดังกันนักสิพระท่านรำคาญและร้องบอกมานั่นไงล่ะทำเสียงเบาๆหน่อยเถอะเพื่อนเดี๋ยวเป็นบาปที่กล้าขึ้นหัวนะแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งต่อไปก็มีเสียงโครนครางและการการขึ้นอีกไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามคำท่านบอกและพากันเหมาใต้ถุนบรรณศาลาเป็นที่เล่นสนุกกันตั้งแต่หัวค่ำจน2 ยามพระที่นั่งทำสมาธิภาวนากันบนศาลาหลังจากฟังการอบรมธรรมแล้วก็ทำด้วยความไม่สนิทใจเพราะกลัวเสือจะพากันโดดขึ้นมาภาวนาด้วยเนื่องจากขณะนั้นเสือโคร่งใหญ่3 ตัวก็ยังส่งเสียงขู่เข็นคำรามและกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลานั้นด้วยจนถึง6 ทุ่มจึงเลิกจากกันไปพระก็ลงไปที่พักของตนเสือก็เข้าป่าไปคืนนั้นเป็นความประหลาดเป็นพิเศษนับแต่เที่ยวทุรงกรรมฐานมาหลายปีและเคยเที่ยวไปสถานที่ต่างๆหลายแห่งหนตำบลหมู่บ้านและป่าเขาต่างๆมากต่อมากแต่ไม่เคยมีสัตว์เสือมาตีสนิทมิตรรักกับพระราวกับเคยเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้ฝากเป็นฝากตายกันมานานเพิ่งมาพบในคืนวันนั้นเองตามปกติเสือเป็นสัตว์กลัวคนตามสัญชาตญาณแม้จะเป็นสัตว์ที่มีอำนาจทำให้คนขยาดครั่นคร้ามอยู่บ้างกว่าสัตว์อื่นๆแต่เสือย่อมกลัวและหลบซ่อนคนมากกว่าคนจะกลัวเสือและหาที่หลบซ่อนแต่เสือ3 ตัวนี้นอกจากไม่กลัวคนแล้วยังพากันมาแอบยึดเอาใต้ถุนศาลาหลังเล็กที่พระยังชุมนุมกันอยู่ข้างบนเป็นที่เล่นสนุกโดยไม่คิดกลัวพระซึ่งเป็นคนเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเลยจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สัตว์ไม่เคยรู้เรื่องกับศีลธรรมเหมือนมนุษย์ทั้งหลายแต่กิริยาที่เขามาตีสนิทสนมกับพระนั้นราวกับเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ทราบศีลธรรมดีและปฏิบัติศีลธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายด้วย
จึงไม่แสดงท่าทางให้พระท่านกลัวนอกจากเขาแสดงต่อพวกเขาเองซึ่งก็สร้างกิริยาท่าทางของกันและกันอยู่แล้วท่านว่าฟังท่านเล่าแล้วขนหัวลุกกลัวบ้าอยู่คนเดียวทั้งที่เรื่องก็ผ่านไปนานแล้วเรื่องของคนไม่เป็นท่าก็เป็นอย่างนี้เองแม้ท่านแสดงเรื่องต่างๆอันเป็นคติธรรมให้ฟังก็ตามแต่คนไม่เป็นท่าย่อมไม่ยอมฟังเพื่อยึดเป็นคติได้เลยแต่จะดันไปเฉพาะเส้นทางสายไม่เป็นท่าของตนนั่นแหละดังผู้เขียนแสดงความกลัวที่น่าอับอายต่อหน้าท่านในเวลาฟังคำบอกเล่านั่นแหละนอกจากนั้นยังมาประกาศขายความขี้คลาดของตัวในหนังสือให้ท่านผู้อ่านหัวเราะเขาอีกซึ่งนับว่าเลวพอใช้อ่านแล้วกรุณาระวังอย่าให้เรื่องทำนองนี้แทรกสิงเข้าไปสู่จิตใจได้จะกลายเป็นคนขี้คลาดไม่เป็นท่าไปอีกหลายคนท่านเล่าว่าคืนวันนั้นพระที่นั่งฟังการอบรมและทำสมาธิภาวนาต่อไปหลังจากการอบรมแล้วต่างมีความตื่นเต้นตกใจและตาตั้งหูกางไปตามๆกันที่ได้ยินอาจารย์ใหญ่ทั้ง3ตัวมาให้การอบรมช่วยท่านอาจารย์อยู่ที่ใต้ถุนในลักษณะแผลงฤทธิ์เจือกับความสนุกของเขาทำเอาพระนั่งภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆกันจิตไม่อาจส่งไปนอกลู่นอกทางได้เพราะกลัวอาจารย์ใหญ่ทั้ง3จะพากันโดดขึ้นมาให้โอวาทบนศาลาเล็กด้วยท่าทางต่างๆแต่ก็ดีและน่าชมสัตว์3ตัวที่ไม่แสดงโลดโผนเกินกว่าเหตุอุตริโดดขึ้นบนศาลาในเวลานั้นยังรู้จักฐานะของตัวของท่านบ้างไม่ก้าวก่ายหน้าที่อันควรแก่ภาวะของตนแสดงเพียงเบาๆพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกรากันไปนับแต่วันนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลยส่วนสถานที่และบริเวณที่พระอาศัยอยู่นั้นก็คือทำเลเที่ยวของสัตว์จำพวกนี้และสัตว์อื่นๆเราดีๆนี่เองไม่เว้นแต่ละคืนต้องมีจำพวกใดจำพวกหนึ่งเข้ามาจนได้เพราะที่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกจำพวกเนื่องจากป่าและเขาแถบนั้นกว้างกวางมากคนเดินผ่านเป็นวันๆก็ไม่พ้นสัตว์ชนิดต่างๆดังที่เขียนผ่านมาจึงมีมากพวกช้างเป็นโขลงหมูป่าเป็นฝูงๆซึ่งแต่ละโขลงและฝูงมีจำนวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนักปีท่านจำพรรษาที่นั่นอุบายต่างๆเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอและต้องคอยเตือนพระเสมอไม่ให้ประมาทในการรักษาธุดงควัตเพราะอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่ควรระวังหลายอย่างต่างๆกันโดยอาศัยธุดงควัตเป็นเส้นชีวิตจิตใจมีธรรมวินัยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายใจจึงอยู่เป็นสุขไม่หวาดเสียวสะดุ้งกลัวต่างๆการขบฉันก็น้อยเพียงเยียวยาธาตุขันไปวันๆเท่านั้นเพราะศรัทธาญาติโยมมีน้อยและเป็นบ้านเพิ่งตั้งใหม่มีไม่กี่หลังคาเรือนยังไม่เป็นหลักฐานมั่นคงและเป็นความมุ่งหมายของท่านผู้หนักแน่นในธรรมะจึงพึงฝึกฝนอดทนเพื่อทำความอยู่สบายทางภายในจึงไม่กังวลที่อยู่อาศัยอาหารบิณฑบาตให้มากไปอันจะเป็นอุปสรรคต่อความเพียรยาแก้ไขก็คือความอดทนต่อสู้ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาโดยถือเอาสัตว์ป่าชนิดต่างๆเป็นเพื่อนและสักขีพยานว่าเขาก็ไม่ได้เกิดมากับยุงยาชนิดต่างๆและคลอดที่โรงพยาบาลมีหมอและนางพยาบาลคอยรักษาผดุงครรภ์แต่เขายังเป็นสัตว์ชนิดต่างๆสืบต่อกันมาได้เต็มป่าเต็มเขาโดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจว่าตนขาดการบำรุงรักษาด้วยหมอด้วยยาและนางพยาบาลตลอดเครื่องบำรุงต่างๆส่วนพระเป็นมนุษยชาติและเป็นศักยบุตรพุทธชาติศาสดาองค์ลือลั่นพระนามสะเทือนทั่วไตรภพว่าเป็นผู้ทรงเรียนจบคัมภีร์ไตรภูมิด้วยพระขันติวิริยะพระปัญญาปรีชาสามารถในทุกทางไม่มีคำว่าจนตรอกอ่อนแอท้อถอยแต่พระเราจะมาถอยหลังน้ำตาเพราะความทุกข์ลำบากเพียงการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเป็นของธรรมดาแห่งขันเท่านี้ก็ต้องเป็นผู้ขาดทุนล่มจมจะนำตนและศาสนาไปไม่ตลอดนอกจากต้องเป็นผู้อาจหารอดทนต่อสภาพความมีความเป็นความสัมผัสทั้งหลายด้วยสติปัญญาอย่างทราบไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นไม่มีทางเพื่อเอาตัวรอดหวังจอดในที่ปลอดภัยได้เมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกย่อมมีความรื่นเริงในธรรมพอใจประคองตนไปตามวิถีแห่งมรรคและผลไม่มีการปลีกแวะไม่สร้างความอับจนไว้ทับถมตัวเองปฏิปทาก็สม่ำเสมอไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาดที่พึ่งทั้งภายนอกภายในมีใจกับธรรมเป็นเครื่องชโลมหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจอยู่ที่ใดไปที่ใดก็เป็นสุขโตแบบลูกศิษย์ตถาคตไม่แสดงความอดอยากขาดแคลนในทางใจพระธุดงค์กรรมฐานที่มุ่งต่อธรรมท่านไปและอยู่โดยอาการอย่างนี้ท่านจึงอยู่ได้ไปได้ยอมอดยอมทน
ความลำบากหิวโหยได้อย่างสบายหายห่วงกับสิ่งทั้งปวงมีธรรมเป็นอารมณ์ของใจเรื่องสัตว์ต่างๆที่ชอบมาอาศัยกับพระท่านผู้อ่านกรุณาคิดว่าจะเป็นความจริงได้เพียงไรบ้างแต่ก่อนคิดเรื่องสัตว์ป่ากรุณาคิดเรื่องสัตว์บ้านก่อนที่ชอบเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของท่านผู้มีเมตตาจิตและเข้าไปอาศัยวัดพออยู่รอดปลอดภัยไปได้ในวันหนึ่งสุนัขและนกเป็นต้นที่ชอบเข้าไปอาศัยวัดบางวัดจนแทบไม่มีที่และต้นไม้ให้สัตว์เหล่านี้อาศัยเพราะมีมามากด้วยกันอันดับต่อไปค่อยคิดไปถึงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่มักเข้าไปเที่ยวป่วนเปลี่ยนและอาศัยอยู่ตามสถานที่และวัดที่พระธุดงค์ท่านพักอยู่ดังที่เขียนผ่านมามากพอดูทั้งประวัติท่านอาจารย์มั่นและปฏิปทาพระธุดงค์สายของท่านอาจารย์มั่นซึ่งมีเรื่องสัตว์มาอาศัยพระลงแฝงมาเสมอๆตามประสบการณ์ที่ได้รับทราบมาเป็นความจริงจึงเป็นเรื่องน่าคิดในแง่ธรรมอันเป็นหลักธรรมชาติให้ความร่มเย็นและเป็นธรรมแก่สัตว์โลกทุกชาติทุกภาษาโดยที่สัตว์ทุกๆจำพวกไม่จำเป็นต้องทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่แสดงออกให้สัตว์ยินดีรับกันทั่วโลกไม่มีใครรังเกียจนั้นคือธรรมโดยธรรมชาติธรรมนั้นแสดงอาการความสงบสุขความร่มเย็นความไว้วางใจความมีแก่ใจความเมตตาความเอ็นดูสงสารความมาเถิดอยู่เถิดไม่เป็นภัยแน่นอนเป็นต้นการแสดงออกแห่งกระแสธรรมเพียงเท่านี้สัตว์ทุกจำพวกชอบและยอมรับกันทันทีโดยไม่ต้องมีโรงเรียนไว้สอนเขาเลยเพราะจิตใจกับกระแสธรรมเป็นของคู่ควรกันยิ่งกว่าอำนาจราชศักดิ์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งและเสริมกันขึ้นย่อมสลายไปตามเหตุการณ์ไม่แน่นอนดังนั้นสัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมะคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชอบและยอมรับโดยธรรมชาติสัตว์ย่อมแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัดสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระธุดงค์เพราะธรรมคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้นจึงเสาะแสวงหาไปตามประสาแม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภัยและชอบไปเที่ยวสนุกเฮฮาในที่เช่นนั้นแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบันเพราะไปทำที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้นเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าธรรมและสถานที่ผู้บำเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไปจึงไม่ค่อยระแวงระวังกันและบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิดโดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบ้างเลยแม้ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ยอมทราบความดีความชั่วคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วได้เช่นมนุษย์ทั่วไปจึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่รักสงวนสมบัติของตนบ้างไม่ปล่อย 100% ไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถานยังจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยคนละวรรคละตอนบ้างไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบเลยว่าใครเป็นใครเพราะอะไรๆก็แบบเดียวกันเสียสิ้นหลวงปู่ขาวชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เสมอปกติก็ชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาอยู่แล้วและยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เรื่อยๆเช่นไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้วแต่เวลาเช้าไปทำความเพียรกลับไปอยู่ที่หนึ่งตอนบ่ายๆหรือเย็นก็เปลี่ยนไปทำอีกแห่งหนึ่งกลางคืนก็เที่ยวไปทำความเพียรอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแลเปลี่ยนทิศทางบ้างไปใกล้บ้างไกลบ้างไปอยู่ในถ้ำอื่นจากถ้ำเดิมบ้างขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้างตามหินดานบ้างดึกๆจึงกลับมาที่พักท่านให้เหตุผลสำหรับนิสัยท่านว่าเวลากำลังชุลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลสการเปลี่ยนอุบายต่างๆเช่นนั้นปัญญามาเกิดขึ้นเสมอกิเลสตั้งตัวไม่ติดเพราะถูกอุบายของสติปัญญาตีต้อในท่าต่างๆให้หลุดลอยไปเป็นพักๆถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวทำให้ชินต่อสถานที่แต่กิเลสไม่ได้ชินกับเรามันสั่งสมตัวขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะชินกับอะไรหรือไม่ก็ตามเราจำต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายและสถานที่เพื่อปลุกสติปัญญาอยู่เสมอให้ทันกับคนมายาของกิเลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มีเวลาพักผ่อนตัวตลอดเวลาถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันเสียสิ้นดังนั้นการทำความเพียรจะลดย่อนอ่อนข้อและผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาอยู่จึงทำให้กิเลสตัวขยันหัวเราะเอาการเปลี่ยนสถานที่และอุบายอยู่เสมอจึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้างไม่ปล่อยให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังนี้เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติได้ดีสำหรับผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายเอาทุกๆกรณีที่จิตไหวตัว
ท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิงห์ภูวัวภูลังกาและดงหม้อทองเขตอำเภอเซกาอำเภอพลพิสัยอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายและอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมแถบนั้นมีภูเขามากเช่นภูสิงห์ภูวัวและภูลังกาซึ่งล้วนเป็นทำเลดีๆเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแต่ห่างไกลหมู่บ้านมากบิณฑบาตไม่ถึงก็มีคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหารที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิดมีเสือช้างกระทิงวัวแดงเป็นต้นพอตกบ่ายและเย็นจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งป่าผู้ไม่สละตาจริงๆยากจะอยู่ได้เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษและไม่ค่อยกลัวคนด้วยบางคืนพระท่านเดินจงกรมทำความเพียรไปมาอยู่มันยังแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลยแต่ไม่ทำอะไรมันอาจสงสัยแล้วแอบด้อมเข้ามาดูก็ได้พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกตนึกประหลาดใจส่องไฟฉายเข้าไปดูยังเห็นเสือโคร่งใหญ่โดดออกไปต่อหน้าต่อตาก็ยังมีแม้เช่นนั้นท่านก็ยังเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปได้ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลยทั้งนี้เพราะความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวเสือจึงพออดทนทำความเพียรต่อไปได้บางวันพอตกเย็นพระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขาแล้วมองลงไปดูโขลงช้างใหญ่ซึ่งกำลังพากันออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลกิโลสามารถมองเห็นช้างทั้งโขลงได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเล็กๆและตัวใหญ่ซึ่งกำลังเริ่มจะพากันออกเที่ยวหากินท่านว่าเวลาดูช้างทั้งโขลงใหญ่ๆที่กำลังหยอกเล่นกันอย่างเพลิดเพลินเช่นนั้นทำให้เพลินดูมันจนค่ำไม่รู้ตัวก็มีเพราะสัตว์พันนี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เองหลวงปู่ขาวท่านมีความเด็ดเดี่ยวมากดังที่เขียนผ่านมาแล้วการนั่งภาวนาตลอดสว่างท่านทำได้อย่างสบายไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคก็การนั่งภาวนาแต่หัวค่ำยันสว่างนั้นไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยถ้าไม่เป็นผู้มีใจกล้าหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริงๆจะทำไม่ได้จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอนคณะสานุศิษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านเอง 100% ว่าเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังครองขันอยู่ปล่อยขันเมื่อไรก็เป็นประมังสุขขังล้วนๆเมื่อนั้นหมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิง

0: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อุปชาอาจารย์ขอนิสัยก็อุปชาแล้วโอกาสที่จะอยู่ก็บูชาไม่ได้นะเมื่ออุปชาก็ต้องมอบให้อาจารย์ผู้หนึ่งผู้ที่มีนิสัยดีสอนดีจะปฏิบัติดีให้ขอเขาอยู่แล้วก็ไปขอนิสัยกับอาจารย์ถือนิสัยนั่นอยู่ถือนิสัยนั่นอยู่อันนี้เป็นหลักอย่างสำคัญเหลือเกินเราจะเปรียบเทียบทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีกฎเกณฑ์ถ้าจะเรียนหนังสือต้องอยู่กับข้า5 ปีต้องเรียนอยู่5 ปีจบนี่จึงไปต่อนั้นก็เหมือนกันกับทางโลกครับทุกคนนิสัยเนี่ยมันมีมานิสัยของตัวเองนิสัยของตัวเองมันเป็นมาเพราะว่านิสัยนั้นมันเป็นไปตามอำนาจของความอยากของตัณหาตัณหานั้นมันมีอวิชชาเป็นพื้นมันถึงเกิดขึ้นมามันก็เลยมีโอกาสถือเอานิสัยอันนั้นมาพึ่งอยู่มาพิงอยู่ฉะนั้นเมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านจึงให้เปลี่ยนนิสัยต้องขอนิสัยจากอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่เสมอปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ถ้าปราศจากไปวัน2 วันกลับมาขอนิสัยใหม่เพราะนิสัยนั้นขาดเนี่ยถ้าเนียนเราก็เหมือนกันไอ้ซ่าเราเหมือนกันที่เราจากไปวันหนึ่ง2 วัน3 วันจากนิดเดียวนิสัยขาดเมื่อครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์มาหรืออาจารย์มาต้องต่อนิสัยขอนิสัยใหม่เพื่อให้ระวังให้สังวรสังรวมให้ดียิ่งขึ้นไม่ให้ประมาทในการขอนิสัยไม่ให้ประมาทในการถือนิสัยเพราะว่าเรายังไม่พ้นนิสัยต้องอาศัยอุปัชฌาย์อาจารย์ช่วยดูแลอยู่ตลอดถึง5 พรรษา5 พรรษาแล้วรู้พอสมควรอยู่อุปัชฌาย์อาจารย์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบพอรู้ข้อประพฤติรู้ข้อปฏิบัติรู้แล้วก็อายแล้วก็กลัวแล้วรู้จักอาบัติทราบซึ้งอยู่ในใจจะยืนจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็ตามไม่ตรกขนองไม่คิดเล่นไม่ทำเล่นแต่ว่าความโลภยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่อะไรอะไรก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้จักมันแต่ว่าไม่กล้าทำตามมันไม่ทำตามอำนาจของความอยากถึงแม้มันจะทุกข์จะยากลำบากสักเท่าไรไม่กล้าทำเพราะอะไรกลัวพ่อครัวแล้วอายในสิ่งที่มันเป็นที่มันผิดอ่ะอายไม่กล้าทำไม่กล้าพูดอายครัวมีอายมีครัว2 อย่างนี้เกิดเป็นศีลบริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเลยเกิดเป็นนิสัยอื่นบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตก็สงบครับนะก็ต้องเป็นคนมีกายมีวาจาอย่างอื่นแปลกเก่าเปลี่ยนจากนิสัยเก่าได้นิสัยใหม่มาเป็นนิสัยของพระมาเป็นนิสัยของเนนมาเป็นนิสัยของสมณะนี่มันเปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเราจะดูก็ได้พระเนนเราบวชประมาณถ้ามันมีนิสัยน่ะมันต้องเปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคนที่เปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคือจิตมันเปลี่ยนถ้าจิตไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะพยายามทำให้เปลี่ยนจิตมันไม่รู้มันก็เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นพูดกันทุกวันก็ได้ยินอยู่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้ทำไมใจมันยังไม่กลัวใจมันยังไม่อายใจมันยังไม่ได้นิสัยมันยังไม่เป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วถ้ามีนิสัยแล้วนะมันอายมันกลัวมันไม่กล้าพูดเปลี่ยนหมดระบบกายวาจาของคนเปลี่ยนหมด นอกจากวาสนาอย่างภาษาลิบุตรนั้นวาสนาวาสนาอันนั้นมันสาวกทั้งหลายนั้นละได้ยากแต่ก็น้อยไม่เหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าองค์เดียววาสนาแท้นิสัยเหนือละได้วาสนานั้นคือกิเลสตัณหาที่อบรมมาในก่อนๆในสมัยก่อนมันอบรมมาหลายภพหลายชาติแน่แต่ก็รู้แล้วก็เห็นจนชำนาญเป็นชำนาญจะพูดจนชำนาญจะไปจนชำนาญจนเกิดในสันดานในกระดูกมันเข้มข้นอยู่ในกระดูกอันนั้นแหละเข้มข้นในกระดูกอันนั้นเหมือนกับคนขี้เมาคนเหมือนกับคนขี้เมากินเหล้าเก่งๆเป็นนักเลงเหล้านะถึงเขาไม่กินมันก็เดินไปก็เหมือนคนขี้เหล้าเหมือนกันก็กินเหล้าเห็นเมื่อไรก็เป็นคนขี้เหล้าพูดก็พูดอย่างคนขี้เหล้านี่คือมันเข้มข้นภายในใจมันในกระดูกมันใช่นี่มันติดในสันดานใช่ไหมแต่ว่าเมื่อโลกว่าก็ยังเป็นคนขี้เหล้าอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่มีอะไรไม่เมานะนี่มันเปลี่ยนได้ไอ้วาสนานี่คือมันการเช่นภาษาที่บุตรนะสมัยก่อนท่านเป็นดินท่านเกิดเป็นดินลิงมันชอบวิ่งมันชอบเต้นมันชอบโดดหน้าโดดหลังภาษาที่บุตรก็เหมือนกันนิสัยวาสนานี่นะนี่นะบางทีเดินเดินไปถึงหิวถึงบ่อนึกสนุกมาโดดปุ้งเลยเหมือนกระดิ่งแต่กระโดดเฉยๆไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับวาสนามันเป็นเช่นนั้นเมื่อทำไปแล้วไม่มีอะไรไม่เกิดเป็นกิเลสไม่เกิดเป็นปัญหาไม่เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาได้นั่นเดียวกับมันเคยมันฝึกมันอันนี้ของมันตันถ้าหากว่าไอ้พวกเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยใครจะสงบระงับจะปฏิบัติมันต้องเปลี่ยนจากสภาพเก่าเปลี่ยนจากกายเปลี่ยนจากวาจาเปลี่ยนจากกิริยาเปลี่ยนจากการพูดเปลี่ยนจากการประพฤติปฏิบัติมันเปลี่ยนหมดมันเปลี่ยนไปค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปอันนั้นเนี่ยว่ามันขอนิสัยแต่มันก็ได้นิสัยคือมันทิ้งนิสัยเก่าคือมันทิ้งการพูดอย่างเก่าการเล่นอย่างเก่าการตลกตะนองอย่างเก่ามันทิ้งคือมันเห็นแล้วมันก็ทิ้งเมื่อทิ้งแล้วมันก็เปลี่ยนละบาปบำเพ็ญบุญละความชั่วประพฤติความดีละนิสัยเก่าๆนั้นมาเป็นนิสัยใหม่เนี่ยเมื่อเป็นนิสัยใหม่แล้วมันก็เป็นด้วยหมดจิตมันก็เป็นมาหมดรู้จักกลัวรู้จักอายรู้จักอะไรทุกอย่างนี่เกิดเป็นชาติหนึ่งแล้วนี่เกิดเป็นชาติหนึ่งเนี่ยตายจากชาติอันนั้นเนี่ยมาเกิดชาติอันนี้ตายจากนิสัยอันนั้นมาเกิดเป็นนิสัยอันนี้เป็นคนแต่ละคนละแต่ในคนคนเดียวมันตายแล้วมันเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามละตามประพฤติปฏิบัติท่านเนี่ยโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เป็นต้นมีชื่อตามอันบุคคลศีลกิเลสได้ก็คือคนคนเดียวไม่ใช่คนหลายคนคนคนเดียวที่จะมีชื่อหลายอย่างก็มันเปลี่ยนไปเพราะอาการของจิตเอาการละกิเลสอันนั้นเป็นประมาณการละกิเลสเช่นนั้นนะเรียกว่านิสัยอันนั้นไม่มีใบประกาศพิญญาบัตรไม่มีเหมือนทางโลกครับเพราะความรู้อันนั้นรู้แล้วมันเปลี่ยนรู้แล้วมันละต่างจากอันนี้นั่นท่านจะเกิดใหม่เปลี่ยนใหม่เรียกว่าเป็นอริยชาติก็ได้อริยชาติคือมันออกไปได้จากข้าศึกอันเก่าข้าศึกที่มันที่ผ่านมาเป็นข้าศึกที่จะทำให้เราเหลวแหลกไปอีกนั่นมันหมดไปข้าศึกนั่นไม่มีข้ามมาจากข้าศึกอันนั้นอริยะข้ามจากข้าศึกออกจากข้าศึกใจออกจากข้าศึกข้าศึกวาจาออกจากข้าศึกตายออกจากข้าศึก
2: ข้าศึกต่อทางพุทธศาสนาต่อคุณงามความดีมันออกไปอย่างว่าเป็นจะเป็นข้าศึกเราออกจากข้าศึกจะเป็นข้าศึกต่อความจริงใจของเรามันฆ่าไปเสียเรื่องแรกอันนี้เกิดใหม่ก็คือได้นิสัยใหม่ถือนิสัยใหม่ได้นิสัยใหม่นักบวชนักพจน์ก็มันกันเราดูเอานี่ก็ได้เลยมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปด้วยจนมันได้นิสัยเราจะมองดูปัจจุบันเนี่ยมองดูเดี๋ยวนี้มองดูไปข้างหลังมันห่างไกลกันไปเลยส่วนความรู้สึกนึกคิดมันคนละอย่างกันเนี่ยเช่นนั้นด้วยนิสัยภายในที่พระพุทธเจ้าของเราสอนว่าพ้นนิสัยนั้นคือจิตนั้นมันพ้นจากการกระทำบาปจากการกระทำบาปฉะนั้นจิตของพระโสราบันท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลับเป็นผู้ไม่กลับเป็นจิตที่ไม่กลับเป็นจิตที่ตกกระแสของปรินิพพานไม่เกิน8ชาติไปนี่เราจะเห็นอันนี้ก็คือนิสัยนั่นเองมันเปลี่ยนมันไปเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมามันก็ละกิเลสอันนี้ขึ้นมาได้เมื่อมีปัญญามากขึ้นไปอีกกว่านี้มันก็ละไม่ได้ของมันนิสัยอันนั้นมันเปลี่ยนไปมันเห็นของเก่านั่นแหละมันก็ทิ้งมันไปเช่นไปเราเข้าไปในป่าสิเข้าไปในป่าจ้ะไปเก็บผลไม้นะเก็บผลไม้ไปเห็นผลไม้ที่มันพอดีเนี่ยมันเปรี้ยวๆก็เอาหาไปต่อไปถ้าเราไปเห็นผลไม้ที่ดีก็น่าดีเราก็ต้องเทกระจาดผลไม้อันนี้ทิ้งไปเนี่ยเพราะมันเห็นเช่นนั้นมันก็เทไปเทไม่เปลี่ยนชั้นใดจิตใจเราก็เหมือนกันเราเปลี่ยนไปมันมองเห็นโทษแต่ข้างหลังมันก็ยิ่งละทิ้งไปเรื่อยๆไปมองเข้าไปยิ่งละไปเรื่อยๆไปไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็นึกว่าใช่แล้วดีแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปอ้าวที่เราอยู่นี่ก็ยังไม่ดีอยู่เดี๋ยวมันก็ละคนไปเรื่อยๆไปฉะนั้นได้ชื่อตามการปฏิบัติตามคณะของจิตที่มันเปลี่ยนมาเองจะเรียกว่านิสัยนั่นเองทีนี้เราทุกคนก็เหมือนกันต้องเปลี่ยนจากนิสัยเดิมการเปลี่ยนจากนิสัยนั้นที่แรกมันก็บังคับต่อไปมันไม่ใช่บังคับมันเป็นอย่างนั้นเองของมันเป็นยังไงที่แรกดัดแปลงมันจะหน่อยสอนมันแนะนำมันจะหน่อยอดทนทำไปจนมันอยู่ตัวมันซะมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันมันเกิดในสันดานนั้นมันมีความรู้สึกมันมีความเข้มข้นอยู่ในใจในการปฏิบัติไม่ยอมทำผิดไม่ยอมทำชั่วท่านเองพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้ไม่กลับโสดาปฏิปันโนผู้น้อมไปไม่ได้น้อมกลับน้อมเข้าไปน้อมไปเรื่อยๆไปเช่นเราไปเมืองอุบลเมืองวรินทร์เมื่อไปมันก็น้อมไปใต้เข้าไปยิ่งน้อมไปยิ่งน้อมไปใต้เข้าไปมันก็ถึงเมืองบนเป็นผู้ที่น้อมเข้าไปท่านเนี่ยโสตาสังเตวะน้อมมันน้อมเข้าไปเหมือนห้วยน้องคลองบึงต่างๆเล็กๆน้อยๆที่มันมีอาการไหลน้อมไปสู่มหาสมุทรชั้นนั้นชั้นใดอันนี้เรารู้เห็นในปัจจุบันของเรานี่เองไม่ต้องไปตัดสินเอาภายแล้วเราปฏิบัติไปเถอะเราจะรู้จักสิ่งที่ว่ามันหนักมันก็ต้องเบาสิ่งที่ว่ามันยากมันก็ต้องไม่ยากสิ่งอะไรที่เราชอบในทางที่เราทำแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาเป็นคนที่ไม่กล้าทำเป็นคนที่ไม่กล้าทำมิฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแม่เป็นคฤหัสถ์อยู่ก็แปลกคฤหัสถ์แม่อยู่ในสมณะเพศก็แปลกสมณะทั้งหลายด้วยอาการประพฤติปฏิบัติจัญญามารยาทการไปการมาการพบการฉันการอะไรอะไรทุกอย่างนะไม่ตลกขนองไม่เล่นจิตมันเป็นมันจิตเป็นที่เรียกว่าช่วยบังคับครูบาอาจารย์ช่วยบังคับเราก็บังคับตัวฝึกตัวเรานานๆไปเมื่อมันเห็นมันก็เปลี่ยนออกถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่อยากจะกลับไปที่เก่ามันเพราะว่าที่เก่ามันไม่อยากจะไปแล้วมันผิดมันไม่ถูก ฉะนั้นจิตของพระโสดาบันตัดกิเลสได้เช่นนี้แต่เป็นผู้ไม่กลับไม่กลับทำความชั่วอีกแล้วไม่กลับทำความเสียหายอีกแล้วถึงแม้มันจะอยากทำมันจะอยากพูดมันจะอยากอะไรตัวอะไรอยู่ก็ไม่ตามใจมันเนี่ยแต่เนี่ยเป็นผู้ไม่กลับฉะนั้นทุกคนเราสมกันตันเราจะดูเอาก็ได้เราบวชมาในพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากนิสัยเก่าเปลี่ยนจากความรู้สึกอันเก่าเปลี่ยนจากการพูดอย่างเก่านะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนเรื่อยๆไปต้องเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราสังวรอยู่เพราะว่าเราสังรวมอยู่เรียกว่าศีลสังวรเป็นศีลศีลนี่เป็นผู้ควบคุมให้กลัวให้อายจนกว่าที่เราจะไม่ต้องทำในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็เพราะศีลศีลนี่แหละเป็นเหตุให้เปลี่ยนนิสัยให้เปลี่ยนนิสัยให้เห็นทัดกับอันนั้นผิดอันนั้นถูกให้เกิดอายให้เกิดกลัวให้ความกลัวความอายสองประการนี้เนี่ยเป็นศีลทั้งหมดเลยจะเป็นศีลพระศีลเนรศีลยมศีลอะไรทั้งหมดถ้าไม่มีอายมีกลัวสองอย่างกันเลอะหมดทีเดียวฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงรักษาศีลไม่ยากถ้าเราไม่รู้จักศีลแล้วก็รักษายากแล้วจึงไปอ่านมันจะต้นจนจบจนตอนปลายเลยทำมันนั่นต้องอันนั้นทำมันนั่นเป็นอาบัติอันนั้นต้องพยายามตามไปลำบากสายจำเป็นเช่นนั้นไอ้ความเป็นจริงนั่นปราชญ์ทั้งหลายท่านรักษาศีลท่านรักษาจิตของท่านให้อยู่ในเป็นปกติเท่านี้มันก็พอแล้วมันเป็นศีลหมดแล้วมันเป็นศีลแล้วมันเป็นศีลอยู่ในนี้ในฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไปเท่าไรยิ่งละเอียดการรักษาศีลการสังวรการสังรวมเพราะจิตมันเป็นเพราะจิตมันเห็นไม่เราไม่ได้ควบคุมอ่ะมันเป็นมันเห็นชัดต่อไปมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปทางนั้นเนี่ยเห็นการประพฤติเห็นการปฏิบัติเห็นการบำเพ็ญโพธิ์ทั้งหลายตอนนี้มีคุณค่ามากที่เราทำมาประพฤติมาที่สิ่งที่มันไม่ดีนั่นน่ะเห็นโทษมันเมื่อเราเห็นโทษมันเราก็ปฏิบัติได้ทุกอย่างอะไรที่เรายังไม่เห็นโทษมันเราก็ละมันได้ยากละมันไม่ได้อะไรเรายังไม่เห็นประโยชน์มันเราก็ต้องปฏิบัติอันนั้นได้ยากทั้งเราเห็นโทษของมันในการละทั้งเราเห็นโทษมันในการประพฤติเช่นนี้การปฏิบัติอันนั้นไม่ยากคือมันดึงดูดไปในตัวมันเองเห็นโทษแต่ก็หนีจากโทษเห็นประโยชน์แล้วก็ไปหาประโยชน์เช่นนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเห็นโทษแต่ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นกับพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็เมื่อไรจะหลุดพ้นไปเบื่อนายเรื่มละอาหาทางที่จะไม่เกิดอีกไม่แสวงหาความเกิดแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดอีกพยายามหาสิ่งที่ไม่เกิดอีกพยายามละพยายามถอนพยายามตามตรวจดูกายวาจาจิตของเจ้าของมันติดอยู่ตรงไหนก็ไปปลดมันที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไปปล่อยมันที่ตรงนั้นเนี่ยพยายามตรงนั้นเนี่ยเป็นเช่นนี้เองฉะนั้นนิสัยอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านวางไว้นะมันถูกต้องเหลือเกินนิสัยเนี่ยคนไม่มีนิสัยก็เปลี่ยนนิสัยเก่าอยู่มันก็มีนิสัยอันเก่าอยู่อย่างเก่าของมันนั่นเองน่ะแต่ที่จะให้เปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปตามธรรมะต้องเปลี่ยนเรารู้เห็นเนี่ยเปลี่ยนเท่านั้นดูอยู่กับพระองค์นั้นเปลี่ยนพระเนนก็แปลกเนนโยมก็ต้องแปลกโยมเพราะมีสิ่งที่แปลกมีสิ่งที่แปลกเนี่ยฉะนั้นผู้ที่ประพฤติธรรมะต้องรู้จักประมาณแล้วอยู่ในบ้านก็ดีเช่นว่ามีภรรยาสามีอยู่ก็ยังเป็นพระโสดาบันได้แต่ว่ารู้จักประมาณเขารู้จักประมาณของเขาเขารู้จักประมาณของเขาไม่ใช่คนไม่รู้จักประมาณคนรู้จักประมาณ คนรู้จักประมาณเท่านั้นแต่ใครรู้จักประมาณยังไงหิวน้ำเอาน้ำนี่มากินซะแล้วก็พอนะหิวข้าวก็เอาข้าวมากินแล้วก็พอนะเท่านี้เดี๋ยวจะประมาณจะประมาณแล้วในวงนี้ในวงของเรานี่เมื่อกินข้าวกับอาหารเนี่ยพอแล้วก็กินเหล้าไปกินยาไปแล้วก็กินเบียร์ไปอันนั้นพระโสดาบันในใจถึงนั้นมีครอบครัวคารวะอยู่ก็ยินดีในครอบครัวของเราแต่นั้นคือไม่ยอมเอาสนุกในสิ่งทั้งหลายคือกามไม่เอาสนุกอย่างนั้นนะคล้ายๆว่ามันเดินเหนื่อยเต็มที่แล้วก็พักผ่อนในร่มสักพักหนึ่งแล้วก็เลิกเท่านั้นแหละไม่เห็นอันนี้เป็นของดีไม่เห็นอันนี้เป็นของเลิศไม่เห็นอันนี้เป็นของประเสริฐแต่ก็พอดีการอยู่การกินของผู้ปฏิบัติธรรมนะเคยอยู่สบายอยู่ในบ้านก็แปลกคนอยู่ในบ้านการทำมาหากินก็แปลกคนเช่นนั้นอยู่เป็นสุขเมื่ออยู่ในวัดก็เหมือนกันเป็นพระก็เหมือนกันก็ต้องแปลกอย่างนั้นการอยู่ของผู้นี้ต้องแปลกคนอื่นฉะนั้นแต่มีคุณวุฒิอันนี้ทางใจมีอยู่ไม่กล้าทำคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันเราจะปฏิบัติจิตใจของเราเราก็ต้องรู้วาระจิตของเราความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตของเรามันกลัวมันอายมันไม่กล้าทำไม่เป็นธุระหน้าที่ของมันที่จะต้องทำมันเป็นหน้าที่ธุระของมันที่จะต้องละเท่านั้นเองอันนั้นเนี่ยไอ้ความรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นมาเพราะการปฏิบัติรู้เราก็ละไม่ใช่รู้เราไม่ละอันนั้นเป็นส่วนปริยัติเฉยๆไม่เข้าถึงใจอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นฉะนั้นการอบรมที่เราอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเนี่ยให้เราภาวนาให้มากๆไม่ต้องให้มากวันพระวันนี้มาเราสอนกันอบรมกันก็พอแล้วถ้าเราปฏิบัติมันเห็นนะถ้าเราปฏิบัติมันรู้จนกว่ามันเปลี่ยนนิสัยถ้ามันเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ไม่ต้องตามส่งถ้าเปลี่ยนนิสัยแล้วไม่ต้องตามส่งแล้วนิดเดียวก็ไปแล้วอย่างเป็นพระโสดาบันบุคคลถ้าไม่ตามส่งอีกแล้วคือมันตกกระแสแล้วมันน้อมไปเองมันเนี่ยเขาซ้อนตัวของเขาไปได้นั่นเนี่ยเป็นผู้พ้นจากนิสัยพ้นจากนิสัยสมัยนี้ไม่ค่อยมีบวชมาแล้ววันสองวันไปเลย6 วัน7 วันไปไม่ต้องมอบไปตามเรื่องตามราวนิสัยมันก็ยังไม่พ้นมันก็ยังเอานิสัยของเก่ากิริยาอันเก่าความรู้สึกอันเก่าไปปฏิบัติมันก็ยังเป็นคนยังเป็นคารวาสยังเป็นครือหัดนิสัยที่จะเป็นพระเป็นเนรก็ไม่มีเพราะมันมีเปลี่ยนนี่ฉะนั้นการถือนิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถ้าไม่มีความอายมีกลัวมีพระวินัย60 พรรษาก็ตามไม่พ้นนิสัย70 พรรษาก็ตามไม่พ้นนิสัยมันพ้นนิสัยที่ถึงว่าเรารักษาตัวของเราคุ้มเราคุ้มครองตัวเราได้ดีแล้วนี่เองอย่างน้อยเถอะ5 พรรษาจริง5 พรรษาแล้วถ้าใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะพยายามทำนะดีจะเป็นพระเป็นเนรก็ตามเถอะไม่อยู่ด้วยเนี่ยดีทีเดียวถึง5 พรรษาเลยได้ว่าใช่ได้แล้วพอสมควรใช่ไปเอาโน้นก็ได้มาใช่นี่มันฉลาดพอสมควรในการละกิเลสฉะนั้นจึงทรงบัญญัติไว้ให้เป็นนิสัยมุตตะเมื่อเรายังไม่พ้นนิสัยนั้นก็เรียกว่าอาศัยผู้อื่นอยู่อาศัยอุปัชฌาย์อยู่อาศัยอาจารย์อยู่อาศัยอยู่หรือออกไปจากครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ต้องท่านอาจารย์ตรงนี้พระองค์นี้มีนิสัยดีมีศีลบริสุทธิ์ดีก็อาศัยอันนั้นขอนิสัยอื่นต่อไป เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่เสื่อมถ้าทำยังไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญไปบนหน้าตรงนั้นดีช่วยกันเนี่ยถ้าว่าเป็นที่นี้มันช่วยกันในหลักพุทธศาสนาได้เต็มที่เลยทีเดียวสอนง่ายเบาอกเบาใจจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนเชิดชูสมณีทั้งหลายแล้วเพราะว่ามันรู้จักพิษจากภัยเนี่ยมันจะพยายามละพิษละภัยของมันแล้วถ้าจิตมันเป็นเช่นนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการปฏิบัติการปฏิบัติการอดทนการกระทำเพียรดูจุดหนึ่งที่เรียกจุดจิตของเราเนี่ยดูเนี่ยเพราะว่ารู้ที่จิตของเรานิสัยมันอยู่ที่จิตของเราจิตเป็นจุดอันหนึ่งในใน

เมื่อมันรู้มาเราก็ท่าจะแกะที่มันจอนมาเราก็ต้องรับต้อนรับมันถ้าเราคนเป็นผู้ฉลาดก็ต้องต้อนรับมันด้วยปัญญาแก้ไขอารมณ์นั้นได้ถ้าเราไม่ฉลาดก็ต้องต้อนรับมันด้วยความโง่นะมันกระจูงจมูกเราไปอารมณ์นั้นก็เหมือนตามเช่นนั้นฉะนั้นท่านจึงให้เรียนอย่าให้มีนิสัยให้รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นถึงวันพระจึงให้อบรมกันอบรมศีลที่เราทำอุโบสถวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อให้เป็นอย่างนี้เพื่อให้เห็นอย่างนี้เพื่อให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั่นน่ะไม่ต้องอะไรมากให้เราคอยสังเกตจิตของเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราคอยพิจารณาสังเกตเมื่อมีอารมณ์กระทบอะไรอย่าพึ่งตามมันไปเลยอย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งวิ่งกับมันใหม่อันนี้เราชอบใจเดิมเกินอย่าพึ่งจิตมันจะเป็นอย่างนั้นก็อย่าพึ่งอันนี้เราไม่ชอบใจเลยอย่าเป็นพูดให้เราดูเป็นเครื่องประดับปัญญาทำไว้อันนี้ก็วางไว้ทางนี้ก็วางไว้อันนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราวิ่งกับอารมณ์เสียปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราวิ่งไปทางนี้อีกปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ทำไมเพราะว่าสถานที่นั่นไม่ใช่สถานที่ปัญญาจะเกิดสถานที่ปัญญาจะเกิดก็คือรู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้เมื่อวิ่งดูแล้วเห็นแล้วก็กลับมาเมื่อตามมันไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมของเราตรงนี้ตรงที่จะเกิดปัญญาตรงที่เราตามมันไปนั่นคือความโง่ทั้งหลายนั่นเองที่ตามมันไปพระพุทธเจ้าต้องคงที่อารมณ์ที่มากระทบถูกต้องที่ดีก็คงที่ก็คือปกติอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบก็คงที่อาการที่คงที่เนี่ยอาการที่ไม่วิ่งไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยปัญญาเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้ถามไปอีกว่ามันมีปัญหาทำไมถึงไม่วิ่งตามมันไปเพราะจิตเห็นว่าอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยอันนั้นเป็นของไม่จริงอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนไม่ต้องวิ่งตามมันไปเลยไม่ต้องประทานมันอันนี้จิตมันมีเหตุผลอย่างนี้คือมันรู้สิ่งทั้งหลายเรานั่นตามเป็นจริงแล้วเช่นนี้ฉะนั้นจึงให้ตามดูจิตของเจ้าของเรื่อยๆไปกินเรื่อยๆไปปัญญาเกิดขึ้นจากจิตปัญญาเกิดขึ้นในจิตทำจิตให้ฉลาดเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาในนั้นถ้าเราวิ่งไปตามมันนะมันความฉลาดมันก็เหมือนมึงกับโง่ละถ้าเราวิ่งไปตามท่านนี้อีกไม่ฉลาดไม่มีปัญญาไม่เกิดมันก็โง่ทั้งนั้นเนี่ยก็เลยเป็นคนวิ่งไปวิ่งมานะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปไม่รู้จะเอาอะไรกันอยู่เนี่ยดีใจก็วิ่งไปจนสุดขีดนะเสียใจก็วิ่งไปจนสุดขีดนะชอบก็วิ่งไปจนสุดขีดนะไม่ชอบก็วิ่งไปจนสุดขีดนะถึงทุกข์ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าให้คงที่ให้คงที่ให้เป็นหนึ่งถ้าพูดง่ายกันนี่ว่าภาวนาพุทโธให้เป็นหนึ่งให้จิตเป็นหนึ่งตลอดเวลาถึงแม้พระพุทธเจ้าของเราก็มีอยู่พระอริยสาวกของเราก็มีอยู่สุขก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่เรื่องชอบใจก็มีอยู่ไม่ชอบใจก็มีอยู่แต่ว่าท่านรู้มันแต่แรกทำไมวิ่งตามมันแล้วก็ปล่อยมันเพราะท่านเห็นโทษมันแล้วเพราะว่าธรรมชนิดเนี้ยไม่ใช่ธรรมที่เราจะบำเพ็ญเป็นธรรมเราจะควรละเมื่อความดีใจเกิดขึ้นมาปึ๊บเดียวเท่านั้นก็รู้ไปเลยไม่พอใจขึ้นมาต่ออันเดียวกันเลยมันมีราคาเท่าๆกันเท่านั้นมีเท่านั้นจะเป็นคนวางอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่วางไม่รู้นะวางเพราะการรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันปรากฏการขึ้นมาเร็วสุขมันก็รู้ว่าสุขแก้ไม่ติดสุขทุกข์มันก็รู้ขึ้นมาแก้ไม่ไปติดทุกข์เจ้าของทุกข์นั่นไม่มีเจ้าของสุขนั้นไม่มีเพราะแต่ว่ารับรู้แล้วก็สลายตัวมันไปจากก็จะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปนะจักรวาลธาตุมันเกิดแล้วมันก็รับของมันไปเท่านั้นน่ะเพราะนั้นจิตก็เป็นเสรีอยู่จิตก็ไม่ผสมผสานกับอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ก็เป็น

0: ิตมันก็เป็นจิตเมื่อเห็นจิตเมื่อแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้มันก็คนในอย่างอารมณ์เกิดไม่ดีขึ้นมาใจเราก็ไม่ดีอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปตามอารมณ์ที่เรียกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันเป็นอารมณ์จิตก็ไม่หลงแล้วจิตไม่วิ่งไปตามเนี่ยอารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าธรรมมันเกิดแล้วก็ดับไปก็นั่งดูมันถนัดนี้สักแต่ว่าเกิดแล้วมันดับไปสักแต่ว่าเกิดแล้วมันก็ดับไปสักแต่ว่าเกิดแล้วมันก็ดับของมันไปเมื่อจะได้ยินดูเมื่อจะได้เห็นดูรู้อยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เห็นว่าอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะอารมณ์มันนั้นไม่เป็นสุขเพราะอารมณ์มันนั้นไม่ติดสุขติดทุกข์เพราะอารมณ์มันนั้นอันนั้นสักว่าแต่เป็นธรรมชาติอันเกิดแล้วมันก็ดับมันไปเห็นความเกิดก็จะเห็นความดับเห็นความเกิดก็จะเห็นความดับเนี่ยในเวลานั้นก็รู้สิ่งที่มันเกิดมันดับอยู่เท่านั้นเห็นธรรมเกิดขึ้นมันก็ดับไปเห็นธรรมเกิดขึ้นมันก็ดับไปมันจะมีอะไรอีกล่ะเหมือนกันกับไอ้ขึ้นมหาสมุทรที่มันเป็นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มองดูน่ะเมื่อมาถึงฝั่งมากระทบฝั่งกันมันแตกกระจายไปไม่มีอะไรหมดแล้วขึ้นนี้ขึ้นหน้าต่อมาอีกนะขึ้นมากระทบฝั่งเนี่ยกระทบฝั่งอีกมันก็กระจายไปอีกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้กระทั่งปีกระทั่งชาติมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เองมันขึ้นกระทบฝั่งทำอันนี้ก็มันการเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปหลับแล้วเกิดขึ้นมาเกิดแล้วมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดดับไปมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้ใจไม่เกิดไม่ดับกับมันจิตไม่เกิดไม่ดับกับมันทำไมไม่เกิดไม่ดับกับมันเพราะเห็นจริงทางนั้นมันเป็นภพมันเป็นชาติอยู่แล้วยิ่งตามมันไม่ได้เมื่อจิตก็รู้ทั่วถึงทั้งหลายแล้วเนี่ยรู้ถึงเป็นคนฉลาดแล้วก็เลยปล่อยจิตก็เลยปล่อยคำที่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าไม่รู้ต้องรู้มันถึงปล่อยมันได้ปล่อยมันได้ถ้าพูดตามธรรมะในที่นี้แต่ในวัดจิตมันว่างถ้าพูดถึงว่าจิตมันว่างอย่างพระโมกขราชคาถาโมกขราชมัจจุราชตามไม่ถึงไอ้ความตายตามไม่ถึงมันมีเกาะกำบังอยู่แล้วมัจจุราชคือความตายตามไม่ทันตามไม่ทันตามพระโมกขลาตามพระโมกขลาไม่ทันทำไมถึงตามไม่ทันล่ะทำไมถึงตามไม่ทันเพราะท่านรู้ตามเป็นจริงแล้วว่าสัตว์บุคคลไม่มีที่มันเกิดมันตายเนี่ยมันเกิดมันก็ดับไปรูปนามมันเกิดมันดับไปต่างหากกับมันนะท่านไม่ได้ตายมัจจุราชถึงตามไม่ถึงท่านดินน้ำไฟลมมันแตกกระจายไปต่างหากของมันไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันว่างอยู่ในที่มันมีเช่นนี้ไม่ใช่มันว่างอย่างอื่นไม่ใช่มันว่างไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักอะไรว่างเนี่ยธรรมดาจิตของคนเรามันว่างอย่างนั้นไม่ได้เนาะมันไม่ว่างถ้าว่างเช่นนั้นก็สงสัยอีกอ่ะสงสัยเนี่ยมันต้องหาที่ว่างในสิ่งที่มันไม่ว่างเราจะต้องหาวิมุตติในสมมุติเนี่ยเราจะหาความเย็นในความร้อนเราจะหาความสงบในที่มันวุ่นวายเราจะต้องหาความสุขในที่มันทุกข์มันก็ต้องเป็นเช่นนี้เองถ้าในจิตมันว่างไม่ใช่ว่างไม่รู้เรื่องคือมันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะคืออารมณ์ทั้งหลายเรานี่จะมาก่อให้เกิดราคะโทสะขึ้นอีกไม่ได้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยมีสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่เมื่อเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ตายแตกไปก็ไม่มีใครตายมัจจุราชตามทันไม่ได้ตามก็ทันไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าพระโมกขราชเนี่ยมัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชตามทันแต่บุคคลที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาตามทันแต่บุคคลที่มีกิเลสตัณหารู้ไม่เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเองฉะนั้นจิตว่างจิตว่าง ถ้าเราไปคิดอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรมันคิดอยู่จะว่างยืนอยู่ว่างไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องของมันว่างก็คือความสงบจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองไม่ใช่อยู่ไปอะไรนี่เรียกว่านิสัยเริ่มแรกมันเกิดจากนิสัยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆไปเป็นโสดาปัตติภาคานาคาอรหันต์เป็นต้นนี่เป็นกิริยาของจิตเป็นการประพฤติปฏิบัติได้ชื่อมาเพราะการละกิเลสเช่นนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นทีนี้เราจะเพิ่งไปถามถึงมันเลยว่าผมทำขนาดนี้จิตของผมไปถึงขนาดนี้มันจะเป็นชั้นไหนมันจะเป็นอะไรนี่นี่อย่าไปถามมันให้มันยุ่งอย่าไปถามมันคือจิตกับบัญญัติอันนี้มันต่างกันไม่เหมือนกันหรอกไปอ่านดูสิโลกโกรธหลงไปอ่านดูสิไอ้ที่มันเกิดกับใจของเรากับตัวหนังสือน่ะมันต่างกันไหมเนี่ยไปอ่านหนังสือเฉยๆก็สบายโลกเป็นงั้นโกรธเป็นงั้นสบายเนี่ยถ้ามาเกิดกับจิตของเรามันจะเป็นงั้นเลยล่ะมันจะฆ่าจะแกงกันขึ้นมาเนี่ยอันนี้ตัวจริงมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นลักษณะปฏิบัตินี้มันจึงเห็นซึ้งไปยิ่งกว่านั้นอีกไอ้ความรู้ในด้านปริยัติเนี่ยมันละไม่ได้ถ้ารู้การประพฤติปฏิบัตินี่มันรู้ตามเป็นจริงมันละก็มันได้ว่าอันนั้นไม่มีอันนั้นมีโทษมันเห็นโทษจริงๆอันนั้นเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์จริงๆมันทำโทษอันนี้ให้มีขึ้นมาทำประโยชน์ที่ให้เกิดให้มีขึ้นมาในใจของมันจริงๆเนี่ยมันเป็นทีนี้จนนิสัยนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปมันเกิดไปเรื่อยๆไปมันเกิดเรื่อยๆไปขณะของจิตฉะนั้นจงหาปัญญาเกิดจากจิตของเราโดยมากกว่าคนเราจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมถึงแบ่งมันออกไปคือแบ่งออกไปเพื่อให้พวกปริยัติเรียนง่ายเข้าใจง่ายอาการเช่นนี้มันเป็นชื่อว่าศีลอาการเช่นนี้สมาธิอาการเช่นนี้เรียกว่าปัญญาในความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราแบ่งออกเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้ตาอันนี้หูอันนี้ปากอันนี้แขนอะไรหลายๆอย่างในตัวของคนคนคนเดียวมันก็คนคนเดียวนั่นแหละจะแยกให้รู้จักว่าตรงนั้นเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายแยกออกแต่ว่าแยกออกไปที่ไหนมันก็ไม่ออกหรอกก็รวมในคนคนเดียวนั่นแหละนักปฏิบัติเห็นเข้าไปเช่นนี้รวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันรวมเข้ามาศีลสมาธิปัญญามันเป็นก้อนเดียวกันถ้าเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยปริยัติเนี่ยเรียนยากก็จะมีอาการเช่นนี้เลยกายวาจาเป็นศีลเนี่ยจิตเป็นสมาธิเนี่ยปัญญาก็เป็นปัญญานะเป็นแยกออกอาการเช่นนี้เป็นอาการมีความรู้สึกคิดรู้แจ้งแทงตลอดเป็นปัญญาอาการที่สงบที่นี่เป็นสมาธิอาการมีความสังวรสำรู้เดียวกับศีลจมูกสูดลมหายใจเหม็นหอมตาก็เห็นรูปหูก็ฟังเสียงนะจมูกรวมมันก็มารวมกันในที่รู้ของจิตอันเดียวทำไมถึงแยกกันออกแยกให้รู้จักกับจมูกรู้จักจมูกอันนี้เป็นจมูกอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นแยกไปทั้งนั้นแต่มันคงอยู่ที่เก่ามันเองเมื่อเรารวมโลกรวมรูปีนานเดียวทั้งหมดที่อันนี้จะคนร่างกายนี่เป็นของไม่แน่นอนเท่านั้นนะจนจิตของเราพ้นออกไปละออกไปได้เห็นโทษมันก็ได้เข้าใจว่าเรานั้นเห็นขนทุกเส้นขนเห็นผมทุกเส้นผมแล้วเห็นกระดูกทุกซี่เห็นเองทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยทิ้งทั้งหมดได้จนเกิดที่นิพพานความเบื่อหน่ายในก้อนอันนี้แต่มันแยกไม่ออกคือมันรวมกันอยู่แยกออกให้รู้จักง่ายๆเท่านั้นเองเมื่อผลที่สุดมันไปรวมกันการประพฤติปฏิบัตินี่คือมันกันอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยไม่จะเป็นอุปนาสมาธิอุปจารสมาธิคณิกาสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยมันก็คือเรื่องจิตอันเดียวกันนั่นแหละมันจิตเดียวกันคณะสมาธิคือมีความสงบไปชั่วคราวแล้วมันก็ดูดอุปจารสมาธิมันก็ค่อยเข้าไปนานก็นั่นอีกอุปจารสมาธิเนี่ยเข้าไปเป็นคณะหนึ่ง ขณะนี้มันสั้นขณะนี้มันยาวอัปปนาสมาธิอยู่ไปตลอดเลยในหลายชั่วโมงเลยมันแน่แน่วเมื่อจิตเช่นนี้มันเป็นอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิขณะสมาธิแน่มันก็จิตดวงเดียวกันนั่นเองน่ะเมื่อมีสมาธิน้อยมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อจะมีสมาธิไปมากกว่านั้นมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อมันมากที่สุดของมันเขาเรียกชื่อมันไปอย่างหนึ่งฉะนั้นเรื่องอันนี้จะต้องศึกษาในที่นี้ถึงจะรู้จักเห็นว่าเรื่องจิตขณะสมาธิจะเป็นยังไงอุปจารสมาธิมันเป็นยังไงอัปปนาสมาธิเป็นยังไงเรียนไปก่อนแล้วจะไม่รู้เรื่องเนอะไม่ต้องตามมันไปเราทำมันไปเถอะมันจะเห็นนะมันขณะสงบชั่วคราวมันก็มีนะอุปจารสมาธิมันเดินอุปจารสมาธิเที่ยวเข้าไปวิจารอุปจารเข้าไปเที่ยวในที่สงบนั่นอีกภาคหนึ่งอัปปนาสมาธิแน่แน่วมีกำลังยิ่งกว่าสมาธิทั้งสองนี้อาการสามอย่างนี้มันจะพบที่จิตของผู้ปฏิบัติใช่ไหมถามไปก่อนไม่รู้เรื่องอันนี้คืออะไรไม่รู้จักเพราะว่า อุปจารสมาธิเมื่อถึงปุ๊บมันไม่แสดงภาพเป็นตัวหนังสือขึ้นมาในที่นั่นอันนี้อุปจารสมาธิมันไม่บอกอย่างนั้นนะมันบอกแต่อาการถ้าเรามีปัญญาตรงนี้ขณะอันนี้มันเบาอย่างนี้ขณะนี้มันเบาอย่างนั้นขณะนั้นมันมีกำลังอย่างนี้กำลังจิตอย่างนี้ตามบัญญัติอันนี้นี่ว่าขณะของจิตมันจะรู้ตัวมันเองไม่ต้องคิดยากไม่ต้องลำบากอะไรมันเลยเรื่องปฏิบัติเนี่ยขอที่ว่าเบื้องแรกมาศีลของเราสังบอลสังบวมเนี่ยเบื้องแรกที่สุดเลยนิสัยเนี่ยเข้าในพวกในฝูงก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไม่แยกรู้มีความฟักไฟอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่เช่นนั้นนี่เรียกว่าการปฏิบัติเมื่อจิตมันเห็นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ปล่อยปะละเลยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำตามอาการเช่นนี้รักษาจิตดวงนี้ไว้พยายามตามรักษาจิตอันนี้ไว้เรื่อยๆไปมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเป็นอะไรเกิดมาในจิตตรงนั้นในจอหนังนั่นแหละเห็นไปดูทีวีดูจอมันนั่นแหละไฟเอกนั่งเอกมันจะเต้นออกมาตรงนั้นแหละอะไรมันจะออกมาตรงนั้นแหละในจอนั่นแหละจิตนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องกระเสียดกระใสในการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมายทำอารมณ์เย็นๆพิจารณามันเชื่อว่าอะไรมาหลอกลวงไม่ได้สิ่งที่ชอบใจเรารู้ไม่ชอบใจเราก็รู้จักมันแล้วตามเป็นจริงเมื่อสมัยปล่อยมันพยายามปล่อยเมื่อจนได้นิสัยเมื่อปล่อยแล้วมันก็สบายเมื่อเป็นแบกมันก็หนักเมื่อปล่อยมันก็เบาขึ้นมามันก็รู้เห็นตามเป็นจริงของมันอยู่ในการทัศนะปฏิบัติไม่ลืมใจนะอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วขอจะปฏิบัติส่วนตัวของใครของใครของใครเท่านั้นแหละมันจะมากจะน้อยให้เป็นผู้มีอุปนิสัยเป็นผู้มีปัจจัยเป็นผู้ถือนิสัยเมื่อมันจิตของเรามันเพลินไปนิดหนึ่งก็รู้จักมันก็ได้เมื่ออยากจะพูดทำนั่นแต่บารู้มันปิดไปเบิกอะไรตรงนี้ละเราพยายามรวมเข้ามารวมอาการเช่นนี้เนี่ยสังวรศีลสังวรสังรวมอยู่รวมกันเข้ามารวมเข้าต้องสมาธิน้อยจะน้อยจะมีจุดน้อยดูง่ายเมื่อรวมมาถึงกายกับจิตจะเคยหมดเลยหมดเลยพูดวัดอุตริมนุษย์ธรรมเสพเมตุในว่าเข้ามาไปนั่นมันอยู่นู้นเราไปเสพอยู่ตรงนี้เราไปทำอยู่ตรงนี้แต่เนี่ยมันเห็นง่ายในพระวินัยตรวจตรงนี้เราต้องฝึกพยายามฝึกเช่นนี้เดี๋ยวการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปเห็นอันนั้นไม่ต้องไปเห็นอันนี้เห็นจิตของเราไม่เป็นทุกข์เห็นจิตของเราพ้นจากอารมณ์นี้ได้เห็นจิตของเราไม่ไปยึดความโรคปวดหลงอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่ทีละน้อยละน้อยไม่ต้องไปเห็นพญาพุทธพญานาคเห็นเทวราชพญาพรหมยมยักษ์อะไรแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ถึงนะไม่ต้องเพ่งไปทางโน้นดูจิตแต่ของนี่พอแล้วอันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราต้องการจริงๆก็เพราะเห็นอันนี้ให้รู้อันนี้ตามเป็นจริงของนั้นไม่ใช่อื่นใด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: อ รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: แผ่นนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ผู้เขียนเรื่องทำนองนี้จะเป็นได้เฉพาะหญิงเท่านั้นหรือผู้ชายก็มีทางเป็นได้ในเวลาตายไปท่านฟังแต่คำว่าราคะตัณหาก็แล้วกันมันไม่เคยไว้หน้าใครว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นเนนเป็นเปรตเป็นผีหรือเป็นเทวบุตรเทวธิดามันเป็นนายเสียทั้งนั้นไม่เคยยอมเป็นบ่อยใครอย่างง่ายๆเลยจึงไม่ได้นิยมว่าเป็นใครที่มันจะเป็นนายและบังคับไม่ได้มันบังคับได้ทั้งนั้นฉะนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจึงมีทางเป็นได้ด้วยกันแต่ที่ผมพูดนี้ก็พูดตามเรื่องที่ปรากฏต่างหากมิได้ตั้งใจตำหนิว่าผู้หญิงไม่ดีถ้าผู้ชายไม่ดีหรือไปปรากฏแก่หญิงหรือแก่นักภาวนาหญิงเข้าบ้างเขาก็จำต้องพูดทำนองเดียวกันใครจะว่าเราหรือเขาพูดเป็นเชิงตำหนิติเตียนวิญญาณหญิงหรือวิญญาณชายก็สุดแต่ผู้คิดผู้จะคิดซึ่งห้ามไม่ได้อันราคะตัณหานี้เราไม่ควรไปสนใจกับพวกเปรตผีหรืออะไรให้เสียเวลาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มนุษย์เรานี่สี่ตัวเก่งและเก่งพอๆกันทั้งหญิงทั้งชายด้วยแม้ไม่แสดงออกภายนอกก็เก่งอยู่ภายในอยู่นั่นเองเช่นทุกวันนี้กับแต่สมัยผมเป็นเด็กเป็นหนุ่มผิดกันมากราวฟ้ากับดินเลยท่านดูเอาก็แล้วกันอย่าให้ต้องพูดต้องบอกทั้งภายนอกภายในเพราะมันเกลื่อนไปด้วยกันไปด้วยเรื่องอันนี้ทั้งนั้นแทบโลกจะเป็นฝ่ายอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวนี้นำหน้ากล้าอวดลวดลายของมันและก็ต่างคนต่างมีต่างคนต่างอวดโลกจึงร้อนขึ้นทุกวันเพราะไม่มีอะไรเป็นความดีความชอบจากการอวดเจ้าตัวนี้ปกติมันก็เป็นเหมือนวัตถุเครื่องทำลายสังหารอยู่แล้วเมื่อใครคิดสนุกขนองไปยกยอมันขึ้นมาดีและนำออกอวดโลกที่ต่างคนต่างมีมันต้องแผลงฤทธิ์ให้โลกแตกทลายได้โดยไม่ต้องสงสัยลองดูสิถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงต้องเห็นฤทธิ์เดชของมันประจักษ์แน่นอนไม่ต้องพูดไปมากและกว้างขวางเพียงสิ่งนี้มีอยู่ในหัวใจของใครมากน้อยก็แสดงออกให้เห็นความไม่ดีจนได้อยู่แล้วจำเป็นอะไรที่จะส่งเสริมให้มันเจริญเติบโตมีอำนาจมากยิ่งกว่าภูผาป่าไม้ที่จะทำลายตัวเองและโลกให้ฉิบหายเล่าฉะนั้นปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังและระงับดับมันอย่างน้อยก็พอมีความสงบเย็นใจในกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพอมีทางหายใจได้บ้างหากท่านถามผมก็พูดให้ฟังตามเรื่องอย่าหาว่าผมตำหนิติเตียนใครแม้ตัวผมเองก็เคยกับเจ้าตัวยุแย่ก่อกวนนี้มาพอแล้วจนไม่สงสัยว่าเจ้าตัวนี้จะพาเราไปเสวยสุขมหาศาลที่ไหนอีกนอกจากมันกระซิบกระซาบและฉุดลากเราลงนรกอเวจีทั้งเป็นอยู่ทุกวันเวลาเท่านั้นอย่าสงสัยว่ามันจะพาไปสู่สันติธรรมอันเป็นความสงบเย็นใจที่ไหนเลยถ้าจะเห็นโทษของมันก็ควรเห็นเพราะในตัวมันก็คือตัวโทษล้วนๆอยู่แล้วและก็อยู่กับหัวใจเราทุกคนอีกด้วยจะสงสัยมันว่าเป็นอะไรอีกท่านว่าพวกผีพวกเทพมีมารยาทางราคะตัณหามากเช่นมนุษย์เรานี่เองแต่มิได้มีทุกรายไปผู้เด่นจนแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนก็มีเช่นมนุษย์ผู้หนักในทางนี้บางทีเทพยังแสดงมารยาและจะจับเอาท่านทั้งเป็นก็มีโดยบอกว่ารักท่านมาท่านต้องชี้แจงให้เขาฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วเขาก็หยุดไม่ทำต่อไปแต่ก็พอจับมาเป็นข้อคิดได้นึกว่าคนละภพละภูมิจะไม่มีความรักใคร่ใยดีต่อกันในทางอารมณ์ได้แต่ก็ยังแสดงให้เห็นได้ว่าราคะตัณหานั้นไม่เลือกหน้าคบได้ทั้งนั้นตามแต่โอกาสและกรณีขณะนั้นกายหยาบเราไม่ปรากฏในความรู้สึกคงจะเป็นกายทิพย์ในความรู้ความเห็นและความรู้สึกของเทพก็เป็นได้จึงทำให้เกิดอะไรขึ้นในใจเทวดาถึงกับแสดงความรักออกมาอย่างเปิดเผยไม่กระดากอายยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ดีมีความละอายประจำนิสัยอีกเรื่องทำนองนี้ในวงปฏิบัติมักปรากฏเสมอแต่ท่านไม่ยอมเล่าให้ใครฟังง่ายๆนอกจากพวกเดียวกันรู้นิสัยกันดีไว้ใจกันได้หรือรู้ในทางเดียวกันท่านจึงพูดบางท่านที่ไปอยู่ในเขาลึกมักมีเทวดามาคอยอารักขาอยู่แถวใกล้เคียงโดยไม่มีใครสามารถรู้เห็นได้นอกจากพระ องค์ที่เทวดามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้นจะรู้ได้แต่ไม่ได้มาแสดงอาการเสียหายแบบโลกที่เป็นกายหยาบเขามาด้วยความหวังดีเคารพเลื่อมใสหวังบุญหวังคุณกับท่านจริงๆบางครั้งท่านอดอาหารหลายวันร่างกายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีกำลังส่วนใจมีความเข้มแข็งและผ่องใสเทวดาเห็นแล้วเกิดความสงสารท่านอยากจะให้ท่านมีกำลังทางกายจึงขออนุญาตปฏิบัติรักษาท่านด้วยอาหารทิพย์อาหารทิพย์ในความรู้สึกของพระนั้นขณะมองเห็นในมือของเทวดาที่ถือมานั้นเป็นเหมือนดินสีพองสีขาวจางๆไม่ขาวจริงดังผ้าขาวสิ่งนั้นแหละที่เทวดาบอกกับท่านว่าเป็นอาหารทิพย์ของทวยเทพทั้งหลายเทวดาผู้นำมานั้นมาขออนุญาตท่านเอาอาหารทิพย์นั้นถูไปตามร่างกายท่านแต่เพียงเบาๆเพื่อโอชารสของอาหารทิพย์จะได้ซึมซาบเข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆโดยรวดเร็วและมีกำลังเช่นเดียวกับรับประทานอาหารทั่วๆไปหรือยิ่งกว่านั้นพระท่านไม่อาจอนุญาตกลัวเป็นอาบัติเพราะตะวันก็บ่ายแล้วเทวดาก็เป็นเพศหญิงและมาเพียงคนเดียวเพื่อบัดดลมีคนมาเห็นเข้าอย่างน้อยก็ตำหนิแม้ไม่มีความเสียหายในทางพระวินัยมากกว่านั้นเขาอาจเข้าใจว่าเป็นความจริงและตำหนิติเตียนแบบโลกๆว่าพระกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในถ้ำในเขาเปลี่ยวๆไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนแม้คนเดียวเทวดาซึ่งเป็นกายทิพย์จะกลายเป็นเรื่องหญิงผู้ก่อกรรมทำเข็ญกับพระขึ้นมาเรื่องก็จะไปกันใหญ่และกลายเป็นความเสื่อมเสียไปมากมายซึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรต่างคนต่างบริสุทธิ์โดยปกติด้วยเหตุผลที่อ้างนี้ท่านจึงไม่ยอมให้เทวดามาแตะต้องกายไม่เพียงจะนำอาหารทิพย์มาถูกายเลยเทวดาจึงขอยืนยันตัวเองต่อท่านว่าจะไม่ทำอะไรให้ท่านเสียหายเพราะการมาเกี่ยวข้องของเทวดาแม้แต่น้อยเพราะกายเทวดาก็เป็นกายทิพย์อาหารที่นำมาบำรุงก็เป็นอาหารทิพย์ไม่มีส่วนใดที่จะกระเทือนถึงพระวินัยและองค์ท่านให้เสียไปที่มองเห็นนี้ก็ใจทิพย์มองเห็นกายทิพย์และใจทิพย์มองเห็นอาหารทิพย์ที่ฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้ก็เป็นหูทิพย์ฟังเสียงทิพย์มิได้เกี่ยวกับกายหยาบตาเนื้อหูหนังแต่อย่างใดพอจะขัดข้องแก่ท่านและวินัยเลยการมาของเทวดาก็เพื่ออุปถากบำรุงหวังบุญหวังกุศลกับท่านผู้มีความหนักแน่นและมุ่งมั่นต่อธรรมอย่างยิ่งมิได้มาเพื่อทำลายท่านและพระศาสนาให้เสียหายขอท่านจงเห็นใจและอนุญาตเมตตาให้เทวดาได้มีส่วนกุศลที่ควรจะได้จากท่านบ้างเถิดอย่าได้สลัดปัดทิ้งเทวดาผู้หวังบุญเพื่อเป็นปัจจัยต่อเติมเสริมภพชาติให้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันและอนาคตให้ยิ่งขึ้นไปจากกุศลที่ควรจะได้นี้เลยพระพูดกับเทวดาว่าขณะที่เทวดามาอยู่กับอาตมาอาตมาหลับตาลงก็มองเห็นเทวดาลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นเทวดาเผื่อคนอื่นเขามีตาไม่ใช่คนตาบอดไม่เห็นเราสองคนเข้าที่นั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้จะว่าอย่างไรจะเป็นความงามตามจารีตของผู้หญิงซึ่งอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไหมล่ะขอจงคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรลงไป เทวดาตอบท่านว่าที่เห็นนี้เป็นใจท่านและตาท่านผู้มีธรรมคือมีสมาธิมีญาณสามารถมองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนแม้ตาเนื้อท่านมองเห็นก็เป็นมาจากญาณภายในสนับสนุนจึงทำให้เห็นได้ราวกับตาเนื้อมองเห็นจริงๆความจริงก็คือตาในท่านต่างหากทำให้ตาเนื้อมองเห็นไปด้วยถ้าท่านไม่มีญาณภายในเป็นพื้นฐานอยู่แล้วท่านจะไม่สามารถมองเห็นกายทิพย์ของเทวดาได้เลยเพื่อความแน่ใจที่ท่านจะไม่ต้องระแวงสงสัยว่าจะมีใครมาสอดรู้สอดเห็นเทวดาที่มานั่งอยู่กับท่านเทวดาจะรับรองยืนยันว่านอกจากท่านเพียงองค์เดียวแล้วคนอื่นแม้ร้อยๆพันๆคนหรือมากกว่านั้นมาที่นี่ก็จะไม่ให้มองเห็นเทวดาได้เลยแม้เพียงคนเดียวเทวดามีอำนาจพอจะปิดกั้นสายตาคนธรรมดาได้โดยไม่ลำบากเลยเว้นแต่ท่านผู้มีธรรมและมีญาณอย่างทราบเทวดาเคารพและปิดกั้นไม่ได้อีกประการหนึ่งเทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนแต่ก็มาจากแดนมนุษย์ผู้รักศีลรักธรรมยินดีในการทำบุญสุนทานประจำนิสัยนั่นแหละเมื่อมาพบเห็นท่านผู้ปฏิบัติดีก็เลื่อมใสศรัทธาอยากบำรุงจะได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญกุศลและเป็นนิสัยปัจจัยแก่ตัวเพียงนั้นท่านจึงควรเห็นใจและเมตตาอนุเคราะห์ให้ทำในสิ่งที่ควรทำไ สิ่งใดที่ผิดวิสัยของสมณะเทวดาจะไม่หารทำเพราะดีและชั่วก็ออกจากกรรมคือการทำของตัวเองเทวดาเข้าใจและเคารพไม่ฝ่าฝืนแต่สิ่งที่อาราธนาวิงวอนขอความเมตตาอนุเคราะห์อยู่เวลานี้เป็นเรื่องของธรรมล้วนๆไม่มีเรื่องพระวินัยและเรื่องโลกเข้ามาเจือปนเลยเช่นเดียวกับที่ท่านเคยแสดงธรรมแก่เทวดามาแล้วจะมีคนเดียวหรือกี่คนก็ไม่ขัดข้องทางพระธรรมวินัยฉะนั้นขณะเทวดากับพระองค์นี้กำลังโต้วาทีกันอยู่นั้นเป็นเวลาที่อยู่ในสมาธิภาวนามิได้เป็นเวลาปกติธรรมดาแต่ที่ท่านพูดกับเทวดาว่าเทวดามานั่งอยู่กับอาตมาอาตมาหลับตาก็มองเห็นเทวดาลืมตาก็เห็นเทวดานั้นเป็นการสถานที่และอิริยาบถทั่วไปที่ท่านพอรู้ได้เห็นได้ตามวิสัยฉะนั้นที่เทวดาอ้างเหตุผลเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านจึงน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ควรทำได้เพราะเป็นเรื่องของใจล้วนๆที่ในสมาธิภาวนาแต่ที่พระท่านถามเทวดาหยอกย้อนไปมาก็เป็นการแสดงออกทางสมาธิโดยธรรมมิได้เกี่ยวกับจะเป็นอาบัติเพราะความฝ่าฝืนพระวินัยด้วยกิริยาที่ทำโดยทางสมาธิสมาบัติขณะท่านทำสมาธิของบ่ายวันนั้นปรากฏว่าเทวดาเอาอาหารที่มาถูร่างกายท่านจริงๆกายที่เทวดามาถูก็เป็นกายในสมาธิมิได้เป็นกายธรรมดาความรู้สึกทางสมาธิขณะเทวดานำอาหารที่มาถูกายปรากฏว่าเบามากผิดธรรมดาเมื่อออกจากสมาธิแล้วร่างกายรู้สึกเบาวิวและมีกำลังผิดปกติราวกับได้ฉันจังหันในวันนั้นท่านองค์นี้ว่าเวลาปกติในบางวันก็มองเห็นเทวดาได้ไม่เพียงต้องเข้าสมาธิแล้วจึงจะรู้จะเห็นดังนี้แต่การเห็นเทวดาด้วยสมาธิหรือด้วยตาเนื้อของผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาใหม่ๆย่อมมีทางหลอกลวงตัวเองได้ไม่จริงเสมอไปฉะนั้นแม้ผู้มีนิสัยในทางนี้และอาจรู้เห็นอะไรต่างๆได้กว่าตามอาจารย์ต้องคอยกำชับกำชาไว้เสมอยังไม่ปล่อยให้ออกรู้ตามนิสัยต้องรอไปจนกว่าสมาธิมีความชำนาญในการเข้าการออกและเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อสิ่งรู้เห็นต่างๆว่าอะไรจริงอะไรปลอมพอควรแล้วถึงการเวลาที่ควรปล่อยก็ปล่อยบ้างแต่ไม่ใช่ปล่อยแบบปล่อยตัวไปด้วยโดยไม่คำนึงสิ่งผิดถูกชั่วดีที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนั้นผู้เห็นเทวดาแบบหลอกตนนี้ย่อมมีแทรกอยู่ในวงคณะปฏิบัติเช่นกันแต่ถ้าผู้นั้นมีความมุ่งมั่นในธรรมไม่เพ้อเย้อหยิ่งในความรู้ที่ถือว่าพิเศษของตนและไม่หลงไปตามสิ่งที่รู้เห็นก็แก้ได้ไม่ยากนักสำคัญที่ผู้มีนิสัยชอบพองๆอยู่บ้างแล้วพอเจอสิ่งต่างๆดังกล่าวเข้าหน้ากลัวเป็นโรคเรื้อรังไม่สนใจตัวยาเอาเลยนอกจากจะพยายามแพร่เชื้อให้ระบาดลุกลามออกไปก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในวิธีการวิธีกลนี้เท่านั้นจึงเป็นโรคชนิดที่น่าระวังอยู่มากผู้เขียนไม่ใช่นักรู้นักเห็นเทวบุตรเทวธิดาเปรตผีอะไรเลยก็ตามแต่ถ้ามีผู้มาคุยเรื่องทำนองนี้ให้ฟังแบบเรือรังลุกลามไม่มีพวงมาลัยและเบรกกำกับอยู่บ้างก็ขยาดครั่นคร้าเหมือนกันเพราะปกติเราก็อาจมีโรคพันนี้ติดนิสัยสันดานอยู่แล้วพอได้เชื้อเพิ่มเข้าไปก็กลัวทางโรงพยาบาลของโรคชนิดนี้ไม่ยอมรับเข้าเป็นคนไข้ยิ่งจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เพื่อกันโรคนี้อย่างได้ผลคือขอให้ผู้เป็นอาจารย์เป็นผู้เข้าใจในทางนี้และทางสมาธิปัญญาอื่นๆมาด้วยดีเถิดเพียงผู้ใดก็ตามมาพูดแยบเรื่องทำนองนี้ขึ้นต้องรู้ทันทีว่าเป็นความจริงหรือปลอมและสามารถชี้แจงแก้ไขได้ทันทีถ้าผู้นั้นสนใจฟังเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามท่านไม่มีทางเสียหายที่น่ากลัวก็คือเมื่ออะไรผ่านเข้ามาก็คว้าเอามาเป็นสมบัติและเป็นของจริงเสียสิ้นโดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูกประการใดบ้างของจริงประเภทนี้จึงมีทางก่อความกระเทือนและเสียหายแก่ตนและผู้อื่นได้อย่างไม่มีขอบเขตเพราะเป็นของจริงที่น่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เคยผ่านมาแล้วนักภาวนาจึงควรระวังด้วยสติปัญญาด้วยดีอย่าให้ของจริงประเภทนี้เกิดขึ้นได้จัดว่าเป็นผู้รู้รอบคอบต่อการดำเนินเป็นสิริมงคลแก่ตนและวงพระศาสนาท่านที่มีเทวดามาอารักขาท่านเล่าน่าฟังผู้เขียนรู้สึกเพลินไปกับท่านเวลานั้นท่านไปพักภาวนาอยู่กับพวกชาวไร่ซึ่งมีเพียง 2-3 ครอบครัว เว้น 4-5 วันท่านไปบิณฑบาตกับเขามาฉันหนหนึ่งแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆแต่การภาวนารู้สึกดื่มดำคืบหน้าไม่มีถอยนั่งสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนส่วนผลที่ได้รับคล้ายคลึงกันแต่เวลากลางวันรู้สึกร้อนบ้างผิดกับกลางคืนที่อากาศเย็นสบายจิตก็ลงได้สนิทเต็มฐานของสมาธิและลงได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาถ้านึกสงสารเทวดาจะต้อนรับเขาจึงถอนจิตออกมาดูบ้างตอนดึกๆถ้าเห็นเขามาก็ต้อนรับเสียบ้างเสร็จแล้วย้อนจิตเข้าสู่สมาธิตามอัธยาศัยจนกว่าถึงเวลาค่อยถอนขึ้นมาจากนั้นก็พิจารณาภาคปัญญาต่อไปจนเรื่องจะยุติลงรวมเวลาเข้าสมาธิแล้วแต่ละครั้งถ้าเป็นกลางคืนก็ 4-5 ชั่วโมงกลางวันราว 2 หรือ 3-4 ชั่วโมงและเดินจงกรมต่อไปหลังจากทำสมาธิแล้วทำอย่างนี้เป็นประจำไม่ค่อยสนใจกับเวลาเวลายิ่งกว่าความเพียรที่กำลังเป็นไปอยู่ในธรรมทั้งหลายท่านว่าอาหารจะฉันหรือไม่ก็ไม่ได้เกิดความหิวโหยจะมีบ้างเพียงส่วนร่างกายเล็กน้อยไม่ถึงกับรบกวนให้วุ่นวายไปตามที่เทวดาว่าหิวนั้นเป็นเรื่องของเทวดาต่างหากองค์ท่านเองไม่ได้เป็นอารมณ์กับความหิวโหยอะไรเลยเพราะเพลินในธรรมที่สัมผัสใจอยู่ตลอดเวลาอันเป็นโอชารสที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอาหารอื่นใดส่วนเทวดาท่านว่าเวลากลางวันบางครั้งมองไปเห็นนั่งพับเพียบเรียบร้อยคอยดูแลท่านอยู่บนก้อนหินห่างกันประมาณเส้น2เส้นบางครั้งกลางวันเงียบเทวดายังลงมาหาท่านดังวันมาขออนุญาตเอาอาหารทิพย์มาถูร่างกายท่านเป็นต้นบางครั้งมองเห็นเทวดาที่มานั่งอยู่ด้วยห่างกันประมาณ2วาอย่างชัดเจนราวกับเห็นด้วยตาเนื้อจริงๆลืมตาขึ้นมาก็ยังเห็นชัดเช่นเดียวกับหลับตาขณะนั้นจิตสงบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะมองเห็นได้ปกติของจิตที่ควรรับแขกจำพวกกายทิพย์ต้องขยับลงกว่านั้นบ้างบางครั้งรู้สึกกระดากพิกลถึงกับต้องถามเทวดาว่านี่เทวดานิรมิตกายให้หยาบเหมือนกายมนุษย์หรือจึงมองเห็นได้ชัดเจนทั้งตาใจทั้งตาเนื้อเหมือนมองเห็นสิ่งต่างๆเทวดาบอกท่านว่าเทวดาจะทำให้กายละเอียดก็ได้หยาบก็ได้ไม่ลำบากยากเย็นอะไรเลยขณะนี้เทวดานิรมิตกายหยาบหรือกายละเอียดท่านถามนิรมิตเป็นกายหยาบเขาบอกท่านก็เวลามีคนมาที่นี่มองเห็นเข้าจะทำอย่างไรท่านถามก็ทำให้เห็นเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้นดังได้เล่าถวายแล้วอย่างไรเล่าท่านไม่ต้องกลัวเทวดาบอกท่านแต่การสนทนากันมิได้สนทนาด้วยปากแต่สนทนาทางใจล้วนๆเทวดายังสามารถรู้บุพเพนิวาสได้เช่นเดียวกับพระที่ท่านมีนิสัยในทางนี้ดังเทวดาองค์นี้เล่าบุพเพนิวาสให้พระท่านฟังอย่างละเอียดละออว่าเคยประพฤติตนมาอย่างไรบ้างในอดีตแต่ขอผ่านไปทั้งที่เสียดายเพราะผู้เขียนไม่สามารถจำได้ทุกแง่ทุกกระทงที่นำมาลงบ้างก็เพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาว่าจิตดวงที่เข้าสวมร่างนั่นร่างนี้อยู่ตลอดพบตลอดชาติไม่มีเวลาหยุดยั้งนั้นได้หมุนตัวไปอย่างไรทั้งที่บางรายก็ปฏิเสธว่าตายแล้วสูญการสูญกับความจริงที่ไม่สูญและค้านกันอยู่ในบุคคลคนเดียวนั้นฝ่ายไหนจะเป็นผู้ยอมรับผลและรับความจริงที่เป็นของตายตัวนั้นนอกจากผู้ปฏิเสธกับผู้ยอมรับความจริงแล้วไม่มีผู้ใดจะเป็นผู้รับผลคือการเกิดตายต้องเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกเป็นกันเองสุขและทุกข์ที่มีในระหว่างแห่งภพชาตินั้นๆก็เป็นหน้าที่ของผู้เกิดตายรับเองไม่ใช่คำปฏิเสธว่าตายสูญและตายเกิดเป็นผู้รับผลแทนพอจะมีแก่ใจปฏิเสธอย่างสบายโดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเป็นอย่างไรกันแน่การบำเพ็ญทางจิตตภาวนาเป็นทางจะรู้เรื่องของตัวเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดกับการตายที่มีอยู่กับตัวได้ดีเยี่ยมกว่าวิธีพิสูจน์อื่นใดที่ทำให้เสียเวลาไปเปล่าไม่พบความจริงเป็นเครื่องยับยั้งใจไม่ให้คิดขนองไปต่างๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวโดยหาความจริงไม่ได้ตัวที่ถูกยอมรับว่าตายแล้วเกิดอีกก็คือใจที่ถูกปฏิเสธว่าตายแล้วสูญก็คือใจซึ่งเป็นสิ่งลึกลับผิดสิ่งทั้งหลายที่ควรพิสูจน์ได้ด้วยจิตตภาวนาเท่านั้นอันเป็นการพิสูจน์อย่างเยี่ยมและเห็นผลจากความจริงได้อย่างแน่นอนข้อสำคัญขอให้จิตอย่างลงถึงฐานเดิมของตนเป็นลำดับไปอย่างไรต้องทราบเรื่องของตัวแน่นอนทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งเรื่องไม่เกิดไม่ตาย ซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวกันทั้งเรื่องตายแล้วสูญว่าไม่ปรากฏมีอยู่ในใจดวงท่องเที่ยวนี้เลยแม้ในธรรมท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตายแล้วสูญมีอยู่ในใจดวงนี้เวลาทำจิตตภาวนาไปก็ไม่เคยเจอว่าจิตตายแล้วสูญถ้าเจอก็เจอแต่เรื่องตายกับเกิดเท่านั้นถ้าจิตรู้ตัวอย่างเต็มที่แล้วก็เจอเอาความไม่เกิดไม่ตายในจิตนั่นไปเสียไม่เคยเจอความตายแล้วสูญเลยดังที่ขยันปฏิเสธกันในพวกเราผู้ไม่สนใจค้นหาเหตุที่มีอยู่กับตนและประกาศตัวอย่างเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานี้ข้อสำคัญถ้าใจซึ่งเป็นตัวการไม่ยอมพิจารณาตามสาเหตุที่ควรรับทราบจากตัวเองแล้วแม้จะมีใครสักกี่ร้อยกี่พันคนมาบอกความจริงซึ่งเป็นสมบัติของผู้นั้นค้นพบเองก็ไม่มีทางทำให้เขายอมรับเพื่อถือเอาความจริงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนให้เป็นคนมีเหตุมีผลและถือเอาประโยชน์ขึ้นมาได้สุดท้ายก็คงเป็นผู้เกิดและตายท้าทายตัวเองอยู่ร่ำไปไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับคนไข้หนักที่ไม่สนใจคิดเรื่องของตัวมากไปกว่าความสนใจคิดเรื่องห้องในโรงพยาบาลเรื่องยุกยาเรื่องหมอและเรื่องนางพยาบาลว่าไม่ดีไม่ถูกใจตัวเองแล้วบ่นและร้องครวญครางอย่างไม่มีขอบเขตให้คนอื่นรำคาญด้วยทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นได้นำเรื่องพระที่มีเทวดามาเยี่ยมและเล่าถึงบุพเพนิวาสท่านให้ฟังผู้เขียนได้นำมาประกอบกับเรื่องตายเกิดและตายสูญพอเป็นเครื่องพิสูจน์แก่พวกเราที่ยังตกอยู่ในวงแห่งปัญหาทั้งสองนั้นจะควรพิสูจน์ตัวเองจบลงจากนี้จะเริ่มลำดับเรื่องต่อไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ปร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดนิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาและ3ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: พินิจพิจารณาก่อนแล้วค่อยเคลื่อนไหลไปมาอันนี้มันมีแต่ความเคลื่อนเรื่องความอยากความทะเยอทะยานนั่นสิเลยร้านไปหมดนี่ยังเข้าใจว่าเมืองนั่นเจริญเมืองนี่เจริญเมืองนั่นเขาดิบเขาดีอะไรดิบดีตายมันอะไรมีแต่คนเป็นบ้านี่ก็เราก็คิดถึงชื่อโรเบิร์ตเขามาจากเมืองฮอลแลนด์อะไรก็ไม่รู้ล่ะเมืองฮอลแลนด์มาเป็นตาพระขาวอยู่ที่นี่เป็นเดือนๆนะเขามาเป็นตาพระขาวอยู่ที่นี่เขาเป็นนิสัยตลกเขาเคยเขียนการ์ตูนเพราะงั้นกิริยาอาการเขาจึงเป็นนักตลกนะทั้งที่เขาไม่มีกิริยาทางด้านจิตใจว่าจะตลกอะไรแต่กิริยาที่แสดงมามันเป็นนิสัยเป็นมีท่ามีทางตลกอยู่ในนั้นเห็นดูที่เขาเดินมานี่มากับท่านบรรดานี่แหละคู่เป็นเสี่ยวกันมาพูดเป็นภาษาอังกฤษสู้มานี่เราก็เดินไปนั่นเราเดินไปข้างๆที่ไม่มองเห็นเราพอดีไปเหยียบดื้นดื้นฝนตกใหม่ๆน้ำมันยังแฉะๆอยู่มันก็ลื่นพอเหยียบปั๊บลื่นปั๊บสลิบหัวสลิบพอมามาเห็นเราอันตรายคุณผู้

0: ว่าทำไมนะก็ถามท่านปัญญาว่าบอกให้ไปถามท่านปัญญาพอไปหันหน้าไปท่านถามท่านปัญญาท่านปัญญาก็อธิบายให้ฟังสักประโยคเดียวเท่านั้นหันหน้ามาขอบคุณครับโอ้มันน่าตลกจริงนะหันหน้าพวกขอบคุณครับนี่ตัดไปโน่นตัดไปโน่นเฉลยหมายมาเพราะว่ามาอยู่เมืองเจ้าของเหมือนไม่เคยอยู่เลยเหมือนนรกว่างั้นนะนึกว่าเขาจะเป็นบ้ากันทั้งเมืองกันพอไปเมืองไทยมาแล้วว่างั้นนะเขาเขียนจดหมายมาแล้วอยากมาเมืองไทยเมืองนี้ก็เป็นเมืองนรกเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ว่างั้นคนจะเป็นบ้ากันทั้งเมืองเหมือนกันเลยถ้าอยากเป็นบ้าแล้วก็มาเมืองไทยไม่อยากเป็นบ้าอย่ามาแล้วว่างั้นเลยเงียบไปเห็นว่าเมืองไทยดีเรามายกยอตั้งแต่จากมาเมืองไทยต่างหากนี่นะเรานี่เป็นตัวตลกเต๋ยันการ์ตูนนี่โอ้ยไม่ถึงนาทีนะรูปการ์ตูนนี่นะพอปั๊บเอาเขียนการ์ตูนให้ดูที่ขีดปุ๊บปั๊บเป็นแข้งเป็นขาแล้วทันทีนะปุ๊บปั๊บเป็นตัวขึ้นมาแล้วตัวตลกอ่ะโอ้เขาเขียนอย่างนี้เองการ์ตูนไม่ยากนะเขาขีดนี่เป็นแล้วนะเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาแล้วนะเขาขีดถูกจุดของเขาว่าเขียนการ์ตูนรูปคนรูปลักษณะไหนนี่เขาจะทำคือเสร็จแล้วไม่ถึงนาทีเนี่ยโอ้พวกนี้วะเพราะว่ามันถึงเป็นบ้าการ์ตูนเนี่ยตัดขวาอยู่นี่ก็ใส่หมวกแก๊ปขวาเรื่อยใส่หมวกแก๊ปนุ่งผ้าขาวซื้อใส่หมวกแก๊ปมันเข้ากันไม่ได้เราก็เลยชี้บอกให้เอาออกทำไมเวลาหันหน้าก็ถามท่านปัญญาพอถามท่านปัญญาได้ความแล้วหันปุ๊บมาขอบคุณครับท่านขอบคุณเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ช่วงปีที่แล้วที่ท่านเจริญพระธรรมอายุ36พรรษาผมเลยกลับตามของคุณท่านว่าที่สร้างหมายท่านนะครับ
3: อืมเลยเห็นว่าเราตั้งไม่ด้วยท่านจะมาเถอะก็ตั้งตั้งก็ไว้ท่าน
2: เป็นวัดเชิญ
3: น
2: ะ
3: ไม่ใช่แล้วจะตั้งมาตั้งเหมาะสม
2: เราตั้งชอบด้วยนะครับ
3: อืมเห็นด้วยถ้าตั้งก็ยังไงเรื่องอะไรบางเกิดบางเกิดธรรมะป่าเป็นไงล่ะถ้าต้องมีเจ็บมีเผ็ดมีร้อนมันนั่นไม่ได้ก็เลยตัวเผ็ดตัวร้อนตัวแสบมันเองมันต้องมีหนักหรือเบาตามเรื่องของกิเลสมีมากมีน้อยมีหนักมีเบาเนี่ยจะไปใส่กบเลยมาทั้งก้นมาก็ไม่ขาดไม่ฟันก็ใส่กบเลยได้หรือคนขาดต้องขาดคนตัดต้องตัดคนเลือกต้องเลือกคนแถวกบแถวกบนั่นอันนี้คนเรามาเช่าคนกระเพื่อมไหนมาทั้งต้นแต่ลิ้นเขาไม่ทราบได้เลยก็กบใส่เลือกเลือกเลยได้เหรอต้องใส่ปุ้นปั้งปุ้นปั้งเลย
2: ครับทราบครับ
3: เหร
2: อมาปฏิบัติครับ
3: อืมนั่นแหละถ้ามันควรเลือกก็เลือกไปเลยแม่ครับควรขาดขาดควรตัดตัดควรฟันฟันมันจริงดีไม่ดีขวานหลุดมือขาดแรงไปผมของมันเนี่ยใครแล้วนะอันนี้แล้วเอาปลาเขาปลาหนังกว้างอะไรมายุ่งอะไรนี่เราเห็นเลยเอากว้างเอากว้างเอาปลาเขาปลาให้หน่อยแล้วนะมันจะไม่มายุ่งสายตาหลายหนวะโอ้อันนี้ละคุณคุณดังสว่างคุณละหายเงียบเลยคุณดีก็ดีคุณดูก็ดูเข้ากันแต่คุณละหายเงียบเลยตอนนั้นคุณได้สบายใช่ไหมก็พูดมันติดติดข้องข้องมืออยากพูดนั่นเพราะน้ำมืออะไรอยากพูดมันโล่งไปเลยตามเหตุตามผลตามหลักตามธรรมแล้วพูดไปแล้วก็หายเงียบหายเงียบนั่นว่าพูดดีพูดดีพอกัน
2: ครับครับมีเรื่องอย่างไรเรื่องครับไม่ทราบว่าจะ
3: เรื่อง
2: ตาละกายเคลื่อนหรือเปล่าครับ
3: เรื่อง
2: มันมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับในที่มันเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นมาคู่กันเนี่ยครับแล้วก็ได้

0: สร้างจิตของบ้านนะครับอันนี้ว่าเองว่าจะขอหลวงตามากหรือเปล่าคือว่าไม่ทราบว่าหลวงตาจะหลับนะครับอยู่ติดกันครับห่างกัน8กิโลนั่นเป็นหมู่บ้านใคร
1: ก็ถ้าไปดูแล้วก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่งานที่หลังนะ
0: ครับ
1: เวลาว่างให้พาไปดู
0: ครับ
1: พาวันนี้ไปดูก่อนเพราะพาวันนี้รู้ดีเรื่องความสะอาดหรือความดีของการ
0: ที่บ้านหมู่บ้านใครครับ
1: หัวเป็นไงเรามาถามคุณดู
0: ครับจะถามท่านท่านเองว่าจะเป็นกำลัง
1: ครับ เรื่องก
0: ็ว่าเป็นหมู่บ้านสองบ้านที่หลังตั้งขึ้นมาที่แบบเอาคนไปอยู่ป้องกันนี้ขอบเขตเป็นสีมา
1: เนาะทำไรเนาะข้างที่ดอนส่วนที่ร้านข้างที่ดอนข้ามสู่ร้อนเหรอ
2: อ๋อ สองวัน
1: อืมสองวันข้ามสู่ร้อนนะเออข้าความคิดถึงแม่จะทำไปถึงข้ามร้อนทุกตามเลยนะเออนั่นเออนี่แหละที่คนตอนแรกตามเสร็จแล้วหัวมีกี่หัวหันต่อเข้ามาตรงนี้ต่างเดียวนี่ไงมีกี่หัวต่อเข้ามาที่ไหนเฮ้ยนั่นต้องไปพูดเลยดิ
0: บารมีหลวงตาครับช่วงเมษาที่แล้วไปสอบเข้าเมืองสนาธิการที่นู่นครับก็ตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนแล้วก็เอาเทปบางส่วนส่งไปฝากก็ดีเพราะว่าผมยุ่งน้อยอยู่ไม่นานก็สอบได้ดี
1: นะหนังสือนี่สำหรับแจกทานล้วนๆท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้ก็รับไปได้กองราชนิพนธ์ในครอบครัวหนึ่งหนึ่งชุดกองละหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มรวมแล้วเป็นหนึ่งชุดอยู่ทางครัวก็มีวางมาทางด้านครัวนั่นก็มีอยู่นี่ก็มีหนังสือนี่เอาไปอ่านนะเอาให้เอาไปอ่านหรือวางประดับบ้านไว้เฉยใช่ไม่ได้ใครก็ว่าใครได้หนังสือใครก็ว่าได้หนังสือเอาไปอวดคนนี้เฉยไม่เกิดประโยชน์เอาไปอ่านเราจะแช่งแช่งมานี่จะพูดธรรมะแล้วพากันเงียบแล้วทีเนี้ยเวลาพูดธรรมะอย่ามีเสียงมากระทบกระเทือน มันขาดประโยชน์ทั้งผู้เทศผู้ฟังเทศก็ไม่สะดวกฟังก็ไม่ได้ทอดได้ความเอาเคลื่อนว่ามีอะไรเอาหมดเนี่ยคนเราทำไม่เป็นใครให้เอาหมดเนี่ยเอามาหมดแล้วเหรอหมดแล้วจะเทศเยอะยังไงกันวะนั่นว่าแล้วเถื่อไหมบ่ที่แล้วเหรอถ้าบ้านแล้วจะว่าถ้ามีอยู่กันเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วโอ้ไม่ตามโมโหดิหรอเดี๋ยวหนังสือมาแจกนี่ก็หวังว่าพี่น้องทั้งหลายที่ทั้งใกล้ทั้งไกลส่วนมากห่างเหินธรรมะเพราะฉะนั้นจึงยื่นธรรมะให้ไปถึงบ้านเลยเจ้าให้รับไปแล้วไปอ่านธรรมะกับอ่านทางโลกต่างกันมากนะอ่านทางโลกฉากหน้าทำให้เพลินล่อใจไปเรื่อยๆฉากหลังไฟเผาไปเรื่อยตามหลังมันมีอย่างนั้น หน้าอ่านไปเพลินไปเพลินไปข้างหลังความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ต่างๆนานาละตามกันไปเผากันไป นี่เราก็เคยอ่านละเพราะฉะนั้นเราถึงพูดได้อ่านทั้งโลกส่วนมากมันมีแต่เรื่องที่จะทำลายเจ้าของอ่ะมากกว่าที่จะให้เกิดประโยชน์นะสำหรับธรรมานี่ไม่มีนอกจากเราจะปฏิความหมายแหวกแนวไปทางนั้นทำว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นเราก็ช่วยไม่ได้สำหรับธรรมะแล้วเป็นคุณล้วนๆ อ่านไปพินิจพิจารณาไปให้เหมาะจริงๆก็พยายามปฏิบัติตามไปนั่นแหละยิ่งเห็นชัดเจนเข้าไป เราไม่ได้ย่างละเอียดออมเหมือนท่านพอได้ตามกำลังความสามารถของเราก็นับว่าดีถ้าไม่มีสนใจอะไรเลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่านธรรมะกับอ่านโลกมันก็พอๆกันทางโลกจะเป็นผลทางความเสียหายมากกว่าธรรมะที่จะเป็นคุณเพราะอ่านธรรมะไม่สนใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อ่านทางโลกนั้นสนใจจดจ่อจริง จิตใจเราเป็นอย่างนั้นด้วยกันถ้าเรื่องด้านธรรมะนี่เหมือนเป็นของเศษของเดนของไม่มีค่าอะไรถ้าอย่างนั้นพอมองเห็นธรรมะแล้วใจอ่อนไปหมดเป็นดูหัวใจเจ้าของก็รู้อย่าไปตำหนิติโทษผู้หนึ่งผู้ใดดูหัวใจเจ้าของก็รู้ของหัวใจเช่นอันนี้มันมีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแฝงอยู่ภายในให้แสดงออกมาในอาการเช่นนั้นจึงต้องทราบด้วยกันทุกคนเมื่อจับธรรมะขึ้นมานี่อ่อนเปียกไป นี่คือผู้ที่ยังไม่เคยเห็นคุณค่าของธรรมเป็นอย่างนั้นส่วนผู้มีผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วมองเห็นธรรมนี่จิตมันจะขยับขยับขยับเลยนี่มันก็เรื่องของโลกมันก็คลายตัวไปหมดมีแต่เรื่องของธรรมเข้าสู่ใจอันนี้เรื่องความสุขความสะดวกสบายภายในใจก็เริ่มปรากฏขึ้นถ้าธรรมะได้แทรกซึมเข้าไปมากน้อยความสงบร่มเย็นความมีเหตุมีผลก็การดับยั้งชั่งตัวก็ ก็มีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเบรกข้ามล้ออันสำคัญทีเดียวสำหรับกระแสของโลกซึ่งกำลังเชี่ยวเวลานี้เชี่ยวมากให้เอาธรรมะไปสกัดรัดกั้นไม่อย่างนั้นไม่ได้นะคิดหายหมดนะฟังแต่ว่าปราดเป็นไรพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดไม่มีใครที่จะเสมอพระพุทธเจ้าจึงมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่เรียกว่าจอมปราดทรงขนขวายหาอัตถาธรรมสู่พระองค์แล้วก็นำมาแจกจ่ายสัตว์โลกจนกระทั่งบัดนี้เราทั้งหลายได้รับพอได้มองเห็นว่าบุญว่าบาปเป็นยังไงพอมีความรู้สึกตัวบ้างแม้จะเพียงฟ้าแลบก็ยังดีถ้าไม่มีใครมาชี้แจงแสดงอัตธรรมให้ฟังเลยนั้นก็ไม่ผิดเลยกับสัตว์ความอยากทำยังไงก็ทำไปตามความอยากไม่คำนึงถึงว่าเป็นความเสียหายเป็นความผิดความถูกประการใดเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องกระตุกหรือเตือนเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของสำคัญสำหรับชาวพุทธเรานี้เป็นสำคัญมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งขออย่างน้อยนะที่เบรคห้ามร้อนอันดับสำคัญก็คือว่าระลึกถึงความตายวันหนึ่งอย่างน้อยให้ได้สักห้าหนอย่างดีระลึกถึงความตายที่จะมีแก่เราเหมือนกันกับสัตว์ทั้งหลายเราไม่ได้มีคุณค่ามีราคามีพิเศษอะไรกว่าสัตว์ทั้งหลายในเรื่องความตายนี่เสมอกันหมดมีแต่ว่าสั้นกับยาวอายุยืนบ้างสั้นยาวต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามคำว่าตายนี่ต้องตีกาไว้อย่างแน่นหนามั่นคงติดกับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเวลาลึกถึงความตายแล้วมันก็ลึกย้อนถึงที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่อาศัยถ้าไม่รู้ถึงความตายมันก็มีแต่เหยียบคันเร่งเร่งด้วยไปเลยมีแต่จะได้จะมีความมีสิทธิ์ความสุขความเจริญมันวาดภาพหลอกเจ้าของไปเรื่อยๆถ้ามีก็ลึกถึงความตายบ้างจิตใจเราย่อมชะงักถึงจะโลภมากก็ถอยลงโกรธมากถอยลงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นข้าศึกในฝ่ายที่เหลือแล้วลดตัวลงลดตัวลงนี่เพราะอำนาจของธรรมเรียกมรณานสตินี่หมายถึงว่าเราไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าแล้วความดีความชั่วมีอยู่กับทุกคนเราจะหาเลือกเอาอันใดนั่นความหมายว่าเวลานี้ในตัวของเรามีความชั่วหรือความดีมากกว่ากันหรือมีตั้งแต่ความชั่วช้าละมกเต็มหัวใจเต็มตัวของเราความดีมีบ้างไหมนี่ครับตาคำว่าเราเลือกถึงความตายเช่นมรณานสติเราเลือกถึงความตายเพียงขณะเดียวเท่านี้มันกระเทือนไปหมดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะมันเกี่ยวโยงกันนี่เราก็รู้เนื้อรู้ตัวเรารู้จักจับยั้งชั่งตัวแล้วก็สร้างความดีเพราะกระตุกมาแล้วนี่ว่าเวลาตายนี่เราจะพึ่งอะไรเวลานี้เราก็พึ่งนะแต่ส่วนโลกทั้งหลายมองเห็นกันชัดก็คือว่าพึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยพึ่งบ้านพึ่งเรือนพึ่งเงินทองเข้าของทหารการบริโภคเพื่อนฝูงนี่พึ่งกันอย่างนี้นี่ซึ่งโลกทั้งหลายก็พึ่งกันทั้งนั้นแต่พึ่งอันหนึ่งที่สำคัญเป็นที่สำคัญของใจคือพึ่งศีลพึ่งธรรมพึ่งบุญพึ่งกุศลอันนี้สำคัญมากเรามีหรือยังเท่ากับเตือนในขณะเดียวกันที่เจริญมรณสตินะ พอเราลึกถึงมรณสติความตายเท่านั้นเราก็ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวของเราการทำความชั่วช้าละโมกนั้นเท่ากับทำลายตัวเองไปเป็นลำดับลำดาเมื่อทำมากต่อมากก็จมไปเลยเพราะเจ้าของทำเจ้าของให้จมทีนี้เราจะทำอย่างนั้นต่อไปหรือนี่จวนแล้วเวลาจะตายลมหายใจของเราขาดเมื่อไรเราก็ต้องตายอันใดที่จะเป็นสาระคุณแก่จิตใจของเราให้ได้ยึดได้เกาะเราก็ควรจะแสวงหาแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวคนเรานั่นแหละคน แสวงหาที่พึ่งเพื่อหาความดีเมื่อสร้างความดีไว้มากน้อยนั่นแหละเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายเราเวลาหมดวาระหมดจริงๆการพึ่งกันไม่ใช่จะพึ่งได้ตลอดอนันตกาลนะพึ่งทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยเพื่อนฝูงญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องเราพึ่งได้ในฐานะที่ควรพึ่งได้เช่นมีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นพอลมหายใจขาดลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นขาดสะบั้นไปหมดแม้ที่สุดร่างกายของเราก็ขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันไม่มีความหมายอะไรกับเราเลยเรียกว่าขาดที่พึ่งแล้วทีนี้ แล้วที่พึ่งที่สืบต่อไปกับจิตใจที่จะไปสู่พบหน้าชาติหน้านั้นล่ะอะไรล่ะนะไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็ลงเมื่อมีที่เกาะแล้วก็ตกทางนั้นตูมเลยเมื่อมีที่เกาะก็เกาะติดอยู่มีอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเป็นที่เกาะที่ยึดของใจเราพอใจไม่ตายร่างกายหมดความหมายในเมื่อเวลาสิ้นชีวิตอยู่สิ้นชีวิตไปแล้วนะเมื่อเวลาสิ้นชีวิตไปแล้วร่างกายของเราและสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งอาศัยกันและกันก็หมดความหมายไปในเวลานั้นแต่จิตใจนี้ไม่หมดความหมายออกจากร่างนี้แล้วก็ไปอีกไปสู่ร่างหน้าร่างหน้านั้นคืออะไรจะเป็นบาปตกแต่งให้เป็นร่างขึ้นมาหรือเป็นบุญตกแต่งให้เป็นร่างขึ้นมาสถานที่อยู่เป็นสถานที่บุญตกแต่งให้อยู่หรือเป็นสถานที่บาปตกแต่งให้อยู่สิ่งที่เสวยนั้นเป็นเรื่องบาปตกแต่งให้เสวยหรือบุญตกแต่งให้เสวยนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ถ้าบาปตกแต่งให้ไม่ว่าที่อยู่ไม่ที่อาศัยไม่ว่าเครื่องเสวยมีตั้งแต่พื้นแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลานั่นโยนจากกองนี้ก็ไปสู่กองนั้นโยนกองไฟเหมือนกันกับย้ายนักโทษออกจากเรือนจำย้ายจากเรือนจำนี้ก็ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นก็ไปสู่เรือนจำนั้นก็เป็นนักโทษคนเก่าติดคุกติดตารางอยู่เหมือนเก่าย้ายออกจากนี้จากกรรมประเภทนี้ก็ไปสู่กรรมประเภทนั้นอ้าวกรรมประเภทนั้นก็เป็นไฟเหมือนกันกรรมประเภทนี้ก็เป็นไฟเผาไหม้เราทั้งนั้นย้ายไปตรงไหนเคลื่อนย้ายไปตรงไหนมีแต่วิบากกรรมใสไปให้ย้ายอยู่ก็วิบากกรรมพาให้อยู่แล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้นี่เป็นยังไงลองวาดภาพดูสิน่ากลัวหรือน่ากล้าหาญถ้าน่ากลัวเราก็ต้องรีบคิดเสียตั้งแต่บัดนี้ความจริงจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกโลกมาแต่การไหนไหนไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้มานี่นับเป็นไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์แหละเราอย่าว่าต่อพระพุทธเจ้าของเรานี่เลยพอตรัสรู้ถ่ายกันมาทอดกันมาเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ต่อไปนี้ยังจะมีอีกไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันไปข้างหน้าก็ตลอดเพราะศาสนานี้เป็นผู้โลกผู้สงสารเพื่อได้ยึดได้เกาะถ้ามีศาสนาแล้วโลกนี้ไม่มีความหมายใดเลยศาสนาเท่านั้นที่จะลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์กันดารทั้งหลายนี่เรื่องศาสนาเป็นอย่างนี้ทีนี้พวกเราทั้งหลายที่แต่สวยกรรมนี่กรรมอะไรก็เพราะความคึกความพนองของตนที่รับความชั่วช้าลำบากรับความทุกข์ความลำบากอันนี้อย่างที่ว่าญาติตอนนี้เป็นยังไงจะต้องประเกิดแน่ๆตามที่สอนทางพุทธเจ้าท่านสอนไว้นั่นต้องเกิดแน่ๆเกิดแต่เกิดด้วยวิบากแห่งกรรมผู้มีกรรมดีไปเกิดในสถานที่ดีผู้มีกรรมชั่วก็ไปเกิดในที่อย่างที่กันอธิบายมาสักครู่นี้นี่เราก็รู้อยู่สดๆร้อนๆนี้เราจะรีบแก้ไขตัวของเราเป็นอย่างไรให้รีบแก้ไขเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเลยจากนี้แล้วจะสายเกินไปนะตายแล้วจะนิมนต์พระไปกุศลธรรมะกุศลธรรมะเอาคนนี้มันตายแล้วไปไหนนาปัจจุบันนั้นไม่ใช่ว่าคนนี้ตายแล้วไปสวรรค์นะโยมเหมือนปัจจุบันนั้นนะอย่างหลวงตาบัวนี่โอ้ไม่ไปขี้เกียจไปกุศลให้คนแบบนั้นเวลาสอนอยู่แทบเป็นแทบตายไม่สนใจตายแล้วยังกุศลธรรมะหลวงตาบัวไปด้วยนะปัจจุบันไม่เอาแล้วไม่ไปอย่างนั้นถ้าเข้าใจนะนี่สอนอย่างถึงจุดเลยสอนให้ถูกต้องตามหลักธรรมพุทธเจ้าสร้างความดีต้องสร้างเวลาเป็นอยู่นี้ตายแล้วมันสุดวิสัยเช่นอย่างทำบุญอุทิศให้กันนี้มันก็เป็นการเสี่ยงส่วนที่จะได้รับมีน้อยมีอย่างนี้ส่วนที่ไม่ได้รับมีมากแล้วที่ไม่ได้รับไปไหนมันก็มาหาเจ้าของเขาผู้สร้างหมดเราก็ท้องแห้งอยู่นั่นจะว่าไงเพราะฉะนั้นจึงเอาติดตัวไปเลยนี่ถ้าเป็นเงินก็ติดกระเป๋าไปเลยถ้าเป็นอาหารการกินก็ติดย่ามไปเลยติดมือไปเลยหิ้วไปเลยต้องการที่ไหนแกะออกมากินเลยนั่นมันสะดวกสบายดีนี่สร้างกุศลไว้สำหรับตัวเองด้วยตัวของเราเองเป็นผู้สร้างในเวลามีชีวิตอยู่นี่ไปไหนติดตัวไปเลยนี่เป็นที่เหมาะสมมากเลย แล้วบุญกุศลไม่ใช่จะส่งคนให้ไปมีความสุขความเจริญตั้งแต่ชาติหน้านะชาตินี้ก็มีความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนมีธรรมะนะ มันผิดกันคนเราอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าใครมีธรรมคนนั้นแหละจะมีความสุขถ้าคนมีธรรมมากธรรมน้อยคนนั้นมีความสุขมากน้อยคนมีคนไม่มีธรรมหรือมีธรรมน้อยหรือไม่มีธรรมลำบากเรื่องเราจะเอาเงินเขาขอเงินทองยศศักดิ์สมบัติสินค้าบริวารมาอวดกันยาวมาอวดสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งแก้ทุกข์ธรรมต่างหากเป็นเครื่องแก้ทุกข์นั่นถ้าใครมีธรรมคนนั้นแล้วมีธรรมทำไมก็ประทำตัวให้ดีสิสมบัติมีเงินทองก็ของมาก็ไปทำประโยชน์นะอะไรจะเกิดประโยชน์แก่เราจะเกิดประโยชน์แก่โลกในฐานะใดเรานำสิ่งนี้ไปทำนั่นชื่อว่าคนฉลาดอันนั้นช่วยได้ที่นี่สมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยช่วยได้ทั้งนั้นมันอยู่กับเจ้าของผู้มีความฉลาดและโง่เท่านั้นเองไม่ใช่อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงว่าให้รีบเสียตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่ยังไม่ตายอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะเวลาตายแล้วจะลำบากคำมะธรรมะพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสองแล้วเอกนามกิงคืออะไรหนึ่งแล้วก็เราจริงคือหนึ่งไม่มีสองแต่หนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าที่อุบัติแต่ละครั้งนี่เป็นสิ่งที่อุบัติยากมากที่สุดเลยก็จะได้โผล่ขึ้นมาแต่ละองค์โปรดสัตว์โลกนี่ยากแสนยากแสนลำบากนี่อันหนึ่งเอกนามกิงหนึ่งไม่มีสองและเอกนามกิงอีกคืออะไรพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นในสภาวะทั้งหลายตลอดถึงสัตว์โลกทั่วไปในโลกดินแดนโลกสมมตินี้ทรงทราบไปหมดและรับสั่งอะไรแล้วไม่มีผิดไม่มีคำว่าผิดไปเพี้ยนไปคาดเคลื่อนไปแม้น้อยไม่มีถึงเรียกว่าเอกนามกิงคือหนึ่งไม่มีสองมีจริงเท่านั้นว่าอย่างไรจริงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะพระเจ้าสุปปุทธะเป็นพระเจ้าตาของพระพุทธเจ้าของเรานี่พระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นลูกเขยท่านเข้าใจเป็นลูกเขยพระเจ้าสุปปุทธะได้กับนางพระนางพิมพานี่เครียดแค้นให้ลูกเขยลูกเขยว่าลูกเขยสละลูกสาวตนไปบวชแล้วเครียดแค้นก่อกรรมก่อเวรทั้งลูกชายคือพระเทวทัตให้ก่อกรรมทำเข็ญกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุปปุทธะก็ก่อกรรมทำเข็ญอยู่ทางบ้านทั้งนี้ก่อกรรมทำเข็ญกับพระพุทธเจ้าอยู่ทางวัดแล้วผลสุดท้ายกรรมมันก็หนักเข้าจนถึงวาระสุดท้ายพระองค์ก็ทรงเปิดพระโอษฐ์คือเปิดปากออกพูดสักทีให้เป็นที่เข้าใจกันเออพระเจ้าตาของเรานี่มันทำพิรุธพิรันหนาล่างหนาหน้าว่ะเนี่ยฟังดิฟังดิก็รับสั่งออกมาเลยเมื่อถึงวาระที่จะรับสั่งแล้วพอถึงวาระที่จะรับสั่งแล้วต้องรับสั่งแล้วเออพระเจ้าตายเรานี้จะต้องถูกแผ่นดินสูบในวันคำรบ7แน่นอนนะเพราะได้สร้างกำหนักมีก็มีคนไปทูลพระเจ้าสุปปุทธะคือพระเจ้าตานั่นแหละบอกว่านี่ลูกเขยภาษาเรานะคือพระพุทธเจ้าสิลูกเขยว่าอย่างนั้นแล้วว่าไงล่ะพ่อตาน่ะลูกเขยว่าพ่อตาจะถูกแผ่นดินสูบในวันคำรบ7บอกเวลาด้วยแล้วว่าไงมีงงทีแรกเออประชวนมากเรียกแต่พระเจ้าหลานนะเพราะเป็นสากยวงศ์อะไรลืมเนี่ยงั้นนะบัดเวลาจะลืมคือ2วงอันนึงสากยวงศ์อันนึงโกริยวงศ์2เนี่ย2วงนี้เป็นคู่ดองกันจึงเรียกพระพุทธเจ้าของเราที่พระเจ้าหลานมาตั้งแต่เดิมแม้มาเป็นลูกเขยแล้วก็มันก็ติดปากภาษาเราเออพระเจ้าหลานนี่พูดอะไรไม่เคยผิดเพี้ยนนานี่ก็น่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นอ้าววันนะมีใจใจมุมานะถึงจะเป็นก็ตามถึงวันนั้นเราจะไม่ลงมาถูพื้นดินเราจะไปอยู่ปราสาทชั้น7แผ่นดินจะตามไปสู่เราได้จริงๆเหรอเอาให้เห็นพริกเห็นขิงกันคราวนี้เรากับพระเจ้าหลานเรานะใครจะเด็ดใครจะเก่งวะนี่ก็คนก็มีคนไปทูลพระพุทธเจ้าอีกว่าพระเจ้าตาว่าอย่างนั้นนั้นเอออย่าว่าแต่พระเจ้าตาจะไปอยู่เพียง7ชั้นเลยคือว่าพระเจ้าตาจะไปอยู่ปราสาท7ชั้นจะไม่ยอมลงมาแผ่นดินจะสูบได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ยืนยันไปอยู่ว่าโอ้อย่าว่าแต่พระเจ้าตาจะอยู่เพียง7ชั้นเลยให้ไปอยู่ชั้นดาวดึงก็ไปเถอะยังไงพระเจ้าตาก็จะต้องลงในวันนั้นถูกแผ่นดินสูบในวันนั้นแน่นอนไม่เป็นอื่นนะฟังสิยันแล้วนี่พอตกกลางคืนมาก็ขึ้นหอปราสาทชั้น7ไปอยู่บนปราสาทชั้น7เพราะจะไม่ให้ตกนรกจะขัดกับคำของพระพุทธเจ้าพอตื่นเช้าขึ้นมา ก็ประมาณ3โมงเช้าที่เป็นเวลาที่แผ่นดินจะสู่แล้วนะพระพุทธเจ้ารับสั่งไว้แล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาม้ามงคลของพระองค์ที่เคยทรงแล้วคึกขนองเอาเสียวเหลือประมาณอยู่ท้องพระองค์เสียงลั่นเหมือนฟ้าดินถล่มมันอะไรเสียงอะไรกันเนี่ยเสียงม้ามงคลพระองค์นั่นแหละทำไมวันนี้ม้าทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะวะแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นเป็นมันยังไงกันนาม้านี่วันนี้มันคึกมันขนองเหลือประมาณก็โผล่เป็นหน้าต่างเลยสิพอโผล่หน้าต่างก็ปึ๋งเดียวก็ลงเลยนั่นน่ะถึงวาระแล้วโผล่ไปภาษาเราก็เลยโผล่ไปดูม้าแล้วก็ลงหน้าต่างแล้วตกลงไปเชิงบันไดก็ลงตรงนั้นเลยนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นนี่คือเอกนามจินพระวจางพุทธเจ้าไม่มีสองพระพระญาณอย่างทราบไม่มีสองนี่มาสอนสอนสัตว์โลกแล้วล่อลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกเช่นว่านรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอย่างนี้มันเป็นไปได้หรือพากันพิจารณาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสนั้นยอมรับออกมาเย็บใดในมุมใดแง่ใดก็ตามมีแต่เรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสหาความจริงไม่ได้มีแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นแต่เรื่องของธรรมแล้วจริงทั้งนั้น นี่ก็คำเป็นพระอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งอะไรๆนี่จะเป็นอื่นไปไม่ได้เช่นนรกมีอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปลบล้างนรกล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ไม่เคยมาลบล้างนรกให้อันตรธานหมดไปจากโลกสมมุตินี้ได้เลยสวรรค์ก็คงเส้นคงวานรกก็คงเส้นคงวาตลอดถึงนิพพานบุญบาปคงเส้นคงวาแต่ไหนแต่ไรมายังจะคงเส้นคงวาต่อไปอีกหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมาตรัสรู้แล้วสั่งสอนตามความมีอยู่เป็นอยู่ตามความคงเส้นคงวาของสิ่งเหล่านี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเลยต่อไปนี้อีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีนรกนี้จะพังแล้วนะนี่ท่านไม่เคยว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะทำบุญทำอยากจะทำบาปทำกรรมอะไรก็ตลกเฮฮาวุ่นวายก็เอาเมียให้ได้สัก20เมียก็ได้ผัวก็ได้จัก100ผัวก็ได้เอาดื้อกระทึกเหมือนกับหมาเดือน9นะเพราะนรกนี่อีกสัก3วันหรือ3ปีมันจะพังหมดแล้วแหละตถาคตจะไปทำลายมันหรือธรรมชาติใดก็ไม่ทราบแหละจะมาทำลายนรกนี่ไม่ให้มันมีเหลือเลยบาปกรรมอะไรที่เกิดขึ้นจากการสร้างตัวไม่ดีของท่านทั้งหลายก็จะถูกลบล้างไปหมดไม่มีเหลือเลยอย่างนี้ไม่เคยมีฟังสินะคือเรียกว่าคงเส้นคงวาหนาแน่น บาปมีแต่การไหนมาแล้วยังจะมีตลอดการไหนนรกมีบุญมีหรือสวรรค์มีเคยมีมายังไงพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนตามความมีนั้นเพราะแก้ไขไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้คืออันใดที่เคยมีก็มีอยู่อย่างนั้นบาปเคยมีก็มีบุญเคยมีก็มีแล้วแต่ใครจะสร้างทางไหนจะทำทางไหนสร้างบาปเป็นบาปขึ้นมาทันทีผลที่ต้องรอรับมันมีอยู่แล้วบุญก็เป็นบุญทันทีถ้าสร้างความดีก็ไปสวรรค์ได้ทันทีพระพุทธข้ามพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลก็ดีเคยไปนรกสัตว์ทั้งหลายไปนรกและไปสวรรค์ได้จนกระทั่งถึงนิพพานได้ชั้นใดปัจจุบันของพระพุทธเจ้าของเรานี้ตลอดอนาคตการก็เป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาเราเป็นชาวพุทธควรที่จะแก้ไขดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้นจึงชอบธรรมเราอย่าฝืนความจริงทั้งหลายไปถ้าไม่อยากฝืนตัวเองให้ได้รับความทุกข์ความลำบากการฝืนตัวเองเป็นของดีเมื่อไหร่การถึงความจริงเอาตามความอยากเพราะความอยากนี่เป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกทั้งนั้นแหละอะไรก็หลอกทั้งหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่มีที่จะเอาความสัตย์ความจริงมาให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้กราบไหว้บูชาเหมือนธรรมเลยนี่ตั้งแต่ความต้มตุ๋นหลอกลวงทั้งนั้นมองเห็นแพ้เอาแล้วหญิงคนนี้สวยนะอุ้ยสวยกว่าเมียกูด้วยนะนั่นเห็นไหมพอมองเห็นปั๊บอุ้ยเด็กโอ้ยสิงหญิงคนนี้อีหนูเนี่ยมันดูมันสวยกว่าเมียกูนั่นเห็นไหมไอ้นี่ไปอีกก็โอ้นี่ผัวกูสู้มันไม่ได้นะอีนี่ไอ้นี่น่ะว่าอีกล่ะเห็นไหมมันหลอกแล้วนั่นเห็นไหมมันอะไรที่มันสู้ไม่ได้อะไรมันสู้กันไม่ได้วะอะไรขาดตัวบกพร่องถามก่อนมันจังๆนั่นสิเราจะแก้ที่เดี๋ยวเราต้องทำอย่างนี้สิเอออะไรมันเก่งกว่าเมียเราวะถามมันเก่งกว่าเมียเราเอออีนี่มันมีกี่หีวะนั่นเอางั้นสิมันมีกี่นมอีนี่มันมีกี่นมมันต้องเก่งกว่าเมียเราวะเอาถ้ามันมากกว่าเมียเราเอามาแข่งเมียเรานั่นแล้วไอ้นี่มันมีกี่คอยฮะบักนี่นะถ้ามันเก่งกว่าผัวกูแล้วเอายกให้มันเป็นผัวกูคนนี้มันเก่งกว่าผัวถ้ามันมีอย่างเดียวกันนะอย่ามายุ่งเข้าใจไหม นี่เราพูดแล้วมันถึงเหตุถึงผลที่กิเลสมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่พูดว่าไงพูดแก้กิเลสต้องพูดอย่างนี้สิพูดอย่างอื่นได้เหรอฮะพิจารณาสินี่เห็นไหมมันหลอกมีไม่มีมันก็หลอกมันก็มีอันเดียวเหมือนกันเลยแต่มันก็เป็นบ้าหลอกคนนั้นพอเห็นนี่ได้ยินป้าอีกเสียงแกเอาท้อมันทำไมมันเสียงเพราะไพเราะเพราะพิ้งนั้นเสียงมันเพราะยิ่งกว่าเมียกูด้วยเมียกูมีแต่บ่นแต่ดุว่าเสียงแล้วไอ้นั่นอีกเหมือนกันล่ะมองไปพอได้ยินเสียงผู้ชายเขาจะพูดเสียงอะไรก็ตามขับลำกำเพลงว่าตะวู้ที่มันเสียงพอเนี่ยเพราะยิ่งกว่าเสียงผัวกูอีกผัวกูมีแต่ว่าว่าว่ามันเป็นยังไงมองไปอะไรนี่แหละที่เหลือมันหลอกคนรู้ไหมเราพูดถึงเรื่องคนมายาวที่เหลือมันหลอกเราไม่รู้ว่ามันหลอกนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรดีไปหมดดีไปหมดดีมันหลอกไปหมดดึงไปหมดเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นบ้ากับมันลืมเนื้อลืมตัวลืมลูกลืมผัวลืมเมียมีอะไรขึ้นมาแล้วไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เป็นที่ไว้ใจตายใจได้เลยหาความอุ่นไม่ได้อยู่ด้วยกันมีกี่ปีกี่เดือนมีแต่ความไม่ไว้วางใจเต็มหัวอกแล้วอยู่กันได้ผาสุกยังไงพิจารณาสินี่แหละเรื่องของกิเลสมันต้มตุ๋นโลกให้พากันพิจารณานะแล้วแต่บัวพูดหยาบหรือไม่หยาบเอาเรื่องมันเป็นหรือไม่เป็นนี่การพูดนี่พูดเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้แหละไม่ใช่เพื่อจะเพิ่มเติมประมาณนะควรจะเรียกว่าเป็นโศกโปกโศกสมมอะไรนี่เราพูดตามเรื่องของความจริงต้องถอนมันออกมาแบบนี้ที่มันเป็นยังไงมันเก่งกว่าธรรมพุทธเจ้าที่ตรงไหนมันมีแต่เครื่องหลอกลวงธรรมพุทธเจ้าไม่เนี่ยธรรมพุทธเจ้าที่ว่าเนี่ยเอาแก้กันเนี่ยเห็นไหมแล้วมันมีสิบเหลือนี่อีนั่นมันมีสิบหรือไอ้นี่มันมีสิบเหลือก็มันไม่มีสิบมันมาโกหกทำไมนั่นต้องแก้กันอย่างนั้นพิจารณานะทุกคนนะแม้งั้นจมได้จริงๆนะมันหลอกที่ต่อเวลาหลอกลมๆแรงๆให้เราเป็นบ้ากับมันอยู่นั่นตลอดนะถ้ามีธรรมเข้าไปแล้วจะไม่หลงนะคนเรานะจะมีพอดีอันไหนก็จะมันเหมือนกันแล้วสัจธรรมวางความจริงต่อกันระหว่างสามีกับภรรยาก็คือทำแล้ววางต่างเป็นสัจตายกันแล้วแล้วไปทะเลถลายไปหาอะไรพิจารณาสิมีผัวมีเมียแล้วก็หวังพึ่งชีวิตจิตใจซึ่งกันและกันเรียกว่ามีฝั่งมีฝามีเหตุมีผลมีคือมีแปรแล้วแล้วดิ้นหาอะไรดิ้นออกไปนั้นมันผิดทั้งนั้นนะดิ้นออกไปนี่ลงเหวลงบ่อไปแล้วนะถ้าอยู่กันตามหลักธรรมชาติที่ทำท่านนิยมคือมีผัวมีเมียมีคู่ครองเพื่อฝากเป็นฝากตายซึ่งกันและกันแล้วนี่แสนสบายแสนสุขนี่ถ้าเอาเพิ่มเข้ามาเอาลองดูสิมีเท่าไหร่แล้วแหลกไปหมดแหลกไปหมดนั่นธรรมพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่นี่ที่ว่าธรรมพุทธเจ้าเป็นของจริงสอนตามก็หลักความจริงนี่ถ้าเราปฏิบัติตามนี้แล้วมันจะเดือดร้อนอะไรไม่เดือดร้อนหน้าที่การงานอะไรก็ทำมันที่ยิ่งเส้นขวัญขวายหามาเพื่อครอบครัวเจ้าเรือนของเรามีเท่าไหร่ก็เห็นกันหมดผัวได้มา5เมียได้มา10มาบวกกันก็เป็น15ก็อาศัยซึ่งกันและกันกินด้วยกันเป็นด้วยกันตายด้วยกันทั้งนี้ดียิ่งกว่าจะไปรั่วไหลแตกซึมไปหาอีนั่นหาไอ้นี่ว่าไงผัวน้อยผัวหลวงเมียน้อยเมียหลวงมันยุ่งไปหมดเงินมีเท่าไหร่ไม่พออะไรมีไม่พอลูกก็อกจะแตกพ่อกับแม่ก็ว่าตัวหาได้ของดีอกจะแตกเหมือนกันถ้าเป็นของดีมันจะอกจะแตกอะไรนั่นพิจารณาสินี่เราจึงมาให้เอาธรรมพระพุทธเจ้าไปกำจัดนะไม่งั้นไม่ได้จริงๆนะโลกนี้จะแตกจริงๆแต่ทั้งที่บัดตัวรู้ตัวฉลาดภูมิใจอยู่เวลานี้เลยเพราะไม่มีธรรมความถูกต้องดีงามเท่านั้นจะทำโลกให้มีความสงบร่มเย็นอย่างอื่นนี่อย่ามายุ่งนะสิ่งนั้นเป็นเพียงเป็นเครื่องเสริมเท่านั้นถ้าเราดีมันก็เสริมให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นถ้าเราชั่วเราโง่ทั้งสิ่งนี้ก็หยับซ้ำเติมลงไปให้แหลกให้เหลวไปตามๆกันหมดมันขึ้นอยู่กับเราผู้ฉลาดและโง่ต่างหากนี่เพราะนั้นจึงให้เอาธรรมไปพิจารณาทุกคนอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าตื่นโลกตื่นสงสารใครมีกิเลสด้วยกันหมดทั้งโลกเลยเอาประเทศไหนไม่มีกิเลสเมืองไหนไม่มีกิเลสเอาเราพูดในวงมนุษย์เรานี่นะเอาโลกไหนมนุษย์ไหนประเทศไหนไม่มีกิเลสความโลภฟังสิคนมีความโลภมากทุกข์มากที่สุดคนมีความโลภน้อยทุกข์น้อยคนที่มีความโลภหาความทุกข์ไม่ได้เลยนั่งฟังสิคนมีความโกรธมากทุกข์มากคนมีความโกรธน้อยทุกข์น้อยคนที่มีความโกรธหาความทุกข์ไม่ได้เลยนะคนมีราคะตัณหามากทุกข์มากคนมีราคะตัณหาน้อยทุกข์น้อยคนไม่มีราคะตัณหาไม่มีทุกข์เลยเอาแล้วจะเอาไหนพิจารณาสิแล้วโลกนี้โลกมันเต็มไปด้วยอย่างที่ว่านี้ทั้งนั้นแล้วโลกไหนไปตื่นบ้ากันอะไรว่าโลกนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเมืองนั้นเจริญมันเจริญแต่สิ่งเหล่านี้แหละอันไหนที่เป็นประโยชน์เราไปศึกษาบ้านจากบ้านจากเมืองเขาจากประเทศชาติเขาเอามาที่จะมันเป็นประโยชน์แต่สุขความเสียหายอย่าเอามาดังนั้นถึงเรียกว่าเป็นคนฉลาดสิอันนี้อะไรแล้วเอามาหมดปรับปรุงหมดเรื่องหมาเดินเก้ายิ่งมากทางนั้นเขาไม่มีละมีแต่วัฒนธรรมวัฒนธรรมหีพ่อหีแม่อะไรอย่างนั้นเราจะพูดอย่างนี้แต่เราจะไม่พูดว่างั้นเถอะ วัฒนธรรมอะไรเนี่ยวัฒนหมาเดือน9วัฒนเดือน9ถูกอย่างนี้มันเอาเข้ามาแล้วเวลานี้เมืองไทยเราแล้วมันมีฮิริโอตปาที่ไหนเวลานี้เพราะเอาเรื่องหน้าด้านเข้ามาแล้วสิเรื่องหน้าด้านแต่ก่อนของเราไม่ได้ใช้กันอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันโอ้ยเต็มบ้านเต็มเมืองวิทยุอะไรเทวทัศน์วิดีโอเต็มไปหมดขายกันเกลื่อนโอ้ยราคาดีซะนั่นนะแล้วชอบซะด้วยนะบ้านของนี่แล้วชอบซะด้วยนะไอ้บ้านกระเป๋าฉีกเนี่ยชอบซะด้วยมันเป็นยังไงวันนี้หลวงตาบัวพูดตั้งโมโหตั้งอย่างนั้นนะเราถ้าเป็นธรรมดาหลวงตาบัวตีแหลกหมดเลยแต่นี่ไม่ตีอดเอาเขาจะว่าเราบ้าขึ้นไปหนักกว่าอีกไม่ใช่พี่น้องหลายจำมาได้พี่นี่พิจารณานะแล้วเวลาหลวงตาบัวตายแล้วยังมีใครเท่านี้เราพูดยันได้เลยอันนี้พูดตามหลักความจริงเพราะกิเลสมันปลอมตามแก้กิเลสนี่พูดเดี๋ยวนี้พูดตามแก้กิเลสไม่ใช่พูดเพื่อจะครอบคลุมกิเลสให้เหยียบหัวใจคนให้เผาไหม้คนนะพูดเพื่อเบิกทางให้มีความกว้างขวางไปได้รับความสงบร่มเย็นผู้มีธรรมจะมีความสงบร่มเย็นเอาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันผัวเมียเป็นอะไรไปผัวก็ทุกข์เมียก็ทุกข์อยู่ด้วยกันอย่างนึงขออย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวที่อกแตกกันเถอะนะแบบแนวแบบทะเลถลายนี่เป็นเรื่องอกแตกนะมีเงินทองก็ของร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่มีความหมายหัวอกก็จะแตกด้วยกันถ้าลงได้แบบแนวจากคู่ทั้งสองนี่แล้วท่านเรียกอภิชาตามีความมักน้อยความมักน้อยคืออะไรมีผัวเดียวเมียเดียวนั่นเป็นเหมาะที่สุดแล้วนี่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยฟังสินะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตทรงชมเชยด้วยว่าผัวเดียวเมียเดียวนี่เหมาะที่สุดไม่มีอะไรเกินผัวเดียวเมียเดียวในคู่ครองของโลกท่านว่างั้นถ้าไม่ได้ว่ามี10ยิ่งเก่งนะว่าท่านไม่ว่างั้นนี่นะแล้วคนนี้ไปหาร้อยนะถ้าไม่เห็นบอกส่งเสริมให้ไปหานี่พวกเรามันสันดานหยามเป็นบ้าหมาเดินเก้ามันไปหาเฉยๆหอนกระทึกอยู่ที่ไหนก็ดีหอนเสียงคนนี่มันเสียงอะไรมันเหมือนเสียงเพลงล่ะหอนเสียงคนน่ะเข้าใจหรือเปล่าโอ้นี่ลูกทุ่งนักว่าอีกล่ะเป็นบ้าก็ดีล่ะไหนลูกทุ่งนั้นลูกนั้นนั่นลูกนี้เป็นบ้าก็ยังไม่มีวันมีคืนพังใจนะเอาละพออุ้ยแต่ไปแต่มาผู้ฟังมันผู้เทศน์ถึงลำผู้เทศน์เหมือนกับผู้ตีนะผู้ฟังมันน่าจะเจ็บสบายอยู่ไอ้ผู้เทศน์อยู่เลยจะตายเอาละพอหมดแล้วนะวันนี้เทศน์พอบอกไม่เอามาอะไรแล้วล่ะแค่มากตัวคนจะโมโหร้องตาเอาแค่นี้แหละยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนมะอระโสยะถามณิโชติอระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังอาลังแต่ต้องโมโหเลยนะเจ็บเจ็บตั้งโมโหเลยเอาไล่ๆๆๆๆอย่าไล่นะไปหึมาๆๆนะหึโอ้มีมาหึเอ้ยนี่แม่เจ็บนี่เคยกินมั้ยฮะไม่รู้เพราะประเทศไทยไม่มีหาฟังอย่างก็ได้ฟังต้องตั้งที่ของอะไรมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ฟังหึฮะคือลงของอยู่ตรงนี้ถึงทางแล้วนะครับคุณเอ๋ยังไม่ผ่านใจเป็นเกียรติเหรอหาร่างหลายปีขึ้นมาเหรอแม่อยู่ข้างหน้าแล้วหรือยังแม่แล้วเราอยู่ข้างแก่นี้ใช่ไหมคือไม่เห็นงานนะทำไมเราต้องเจอตรงนี้เขาใจร้ายอ่ะลองเลยลองเลยฝากลูกน้องฝากลูกน้องเขาดีแล้วเ
2: ออตาเข้าหัว
1: เฮ้ยไปผู้หายอย่างจริงจัง
2: ตาเข้าห
1: ั
2: ว
1: เยอะเยอะมันเสียเที่ยวเฮ้ยตาอย่าโดนนี่หัวจะมาฟื้นฟื้นฟื้นตาขังผู้
3: ตาหัวเด้อตาคิ้วเ
1: นะไปว่างเหรอฝนตกว่างที่ยังมีแบบฝนหัวเดี๋ยวแบบนั้นที่แบบฝนมาเบาก็ที่ไหนดีวะที่ไหนดีก็หายหมดเลยนะเออหาอะไรดี
0: เขาจะมีผู้ชาการเรียนฟังตัวท่าน
1: ท่านนี่จะฟังเสื้อด้วยเปล่าล่ะจะฟังเสื้อหรือเปล่าเนี่ยท่านนี่จะฟังเสื้อหรือเปล่า
0: ฟังป่า
1: ฟังหรือจะที่นี
0: ่ฟัง
1: เป็นยังไงล่ะเสื้อธรรมะป่า
0: ดี
1: เหมือนงั้นแล้วเสื้อธรรมะป่าเป็นยังไงหาฟังหมดทั้งตุ่มมันมีไม่มีอ่ะนี่ชาวบ้านยังจำอยู่ที่ร้อนอยู่เคยมาป่ามาที่นี่เคยมาวัดนี้ป่า
0: ไม่เคยม
1: าค่ะไม่เคยมาแล้ววันนั้นทำไมวันนี้ถึงไม่มาล่ะ
0: ทำใจมานานแล้วเพิ่งย้ายมาพ่อ
1: เพิ่งย้ายมาเหรอ
0: เพ
1: ิ่
0: งย้ายมาพ
1: ่อแล้วมาจากจังหวัดไหน
0: มาจากพัทลุงพ
1: ่ออ๋อพัทลุงก็เคยไปแล้วแต่หมดภาคใต้ก็เกือบหมดทุกจังหวัดคนอย่างนี้ดูที่คนเมื่อวานก็วันนี้ก็พอๆกันแต่วานนี้ผ่านบาทเขาคิดแปดบาทบาทแล้วเต็มแล้วขาดหรือว่าขาดเขาคิดแปดบาทเช้านี้เจ็ดสิบบาทขาดบาทละลูกเดียวเนี่ยขาดถึงเจ็ดสิบเยอะจริงๆนะคนนั่นตกลงเลยเช็ดทุกวันอย่างนี้แล้วตอนเช้าเช็ดทุกวันไม่เช็ดไล่มันก็จะตับหรือว่าไงมีกี่ร้อยกี่พันหูจ่อเข้ามาตากเดียวทั้งหมดไม่ต้องไปเช็ดมันแล้วเป็นอย่างนี้ตอนเช็ดที่ยังตามจังงานเขาที่มลไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเช็ดงานต่างๆแต่ก่อนยังรับบ้างนะทุกวันมีงดหมดเลยเช็ดไม่ได้เยอะในเราลงหน้าลงหลังอ่ะเหมือนคนไม่เคยเช็ดหรือบางทีจำน้ำมันจะจบไม่เป็นอ่ะมันหลงนี่นะที่เนี่ยเริ่มเออเช็ดยาฟังแล้วยังได้ไล่อยู่ยังไงกันไปเออมาเออว่าวันนี้สาวทุกวันสี่โมงกว่าแล้วยังไม่ยุควันนี้สายกว่าทุกวันเดี๋ยวขวางเออจะทำวันนี้เหรออืมเออนั่นแหละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ราชเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือ One Map ร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภา

0: หรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว

0: พื่อสถาบันหลักของชาติ
1: เรารักประเทศไทย
2: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30 มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7 รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20 กันยายน 2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20 กันยายน 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20 กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
6: โลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบนี่แล้วคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใด มีความสุขทุกข์มากน้อยเพียงไรในกำเนิดใดบ้างทั้งสูงและต่ำทั้งที่เราก็เป็นผู้ทำเองเป็นมาเองตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทำเองมันก็ไม่น่าจะสงสัยแต่ตรงข้ามมันกลับไม่รู้เสียเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลยในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไรใกล้ๆขนาดไหนเราไม่สามารถจะทราบได้เรื่องไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าพระองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันตรัสรู้ถึงได้ทราบอย่างเป็นพระทัยแต่จวนวาระสุดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หากทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับลำดับเนี่ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้องถ้าใครได้สงสัยอะไรเลยพอวันจะรู้จึงได้นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแถวแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผลที่เคยเป็นมาของสัตว์โลกทั้งสุขทุกข์ดีชั่วประการต่างๆมีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเช่นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้ในสวยชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องมาสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้ที่ไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างถ้าเรามีในตาก็ควรจะทราบพอจำควรจะมองเห็นหากเป็นดีแววทางหูเมื่อหูเราดีอยู่ก็ควรจะได้ยินหากเป็นดีแววทางจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่ก็ควรจะได้กลิ่นว่ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีดีแววอะไรทั้งนี้เพราะความมืดปิดบังสิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นแล้วเอาแก้วที่ดำๆมาครอบความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียความสว่างก็จะปรากฏขึ้นไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สำหรับบุคคลที่มีในตาพูดถึงลมหูจมูกลิ้นกายก็พึงเทียบกันโดยในนี้จึงไม่อธิบายขยายออกไปมากมายเสียเรื่องเลยและสิ่งที่ปิดบังความสว่างอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่ากิเลสจะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็นลำดับลำดับมาสามารถที่จะให้ผู้ถูกปิดบังนั้นได้รู้จริงเห็นจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับมิตรสหายของสัตว์โลกทั่วไปเพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกันมีถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นจึงเรียกว่าเป็นมิตรความเกิดตาย ซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิตรต่อเราก็เท่ากับเรารักสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบยึดถือว่าสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้กิเลสคือสิ่งปิดบังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะพึงสนใจและแก้ไขตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้โดยยากแล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นผู้ขับไสให้ไปเกิดที่ไหนที่หนึ่งแล้วแสดงผลออกมาโดยลำดับหนักนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนทั้งถึงวาระสุดท้ายคือความตายมีแต่ยาพิษคือความทุกข์ความลำบากทรมานเกี่ยวปนอยู่โดยลำดับลำดับความเกิดตายนี้จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงถือว่าเป็นไผ่จึงมีภาษิตอันหนึ่งขึ้นรับรองว่าลูกข้างนับถืออาชาตัดสัตว์ทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดถ้าเกิดอันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกคือเงาก็ตามมาและความเป็นมาของเรานี้แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีตว่าเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ตามก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์อะไรมากนะที่จะให้สัตว์โลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ตรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยเรื่องของมรรคและเรื่องของนิโรธซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะที่พระองค์ประกาศแก่สัตว์โลกจึงทรงแสดงสัจธรรมนี้ขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งขันธ์ที่มีวิญญาณครองจะมีสัจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกขกับสมุทัยหากว่ามรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้พระทรงสั่งสอนเน้นหนักลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของพระศาสนาที่ประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาไม่ทรงลดละเพราะเป็นจุดศูนย์กลางอันตั้งแม่นยำและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุว่ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสั่งสมและฝ่ายบุกเบิกถอดถอนให้หมดสิ้นไปสัจธรรมจึงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลกสงสารคือไตรโลกธาตุทั้งสามท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเรื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ตามและทรงสอนลงในจิตนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นเครื่องวัดกันไม่ผิดคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยำหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันธรรมคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แก่พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกข์นี้เป็นภัยแก่ตนในขณะที่พิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกข์นี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้างเป็นค่าสิทธิ์แก่ผู้ใดบ้างและให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทัยซึ่งเป็นผู้รัก ชอบเสาะแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความคิดความปรุงของจิตอันเป็นฝ่ายต่ำหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าเสยที่ดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เป็นรากแก้วอันใหญ่โตของสมุทัยกามตัณหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจำนวนมากมายต่างกองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาแขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุหรืออารมณ์อันใดๆบ้างรวมเข้าเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในภพในชาติอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแต่จะพูดก็ถูกวิภาวะตัณหาอยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรในสัตว์และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีกฎอนิจจังเป็นเครื่องบังคับตายตัวอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถรื้อถอนให้โลกอนิจจังนี้เปลี่ยนเป็นโลกนิจจังไปได้แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้คืออยากให้เที่ยงหนาถาวรตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เรียกว่าจำปิดฉังนรพติตำปีทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วจะว่าตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ไม่สมหวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมหวังเช่นเดียวกันเพราะมันไม่มียิ่งเป็นของที่สุดวิสัยที่จะให้มีขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้มีเรื่องใหญ่ของกิเลสแล้วให้กำหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณากายทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยให้กำหนดดูให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อะไรที่ทุกข์จะกำเริบรุนแรงขึ้นจนกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนของมัวนั้นก็เพราะสมุทัยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกข์อยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยทั้งๆที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์อยู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีกไม่อยากจะให้มีทุกข์ในสิ่งในสถานที่เป็นทุกข์นั้นในจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่งและความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนี้พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม้ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนอยู่ตามปกติของตนไม่เคยหวั่นไหวโยกคลอนไปตามความสำคัญมั่นหมายและความนิยมเฉียดสันของบุคคลใดๆเลยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทำให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้จึงควรพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอยู่นี้มันเกิดในจุดใดบ้างแล้วกำหนดดูผู้ที่ไปยึดไปถื แต่สำคัญมันหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากสิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการกระเทือนเราเอาความจริงเข้าไปจับเราอย่าเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทำงานเพื่อกิเลสแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีกองทุกข์เต็มตัวทุกคนเป็นแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือกองทุกข์ด้วยกันนี้และวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนี้เช่นเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยเราจึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราควรทำเสียในวันนี้อย่าได้ประมาทความประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตนทำท่านกล่าวไว้ว่าอัจฉวะกิจจะมาตับตังโกชัญญามะนังสุเวนะหิโนสร้างนรังเตนมหาเทโมนมาติมาความเพียรเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์นั้นควรทำเดี๋ยววันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นิพพานตัวของเราผู้ทำงานของเราที่ทำนี่แหละคืองานเพื่อเพชรเพื่อพลอยเพื่อสวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากที่เหลือจึงควรสนใจในวันนี้วันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ฝากแต่วันพรุ่งนี้มะรืนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันอัตตาได้ด้วยกันทุกคนเพราะการตายนี่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์มีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดปัจจัยเครื่องสืบต่อกันเมื่อไรแล้วมันก็สลายตัวของมันได้เช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเพียรที่จะพึงได้ผลพึงเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนในขณะในการที่ควรสำหรับโพชัญญามะนังสุเวก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครทราบทางมหาเสนมัจจินาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาคือความตายนะให้ทราบไว้เสียและให้รีบเร่งขวนขวายทำคุณงามความดีอย่าได้ประมาทนอนใจอย่าไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวดคาถาธรรมเพื่อคนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุดเพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอัดอั้นตันใจทะลักออกไปหลอกคนอื่นโลกเรามีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คนตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องปลอมๆเลยหาความจริงไม่ได้ทั้งๆที่โลกนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เดียวแต่คนไปคว้าเอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองและทั่วๆไปจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นไปซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยความหลอกลวงความจริงยังมีแทรกกันอยู่ถ้าเราจะหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราเราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจอมปลอมเหล่านี้ขึ้นเผาผลาญตนเองหรือหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางที่ผิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าและเป็นทางที่ผิดจากทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์วัวสมุทัยคือเรื่องหลอกตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเรื่องของสมุทัยที่จะก่อความมืดมิดปิดตาให้ตัวเองหาทางเดินไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็อยู่ทุกข์ก็ต้องยอมรับจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็ต้องยอมรับกันเพราะไม่มีทางออกเรียกว่าไปไม่ได้มันปิดตาถ้าสติปัญญามีไม่ได้นำมาใช้ผมจึงสอนให้ใช้สติปัญญาบุษราธรรมาหมายถึงความฉลาดจะให้ใครฉลาดจะให้อันใดฉลาดถ้าไม่ใช่ให้หัวใจที่กำลังโง่อยู่เวลานี้ฉลาดไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะควรรับที่เป็นภาชนะรับความฉลาดได้ยิ่งกว่าใจเราจึงควรสร้างใจให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆส และทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจนี้จะได้ผลลูกผลเต้าเหล่าคอล้านเหลนออกไปจะไม่มีใครมาตั้งกองทุกข์ทำห้องน้ำห้องส้วมขับขายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเช่นขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนั่นไม่เป็นของดีแล้วหรือมันขี้อยู่บนหัวใจกดมันขับถ่ายอยู่บนหัวใจกดมีขี้ของกิเลสเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับขี้สัตว์ขี้บุคคลผิดกันแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมไปด้วยแนวที่อื่นไม่เหมาะสมกับกิเลสกิเลสจึงเป็นธรรมชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะถ่ายลดบนจิตใจของสัตว์ได้อย่างสบายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นจะไม่อาจเอื้อมได้เลยธรรมมากซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ความฉลาดนี้แหละที่จะสามารถรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาและนิโรธคือความดับทุกข์ธรรมะสามารถแก้กิเลสอันเป็นตัวสั่งสมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับตามกำลังของเหตุแม้จิตใจเองก็ดูไม่ได้คือดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกองร้อนไปหมดไม่กำหนดว่าสถานที่ใดจะเป็นที่ร่มเย็นถ้าใจไม่ร่มเย็นเสียอย่างเดียวโลกนี้จะกว้างแสนกว้างก็มีที่ปล่อยที่วางสิ่งสำคัญอันเป็นภัยสำคัญออกจากใจได้นอกจากตัวของเราเองจะเป็นผู้สามารถถอดถอนตัวเราเองให้สัตว์โลกได้แล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะมีกิเลสไม่ควรจะเกิดแก่เจ็บตายแบบทุกข์ความลำบากมาจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะไม่มีใครที่จะมีความสงสารมากถึงสงสารสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทำไมท่านจะเอาพูดง่ายๆตามภาษาของเราว่าทำไมท่านจะหลับหูหลับตาอยู่ได้ทั้งๆที่เห็นสัตว์โลกเต็มไปด้วยกองทุกข์ความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือแก้ไขช่วยได้โดยลำพังตัวเองซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอดถอนกิเลสให้ไม่มีอย่างนั้นท่านเรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมะอัตตาหิตโนนาโถนี้เป็นธรรมที่เด่นชัดเป็นธรรมที่สำคัญอยู่มากในวงศาสนาธรรมเราจะเห็นได้ชัดในขณะที่เราปฏิบัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลำดับลำดับสติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับธรรมจักรคือหมุนตัวเป็นเกลียวรอบจิตใจอยู่เพื่อการฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสให้มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยมีเป็นอัตตาอิตโนนาโถแท้ผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอัตตาอิตโนนาโถที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้แต่เรื่องภายนอกก็ยังเห็นได้ชัดอยู่เช่นเราอาศัยผู้ใดเราไม่ทำตัวให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไม่มีใครที่จะสนใจเนื้อแน่และเมตตาเราให้เกินกว่านี้กว่าผลไปได้ไปทำงานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดือนก็ตามแต่งานไม่ทำพอจะเอาแต่เงินเดือนใครจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนขี้เกียจที่ค้านนอนอยู่เฉยเฉยเพราะไม่มีการทำงานนี่อาศัยผู้อื่นโดยไทยเดียวโดยเจ้าของไม่ให้คนอื่นเขาอาศัยและตนก็ไม่มีความสามารถภายในตนเองที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จไปได้อัตตาหิตโนนาโถมันไม่ปรากฏและใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ไหมการปฏิบัติธรรมถ้าพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางปัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทางบุกเบิกกิเลสออกไปโดยลำดับและเห็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ไปเป็นชั้นๆและพ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงประจักษ์กับใครโดยไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้หรือไปถามใครๆทั้งสิ้นเพราะศาสนาธรรมประกาศลงแล้วที่จิตใจเห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นเพราะกิเลสไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยไถ่เดียว มีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตหรือเป็นที่อยู่ของกิเลสและบาปธรรมทั้งหมดแก้กันจึงแก้กันลงที่จุดนี้มีมรรคอรักษ์อยู่เทวัง
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
1: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระสัตตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระสัตตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสดาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันรัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทย
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธัมมานุสติในยังกะโร

ันนัมมยังสังฆานุสสีนยังกะโร

0: ชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตตังตัง
1: ยาวะเดวสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมากัสสวาตาสัพพะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวหิริโกปินา

ะโอนหัสสะปะริฆาทายะดังสัมมาทัสสะวาทาสัพพะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปะริฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสสยาวิโนทนังปฏิสัลลา

ผมเป็นห่วงยายหมู่เพื่อนมากเดียวเต็มหัวใจไม่ใช่ห่วงธรรมดาเหมือนนี่ที่เขาห่วงกันหรืออยู่ด้วยกันไปธรรมดาธรรมดาที่ผมไม่เป็นอย่างนั้นรับแล้วรับถึงเป็นถึงตายทุกอย่างการอารมณ์สั่งสอนในด้านใดที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นอุบายวิธีการที่จะแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจของผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเราทุ่มลงหมดเต็มกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมเราไม่ทำเล่นๆทำจริงทำจังกิเลสมีหลายประเภทประเภทที่รุนแรงที่สุดทำให้จิตบันไหลอยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทที่หมักหมมอยู่ลึกๆก็มีประเภทที่ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดๆจนถึงทำให้จิตให้กายไหวไปตาม

พ่อผู้มาปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่อธรรมด้วยการแก้กิเลสอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่างๆว่าเป็นของไม่สำคัญพอที่จะเกิดความนอนใจไม่คิดอ่านถึงเรื่องสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อตนมาตั้งแต่การไหนๆอยู่แล้วกิเลสทุกประเภทในพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่นับได้พอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ไม่เคยแสดงว่ากิเลสตัวใดไม่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกเป็นภัยทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าหนักเบาต่างกันสิ่งที่เป็นภัยจะหนักเบาต่างกันก็ตามก็คือความเป็นตัวภัยต่อเราอยู่นั่นแหละเสี้ยนปักหนามปักถูกหอกแหลมเหลาต่างๆมีความเจ็บปวดไปด้วยตามลำดับตำดาของสิ่งนั้นๆที่มีพิษภัยต่างกันแล้วใครจะกล้าถ้าเทียบแล้วว่าจะนำสิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเองแม้แต่เสี้ยนแต่น้ำเล็กๆก็ทราบแล้วว่าทำความเจ็บปวดได้ตามกำลังของมันมีกิเลสประเภทต่างๆที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาใคร่ครวญจากโอวาทครูอาจารย์สั่งสอนและสังเกตพิจารณาความเคลื่อนไหวของจิตที่เป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสกักดันออกทุกระยะเลยนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะแก้พิษภัยออกจากจิตใจของตนไม่ใช่ว่านอนใจอยู่เฉยเพศนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายและตัวเองทราบว่าเป็นเพศของนักบวชยังรับทราบว่าตนเป็นนักบวชเท่านั้นกิเลสก็ยังไม่หลุดลอยไปต้องได้ทำหน้าที่แก้กิเลสประเภทต่างๆตามหน้าที่ของตนเพศของตนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเพศของนักบวชจึงมีแต่การฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดๆจะชำระสาสางออกให้หมดด้วยความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถของตนนี่จึงถูกต้องตามหน้าที่และเจตนาของตนที่มุ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและถูกตามนโยบายแห่งธรรมที่สอนไว้แล้วอย่างใดด้วยถูกตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อแก้กิเลสปัญหาอาสวะทุกประเภทด้วยหากขัดต่อพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้แล้วแม้แต่น้อยนั่นแหละพิษภัยเกิดขึ้นตรงนั้นการขัดแย้งธรรมในแง่ใดก็ตามขัดแย้งวินัยในแง่ใดก็ตามไม่ใช่ของดีคือเป็นตัวฆ่าศึกต่อธรรมต่อวินัยสุดท้ายก็มาเป็นฆ่าศึกต่อตัวเราเองซึ่งไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับโทษรับคุณอะไรจากพวกเราเพราะพระองค์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอที่จะสั่งสมได้ทั้งความชั่วและความดีจึงควรสำเนียกตนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักเกณฑ์ภายในจิตใจอย่ามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใดให้มากไปยิ่งกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้มองสิ่งภายนอกก็ให้มองเพื่อเทียบเทียงเหตุผลน้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อพร่ำสอนตนอยู่เสมอนั่นเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมีอยู่ทั้งภายนอกภายใน
พิจารณาได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมย่อมเป็นเครื่องแก้กิเลสได้ด้วยกันแต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือที่ว่าขัดแย้งต่อธรรมกีดขวางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนเข้ามากีดขวางและเป็นภัยต่อตัวเอง มีหลักใหญ่อยู่ที่นี่ผมพยายามที่สุดจะให้ท่านผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าอกเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าเห็นว่าผิดพลาดจากหลักธรรมนี้ไหนแล้วผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวทันทีเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นภัยการดุด่าว่ากล่าวจะหนักเบาขนาดไหนไม่มีปรากฏว่ามีภัยในการสอนการให้อุบายแก้สิ่งที่ผิดนั่นเลยนอกจากผู้ฟังนั้นจะซึ่งเป็นผู้เชื่อกิเลสจนฝังนิสัยแล้วอาจจะหลงกลอุบายของกิเลสพลิกแพงความรู้สึกคิดไปอย่างอื่นเสียอันเป็นฆ่าศึกต่อธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายของกิเลสเข้าโจมตีธรรมภายในตนว่าท่านดุด่าว่ากล่าวเป็นเจตนาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกลมายาของกิเลสซึ่งมันเคยถุนลากจิตใจของสัตว์โลกให้คิดในแง่อันเป็นฝ่ายของมันอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมก็อย่าเข้าใจว่ากิเลสจะไม่แฝงอยู่ภายในการฟังนั้นอุบายวิธีคิดออกแต่ละแง่ละมุมแต่ละขณะของจิตก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอัตเป็นธรรมเสมอไปเพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมะกิเลสก็เคลือบแฝงอยู่ในนั้นคอยตบคอยต่อยในขณะที่เราเผลออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของเราไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานก็เพราะกิเลสเข้ากีดเข้าขวางเข้าทำลายหลักอัตธรรมที่ตนกำลังดำเนินอยู่นั้นและปิดกั้นทางเดินเพื่อจะไปสู่สันติธรรมโดยลำดับนั้นอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบได้ก็เข้าใจเสียว่าตนบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิภาวนาความจริงมีแต่เรื่องของกิเลสกลุ่มรุมอยู่ภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราหาทราบไม่เพราะสติปัญญาตามไม่ทันนั่นเองความเผลอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาให้เผลอธรรมไม่ได้พาให้เผลอกิเลสพาให้เราโง่เพราะกิเลสมันฉลาดมันทำสัตว์ให้โง่ได้เต็มเป่าเราจึงหาความฉลาดไม่ได้เมื่อความฉลาดไม่มีจะว่าเราได้ทำที่ตรงไหนคิดในแง่ฉลาดก็ไม่มีมีแต่ความโง่ปิดกั้นไว้เสียเพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเหนือเราอยู่ทุกระยะอย่างนี้หากจะทราบเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ยึดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าหรืออุบาอาจารย์นำมาสั่งสอนให้เราได้ยินดีโดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วนำไปพิจารณาไตรตรองเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ของเราภายในใจแล้วความเคลื่อนไหวของใจว่าเป็นไปตามที่ท่านเทศน์นั้นหมายหากจิตใจได้ประวัติเข้ามาสู่ตัวของเราและคิดอ่านไตรตรองเทียบเคียงตามหลักธรรมที่ท่านสอนหรือท่านตำหนิกิเลสประเภทใดเราจะทราบโดยลำดับการจะทราบได้ก็เพราะความมีสติสติเป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญอยู่มากปัญญาก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคู่เคียงกันกับสติธรรมทั้งสองประเภทนี้ต้องทำงานหนักไม่ว่าจะอิริยาบถใดแห่งการประกอบความภาคเพียรทำทั้งสองประเภทนี้มีความจำเป็นอยู่ตลอดอันดับแรกก็คือสติต้องมีแม้จะเป็นกำลังเริ่มบำเพ็ญก็ตามสติเป็นของสำคัญที่จะรักษาจิตใจให้คงเส้นคงวาอยู่กับตัวเองไม่ให้ถูกกิเลสฉุดลากทะเลทลายไปเข้าซอกเข้ามุมเข้ากรอกเข้า
กหลุมตกบ่อแต่ดังที่เคยเป็นนั้นนี่คือความเผลอความเผลอในขณะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เผลอไม่ใช่เรื่องของธรรมมีสติเป็นต้นพาให้เผลอให้ทราบเสียว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภายในจิตใจของเราทุกระยะถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยะอย่างนี้เราจะไม่ทราบว่ามีกิเลสประเภทใดซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราอยู่ทุกระยะเฉพาะอย่างยิ่งขณะประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแม้ทำขั้นต่ำคือความสงบเย็นใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันกีดขวางอยู่ทุกขณะจิตเนื่องจากมันมีกำลังมากสติของเรายังไม่พอจะตั้งความรู้สึกกับมันได้ปัญญายังไม่เกิดยังไม่รู้กลอุบายต่างๆของจิตแยกแยะกันไม่ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ก็ออกเคลื่อนผ่านบนหัวใจเราผลของมันก็คือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกอิริยาบถเพราะกิเลสผิดตัวขึ้นมาทุกขณะไม่ได้นิยมว่าเป็นอิริยาบถใดที่กิเลสไม่ทำงานนอกจากหลับสนิทเท่านั้นนี่ทางของกิเลสหน้าที่ของกิเลสเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสถ้าไม่ถึงทำในหลักธรรมชาติการดำเนินในหลักธรรมชาติสติปัญญาในหลักธรรมชาติความเพียรในหลักธรรมชาติแล้วจะตามไม่ถึงกิเลสประเภทเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสอันละเอียดเหล่านั้นได้เลยเพราะกิเลสตกไม่ว่าประเภทใดเป็นความคล่องตัวในการทำงานของตนโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันหมดสติปัญญาเรายังต้องได้ตั้งเลยเสกสรรปั้นหย่อได้กำหนดกฎเกณฑ์บังคับบัญชาให้มีเพื่อรักษาใจมันถึงมีขึ้นนี่ในขั้นเริ่มแรกปัญญาก็ต้องพยายามหาอุบายคิดต่างๆแม้จะขี้เกียจไม่อยากคิดก็ต้องหาอุบายให้ได้คิดเพื่อปัญญาจะได้ปรากฏตัวขึ้นมามากน้อยแล้วรู้เรื่องของกิเลสเป็นระยะไปหากยังแก้ไม่ได้ก็รู้ช่องทางเมื่อรู้ช่องทางแล้ววันหนึ่งแน่นอนที่ปัญญาจะทำลายกิเลสได้โดยไม่สงสัยเพราะความผิดสติบำรุงปัญญาอยู่โดยลำดับแห่งความเปลี่ยนของตนนี่แหละทางของท่านผู้พ้นทุกข์ท่านทำอย่างนี้ผู้ดำเนินความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นแก้กิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆทำปรากฏธรรมขึ้นมาจากขั้นหยาบๆจนกระทั่งทั้งถึงกิเลสหลุดลอยไปจากหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมประจำใจล้วนๆนั้นท่านทานไปหมดรู้ไปหมดทุกอย่างบรรดากลมายาของกิเลสประเภทใดท่านเหล่านี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปไม่ได้ต้องผ่านกลมายาของกิเลสทุกประเภทถึงจะนำมาพูดได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงของมันเนี่ยเราเรียนวิชาในตัวเองก็คือให้รู้เรื่องกลมายาของกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยธรรมถึงจะตามกันได้หากไม่รู้ตามกันไม่ทันมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกแห่งหนอิริยาบถใดไม่เลือกการสถานที่เท่านั้นแล้วเราจะหาอัตถะธรรมคือความสงบเย็นใจมาจากที่ไหนความที่เกียจที่ค้านอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พากันทราบเอาไว้ความมักง่ายความโยกคลอนเอ็นเอียงไปมามีแต่กิเลสตกต่อยให้เอ็นให้เอียงให้ล้มคลุกคลานไปทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็นให้ถึงทราบว่าเวลานี้กิเลสกำลังทำงานด่างออกหน้าออกตาซึ่งหน้านักปฏิบัติคือเราแต่ละรายละรายให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจเราในขณะที่กำลังประกอบความเพียรจากห้ากิเลสในขณะที่เดียวกันนั้นกับกิเลสก็ฆ่าธรรมและฆ่าตัวเราไปด้วยในตัวเองโดยไม่รู้สึกเนี่ยกลอุบายของธรรมที่จะให้ทราบกลอุบายของกิเลสจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในขั้นเริ่มแรกเป็นสำคัญมากอย่าห่วงอย่าเสียดายกิเลสไม่ได้ให้สาระคุณอันใดแก่เราความขี้เกียจความอ่อนแอก็ไม่ให้สาระประโยชน์อันใดแล้วเคยขี้เกียจเคยอ่อนแอมามากขนาดไหนแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างได้นำมาบวกลบคูณหารกันบ้างแล้วยัง
นักปฏิบัติไม่คิดไม่เทียบเทียงเหตุผลต้นตายให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดักรู้เบาในสิ่งนี้แล้วจะดำเนินทำเพื่อความสงบเย็นใจไปไม่ได้จึงควรคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดอันนั้นเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสโดยตรงนอกจากความเพียรของเราเป็นผู้หนักแน่นในความภาคเพียรนี่เป็นสำคัญมากเราได้ดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีงานใดที่จะลำบากยากเย็นเสียใจถึงเป็นถึงตายยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะงานนี้เป็นงานหนักสำหรับเราผู้มีเป็นคนหยาบแต่ใครจะหยาบก็ตามละเอียดก็ตามพึงทราบว่าความขี้เกียจความมักง่ายอ่อนแออะไรไม่ใช่ธรรมเป็นเรื่องของกิเลสต้นล้วนโดยกันใครจะหยาบละเอียดแค่ไหนนิสัยวาสนาถ้าไม่นอนจมอยู่ในกิเลสเหล่านี้แล้วจะยกตนให้เหนือกิเลสประเภทเหล่านี้ได้ด้วยความมีวาสนาเบาบางประทายหากไม่มีความเพียรเป็นเครื่องแก้บางก็ฟาดลงไปให้มันแหลกเหมือนกันหนาก็ฟาดลงไปให้แหลกเหมือนกันจึงชื่อว่านักรบนักปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนออกจากใจนี่เป็นหลักใหญ่ของนักบวชผู้ปฏิบัติ เอาให้หนักแน่นมั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่างยิงทุกอย่างไม่ว่าจะการถอดการถอนไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญมันเป็นเกลียวๆกันไปด้วยกันพยายามถอดถอนก็คือพยายามบำเพ็ญนั่นเองอันเดียวกันอยู่ในขณะจิตอันเดียวกันเพียงสมาธิคือความสงบใจมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานที่ไหนเรามีหน้าที่อันเดียวนี่แท้ๆทำงานอันนี้ไม่เห็นผลงานหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นผลเราจะหวังเอาอะไรที่วิเศษวิโสยิ่งกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเข้มแข็งเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เห็นคำที่ว่าสมาธิท่านกล่าวไว้ในตำรับตำนานนั่นคือชื่อของสมาธิสมาธิแท้อันแท้จริงนั้นอ่ะจะเกิดขึ้นภายในจิตตัวกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายเวลานี้เพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติเป็นเครื่องยืนยันที่จะยังความสงบของใจนั้นให้สำเร็จไปได้ไม่มีอย่างอื่นธรรมนี้เป็นธรรมเครื่องยืนยันรับรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีคำว่าละกิเลสละสมัยต่อกิเลสนี้ไม่มีถ้านำมาใช้นอกจากอยู่เฉยๆยังไม่มีสาระอะไรภายในตนเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะทื่อๆท่าๆเสื่อๆซ่าๆเงื้อๆงะๆเหมือนเราเรานี้เมื่อถูกกิเลสครอบแล้วมันเสื่อมันซ่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลวดลายของกิเลสทั้งหมดแต่ตัวกิเลสอันแท้จริงแล้วแหลมคมมากแต่ทำมนุษย์ทำสัตว์ให้โง่มากก็คือกิเลสทำมนุษย์และสัตว์ให้อ่อนแอมากที่สุดขี้เกียจขี้คร้านไปตามอำนาจของมันที่สุดก็คือกิเลสแต่กิเลสไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่ให้คิดดูตัวกิเลสนั้นไม่มีอะไรจะเทียบมันแหละความเฉียบแหลมความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมันที่จะกำอำนาจสัตว์โลกไว้ในตัวเองมันอยู่บนหัวใจนั้นมันจึงทำแล้วเวลาอยู่โดนบนหัวใจใดทำหัวใจนั้นให้โง่ทั้งที่ตัวมันฉลาดที่สุดมีเวลานี้เราเป็นยังไงจิตของเรามันโง่หรือมันฉลาดถ้าจิตมันโง่เราจะว่าอะไรพายโง่ถ้าไม่ใช่กิเลสพายโง่แล้วยังต้องการอยากจะโง่อยู่ใต้อำนาจของมันอีกหรืออำนาจของมันที่พาให้เป็นมานั้นเราก็ทราบได้แล้วป่าช้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเรานี้คนเดียวนี่เท่านั้นเรื่องตายเกิดตายเกิดตายเกิดติดต่อกันมาโดยลำดับลำนานับได้หรือไม่ได้ก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิบัตินี้เถิดจะเคยตายมากี่กับกี่กันจะมาอยู่ในวงปัจจุบันธรรมคือดวงจิตนี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่พิสูจน์ไม่มีที่อื่นเป็นที่ยืนยัน
เรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกว่าเป็นมาเพราะเหตุใดถ้ามันเป็นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นต้นนี้เท่านั้นนี่แหละคือตัวเหตุตัวการสำคัญพระพุทธเจ้าท่านขุดค้นคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์โดยทางสติปัญญาไม่หยุดหย่อนท้อถอยลดละก็สามารถได้รู้ความจริงทั้งกิเลสประเภทต่างๆทั้งความบริสุทธิ์ที่ได้ขาดจากกันกับกิเลสอาสวะและขาดจากภพจากชาติดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรปวัตนสูตรนัตถิดานิปุณัพโภความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนั่นแต่ก่อนท่านได้มาประกาศเมื่อไหร่ก็เพราะไม่ทราบเรื่องสาตายเหตุอะไรเหมือนเราท่านทำแล้วจะเอาความจริงมาพูดให้ถูกต้องได้ไงเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่รวมอยู่ในจิตตั้งพิสูจน์ที่จิตด้วยการปฏิบัตินี้จะรู้ชัดเห็นชัดว่าเคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมนั้นเราฟังเพียงงูปลาปลาจิตใจนั้นไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสมันกำอำนาจไว้หมดสิ่งที่เคยเป็นมาอย่างไรที่ให้เราเห็นโทษของสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้ห่างเหินจากกิเลสจากอำนาจของกิเลสไปกิเลสจึงไม่ยินยอมจึงต้องคราบเอาไว้หมดเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรตัวจิตนี่เป็นตัวสำคัญเคยแบกเคยหามเรื่องทุกข์หาประมาณไม่ได้มานานแล้วแต่กิเลสไม่ยอมให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้พอจะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนและพยายามถอดถอนตนออกด้วยอุบายต่างๆนะกิเลสมันครอบไว้หมดไม่ให้รู้สุดท้ายก็มาลงยอมจำนนต่อกิเลสอย่างเปิดเผยอย่างหน้าด้านก็มีว่าตายแล้วศูนย์นั่นเป็นเรื่องของใครมาพูดนี้มันออกมาจากอะไรมันถึงมาพูดได้อย่างนั้นถ้ามันออกมาจากกิเลสตัวปิดบังอย่างมิดชิดนั่นจะมีที่ไหนอะไรอะไรกันที่ไหนมาปิดบังจิตใจดวงที่เคยเป็นมาถึงขนาดนั้นแล้วยังว่าตัวศูนย์อีกนะนี่เก่งไหมกิเลสเหยียบย่ำหัวใจคนจนให้เป็นฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ตัวเคยเกิดยังจะว่าตัวศูนย์ทั้งที่ตัวเกิดตัวตายก็อยู่นี้ไม่ศูนย์ก็อยู่ตัวนี้มันยังกลับประปัดกันไปได้เพราะอำนาจของกิเลสเข้าครอบตัวนั้นไม่อย่างมีจิตไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นตายที่เคยเป็นมาของตนเลยนี่เกิดมาชาติเดียวจะทำไมก็ทำเนี่ยบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่แหละตัวเทวทัตใหญ่มันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ที่ไหนเราไปกลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตนู้นเรื่องของท่านต่างหากพระเทวทัตเรื่องของเราที่เป็นเทวทัตต่อตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ทำไมไม่จิตเอาที่ฟาดลงไปในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้รู้ทรงรู้ด้วยเหตุผลกลไกอันใดประทานไว้หมดแล้วทางฝ่ายเหตุคือวิธีดำเนินขุดค้นภาคปฏิบัตินั่นแหละพระองค์ก็ประทานไว้แล้วขุดค้นลงไปแยกกันลงมาเริ่มตั้งต้นตั้งแต่สมาธิภาวนาว่าสมาธิก็ให้เห็นตัวจริงของสมาธิภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลงไปแต่อยู่ที่ใจสงบตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งการอบรมหรือการฝึกฝนทรมานคือการภาวนาเป็นสำคัญนี่เท่านั้นเมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผลอมีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ยอมให้ขณะจิตใดที่จะเพ่นท่านออกไปด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันให้ออกจะมีอารมณ์แห่งธรรมบทใดที่เพียงเครื่องยับยั้งของจิตให้จิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่จอดที่แวะก็ให้ทำกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้ลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รู้อยู่ชัดๆในขณะที่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้มีสติบังคับอยู่ที่ประตูแห่งลมออกเข้านั้นเท่านั้นจิตจะไปไหนเมื่อถูกบังคับกิเลสคือความฟุ้งต่างๆไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันคิดทะเลทลายไปให้อยู่กับที่ตั้งอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบคือคำบริกรรมหรือลมหายใจเท่านั้นจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบเห็น
องค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายในจิตใจดวงที่กำลังที่เคยวุ่นวายมาหนักต่อหนักนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่วิธีการพิสูจน์ให้พิสูจน์จะแท้ตั้งแต่เรื่องนี้ไปธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดนอกจากกิเลสเป็นจอมโกหกให้เราเห็นโทษมันเสียมั่งว่ามันโกหกโลกแบบไหนมั่งนี่เรากำลังจะนะปฏิกำลังปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นกิเลสมันโกหกอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันนั่นแหละฉากเดียวกันนั่นแหละสมาธิจะไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหมดความสามารถอำนาจวาสนาไม่มีนี่กิเลสมันมาลบล้างจะหมดปัญญากันเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหามาจากที่ไหนเราอยู่ยังไงก็อยู่ตามภาษาของเราภาษาของเรานั่นแหละคือภาษาของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกหลอกเรามันหลอกอย่างนี้อันไม่ฉากเดียวกันน่ะเอาให้เห็นลบล้างกิเลสประเภทเหล่านี้ออกให้ได้ด้วยความสงบใจเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่างเข้มแข็งบังคับบัญชาด้วยสติทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้มาแท้ๆสาวกทั้งหลายรู้มาแท้ๆเป็นมาแท้ๆด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทำไมเราเองจะไม่รู้จิตแท้ๆเป็นผู้ที่จะรับรองในพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นไปในตัวเองได้ไม่ว่าจะสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนอกเหนือไปจากจิตนี้ไม่ได้เลยนี่การบำเพ็ญของเรานี่ก็บำเพ็ญโดยถูกทางอยู่แล้วทำไมจะรู้ไม่ได้เมื่อสมาธิมีความสงบใจขึ้นมาให้เห็นอย่างประจักษ์หายสงสัยทันทีว่าสมาธิอยู่ที่ไหนแน่อยู่ในตำหนักตำราหรืออยู่ยินฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนปฏิเสธทั้งมวลเพราะความประจักษ์มีอยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้นะด้วยวิธีการที่ทำได้ถูกทางจนเห็นผลประจักษ์ว่าจิตนี้แหละคือเป็นผู้สงบเป็นสมาธินี่มีอันหนึ่งขั้นหนึ่งนี่คำว่าสมาธิก็คือความสงบความสงบมีหลายขั้นหลายภูมิเมื่อทำลงไปอยู่โดยสม่ำเสมอความสงบนี้จะละเอียดตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแนบแน่นแล้วท่านก็ให้ชื่อไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นอยู่ขึ้นภายในใจเถิดจะไม่มีขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นเดียวกับเรารับทานพอเริ่มรับทานเท่านั้นเราจะเริ่มรู้รสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มต่างๆภายในคิวหาประสาทของเราโดยไม่ต้องถามใครความอิ่มหนำสำราญก็ค่อยติดตามกันมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราจะไม่มีชั้นมีภูมิก็ตามหากรู้ภายในตัวเผ็ดก็รู้เค็มก็รู้เปรี้ยวหวานก็รู้ความอิ่มหนำสำราญในธาตุขันธ์เพราะการรับทานมากน้อยอย่างไรก็รู้ไปจนหนักจนกระทั่งถึงความพอตัวแล้วในอาหารทั้งหลายหยุดเองนี่ก็รู้จำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งชื่อตั้งนามว่าอิ่มขนาดนี้เป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งหลักธรรมชาติมีอยู่อยู่กับหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้วนี่ก็เหมือนการเรื่องของสมาธิให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจของตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเนี่ยปัญสมาธิมีความสงบตัวปรากฏขึ้นมานั่นแหละคือเป็นพื้นฐานหรือเป็นเสบียงเครื่องสนับสนุนปัญญาให้ทำงานได้อย่างหายกังวลขณะที่เวลาที่จิตไม่มีความสงบเลยจะพาพิจารณาทางด้านปัญญามันกลายเป็นสัญญาด้วยอำนาจของกิเลสไปหมดใครจะไปรู้รอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะนั่นจึงสอนและอบรมสมาธิให้เกิดให้มีจิตใจจะได้สงบจิตใจสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาทำการทำงานด้วยการคิดค้นในสิ่งต่างๆมันก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำให้แล้วก็เห็นเหตุเห็นผลตามเรื่องของปัญญาโดยลำดับตำดานั่นคือการก้าวออกทางด้านปัญญาด้วยสมาธิขั้นนั้นๆเพื่อปัญญาขั้นนั้นๆนะเมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปปัญญาได้ก้าวเดินออกไปเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายและขันห้าของเราคุณยังไงแล้วกระจายไปทั่วโลกธาตุเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเกาะไม่มีดอนไม่มีที่งดเว้นอันในขึ้นชื่อว่าแดนสมมุตินี่แล้วคือแดนอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดเห็นประจักษ์หรือซึ้งด้วยปัญญาของเราแล้วมันจะสงสัยอะไรอีกมันจะยึดหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันก็ถอนตัวออกมาได้อันอุปาทานมันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงความสำคัญผิดต้องหน้าของกิเลสเท่านั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนก็คือว่าการทำลายกิเลสไปถึงนั้นทำลายอุปทานในขณะเดียวกันถอนตัวออกมาได้เราจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังก็ดูที่ร่างกายของเรานี่มันตรงไหนที่มันมีความสดสวยงดงามมีเศษสันตัญญาตามปนมายาของกิเลสทั้งมวลความจริงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงให้อุปทานมัด
ยิ่งกว่าโทษตลอดชีวิตอีกด้วยซ้ำพิจารณาเห็นชัดเจนนี่คือปัญญาแยกแยะให้ถอยหน้าถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นความจริงไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกไปจากงานของตนที่กำลังทำอยู่นี้เท่านั้นว่าในโลกนี้มีงานอันเดียวนี้ย่นจิตเข้ามาตรงนี้ให้รู้พิจารณาตรงไหนให้มีเจตนาจดจ่อมีสติควบคุมกายกรองดูให้ชัดเจนเทียบเคียงกับหลักความจริงที่พระเจ้าว่าเช่นอสุภะอสุพังมันเป็นอสุภะจริงไหมเทียบลงไปให้ซึ้งเพราะความจริงก็เป็นอยู่แล้วเป็นเพียงว่ากิเลสมันเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ฮะเป็นของสวยของงามว่าเป็นของจีรังยั่งยืนอะไรทำนองนี้คนมายามเสพมันไปแถวนั้นความจริงของธรรมไปแถวนี้เอานำสติปัญญาไกลกรองให้ถึงความจริงของธรรมปัญญาเท่านั้นจะสามารถคลี่คลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ลงสู่ความจริงอันดั้งเดิมได้เช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของเดิมค้นลงไปค้นลงไปจากอสุภะสุพังนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเมื่อกลายลงไปเป็นธาตุอย่างชัดเจนไม่ว่าภายนอกหรือว่าภายในเป็นธาตุไปเสียหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทั้งหมดจะไปยึดไปถืออันใดที่นี่นี่ปัญญานี่แหละก้าวเดินหนังเดินปัญญาปัญญาขั้นใดก็ตามสติมันติดแนบไปด้วยกันนั่นแหละสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันอย่างยิ่งแยกกันไม่ออกเบื้องต้นสติตั้งไปก่อนพอพยายามผิดปัญญาขึ้นมาแล้วสติก็เป็นพี่เลี้ยงปัญญาตามมันไปพอถึงขั้นเต็มกำลังทั้งสติทั้งปัญญาที่จะกล้าหาญชาญชัยต่อการทำหน้าที่ของตนปราบกิเลสตัณหาชวะประเภทต่างๆแล้วจะเป็นเหมือนเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันพันกันไปเลยสติกับปัญญาแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะมาเพ่นพ่านขวดอำนาจวาสนาเหมือนอย่างแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็ปัดสลัดปัดทิ้งหรือปราบปรามความพุ่งสร้างลำคาญออกไปหมดแล้วสมาธิก็เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาที่ว่าธาตุขันธ์นี่คือแท่งแห่งทองทองทั้งแท่งมันก็แยกกันไปหมดแล้วมันเป็นทองทั้งแท่งได้ยังไงเป็นของสวยของงามเป็นของมีคุณค่าราคาได้ยังไงปัญญากำหนดจดจ่อลงไปพี่คลายลงไปจนถึงความจริงอันไหนมีราคามีแต่กองนิยังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุอันไหนที่เป็นที่เป็นหน้าดิเป็นสิ่งที่หน้าดิหน้าถือหน้าเกาะหน้ารักใคร่ชอบใจหน้าอะไรเสียดายมีที่ตรงไหนปัญญาที่คลายดูหมดแล้วมันหมดไม่มีที่อะไรเสียดายมันก็ถอนตัวเข้ามาแล้วสิรูปร่างกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขามันก็ถอนออกมาได้ดังนั้นจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเมื่อกายนี้มันพิจารณาได้อย่างชัดเจนช่ำชองคล่องแคล่วทุกอย่างแล้วมันต่อยของมันเองไม่ต้องบอกขอให้ปัญญาได้อย่างถึงความจริงเต็มที่เถิดในขั้นใดก็ตามขั้นรูปธรรมมันก็ปล่อยของมันได้เต็มพกเต็มใจปล่อยได้เต็มสติกำลังของปัญญาที่รู้นั่นแหละนี่เป็นขั้นยากเราพูดสรุปเพียงเท่านี้ขั้นละเอียดเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอุเปกขาเวทนามีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่สำคัญใจเป็นผู้หลงเป็นผู้ประยุทธ์แล้วก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาพอปรากฏขึ้นมามันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเท่านั้นถ้าหลักธรรมชาติแล้วถ้าไม่กิเลสไม่ใช่กิเลสเข้าไปเคลือบไปแฝงแต่บังคับบัญชาให้ว่าเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอุเปกขาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็สร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกภายในจิตใจนั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันจะต้องอย่างลงถึงความจริงถ้ากิเลสประเภทเหล่านี้ไม่มาหลอกดังที่กล่าวมานี้แล้วสติปัญญาอย่างลงไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วในสติปัฏฐาน4ไม่ผิดไปไหนเลยเป็นความจริงล้วนๆแต่เรามันฝืนความจริงทั้งหลายเพราะกิเลสพาให้ฝืนพาให้เหยียบย่ำทำลายความจริงเพราะกิเลสเคยเหนืออำนาจของใจจึงต้องฉุดลากจิตใจเหยียบย่ำทำลายความจริงไปนั่นแหละโดยไม่รู้ว่าความจริงนี้มันเราไม่รู้ว่าตัวหยาบย่ำทำลายนี่คือตัวจอมปลอมก็เชื่อมันไปนี่แหละการคลี่คลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือการแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายสิ่งปีนเกลียวกับธรรมคือความจริงล้วนๆนี่ออกได้โดยลำดับจิตจะเปิดเผยตัวเองขึ้นอย่างชัดเจนภายในใจความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายเมื่อพิจารณาจนถึงขั้น
อันนี้จังทุกขังอัตตาอย่างตึงภายในจิตใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้มันจะสลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงรู้ประจักษ์กับจิตกับจิตเวทนากายเวทนาก็เหมือนกันนั้นก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นภายในตัวของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนเป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าจิตมีสติปัญญารอบตัวอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายทั้งส่วนกายทั้งส่วนเวทนาเวทนาทั้งสามแยกตัวออกแยกตัวออกโดยลำดับลำดับไอ้สัญญาทั้งขันไม่ต้องพูดมันก็เป็นอาการอันเดียวกันไงเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปมันเป็นกองรายละักษณ์ทั้งหมดนิจังทุกขังอนัตตาและเบิกออกเบิกออกจิตถอยตัวเข้ามาการพิจารณาก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะสิ่งใดที่พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันปล่อยเองแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วนั่นน่ะนั่นมันชัดอย่างนั้นจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ภายในตัวเองจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสันทิโกสันทิโกเห็นเองเมื่อได้คุยเกี่ยวขุดค้นลงเต็มสติปัญญาผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจเต็มภูมิของสติปัญญาหนีไม่พ้นนี่แยกกันอย่างนี้นี่แหละการพิสูจน์ที่เรื่องการเกิดการตายของจิตจิตเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเพราะกิเลสพาให้ลึกลับกิเลสมันเอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสิ่งที่ในสถานที่ที่เราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นความจริงได้ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปิดบังไว้หมดตัวมันออกหน้าออกตาหลอกไว้ตลอดเวลาจึงไม่เห็นโทษของตนไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสประเภทต่างๆที่มันเคยพุ่มห่อจิตใจหลอกลวงจิตใจปิดบังจิตใจนั้นจะเปิดตัวออกมาเปิดตัวออกไปเปิดออกไปจนกระทั่งไม่มีเหลือทีนี้เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไม่มีเหลือเลยเพราะสติปัญญารู้เท่าทันตัดขาดกระเด็นออกจากความสืบต่อกันระหว่างขันธ์กับจิตรูปเสียงกลิ่นรสกับนี้ไม่ต้องพูดมันห่างไกลมากไปเอาในระหว่างขันธ์กับจิตรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทราบตามอาการของมันซึ่งเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ทราบภายในจิตคือตัวอวิชชาตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้วก็เหลือแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยู่อย่างลึกลับนั่นแหละจะพ้นมหาสติมหาปัญญาอันเป็นสติปัญญาหลักธรรมชาติหรืออัตโนมัติไปไม่ได้นี่กำลังของสติกำลังของปัญญาเมื่อเราฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้แล้วสามารถทำลายจิตตอวิชชานั้นออกอย่างเหมือนระเบิดทีเดียวแล้วแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออ้าวที่นี่ทำไมจะไม่รู้ที่นี่เคยเกิดมากี่กับกี่กันไม่ต้องไปนับก็ได้บล็อกอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตมีเชื้อสืบต่อเกี่ยวเนื่องกันกับจิตมากน้อยเพียงไรค่อยรู้เข้ามาเพราะตัดเข้ามาเรื่อยๆด้วยปัญญารู้เข้ามารู้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิตกับที่เกิดอาสวะต่างๆที่จะพาให้เกิดพบเกิดชาติขาดออกไปหมดแล้วจากจิตไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละเป็นจิตที่ยืนยันปฏิญญาณตนได้อย่างชัดเจนไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหนนักโทษเราก็เคยเป็นมาพอแล้วพ้นโทษก็เห็นประจักษ์แล้วเวลานี้ความเป็นนักโทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลสความพ้นโทษก็คือกิเลสได้บรรลัยไปหมดแล้วจากใจเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราทีนี้เรื่องความเกิดตายแต่ก่อนนั้นเป็นมาจากไหนจะไปสงสัยที่ไหนว่ามันเป็นมาจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาสังขารและสิ่งเหล่านี้ได้บรรลัยลงไปหมดแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนอีกไหมที่นี่จิตดวงนี้ก็รู้ชัดๆเกิดที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นอฐานะแล้วเวลานี้นั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติถ้าเห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลายรู้ที่ใจอย่าไปคาดไปคิดการโน้นสถานที่นี่เวลาให้เสียให้เลาะให้ถูกกิเลสมันหลอกไปโน้นแล้วหลอกไปนี้ดูจุดที่กิเลสอยู่นี่ซ่องสุมอยู่นี่อยู่ที่หัวใจนี่ชาติปิดุขาชราปิดุขาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น
ออกไปจากดวงใจเป็นเชื้ออันสำคัญให้เกิดภพนั้นภพนี้ที่อวิชชาปัจจยานี้เมื่อถูกทำลายแล้วขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์พุทโธที่มีไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติซึ่งเป็นคู่เคียงกับกิเลสประเภทต่างๆภายในใจนั่นก็ยืนยันได้ภายในตัวเองว่านัตถิดานิพนัพพโวความเกิดความเป็นความเกิดอีกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงพอเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นดับไปหมดแล้วอันนั้นดับไหมจริงแล้วนั้นเหลือศูนย์ไหมนั่นเห็นไหมเรียนให้ถึงยี่ให้ถึงจิตสินี่ละจิตลึกลับที่สุดก็คือจิตเพราะกิเลสพาให้ลึกเอาตื่นที่สุดจนประจักษ์ใจก็คือจิตเพราะธรรมคือพาให้ตื่นสติปัญญาพาให้ตื่นขุดค้นขึ้นมากิเลสลากลงไปลึกจนจมมิดก็ตามสติปัญญาสามารถถอนขึ้นมาได้จนเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนไม่สงสัยนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ขอให้มีความเพียรก็แล้วกันนี่หลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานรับรองถึงความพ้นทุกข์และรับรองถึงเรื่องความเกิดความตายเกิดตายมายังไงต่อยังไงหรือตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ยืนยันกันที่ตรงนี้หายสงสัยใครจะสงสัยยังไงไม่สนใจใครจะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเสียขอให้รู้ความจริงแล้วมันหมดเรื่องความหิวโหยความโยกโยกคลองทอนต่างๆมันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่จริงเป็นความหลอกลวงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จริงแล้วปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเพียรเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเพียรเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละความภาคเพียรผมนั้นมีความห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งไม่สบายก็ต้องลงมาเพราะการเทศนาว่าการเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก่อนมันมีหลายอย่างอุปสรรคยุ่งไปหมดหาความสงบสงัดไม่ได้เทศไม่สนิทใจจึงต้องหยุดนั้นเพราะความไม่สนิทใจเสียงกระรอกกระแตกระโกดโกดกากาเสียงนั้นเสียงนี้คึกคักคักกระทบกระเทือนตลอดเวลาเทศไม่สนิทใจวันนี้จึงเห็นว่าอากาศก็เปิดเผยดีเรื่องราวอะไรๆก็ไม่มีจึงได้มาประชุมแล้วให้การอารมณ์สั่งสอนหมู่เพื่อนฟังให้ถึงใจมีเทศยังถึงใจเทศด้วยเจตนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มอย่างเต็มหัวใจมีความจริงจังต่อความภาคเพียรของตนนี่แหละงานของพระเอาให้จริงให้จังงานนี้สำเร็จเถิดไม่มีใครมาเสกสรรปัญญาว่าเสกวิเศษก็ถามเถิดมันหักรู้อยู่ในตัวเอง

อายุสังขารแก่เข้าเท่าไรชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแหละเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดลอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ทกเป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทุกจากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปลีกตัวได้บ้างก็ทุกไปอีกแบบหนึ่งทุกไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไหร่ถือความโลภนั้นเป็น
สิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรและฆ่าดีโบยซึ่งกันอยู่กันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นกิจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลิงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่กาลไหนไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเยือนมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่
ม้วนเสือลงไปเสียตอนนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีคนอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งๆที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่ง

ไม่มีแม้แต่สิ่งเหล่านี้ครอบความไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับลำดาและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่าเป็นเสือร้ายใครเล่าจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปในนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อใดจากกงจักรอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี่มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทั้งนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบากบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกเกิดมาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสารโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยขูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับขูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอิ่มพอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับขูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตามเมื ่อขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปชั้นนั้นชั้นนั้นจะไม่มีช่องทางที่

หลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดหมายกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นล่ะตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เกลียงไกลต่างอันต่างเกลียงไกลแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันทันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วแต่เพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเสียเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปลีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี่พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันเพราะมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรม
อันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกกระทำนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกกระทำอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากที่กว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเว้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดให้สัตว์หาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อหัดดัดแปลงให้มีความเกรียงไกรหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี้เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะขี้ก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะฉันจึงเรียกว่าราคะขี้ไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระอรหันต์ไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองใหญ่ๆราคะขีโทสะขีโมหะขีโลภะขีสามสี่กองนี้แล้วเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาและธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมด
ไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยต้อยไปอย่างมันจูงจมูกธรรมดาค่อยชั่วที่มันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ตัวเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าคิดแต่วิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เสาะแสวงหาที่เกิดและเกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมกับกรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีสัมมาพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่เหรอจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนๆมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วจริงที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมามาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะทำให้เอาจริงเอาจังทำมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกงกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่กับพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมส่วนคารธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่ส่วนคารธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆธรรมท่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดว่ากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยเลยนั่นนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าจะเกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกับเปล่าตายทิ้งกับเปล่าเกิดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรในโลกอันนี้น่าจะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายที่ธรรมดาความชั่วสิไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วแต่ไม่มีทางออกนะเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี่เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองเราหวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้อย่าพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะ
ยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแสดงมีแสดงปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละนี่ไม่ได้ชินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามแดนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบางแดดบางฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วนี่ร่างกายนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมุติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อไรจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวล่ำเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้นเรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันอย่าหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆที่จะตายทั้งๆที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั่นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนกรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปแต่สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นก็ละเหนื่อยเพศอย่างนี้แหละก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไหร่แทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่จะควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกกันแหละ
ความจริงจริงมันไม่มีละหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ได้ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะก็จะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาสลายยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะดูอยู่โผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นเพียงว่าผู้ที่จัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากแล้วง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละจะว่าไงพูดไม่ออกมันอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมงานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้เวลานี้เห็นไหมละ่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้เป็นเรื่องอย่างนี้ละมันที่เด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมมันละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับที่เด็กประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดในคนเป็นภาษาธรรมะกับที่เหลือฟัดกันทั้งนั้นไม่งั้นจะลืมเวลาเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เดือดกับคำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วลวดลายของที่เดือดลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นนะเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่ได้พูดลามปามไปหมดนะอาคีปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลย
ิเลสไม่อยู่นั่นมันพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอยู่อย่างเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่สิอันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมฟังก็ว่าแหมแต่ละคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะมันไม่รู้มันเลยนี่สิมันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นโอ้โหดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟเข้าไฟมันคือความชมเชยที่เด็ดความชมเชยที่เด็ดความตำหนิติเตียนที่เด็ดมันไม่มีในกิริยาที่แสดงออกนี่จะความชมเชยความวิ่งตามที่เด็ดวิ่งตามที่เด็ดไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ารู้จักฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสเมื่อมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถื่อนชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสพาว่าอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรบางทีโลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏิจักรวาลบางทีมันมากขนาดไหนแสนโกฏิจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงมันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสิสุญญตโลกังอเวกขัสสุโอคลาเนี่ยโอคลานนักอะไรนักสดาสโตนโอคลานักสดาสโตนดูก่อนโมคลาทุกท่านเธอจงมีสติดูโลกนี้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันจะมีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจมันเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนี่ว่างหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดไปแล้วถึงแล้วมันก็มีอำนาจอะไรที่เพราะที่เด็ดตัวยกยอก็เป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอ่านในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันตอนนี้ก็พอแล้วนะดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่นะแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับๆพอทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ไปอย่างนั้นน่ะลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยๆนะจีรับแขกรับคนรับอะไรละนั่นนั่นนี่นี่ทนเอาทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั่นต่างหากจึงเบิกเบินลำพังเจ้าของว่าไม่ทราบจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นไปหมดทุกอย่างแล้วคือว่างไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พัง
มันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นฐานะขึ้นจะให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฝั่งขาดไปจากกันโดยหลักธรรมชาติจะเจ็บสันให้เป็นอะไรอีกไม่ได้หรือบางครั้งไม่ยึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นถึงกล้าอย่างนั้นที่ถึงกล้าพูดว่าบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือที่แล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างหรือที่ทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ภาษาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนก็ให้มันแสดงไปที่มันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนก็มันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่ค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายนะตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีจะแตกต่างกันทำไม่ได้คิดได้อ่านไว้เรียบร้อยไว้ก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่ควรที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้แหละมันเป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาแล้วจึงได้เห็นโทษของตัวเองเราทั้งที่จิตในขั้นนั่งก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วอยู่ได้นะมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนานเลยสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจยับนึงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนิพพานอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช่ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นวิมุตติได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมุตินั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมุตินี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสีมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองเป็นอวิชชาปริยาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมรรคความละเอียดสุดของมรรคก็คือมหาสีมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่มหาสติมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจนี่แต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้ามันเป็นการอาจเอื้อมก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณญาณญาณังอุตตปาฏิอย่างว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญาเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนมายาของที่เด็ดอันนั้นซึมไปเลยนั่นนั่นคืออะไรนั่นนี่นี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมุติเหมือนกันมันระงับได้นี่
ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันเป็นคำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วติ้วติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นแหละพูดไม่ได้ฉันไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปานี่เท่านั้นเองมันเป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบหรอกมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมาปัญญานี่ก็เผาไหม้อยู่แบบนึงไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผาอันนั้นนึกว่ามันซึมไปหมดนี่ว่าถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับพึบเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาพึบเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยมันเป็นนายเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นนายเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานขึ้นกับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยแล้วมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นนายเจ้าของก็มีเครื่องรับแล้วสิมันยอมรับกันเลยพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆนะไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่เรื่องความเพียรทั้งจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองถึงมาอ่อนแออยู่เหลือความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะคำว่าเนยยะเนยยะกับปทัพปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปทัพปรมาหนาพวกเราในหนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลแล้วปทัพปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังพวก ICU ประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้ของประเภท ICU หมดหวังเนยยะนี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่นี่มันกำลังไปแย่งปทัพปรมานั่นเนี่ยมันไม่อยู่ในเนยยะนะพอทำลงไปแล้วไม่ไหวจะตายเนี่ยมันเข้าปทัพปรมาแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปทัพปรมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปทัพปรมาแตกนั่นแหละถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัสสะปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติทำความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โอ้ผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนก็อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นที่ลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก

พูดถึงเรื่องพระเนรว่าการปกครองลำบากเพราะนิสัยใจคอไม่เหมือนกันผู้หยาบคงผู้ละเอียดคงผู้หยาบนั่นแหละมันทับผู้ละเอียดในรับความลำบากลำคางรักอกหนักใจต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันสะดวกสบายเพราะคำว่าทำแล้วจะไม่ขัดกันไม่กระทบกระเทือนกันแต่ถ้าเป็นโลกกับธรรมโลกหมายถึงกิเลสกับธรรมมันกระเทือนกันหน้าสถานที่อยู่กับผู้บำเพ็ญคือนั่งบวชเป็นสถานที่อยู่อันเหมาะสมกับผู้ต้องการอัตธรรมและความสงบเยือกเย็นเทศก็อำนวยเมื่อมีอะไรตกกระเทือนกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับผ้าขาวถูกเปื้อนนิดๆหน่อยก็แสดงให้เห็นความสกปรกนั้นเด่นชัดยิ่งกว่าผ้าธรรมดาที่เก่าๆแก่ๆแล้วนี่คือกันอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นผ้าเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการกระทบกระเทือนกันนี้เป็นภัยต่อกันมากแล้วกระเทือนทั่วทั้งวัดไม่ใช่เป็นของดีเลยเมื่อมันแสดงออกประการใดที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ดีรีบระงับดับมันทันทีทันใดสมกับผู้มาฆ่ากิเลสมาระงับดับกิเลสอย่างนั้นอยู่ด้วยกันได้มีมากมีน้อยพอไม่ขัดข้องงานนี้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนแทบจะไม่มีเกาะมีดอนขอให้ทุกท่านได้เข้าใจเอาไว้คำพูดทุกอย่างที่พูดนี้ไม่เป็นความผิดคือมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนจะไม่มีเกาะมีดอนก็คือถูกโลกหนึ่งเอาขยายออกไปให้มันชัดเจนกับความโลกซึ่งเป็นที่หลีกตัวอย่างช้าหลามหมดมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจกายวาจาพระเนรของเราเหยียบเข้าไปทุกวันย่ำเข้ามาทุกวันความเห็นแก่อัตแก่ธรรมการบวชเข้ามาด้วยเจตนาเบื้องต้นเพื่อจะชำระสังขารที่เหนื่อยเมื่อถูกความโลภมันเหยียบย่ำทำลายเข้าไปเจตนาเหล่านี้ก็ค่อยอับเฉาลงตาเฉาลงไปจนกระทั่งไม่มีเหลือพระทั้งองค์มีแต่ความโลภเต็มตัวความโลภกับความโกรธกับความหลงนี่มันเป็นสหายอันกันเหมือนกับไม้ต้นเดียวนั่นมีกิ่งก้านแตกออกไปเป็นความโลภความโกรธกิ่งใหญ่กิ่งน้อยมีแต่เรื่องของกิเลสออกจากโมหะมันครอบงำมากผิดปกติแต่ที่นี่เกาะดอนก็ไม่มีที่จะให้เกิดความทุ่มเย็นเพราะธรรมไม่มีมีแต่ความโลภและอยู่กันจำนวนมากน้อยก็ต้องเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเราเป็นท่านเป็นเขาเป็นเราเข้ากันไม่สนิทเลยเป็นพวกเป็นพ้องเป็นแตกเป็นด้าวไปอย่างนั้นมันดีที่ไหนมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้ามันเรื่องทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าให้สิ้นไปหมดไปเพราะฉะนั้นถึงว่าเกาะดอนจะไม่มีมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาผู้ที่มุ่งต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมด้วยเจตนาหวังบุญหวังกุศลหวังมรรคผลนิพพานจริงๆนี้จึงมีจำนวนน้อยมากเป็นเทียบกับว่าเกาะอันเล็กๆอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรนี่ทีนี้เมื่อย่นเข้ามาถึงตัวพวกเรานี่อาการทุกสัตว์ทุกส่วนที่แสดงออกไปนั้นมันเป็นเหมือนมหาสมุทรเกาะที่ควรจะให้รับความร่มเย็นคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้เรามีมากมีน้อยเพียงใดหรือมีตั้งแต่มหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมมันครอบไปหมดจนกระทั่งมันมีเกาะ
คือความร่มเย็นแห่งธรรมให้ได้พออยู่พอเย็นอกเป็นเย็นใจบ้างมีหรือไม่ภายในใจของเราพากันคิดให้ดีในวงวัดก็เป็นอีกอย่างก็เรียกว่าเป็นเกาะอันหนึ่งแต่ละวัดละวัดแต่ละวงของกรรมฐานก็เป็นเกาะอันหนึ่งเกาะอันหนึ่งคำว่ากรรมฐานจะเป็นวัดอะไรก็ตามแสดงตนว่าเป็นพระกรรมฐานแต่เมื่อถูกความโลภโลเลในโลกามิหลงไปตามโลกตามสงสารมันเผาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเข้ามาเข้ามาถ้าเนียนจะมีจำนวนน้อยมันก็เหมือนกันครับซากไม้ที่ถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเขาเผารั่วเผาสวนเผาไร่เผานาเท่านั้นหาต้นไม้จะยืนต้นชุ่มเย็นใบดกหนาในรักความร่มเย็นเป็นสุดมีจำนวนน้อยนี่ย่นเข้ามาย่นเข้ามาวัดนั้นย่นเข้ามาวัดนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าความโลภมันได้เข้าในสถานที่ใดมันก็เป็นไฟลามทุ่งไหม้เป็นทั้งลำเป็นลำตายให้พากันเห็นภัยสิ่งเหล่านี้หากว่าจะทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ดังความสำคัญมั่นหมายของโลกที่พอใจกระเสือกกระสนกันยิ่งนักนี่แล้วโลกจะต้องเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี้แต่ความสง่าผ่าเผยเป็นสุขทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยแต่นี้เป็นเพราะเหตุไรสิ่งเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ตามความต้องการของโลกที่มุ่งกันขนขวายกันแต่แล้วกลับเป็นปืนเป็นไฟเผาโลกเผาสงสารให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเราอยู่ทุกๆวันนี้ฉะนั้นเราจงเห็นโทษในสิ่งที่กล่าวมานี้ให้ถึงใจและเห็นคุณค่าแห่งธรรมดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้จริงเห็นจริงเพราะทรงปฏิบัติมาโดยถูกต้องแล้วนั้นมาเป็นหลักใจเป็นหลักชัยสมกับว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเอาทั้งองค์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งปฏิปทาที่ทรงพาดำเนินมาแล้วอย่างใดทั้งพระอาวาสที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมนั้นน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้ใจได้ยึดได้ถือในหลักคุณสมบัติอันประเสริฐทั้ง3ประเภทนี้เราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจใจเป็นสิ่งประเสริฐมากที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมหรือทรมานให้เต็มที่เต็มฐานบรรดาที่เด็กประเภทต่างๆทิ้งทั้งที่หยาบช้าล้ำมกที่ดื้อด้านหานธรรมที่สุดก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอัตกับธรรมคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นที่พระองค์ท่านมอบให้แล้วนี้เป็นศาสตราวุธไปได้เลยต้องชิบหายวายพวงไปหมดไม่มีติดใดเหลือให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ขึ้นต่อสู้เราจะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐธรรมเป็นของประเสริฐนั่นแหละธรรมว่าธรรมได้แก่อะไรเมื่อธรรมกับใจเท่ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราพูดว่าใจก็ขัดถ้าว่าธรรมทั้งดวงนั้นเหมาะสมนั่นแหละคือผู้ได้ธรรมประเสริฐเมื่อจิตได้สิ้นแล้วจากสิ่งลามกมันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจเป็นธรรมชาติประเสริฐได้โดยลำดับและโดยลำพังตัวเองเวลาการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้ไม่มีหลักใดจะยิ่งไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทา
ขอให้ท่านทั้งหลายทุกๆองค์ยึดไว้เป็นหลักฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝากเป็นฝากตายไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังนี่แหละหลักยึดของใจนี่แหละถ้าว่าเป็นสำเภาใหญ่ที่จะขี่ข้ามมหาสมุทรก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละจริงทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันเคยพบเคยเห็นเคยสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดความคิดความปรุงทางใจเหมือนโลกทั่วไปที่เขาสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันก็เป็นเหมือนโลกนั่นแหละไม่มีอันใดที่จะยิ่งย่อนหรือวิเศษยิ่งกว่าโลกไปสิ่งวิเศษกว่าโลกก็คือธรรมการทวนกระแสของโลกมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายต่อต่อธรรมนี้ชื่อว่าดำเนินตามร่องรอยหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งประโยชน์ความเพียร นี่เราจะเป็นไปเพราะความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเราปฏิบัติผมพูดตามความจริงนี่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ออกปฏิบัติมาตั้งแต่พรรษา7คิดเอาปีนี้ก็พรรษา45ปีแล้วที่ดูที่จะเริ่มประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่ก้าวออกแยกแม้เรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยลดละการจิตภาวนาทำมาอยู่เรื่อยๆอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้เพราะเรามีความสมัครรักชอบในจิตภาวนามาแต่การไหนๆมันจะเริ่มบวชที่แรกเห็นพระกรรมฐานท่านมาพักวัดเช่นวัดโยธานนี้หนองกว้างกว้างกรมทหารอุดรนี้เพราะเราอยู่วัดนั้นเราบวชที่วัดนี้เมื่อท่านมาพักที่ใดเราต้องไปถึงก่อนและไปคุยธรรมะธรรมโมกขันท่านพูดน่าฟังจากใจไพเราะทำให้ซึ้งในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ฝังภายในจิตเข้าโดยลำดับลำดับให้เกิดความรักชอบในทางด้านปฏิบัติจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติเยอะจริงๆแม้ในขณะที่เรียนก็มีความสับความจริงตั้งไว้เพื่อไม่เคลื่อนค่ะเรียนก็เรียนเพื่อรู้รู้แล้วจะออกปฏิบัติความคิดเช่นนี้ไม่ให้ลบเลือนไม่ทำลายความสัตย์ความจริงของตนเองจนถึงวาระสุดท้ายที่หมดคำอธิษฐานได้จะสอบประเรียน3ประโยคจบสิ้นลงไปแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอื่นจะไม่ยอมเรียนชั้นใดๆต่อไปแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการเรียนอยู่ก็ตามแต่คำสัตย์เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าความขยันหมั่นเพียรเพื่อเรียนเหล่านั้นอีกมากมายจึงต้องทำลายคำสัตย์ไม่ได้จากนั้นก็ออกปฏิบัตินี่ดูเคยได้เล่าคำอธิษฐานให้หมู่เพื่อนฟังหรือได้ฟังทั่วกันหรือไม่ทั่วก็ไม่ทราบผมเคยพูดในเวลาเรื่องไปสัมผัสอยู่พักอยู่วัดบรมนิวาสนี่แหละตอนนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์องค์วัดพระศรีมาธาตุท่านเป็นราชกวีท่านออกไปต่างจังหวัดเราอยากจะออกเป็นกำลังจนกระทั่งมองเหมือนกับว่าใบไม้อะไรๆก็ดีเหลืองไปหมดคนในกรุงเทพนี่เราพูดตามความจริงนะมันเหมือนไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในกรุงทั้งกรุงที่คิดอยากจะอยู่อยากมีความชมเชยสิ่งนั้นอัศจรรย์สิ่งนี้มันไม่มีเลยมีแต่ความสัตย์นี้จะขาดถ่ายเดียวถ้าเราไม่ออกแล้วให้เราตายเสียดีกว่าเท่านั้นนี่แต่อยากจะออกถ่ายเดียวมองดูอะไรมันเหลืองไปหมดเหมือนกับว่ามันหมดคุณค่ายังเหลือแต่คำสัตย์เท่านี้ถ้าลงคำสัตย์ได้ขาดแล้วให้ตายเสียดีกว่าพอดีเป็นโอกาส
สมเด็จที่เป็นอาจารย์ท่านเป็นราชกวี

เดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่จะขอไปด้วยมารยาอันดีงามไม่แบบผุนผันไม่แบบทิฏฐิมานะไม่แบบทุลูทุกังดื้อด้านไปอย่างนั้นหากจะหาออกด้วยวิธีที่เหมาะสมจนได้เราคิดอะไรกลางคืนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานคือเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนเราไม่เคยละนี่นะถึงพอว่าพระหมู่เพื่อนนอนหลับหมดแล้วเราก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานบอกข้าว่าข้าพเจ้าจะมีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตภูมิพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วในขณะที่ออกไปประพฤติปฏิบัตินี้การไปของข้าพเจ้าก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและคำฝันนี้ก็ขอให้แสดงเป็นคำฝันที่อัศจรรย์อย่างยิ่งสมกับภูมิที่เราปรารถนาก็คืออรหัตภูมิการไปก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและได้สำเร็จด้วยตามความมุ่งหมายคำนิมิตในคำฝันนี้ขอให้แสดงเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนเลยมีข้อหนึ่งข้อสองเมื่อออกไปแล้วการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนั้นก็ขอให้นิมิตนี้ลดลงมาตามขั้นภูมิแห่งความไม่สมหวังหรือจะสมหวังเพียงขั้นใดๆก็ขอให้แสดงบอกในนิมิตนั้นข้าพเจ้าจะถือนิมิตนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญ 3. ออกไปแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรือไม่ได้ออกไปเลยถึงออกไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ราวอะไรขอให้ฝันอย่างเลวทรามที่ไม่น่าดูเลยหรือว่าดูไม่ได้เลยตั้งสัจจะอธิษฐานทั้ง3สัจจะอธิษฐานทั้ง3ประเภทที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้นี้จะออกทางด้านภาวนาก็ตามจะออกทางคำฝันก็ตามข้าพเจ้ายินดีรับทั้ง2ประเภทเพราะเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนก็คือไม่เคยหลับเพราะฉะนั้นก็เข้าที่ภาวนาเป็นเวลานานชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้เลือกอะไรก็เลยล้มตัวนอนประมาณสักหกเที่ยงคืนเพราะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ก็นานตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ก็นานจนควรต้องภาวนาอีกเพราะหลับไปเท่านั้นปรากฏว่าได้เหาะลอยขึ้นบนอากาศอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหาะรอบนครหลวงนครหลวงนั้นไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพนะเป็นนครในความฝันนะว่าเป็นนครหลวงที่สง่างามที่สุดตึกรามบ้านช่องนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายคือมุงอย่างนี้ไม่เป็นสังกะสีกระเบื้องเหมือนอย่างเมืองหลวงในกรุงเทพเลยกลายเป็นทองคำธรรมชาติเหลืองอร่ามไปหมดทั้งเมืองนั่นเลยเราเหาะอยู่บนอากาศมองลงมาจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหเมืองอะไรทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้มองดูที่ไหนมีแต่ความสง่างามแผ่วพราวไปด้วยแสงเหมือนสาบแสงเพชรแสงพลอยแสงอะไรก็ไม่ทราบเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จนติดหูติดตาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เหาะรอบพระนครถึง3รอบนะพระนครนี่ก็กว้างมากจริงๆสุดสายหูสายตาแต่คำฝันมันก็รวดเร็วมันเหาะรอบไปอย่างรวดเร็วได้3รอบพอจบ3รอบแล้วก็ลงเหาะลงมาพอลงมาถึงที่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นพอดีโอ้โหเกิดความกระหึ่มยิ่งย่องไม่มีอะไรที่จะเท่าเหมือนกับหัวใจที่มันพองขึ้นเท่าภูเขานี่มันพอใจอย่างไรเราต้องสำเร็จแน่ๆไม่สงสัยความแน่ใจนะนี่การออกเราจะต้องได้ออกแน่ๆและจะต้องสำเร็จดังความมุ่งหมายในจุดสุดท้ายที่เราต้องการอย่างยิ่งเดียวความฝันอย่างนี้เราไม่เคยมีตั้งแต่ชีวิตของเราเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้

สมกับที่เราตั้งสัจจะฐานให้เห็นของอัศจรรย์เมืองหลวงเมืองนี้เป็นเมืองอัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วเหลืองอารามประโยชน์เพชรด้วยพลอยไม่มีเครื่องทัพสัมภาระแบบสร้างด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายไม่ปรากฏเลยนี่ที่ไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่หลังขนาดไหนมันเหมือนกับหอปราสาททั้งนั้นนี่เต็มไปด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยทองคำธรรมชาติพอตื่นเช้าขึ้นมาฉันหันเสร็จแล้วเข้ากราบลาสมเด็จมหาเมรุวงศ์อิศวรอ้วนท่านเออไปวันนี้ไปช่วยธรรมทิฏฐิยานที่โคราชด้วยนะว่านี่นะไปช่วยสอนหนังสือผมก็บอกว่าก้าวจะไปทางนั้นแหละหนูหวังจะไม่ได้บอกว่าจะไปสอนหนังสือท่านอนุญาตแล้วเตรียมในเดี๋ยวนั้นเลยเออไปทันรถไฟพบรถไฟถึงแค่โคราชขึ้นรถไฟมาโคราชคืนหนึ่งก็เปิดไปจำภาษาที่จะกระลาดนั่นแหละที่นี่ออกนะแล้วไม่พูดแล้วเรื่องสมเด็จท่านสั่งอะไรจองอะไรจดหมายไปยุ่งท่านเรียกตัวกลับกรุงเทพได้แต่ไม่จำภาษาจิตมันก็ภาวนาก็เล่นใหญ่ก็จะเลยนี่แหละพูดถึงเรื่องการภาคปฏิบัติของเราที่เราจะพูดเรื่อยไปเลยจิตมันก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยมันก็มาเสื่อมก็ตอนหนึ่งจึงเล่นกันใหญ่เล่นกันเอาเป็นเอาตายเข้าว่าจิตจึงค่อยมีความเจริญขึ้นด้วยสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงจนเป็นที่แน่ใจเอาจากนั่นแล้วก็นั่งตลอดรุ่งทีเดียวฟาดมันลงอย่างเต็มที่เต็มฐานผูกโกรธผูกแค้นที่สุดข้าว่าเราได้ผูกโกรธผูกแค้นกับผู้ใดเหมือนอย่างเราผูกโกรธผูกแค้นให้ความเสื่อมแห่งสมาธิจิตของเรานี้แล้วเราจะฆ่าคน5ศพ10ศพโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะแค้นถึงขนาดแต่นี่มันก็เป็นในเราเองก็มันสาดจะฆ่าหนึ่งเพราะการฆ่ามันก็ผิดธรรมเมื่อเล่นภาวนาเข้าถึงขั้นเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเอาสัจจะธรรมคือทุกขสัจขึ้นเป็นตัวตั้งสมุทัยสัจขึ้นเป็นตัวคลี่คลายด้วยปัญญาพินิจพิจารณาในขณะที่ทุกข์มันโหมตัวมาเต็มที่ไม่ยอมให้มันถอยไปได้เลยเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าไม่ตายวันพรุ่งนี้เช้าเป็นอรุณขึ้นมาใหม่นั่นแหละเป็นเวลาลงเวทีกันถ้าตายก่อนหน้านั้นก็ให้ตายแต่การถอยนี่ถอยไปไม่ได้เอาสาธุทุกมีเท่าไรขอให้แสดงเต็มที่เพราะทุกท่านว่าเป็นอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตคนหนึ่งทำไมจะพิจารณาให้ถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ได้เราจะต้องทุ่มต้องให้เห็นเต็มที่เต็มแดนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราเอาทุกมีเท่าไรขอให้แสดงขึ้นมาพูดแล้วยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาสาธุทุกมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะทุกทางกายไม่ว่าจะทุกทางใจเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันข้าพเจ้าจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยสติปัญญาเต็มกำลังความสามารถของเราหรือไม่เช่นนั้นเราจะตายกับแนวรบนี้ไม่ยอมถอยหลังเพราะว่าฉะนั้นจิตก็หมุนติ้วติ้วทุกเกิดขึ้นอะไรต้องเทียบเคียงกันทุกสัตว์ทุกส่วนทุกที่ตรงไหนมีมากจับจุดนั้นไว้เช่นทุกที่หัวเข่าปุ่นยังไงหัวเข่ามันจะแตกหัวเข่านี้มีอะไรอยู่ในนี้มันแยกกันหนังหรือมันเป็นทุกหนังหุ้มหัวเข่าหรือเป็นทุกดูหนังแล้วก็ดูทุกทุกมันเป็นสภาพหนึ่งหนังเป็นสภาพหนึ่งหนังมีมาตั้งแต่วันเกิดทำไมทุกในหัวเข่านี้เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนเรานั่งภาวนานี้ถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วทำไมทุกถึงไม่มีมาตั้งแต่วันเราเกิดที่หัวเข่านี่คือเราถือเอาจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละที่มันเด่นกว่าเพื่อนถือเอาจุดนั่นเป็นจุดสนามรบเป็นเป้าหมายของการพิจารณาแยกเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกอันไหนมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันดูสภาพแห่งทุกข์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตมันก็เ
คือเราพิจารณาตรงไหนจิตจ่อจ่อจ่อนะคือไม่มีถอยถอยไม่ได้เวลานั้นเมื่อเราได้ทุ่มลงเต็มที่แล้วเราจะถอยจิตออกมาด้วยความหวั่นไหวไม่ได้ต้องสู้เอาขาดก็ขาดกิเลสไม่ขาดให้ลมหายใจมันขาดมีอยู่สองอย่างตอนนี้พอแยกแยกกันไปหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่ท้อไม่ถอยมันก็ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจคลี่คลายหลุดหนังก็สักแต่ว่าหนังเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นสักแต่ว่าเอ็นกระดูกสักแต่ว่ากระดูกหนึ่งเวทนาทุกข์นี้คือทุกขเวทนาสักแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นทีนี้จิตเลยสักแต่ว่าจิตต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วทุกขเวทนาหายวูบหมดไปจิตลงถอยเงียบเห็นชัดรู้ชัดเงียบเลยที่นี่นะฮะอะไรเนี่ยที่นี่นะอย่างนี้จะเหลือทุกข์ที่มันกำลังโหมตัวอยู่เหมือนกับมันจะส่งเปลวขึ้นนู้นถึงเมฆดับลงด้วยอำนาจแห่งมรรคคือปัญญาสติปัญญานั่นนั่นประการหนึ่งนะเท่าที่เราได้เคยพิจารณามาตามความรู้ความเห็นของเราจริงๆไม่นำความรู้ความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดและการปฏิบัติของผู้หนึ่งผู้ใดมาทำในเวลานั้นเป็นอุบายวิธีของเราเองผิดขึ้นมาในขณะปัจจุบันเพราะความเอาตายสู้จิตมันจึงไม่ถอยหลังเอาสู้ไม่ได้เอาตายไม่ตายไม่ถอยไม่ตายให้รู้จิตมันจึงเป็นเหมือนอะไรมันจะออกแสงแผ่วพราวแผ่วพราวเพราะความกล้าหาญนั่นอันหนึ่งพอทุกข์ดับลงไปเมื่อจิตจริงจิตก็จริงสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาก็สักแต่เวทนามันไม่รู้ความหมายของมันเหมือนไฟไม่รู้ความหมายของตนไม้ที่ถูกไฟไหม้นั้นไม้ก็ไม่รู้ความหมายของไฟไฟก็ไม่รู้ความหมายของไม้ทั้งที่ไหม้เผากันอยู่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องต่างหากนี่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องจิตเป็นผู้ไปหมายว่านั้นเป็นสุขนี่เป็นทุกข์ต่างหากพอพิจารณาเข้าอย่างจริงจังแล้วมันถอนตัวเข้ามาความสัมพันธ์หมายถอนเข้ามาถอนมาจนเข้าถึงจิตจิตก็เลยจริงตามจิตเมื่อจิตจริงตามจิตจิตก็ปล่อยอาการทั้งหลายหมดจิตมาจันเราจะเรียกว่ารวมอะไรผมนี่พูดไม่ถูกนะว่าอัปปนาก็มันอัปปนาอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่กล้าหาญที่สุดมันรวมด้วยความกล้าหาญรวมที่ด้วยความรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินี่เรารู้ตรงนี้เองโดยไม่ต้องไปเรียนไปถามผู้ใดอ่ะอ๋อจิตสงบด้วยแบบนี้คือสงบด้วยปัญญาอบรมสมาธิคืออบรมให้เกิดสมาธิความแน่วแน่ลงไปจนกระทั่งรวมกันนั่นอันนั้นทีนี้เวลาพิจารณาไปหลายคืนหลายวันต่อไปนู่นมันมีแยกแยะอีกเหมือนกันพอพิจารณาลงถึงความจริงแล้วจริงทุกข์ก็จริงเวทนาก็จริงต่างอดคือทุกขเวทนาก็จริงกายแต่ละส่วนละส่วนก็จริงตามสภาพของเขาจิตก็จริงตามสภาพของตนแต่ไม่ลงแบบที่เคยลงนะไม่ลงอย่างหายเงียบไปเลยจิตก็จริงอยู่อย่างนั้นแต่ทุกขเวทนาไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบจิตนั้นให้เกิดความโกรธวายได้เลยแม้ทุกขเวทนาจะหนักแน่นขนาดไหนเจ็บมากขนาดไหนจะจิตนั้นยิ้มได้อย่างสบายสบายเพราะไม่สามารถครอบจิตได้นี่เราพิจารณาเป็นได้สองแง่นี้เป็นในแง่ใดก็คือความจริงเหมือนกันจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาเป็นความจริงตามเวทนาเรียกว่าทุกข์ก็เป็นทุกขสัจสักว่ากายสักว่าเวทนาสักว่าจิตมีเป็นสองอย่างแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องความอาถรรพ์นี่โหเด่นมากทีเดียวสามารถท้าทายได้เลยในเวลาตายจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกขเวทนาเหล่านี้เราทราบหมดแล้วทุกขเวทนาเหล่านี้แลจะไปแสดงเวลาวาระสุดท้ายตายแดงคือความตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเรา
ก็เวทนาเหล่านี้เรารู้แล้วด้วยปัญญาแล้วแย่ลงไปหาถึงเรื่องความตายเอาอะไรมันตายที่นี่มันค้อนลงไปหาความตายอย่างจริงจังเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลแห่งความตายความไม่ตายแย่ลงไปพิจารณาลงไปดินเวลาสลายตัวลงไปแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมน้ำไปเป็นน้ำตามเดิมลมไปเป็นลมตามเดิมไฟลงไปตามเดิมจิตผู้ที่กลัวตายก็เป็นจิตอย่างเด่นชัดยิ่งสง่าผ่าเผยจิตมันตายได้ที่ไหนเมื่อมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยโกหกกันน่ะจริงนะเวลามันรู้ถึงจิตจริงๆแล้วมันโกหกกันเนี่ยคำว่าโกหกก็ไม่ได้หมายถึงว่าใครแกล้งโกหกกันนะคือโลกแห่งความไม่รู้จริงนั่นแหละมันเหมือนถึงว่าโกหกกันเมื่อมันเข้าถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรตายความรู้ก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดนี่ตั้งรากฐานได้จิตใจแน่วแน่ตั้งแต่คืนแรกที่นั่งตลอดรุ่งนั้นเลยว่าต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมเพราะมันถึงมันเหมือนกับว่ามันถึงพักของมันที่นี่ไม่เสื่อมถึงจะไม่ยังไม่ก้าวหน้าก็ไม่เสื่อมลงไปอีกแล้วรู้ได้ชัดจากนั้นก็ก้าวขึ้นอีกนี่การพิจารณาที่จะให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยแก่ตนสำหรับนิสัยของผมต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่อย่าไปคาดนะไม่ได้นะอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาเมื่อวานนี้แก้ได้เมื่อวานนี้ได้ผลเราจะไปเอาอุบายเก่านั้นเอามาแก้มันเป็นกลายเป็นสัญญาอดีตนะแล้วเลยเป็นเรื่องอดีตมันไม่ได้ผลมันต้องผลิตขึ้นมาในวงปัจจุบันจะเป็นเหมือนเก่านั้นก็ตามขอให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันเป็นอันว่าธรรมะปัจจุบันแก้สิ่งที่เป็นปัจจุบันคือทุกขเวทนานั้นได้เกิดขึ้นในอุบายใดให้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเหมือนกับว่าของเก่าไม่เอามาใช้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนด้วยสติปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันโดยลำดับมันทันกับเหตุการณ์นี่จึงเรียกว่าปัญญาไม่กินไม่หมดถ้าลงได้เกิดแล้วมันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาทางรอดจนได้คนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อเราถึงคาจนกรอบจนมุมไม่มีผู้ที่จะช่วยเหลือแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมันวิ่งเข้ามาถึงตัวคนเดียวเนี่ยช่วยตัวเองอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นละมันจะได้เห็นกำลังความสามารถของตนอย่างเข้าจักใจนี่การทำความเพียรเราหนักตรงนี้ในส่วนร่างกายรู้สึกว่าหนักตอนนั่งหามหนุ่มหามค่ำนี่เพราะไม่ใช่เพียงคืนหนึ่งคืนเดียวมันต้องคิดกว่าคืนหนึ่งหากไม่ติดต่อกันทั้งนั้นเองเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างหกเจ็ดคืนบ้างเอาอย่างนั้นท่านที่เวลานั่งธรรมดานี่สามสี่ห้าชั่วโมงนี่เวทนาไม่ปรากฏนะเวทนาใหญ่ที่มันจะมาเกิดไม่ปรากฏมันชินแล้วนี่นั่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ไม่เห็นทุกเวทนาอย่างที่มันเคยแสดงในเวลานั่งตลอดลุกมาแสดงเลยนี่คือความเคยชินเป็นปกตินี่เป็นการโหมมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจก็เด็ดมากร่างกายก็หักโหมมากพอหลังจากนั้นเมื่อจิตได้หลังนึงฐานแล้วมันก็ค่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งออกทางด้านปัญญาทีนี้เป็นแผนใหม่ขึ้นมาอีกจริงทางด้านปัญญาไม่หักโหมทางส่วนร่างกายแต่หักโหมทางความคิดความพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับนอนไม่ได้มันหมุนติ้วคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในการถอดถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้ไปได้เป็นลำดับถ้าตัวไหนยังถอนไม่ได้พิจารณาจนให้เข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจอยู่ตราบใดนั่นแหละคืองานของเรามันจะปล่อยวางไม่ได้หมุนติ้วนี่เพียมากบางครั้งถึงต้องได้ยับยั้งในสมาธิเอาพุทโธเข้ามาบริกรรมถ้าไม่พุทโธบริกรรมจิตมันหมุนติ้วอยู่กับงานคือการพิจารณานั้นมันต้องล้างจิตเข้ามา
เข้ามาหาพุทโธบังคับให้กับพุทโธพุทโธทียิบนี่ก็ไม่ลืมนะเผลอไม่ได้คำว่าเผลอมันก็พูดยากในจิตท่านนี้นะพูดได้พอหอมปากหอมคอก็ว่าพอเรารามือไม่ได้รามือปั๊บถึงงานนั่นแล้วเพราะนี่ต้องเข้มแข็งทางนี้ตั้งสติบังคับให้อยู่กับพุทโธพุทโธทียิบในจิตไม่ค่อยสงบลงสงบลงสงบลงถ้าความเย็นมันก็เย็นขึ้นมาเย็นมาสบายขึ้นสบายขึ้นมีกำลังวังชาขึ้นมาพุทโธถี่ยิบยิบยิบยิบยิบลงไปจนกระทั่งคำว่าพุทโธกับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่ที่นี่สงบเต็มที่มีความสบายเต็มภูมินี่แหละท่านเรียกว่าพักในสมาธิเวลาทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักมาเติมนักสมาธิอย่างที่ท่านกล่าวไว้เติมนักแปลว่าสมาธิยังอ่อนก็ต้องพิจารณาแล้วก็พักแม้สมาธิกล้าแข็งก็ตามเถอะไม่พักไม่ได้ต้องพักสมาธิจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งจะปล่อยไม่ได้เมื่อพักสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วพอจิตถอนออกมาเท่านั้นน่ะมีกำลังเต็มที่เช่นเดียวกับคนได้พักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายแล้วไปทำหน้าที่การงานเอามีดพระเล่มนั้นแหละไม้ค้อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละฟาดลงไปสิขาดมั่นไปเลยเพราะคนก็มีกำลังมีดก็ได้รับหินแล้วกิเลสมันก็ตัวเท่าเก่าไม้ท่อนเก่าขาดสะบั้นไปเนี่ยการพักทางสมาธิจึงเป็นของจำเป็นที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เมื่อถึงคราวมันอ่อนเพลียเข้ามาแล้วต้องยับยั้งทางสมาธิจะขาดจะเสียเวลาก็ให้เสียไปเช่นเดียวกับเราเสียเวลาในการรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับเสียไปเพื่อได้กำลังวังชาที่จะประกอบหน้าที่การงานต่อไปอีกมีเสียกำลังในการพักสมาธิจะไม่ได้แก้กิเลสตัวใดก็ตามแต่เป็นการเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของปัญญาให้ออกพินิจพิจารณาได้เต็มสติกำลังของตนแล้วพิจารณาสิ่งใดก็ขาดสะบั้นไปเลยทีนี้ผิดกับเราไม่พักเป็นไหนทางด้านสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากทีเดียวที่ธรรมดาจิตมันต้องเพลินพิจารณาแก้กิเลสประเภทต่างๆเพลินในการแก้เพราะแก้อันใดแล้วมันรู้ได้ชัดว่าอันนี้ขาดไปแล้วอันนั้นขาดไปแล้วอันนี้ขาดไปแล้วเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นก็ยิ่งเพลินคุ้ยเสียเวลาที่เนี่ยแต่ละอย่างอย่างมันขาดไปนี่พอมันขาดไปแล้วยังมีอะไรอีกนี่มันงานมันคุ้ยเสียนะทีนี้พอไปเจอหน้าก็ฟาดกันนั่นแหละเรียกว่ารบกันฟาดฟันหันแหลกกันพอที่เนี่ยตัวนี้ขาดไปว่างงานความว่างงานที่ว่ากิเลสไม่ปรากฏตอนนั้นที่เด็กคุ้ยเขี่ยนะการคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาเหตุหาผลว่ากิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็คืองานอีกเหมือนกันพอเจอก็เท่านั้นแหละที่นี่เอาอีกแล้วไม่ถอยเพราะคำว่าแพ้นี้ไม่มีหยิบถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีนอกจากให้ตายเท่านั้นไม่ตายต้องรู้มีสองอย่างเท่านี้คำที่จะแพ้นี่ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเพียรกล้าในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติคิดปรุงพิจิตรพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยทางอัตโนมัติท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาสมัยปัจจุบันของเรานี่เราเป็นพระป่าเถื่อนๆดังที่เป็นนี่เราพูดขณะหรือพูดเพียงว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั้นพอแก่ฐานะของพวกเราแล้วอันนี้ก็เหมาะสมทั้งๆที่ความจริงก็เหมือนกันนั่นแหละกับคำว่ามหาสติมหาปัญญาแต่มันสนิทเราพูดนี้มันถนัดดีตามอัธยาศัยของเราและสมัยปัจจุบันนี้โลกมันเป็นยังไงเอาของดีให้มันไม่เอาแล้วเอาแก้วเอาแหวนเนี่ยมันเหมือนลืมมันไม่สนใจถ้าเอามะขามให้มันนะมันกรับกรับกรับกรับกรับโลกทวนนี่เป็นอย่างนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี่พูดให้โลกฟังมันก็เหมือนยื่นเพชรยื่นพลอยให้ลิงนั่นมันไม่สนใจถ้ายื่นมะขามให้มันชอบ
ราะนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นเราเรียนความรู้ความฉลาดทำไมเราจะปฏิบัติต่อโลกไม่เหมาะไปไม่ได้ใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าได้ในโลกนี้ใครฉลาดเหนือพระเจ้ามีดีเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทำไมจะไม่ฉลาดต่อการปฏิบัติแก่โลกแก่สังสารเล่าเนี่ยฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีมีธรรมนี้เท่านั้นที่จะเป็นที่อบอุ่นเป็นที่มั่นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ทุกการสถานที่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่เราพยายามบึกบึนให้ได้เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งของเราไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงเข้ามหาสมบัติได้แก่ความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนั่นเรียกว่าอาการลิกจิตอาการลิกธรรมหมดเรื่องสมมติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใครจะว่าอะไรประเสริฐเราเคยได้ยินมาแล้วเรื่องสมมติประเสริฐตั้งแต่คำพูดของคนประเสริฐแต่ลงธรรมชาตินั้นมันไม่ประเสริฐถ้ามันประเสริฐจริงๆคนผู้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเสริฐนั้นมันร้อนหาอะไรมันก็ต้องเย็นไปตามมันไม่ได้เย็นโลกเศษสังปั้นยอโลกจอมปลอมธรรมจึงเป็นของจริงพิจารณาให้เข้าถึงความจริงจิตก็กำลังตอมอยู่ด้วยกิเลสซึ่งเป็นของปลอมแก้กิเลสซึ่งเป็นของปลอมออกด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานสังหารกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดแล้วนั่นแหละคือวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนมันหลุดพ้นออกจากตรงไหนหลุดพ้นที่ตรงไหนนั่นแหละคือวิมุตติแต่ก่อนนั่นไม่เป็นนิมิตคืออะไรสมมติก็ได้แต่กิเลสครอบหัวใจอยู่นั่นเองพอฟาดฟันหันแหลกกิเลสเอาด้วยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วนั่นแหละคือวิมุตติขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ที่ไหนดีหมดนั่นแหละวิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าบนอากาศใต้น้ำบนบกนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนมันก็หลุดพ้นอยู่ในหลักธรรมชาติเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีอิริยาบถไม่มีการไม่มีสถานที่ขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ไหนสบายหมดเอาละเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง

นักปฏิบัติอย่าได้มองดูและสนใจกับผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านและอย่านำแบบใดฉบับใดนอกเหนือจากแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ท่านพาดำเนินแบบฉบับของท่านเป็นแบบเป็นฉบับที่ทำลายวัฏจักรทำลายกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเป็นสาเหตุมาจากวัฏจักรวัฏจิตแบบนอกนั้นส่วนมากมีแต่เรื่องส่งเสริมวัฏจักรวัฏจิตโดยเจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกหรือความหวังทำให้เคลิ้มไปไม่รู้สึกตัวเหมือนคนเดินทางไม่สนใจในทางแต่มุ่งหมายในจุดที่ตนต้องการแล้วเดินไปอย่างเพลินตัวสาวเท้าไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าปีกแวะไปทางใดทวีปใดแต่ความหวังยังเต็มหัวใจว่าจะถึงจุดที่หมายซึ่งตนต้องการทั้งจิตก้าวเท้าไปนั้นผิดไปโดยลำดับลำดาและห่างไกลต่อจุดที่หมายไปโดยลำดับเจ้าตัวก็ไม่รู้นี่คือขาดความสนใจในสายทางที่จะพาให้ถึงความมุ่งหมายนี่ก็คือขาดความสนใจในแบบฉบับตามหลักธรรมที่ท่านพาดำเนินมาเรื่องความหวังนั้นหวังกันได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่การที่จะสังเกตสอดรู้ในปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อให้ถึงความหวังนั้นมันเป็นอีกแง่หนึ่ง

ขึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาความสนใจจดจ่อผู้ปฏิบัติที่ไม่สมความมุ่งหมายแล้วก็ไปโทษให้อัดให้ทำให้มรรคผลนิพพานว่าไร้ผลไร้ประโยชน์ก็เพราะความโง่เง่าต่อตนของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆทำลายธรรมอยู่ในการปฏิบัติของตนนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาทำลายความมุ่งหมายนั่นให้ไม่สมหวังหรือจนกลายเป็นความมุ่งหมายล่มละลายไปได้เพราะไม่ปรากฏผลขึ้นมาแม้นิดหนึ่งจากการปฏิบัติรุ่มๆบันดอนนั่นเลยโดยอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาให้ดีอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระสงฆ์สาวกท่านผู้ฆ่ากิเลสไม่ชิบหายวายปวงไปจากพระทัยและใจไม่พาเสียดายอย่าเสียดายฝืนความเสียดายนั้นด้วยการต่อสู้ด้วยการสลัดและนำธรรมที่ถูกต้องดีงามเข้ามาแทนที่กับสิ่งที่อยากหรือสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดนั้นจะชื่อว่าดำเนินตามหลักศาสดาความผิดถูกชั่วดีสิ่งที่ควรฝืนไม่ควรฝืนพระพุทธเจ้าทรงผ่านมาไม่มีอันใดสงสัยแล้วและไม่มีใครเกินศาสดาในการฝ่าฝืนความยุ่งยากการเลือกเฟ้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างมาโดยลำดับจนถึง6พระพรรษามีวันแรกตั้งแต่สำบุกสำบันทั้งทางส่วนมากเป็นทางที่ผิดไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางด้วยมาก็ทรงสลัดปัดออกเรื่อยเสาะแสวงหาทางที่ถูกที่ดีโดยลำพังพระองค์เองที่เรียกว่าสยามภูนเมื่อได้ตรัสรู้แล้วทรงรู้เองเห็นเองเพราะทรงแสวงเองโดยปราศจากครูอาจารย์สั่งสอนในทางที่ถูกต้องดีงามพระองค์ได้ทรงผ่านมาหมดแล้วอันใดที่ปฏิปทาใดความรู้ความเห็นใดที่พระโอวาทได้แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นนั่นแหละคือปฏิปทาเครื่องฆ่ากิเลสโดยประการทั้งปวงที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยปฏิปทาอันออกมาจากการดำเนินและสวัสดิธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้หนักแน่นอย่าโยกโยกคอนคอนอย่าเอานิสัยของคฤหัสถ์นิสัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมมาใช้จะไม่เห็นผลที่มุ่งหมายตลอดไปถ้ายังเสียดายความรู้ความเห็นจริตนิสัยของตนที่เคยฝังจมมากับกิเลสนั้นมาใช้ในวงศาสนาแล้วก็จะมาทำลายการประพฤติปฏิบัติของตนโดยที่เจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติได้ได้นั่งสมาธิได้ภาวนานั่นความละเอียดของสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรมละเอียดมากไม่มีสิ่งใดจะเหนือกว่าในสามแดนโลกธาตุนี้เพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุอันเป็นแดนสมมุตินี้มานานแสนนานโลกที่หลุดรอดพ้นไปไม่ได้ก็เพราะธรรมชาตินี้เกลี้ยกล่อมครอบงำขู่เข็นบังคับบัญชามีอำนาจก็มากความเกลี้ยกล่อมก็แหลมคมไพเราะเพราะพริ้งอำนาจก็มากไม่มีใครกล้าฝืนและไม่มีสิ่งใดจะปราบไม่มีสิ่งใดที่จะรู้โทษของมันได้และปราบมันลงได้ให้ได้หลุดพ้นไปจากเครื่องกดขี่บังคับเหล่านี้เบื้องต้นก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจึงเป็นอัศจรรย์มากทีเดียวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่รับพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสามแดนโลกธาตุนี่หวั่นไหวทั่วถึงกันทั้งฝ่ายมารทั้งฝ่ายที่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าที่เป็นฝ่ายดีสะเทือนไปหมดฝ่ายมารก็สะเทือนใจ

เพราะมีสิ่งทำลายมีสิ่งกีดขวางมีข้าศึกของตนเพราะฝ่ายอาธรรมต้องถือธรรมเป็นข้าศึกศัตรูอย่างฝังลึกเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกและตรัสรู้ฝ่ายอาธรรมจึงกระเทือนจิตใจมากในทางเสียใจพูดเรื่องความเสียใจเสียใจมากอย่างพยามาลเสียใจนั้นฝ่ายดีก็กระเทือนกันดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรปวัตนสูตรตั้งแต่ภูมิเทวดาสัตตมุสาเวสุ่งสัตตมุสาเวสุ่งเรื่อยเลยคือส่งเสียงกระจายกันไปประกาศลั่นไปพอพวกนี้ได้ยินแล้วสัตดังสุตวาสัตดังสุตวานี่เราพูดเพียงย่อเพื่อให้ได้ใจความเท่านั้นว่าเทวดาแต่ละชั้นละภูมิเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ประกาศต่อกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพรหมโลกนี่ฝ่ายดีฝ่ายหวังพึ่งธรรมเหมือนโรคเหมือนคนไข้มีความหวังในหมอในยาอย่างนั้นแหละเพราะการอุบัติขึ้นนี้แม้พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาถึงขนาดนั้นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนโลกยังไม่พ้นที่มหาอำนาจแห่งวัฏจักรจะครอบโลกไว้ให้อยู่ในเงื้อมมือของตนรอดพ้นไปไม่ได้ยังมีอยู่จำนวนมากที่รอดพ้นไปได้ตามข่ายของสวขาตธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นแหละพระโอวาททั้งหมดที่ออกจากพระโอษฐ์เองไม่มีแม้นิดหนึ่งที่จะเคลื่อนข้าจากหลักความจริงเพื่อความสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจแม้เช่นนั้นก็ยังจับเอามายึดเอามาปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวสิ่งที่ทำตำหนินี้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันยังแหลมคมเข้าไปอีกว่าผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไหนสารโลกใครจะไม่อยากหลุดอยากพ้นจากความทุกข์ความลำบากเพราะตั้งแต่วันเกิดมาไม่ว่ารายใดจมอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากในแง่ต่างๆปีปาฐะวันหนึ่งคำนวณไม่ถูกเพราะความทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากจิตใจซึ่งมีสิ่งผลักดันให้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่ละรายๆจมอยู่กับกองทุกข์ทั้งนั้นมีรายไหนที่เว้นไม่มีกองทุกข์ขึ้นคือว่าอยู่ในแดนสมมุตินี้แล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยหนักกับเบาต่างกันเท่านั้นเรื่องความทุกข์ที่จะไม่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นลงวัฏจักรซึ่งเป็นยาพิษอันสำคัญได้ฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่ผลักดันออกมาให้เป็นเรื่องความทุกข์ความลำบากสิ่งที่กล่อมจับทั้งหลายก็คือในสิ่งที่เห็นว่าเป็นสุขบ้างทำให้เกิดความเพลิดเพลินบ้างให้มีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวบ้างนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เหยื่อล่อทั้งหนังล่อเพื่อจะทุบเพื่อจะตีเพื่อจะทรมานสัตว์โลกนี้จมอยู่ในแหล่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะเห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะสิ่งที่กล่อมให้เห็นโทษยังมีอีกทีเป็นชั้นๆเข้าไปแล้วเราคำนวณดูซิว่าในสามแดนโลกธาตุนี้มีสัตว์โลกจำนวนเท่าไหร่มีรายใดที่เล็ดลอดตัวออกไปได้ตั้งอยู่ในหรือสถิตอยู่นอกขอบข่ายของกองทุกข์มากน้อยเหล่านี้
ไม่มีเลยเพราะคำว่าสมมุติทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเขตแดนของผู้ครองอำนาจที่จะให้ทุกแก่สัตว์โลกอยู่โดยดีอยู่แล้วใครจะเล็ดรอดไปได้แล้วเราประมวลมาดูสิว่าสัตว์ทุกตัวมีแต่อยู่ในกรงขังนี่หมดเหมือนกับปลากี่ร้อยตัวก็ตามที่เขาขังไว้แม้ที่สุดขังไว้ในทะเลมีตาข่ายครอบไว้หมดนับวันนับเวลาที่จะตายกันไปเรื่อยๆแล้วเอามาเพิ่มเรื่อยๆตายกันไปเรื่อยๆฆ่าเรื่อยๆต้มแกงกันอยู่เรื่อยๆนำเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนี่ทำนองเดียวกันกับสัตว์โลกที่ทนทุกข์ทรมานพอแล้วก็ตายไปแล้วเกิดใหม่เรื่อยมาแทนเรื่อยตายไปเรื่อยอยู่ทำนองนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยนอกจากชั้นสุทธาวาส5ชั้นแม้มีทุกข์อยู่บ้างตามเอตที่มีละเอียดตามเชื้อแห่งวัฏฏะที่ยังมีละเอียดที่จะไม่กลับมาเท่านั้นเพราะ5ชั้นนี้ไม่กลับแต่ในขณะที่ไม่กลับนั้นก็ยังอยู่ในกรงขังห้องขังของวัฏฏะจนได้จนกว่าจะเพียงพอกับการบำเพ็ญหรือจิตใจเต็มที่เต็มภูมิในอัตธรรมทั้งหลายแล้วก็ผ่านไปนอกนั้นไม่มีปรากฏว่ารายใดที่จะอยู่นอกขอบข่ายอันนี้ไปได้หรืออยู่นอกรั้วของวัฏจักรนี้ไปได้เนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดอยู่กันด้วยการหลับหูหลับตาด้วยความมืดบอดตลอดเวลามาไม่มีคำว่าสว่างสว่างต่อเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้กระจายออกไปนั้นจึงมีทางเล็ดรอดบ้างแม้ไม่มากกว่าตามยังดีอยู่มากมายเพราะจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมีคุณค่ามากอยู่แล้วจะได้บรรลุธรรมหรือได้สร้างคุณงามความดีเพราะความเชื่อความเลื่อมใสในอัตธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็ยังมีคุณค่าแก่จิตใจของผู้นั้นอยู่ไม่น้อยเนี่ยความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนทางเล็ดรอดให้พระองค์เลยแต่ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาจึงให้นามว่าสยามผูทรงรู้เองเป็นเองเห็นเองไม่มีครูใดสั่งสอนได้วิชาแขนงทำลายวัฏจักรนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงขุดค้นขึ้นมาเองจากนั้นก็ประทานอุบายให้แก่พุทธบริษัทมีปฐมมันสาวกเป็นต้นได้ยึดเอาหลักเกณฑ์อันนั้นไปประพฤติปฏิบัติพร้อมกับอุบายแนะนำสั่งสอนเรื่อยๆแล้วก็สร้างสติปัญญาขึ้นมาซึ่งเป็นสติปัญญาที่ควรแก่การสังหารวัฏจักรวัฏจิตได้เป็นอย่างดีขึ้นภายในตัวเองและอาศัยคติธรรมต่างๆจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ว่าจัดจะรู้เร็วคือท่านเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องปักใจลงให้แน่นหนามั่นคงในความเชื่อต่อปฏิปทาของศาสดาพร้อมกับธรรมของศาสดาและปฏิปทาของสาวกท่านที่ได้ความวัฏจักรลงจากจิตใจหมดแล้วยึดเข้ามาเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายกับนี้
แล้วตั้งท่าฝืนในสิ่งที่ควรฝืนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรไม่ลดละความฝ่าความฝืนแล้วเร่งความภาคเพียรที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์นี้ดังที่เคยเทศเสมอว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้านั่นเป็นธรรมสำคัญมากเกี่ยวโยงกันอิทธิบาทก็เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้าคือกำลังห้าอย่างรวมตัวเข้าหนุนดวงใจให้มีกำลังแก่กล้าหนุนทั้งสติปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรทุกด้านให้มีกำลังเพื่อปราบปรามสิ่งที่ฝังตัวอยู่ภายในจิตนั้นให้ขาดสะบั้นออกไปฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาก็เหมือนกันเช่นนั้นประมวลแล้วเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือจะฆ่าฟันหั่นแหลกกับสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนมาตั้งกับตั้งกันหรือนับกับนับกันไม่ถ้วนนี้ทั้งนั้นไม่มีเครื่องมือใดที่จะเป็นสิ่งส่งเสริมวัฏจักรภายในจิตนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อทำลายเราเพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าในปฏิปทาของพระองค์และศาสนาธรรมตลอดความเชื่อในสังฆังสนังกัจฉามิที่ท่านดำเนินมาอย่างไรนั้นจึงเป็นกำลังใจสำคัญที่จะให้พันศาอุปสรรคซึ่งเป็นของยากนับแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมายากด้วยกันไม่ใช่จะเสียเปรียบเฉพาะเราคนเดียวว่าทำความเป็นยากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายง่ายนิดเดียวนิดเดียวเช่นนั้นนั่นเป็นเรื่องความหลอกหลอนของกิเลสซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ทุกระยะไม่ถึงขั้นสติปัญญาจะทราบมันนั้นทราบไม่ได้ทั้งที่ถูกมันพัดผันอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขภายในจิตใจไม่ได้เลยเราก็ยังทราบสิ่งพัดผันนั้นไม่ได้ว่าคืออะไรเนี่ยการดำเนินจึงต้องอาศัยหลักอาศัยเกณฑ์มีที่ยึดมีที่เกาะมีที่ให้เป็นกำลังใจมีที่ให้ความเชื่อความเลื่อมใสความหวังเป็นขึ้นมาจะหวังขนาดไหนก็เป็นขึ้นจากความเชื่อนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเชื่อมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วความหวังความพ้นทุกข์ก็มาพร้อมๆกันหนึ่งวิริยะความภาคเพียรเพียรได้ทุกด้านทุกอิริยาบถทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ไม่มียกเว้นว่าความเพียรจะไม่เพียรการเพียรเพื่อละเพื่อถอนเพียรเพื่อบำเพ็ญเพียรทั้งนั้นคำว่าสวัคตธรรมศาสตร์ไว้ชอบแล้วนี้เหมือนกับแบมรรคผลนิพพานให้ดูทั้งสายทางเดินดูทั้งจุดที่หมายให้เห็นชัดเจนทั้งสองอย่างคือให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลอย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตามหลักธรรมคือความจริงเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าการนั้นสมัยนี้มีมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งมวลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงนอกจากปราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี้ให้หมดไปจากใจแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็ม 100% ไปเองเท่านั้นมีเราบวชมาเพื่อพุทธด้วยพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิเหตุใดจึงให้กิเลสและนังคัจฉามิเข้าแทรกโดยไม่เปล่งวาจาถึงมันแต่ทางใจนั้นหมอบราบกับมันอยู่ตลอดเวลาสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราแล้วคำนี้จำไว้ให้ดีขอให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้พอตัวเถิดจะทราบภายในจิตใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่นอกเหนือไปจากใจนี้เลยดินฟ้าอากาศสถานที่กว้างแคบอะไรไม่มีปัญหาไม่ใช่สถานที่อยู่สถานที่หลับที่นอนที่ขับกล่องบำรุงบำเรอตนให้ของมันให้สะดวกสบายยิ่งกว่าจิตดวงนี้เลยเมื่อผลิตสติปัญญาขึ้นที่ตรงนี้แล้ว
จะต้องสัมผัสสัมพันธ์จะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องได้เข็นฆ่ากันโดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าและสาวกพาเข็นฆ่ามาแล้วไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปขัดแย้งท่านได้ดังที่เคยพูดมักปัญญาสุตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังเวลานี้ก็เพื่อความเฉลียวฉลาดเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อความฉลาดปิณตามยปัญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุหาผลโดยอัดโดยทำเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อให้รู้เรื่องสิ่งที่พัวพันกับใจตนอันเป็นข้าศึกนั้นไปโดยลำดับเบื้องต้นจะเกิดขึ้นจากสุตมยปัญญาจินตามยปัญญานี้ก่อนต้องเลิกใช้การบังคับพาพินิจพิจารณาจนปรากฏผลขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วปรากฏขึ้นในข้อใดแง่ใดย่อมจะเป็นสักขีพยานย่อมจะมีกำลังใจให้ดึกพินิจพิจารณาค้นคว้ามากยิ่งกว่านั้นแล้วคล่องตัวไปโดยลำดับจนกลายเข้าไปสู่ภาวนามยปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาคือหมุนตัวไปโดยหลักธรรมชาติภายในจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องไปศึกษาสำเนียกจากสิ่งใดจากผู้ใดด้วยเจตนาหากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญานี้จะรับทราบกันเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะไม่มาสัมผัสใดที่ใดนอกจากมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายและใจความสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกกับภายในนั่นแหละเป็นเหตุให้สติปัญญาทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่มีคำว่ามืดแจ้งสว่างไม่มีคำว่าอิริยาบถเว้นแต่หลับเสียเท่านั้นนี่คือภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้จะให้ผู้ใดมามอบให้ไม่ได้เป็นปัญญาประเภทที่เกิดขึ้นกับตนไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่เคยคิดเคยค้นคิดค้นขึ้นมาละเอียดอยู่ในสถานที่ใดหยาบกลางละเอียดขนาดไหนเมื่อสติปัญญาประเภทนี้ได้เริ่มไหวตัวแล้วจะเริ่มทราบไปโดยลำดับตำดาและฆ่าฟันหันแหลกไปไม่หยุดไม่ยั้งไม่มีคำว่ายอมแพ้จะยากลำบากขนาดไหนไม่มีคำว่าถอยเอาจนรู้เอาจนเห็นเอาจนกิเลสประเภทต่างๆพังทลายลงไปเห็นประจักษ์ด้วยใจของตนเองโดยทางสติปัญญานี่แหละสติปัญญาประเภทนี้แหละเป็นสติปัญญาประเภทที่ข้ามวัฏจักรออกจากจิตใจได้ไม่มีประเภทใดประเภทเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมเข้ามาให้ประเภทนี้มีกำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญาโดยอัตโนมัติขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งที่จิตขวางลวงใจไม่ให้เกิดสติปัญญาไม่ให้คิดให้ค้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ได้ปรากฏขึ้นความมืดทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ค่อยจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ย่อมยิ่งมีกำลังพุ่งตัวออกไปทั้งกว้างทั้งแคบทั้งลึกทั้งตื่นหยาบละเอียดไปได้หมดทีนี้กิเลสอยู่ตรงไหนอาธรรมอยู่ตรงไหนยาพิษที่เคยฝังจนอยู่ภายในใจอยู่ตรงไหนมันแสดงวดลายอย่างไรบ้างสติปัญญานี้ไม่ต้องบอกตามต้นกันให้รู้หมดทุกแง่ทุกมุมพร้อมกับการสังหารกันไปในตัวด้วยไปในตัวด้วยนี่แหละที่ว่าธรรมะสดๆร้อนๆมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เหมือนกันเพราะกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันคำว่ากิเลสแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่กับจิตผิดตัวอยู่กับจิตส่งเสริมกำลังตัวอยู่กับจิตของสัตว์โลกโดยลำดับมา
ไม่ได้เสริมกำลังอยู่ด้วยการนั่นสถานที่นั่นเวลาเวลาสมัยนั้นสมัยนี้อันใดเลยทีนี้เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ปรับหรือเป็นคู่ปราบปรามกันได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เหมือนกันเช่นนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับเวลาเวลาการสถานที่ใดๆนั่นเลยจะถูกกิเลสหลอกต้มโดยไม่รู้สึกตัวให้สนใจกับความตัดความจริงสัจธรรมทั้ง4สติปัฏฐาน4ด้วยจิตตภาวนาตั้งแต่ขั้นสุตมยปัญญาไปถึงจินตามยปัญญาแล้วจะปรากฏภาวนามยปัญญาขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยแล้วจะไม่มีเวล่ำเวลาด้วยที่นี่จะเป็นท่ามกลางแห่งสนามรบอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เหลือกับทำต่อสู้กันเราไม่เคยได้ปรากฏแต่ก็ได้ปรากฏประจักษ์กับขนาดที่ประกอบความภาคเพียรหรือฟาดฟันหันแหลกกันกับกิเลสภายในหัวใจของเรานี่แหละสติปัญญาไม่เคยคิดขึ้นมาจนได้ไม่เคยรู้ขึ้นมาจนได้กิเลสประเภทใดไม่เคยรู้เคยเห็นกันเห็นจนได้รู้จนได้ฆ่าจนได้จนไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจของสติปัญญาประเภทนี้แหละไม่ใช่ด้วยการด้วยสถานที่เวลาเวลาดังที่กิเลสหลอกชาวพุทธเราจะทั่วไปส่วนมากหลอกอย่างนั้นแหละและเชื่ออย่างนั้นด้วยสุดท้ายก็มันเอาเป็นเครื่องมือนับถือศาสนาก็นับถือด้วยอำนาจของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้แต่ทำบุญให้ทานอะไรก็ให้มันกำหนดกฎเกณฑ์คะแนนให้ไปทั้งหมดไม่มีธรรมที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้ได้บ้างเลยแล้วจะเข้าถึงธรรมได้อย่างไรนี่สำคัญดังที่มันกำหนดกฎเกณฑ์ให้เราทำความเพียรอยู่เวลานี้รู้ไหมเดินจงกรมสติมีไหมถ้าสติไม่มีเวลาใดนั่นแหละคือมันทำงานอยู่แล้วนี่เราก็ไม่รู้เมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่รู้นั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรทั้งด้านที่กิเลสลากไปจนถลอกปอกเปิดนะก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเดินจงกรมภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดถ้าหลอกปอกเปิดจนกระทั่งไม่มีหนังติดตัวถ้าหากกิเลสเป็นเหมือนสัตว์เป็นบุคคลลากถูเราไปอย่างนั้นแล้วถ้าในวัดป่ามันตานี้จะไม่มีเนื้อหนังติดตัวเลยดีไม่ดีกระดูกขาดไปกี่ท่อนก็ไม่รู้แต่ยังก็แล้วยังคลื้มใจอยู่ว่าได้ทำความภาคความเพียรมันเพียรอะไรนอกจากมันเคลิ้มไปกับเพลงกล่อมของกิเลสที่ลากไปนั้นหนังขาดไปก็ยังพอใจกระดูกขาดสะบั้นไปก็ยังพอใจยังไม่รู้กระดูกของเจ้าของหลุดไปหนังเจ้าของหลุดไปเนื้อเจ้าของหลุดไปนี่ไม่ดีกระโหลกศีรษะเจ้าของก็จะหลุดไปไม่มีศีรษะก็ยังกลิ้งกับมันได้สบายไปเลยนี่เมื่อยังไม่ถึงขั้นเราจะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้กิเลสลากหัวใจเราไปถลุงมันถลุงอย่างนี้แต่เมื่อถึงขั้นที่ควรรู้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้ขอให้ดำเนินตามนี้เถอะจะรู้มันทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับลำดาค่อยขยายไปกว้างไปกว้างไปละเอียดเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของที่ถี่ยิบเข้าไปสติปัญญาก็ตามต้นเข้าไปเหมือนไฟได้เชื้อเผาไปเป็นลำดับลำดาสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งที่แทรกอยู่ภายในจิตก็ไปกล่อมจิตอีกทำดีไม่ดีเผลอตัวแต่ก็เผลอไม่นานคำว่าไม่เผลอจะยังพูดไม่ได้ต้องเผลอก่อนคนเราเพราะเพลงของกิเลสละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ว่าจิตตภาวนาหรือว่าภาวนามยปัญญานี้ไปได้เลยเดี๋ยวก็พุ่งกันทะลุไปเลยหมดสิ้นซากภายในใจสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดและอัศจรรย์ที่สุดครอบสามแดนโลกธาตุนี้ก็คือใจที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพูดอะไรไม่ถูกแต่ไม่สงสัยนี้เท่านั้นที่เด่นในโลกธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วเด่นแล้วจะสนุกพิจารณาย้อนหลังไปหากิเลสที่นี่กิเลสมันเด่นตรงไหนมันวิเศษที่โสที่ตรงไหนมันเลิศเลอที่ตรงไหนม
ไม่ให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนจะย้อนรู้หมด

ออกมาในไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้กิริยานี้กิริยานี้รู้หมดเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วก็กิเลสประเภทเดียวกันมันอยู่ในหัวใจใดมันก็ต้องรู้จนได้แม้ผู้นั้นไม่รู้ก็ตามผู้ที่เคยรู้เคยละมันมาแล้วต้องรู้ตามพระพุทธเจ้าครับพระอรหันต์ท่านปิดท่านไม่อยู่เนี่ยความเห็นโทษท่านเห็นถึงขนาดที่เหมือนกับหน้าใจหายที่ดูที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ใหม่ๆทรงทอดพระทัยทั้งที่ทรงปรารถนาโพธิญาณเพื่อจะลื้อขนสัตว์โลกออกจากแหล่งแห่งกองมหันตทุกข์นี้อยู่แล้วแต่เวลาได้ตรัสรู้ทำแล้วยังทรงเกิดความพ้นขวายน้อยก็เพราะว่าเห็นว่ามันหนาแน่นเอาจนขนาดทรงทำความพ้นขวายน้อยนั่นเองโอ้ถึงขนาดนี้ทำไมใครจะรู้ได้เห็นได้นั้นสุดวิสัยโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าพูดภาษาอย่างตลาดของพวกเราก็เราอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้ดึงไปแล้วถึงวันตายเท่านั้นเราไม่ควรจะสั่งสอนไปอีกแล้วหนักพอแล้วแต่เราฟัดกับมันมาก็ถึงขนาดสลบสลายแล้วจะไปสอนใครใครจะกล้าสลบสลายเหมือนเราใครจะกล้าจะรับความทุกข์ความลำบากขนาดที่เราได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับกิเลสมานี้เล่ามันจะไม่มีรายใดแล้วจะสอนไปยังไงเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นก็พอแล้วถึงวันก็ไปเลยเพราะทรงรู้เฉพาะวงจำกัดเท่านั้นยังไม่ทรงตีแผ่ขยายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินและอุปนิสัยของผู้ที่สามารถรู้ยังมีอยู่ต่อเมื่อได้พิจารณากระจายลงไปโดยถือเอาต้นเหตุถือเอาพระองค์เองเป็นต้นเหตุว่าก็เมื่อเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกของใครๆจะรู้ได้แล้วทำไมเราเป็นอะไรเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนวิเศษจะกว่ามนุษย์มาจากไหนถึงได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะอะไรเพราะเหตุผลกลไกอันใดถึงรู้ได้นี่ก็ไม่พ้นปฏิปทาเครื่องดำเนินรู้ได้เพราะเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนั่นแน่ก็เมื่อแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการทางเดินเครื่องดำเนินให้เขารู้แล้วทำไมคนที่มุ่งหวังต่อความจริงมีอยู่จะไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นมีอย่างหรือต้องรู้เรายังรู้ได้คนอื่นเขาก็คนเหมือนกันต้องรู้ได้กลุ่มมีอุปนิสัยปัจจัยละเอียดละออยังมีอยู่เยอะนั่นทรงเล็งไปอีกจนยันก็ทราบชัดว่ามีได้ที่นี่นั่นถึงขนาดนั่นล่ะเห็นไหมความทอดอะไรตายอยากกับการสั่งสอนโลกเพราะอำนาจของกิเลสที่พระองค์ได้เคยต่อสู้กับมันมามันถึงขนาดนั้นทุกขนาดนั้นใครจะมากล้าเสี่ยงใครจะมากล้าถวายชีวิตจิตใจตนต่อพระพุทธศาสนาดังที่เราเป็นอยู่นี้มีเหลือเลยเข็ดหลับในพระองค์แล้วก็เข็ดหลับในการสั่งสอนคนอื่นให้เขาทำหนังพระองค์นี่แหละรับความจริงเป็นฉะนั้นแต่เมื่อได้ทรงพิจารณาเหตุผลต้นตายเหมาะสมกับเหตุผลแล้วพระองค์ก็ขยายพระองค์ออกไปให้สมกับภูมิของโพธิญาณตรัสรู้เป็นศาสดาขึ้นมาทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนโลกไว้ตลอดมาจนตั้งถึงทุกวันนี้ว่าธรรมนี้สามารถธรรมนี้สามารถขอให้ผู้นำปฏิบัติเป็นผู้สามารถเถิดมรรคผลนิพพานจะอยู่ในเงื้อมมือไม่ต้องสงสัยกิเลสจะพังไปด้วยธรรมเหล่านี้พังไปด้วยธรรมเหล่านี้วัฏจักรวัฏจิตมันจะหนาแน่นขนาดไหนทนมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปมาได้เลยพังด้วยกันหมดเอาเถอะเอาเถอะเหมือนอย่างนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาที่ถูกกิเลสกล่อมไปนั้นนั่นไม่ใช่เราตถาคตสอนนั่นไม่ใช่ธรรมตถาคตมันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเพลงกล่อมของกิเลสต่างหากอย่าไปเชื่อถ้าไม่อยากจมอยู่ในวัฏฏะวนแล้วอย่าเชื่อให้เชื่อธรรมจะเป็นนิวัตจิตขึ้นมาภายในจิตใจบริสุทธิ์ผู้ตัวขึ้นมาที่ใจให้เชื่อตถาคตนะพุทธังสนังกัจฉามิเปล่งถึงท่านอุทิศชีวิตจิตใจข้อวัดปฏิบัติของตนให้ถึงท่านธรรมังสนังกัจฉามิเป็นสิ่งที่วิเศษเลิศเลยไม่มีอะไรเสมอแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้มีพระนิพพานนึกวิสุทธิธรรมเท่านั้นเป็นอันเดียวกันเอามุ่งใจถวายลงไปสังฆังสนังกัจฉามิ

0: ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สละเป็นสละตายได้และไปถึงความขั้นบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานด้วยการอุตสาห์พยายามเราเป็นลูกตถาคตเราถอยหลังทำไมเอาที่สังฆังสนังกระฉามนี่ไว้ว่ายังไงถึงใจแล้วต้องถึงตัวถึงปฏิปทาการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะพ้นไปไม่ได้นะไม่อยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตที่กำลังถูกรุมล้อมอยู่ด้วยอย่าผิดทั้งหลายนี่ฟันลงไปนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าเห็นอันใดเลิศยิ่งกว่าศาสนธรรมหรือยิ่งกว่าสอกขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้เราเคยคู่ข้าวเลยเคยร่มเคยจมมากับวัฏวนกับเพลงของกิเลสนี่มานานแสนนานแล้วแม้เราจำไม่ได้ก็ตามให้ถือหลักปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลาทุกขณะที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เป็นสักขีพยานเถิดแล้วนำธรรมเข้าไปกำจัดจะไม่มีกิเลสตัวใดที่เหนือขอไปได้เหนืออำนาจแห่งธรรมนี้ไปได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมปราบกิเลสโดยตรงแล้วไม่ใช่ธรรมปราบธรรมธรรมปราบกิเลสนำไปปราบต้องได้ต้องรู้ต้องเห็น การจะรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ด้วยภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้ววิธีการอย่างไรให้นำวิธีการนั้นมาประพฤติปฏิบัติปฏิเวทจะค่อยรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาแต่ธรรมนั้นจะไม่เกิดเพียงความจำอย่างเดียวจำได้เท่าไหร่ก็เต็มตู้เต็มหีบอย่างนั้นนี่ก็น่าคิดศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศที่ประเสริฐแต่กลายเข้าไปเป็นคัมภีร์เวลาใช่หมดอยู่ในตู้ในคัมภีร์เวลาไปอยู่ในความจดความจำของผู้ท่องบ่นสังวัตยายโดยไม่สนใจกับการปฏิบัติเลยศาสนาธรรมเลยกลายเป็นเรื่องปริยัติไปซะหมดไม่มีภาคปฏิบัติเกี่ยวปนเลยศาสนาธรรมคือคัมภีร์ไบลานคือความจดความจำเท่านั้นก็ใครก็จำได้จดได้จำได้ท่องบนสังวัตยานได้กว้างแคบมากน้อยแต่มันก็เป็นเพียงความจำโลกเขาก็จำได้ยากอะไรมันไม่พิเศษไม่เห็นประจักษ์ต้องเอาภาคปฏิบัติจับเข้าไปถ้าเราอยากจะรู้จะเห็นอย่าให้ธรรมะของพระเจ้าเข้าไปดองอยู่ในสถานที่ไม่ควรดองไปดองอยู่ในคัมภีร์ใบลานอยู่ในตู้นั่นหีบนี้ในหนังสือเล่มนั่นเล่มนี้ไปดองอยู่ในความจดความจำถือเอาความจดความจำเป็นของวิเศษถือเอาชื่อของอัตของธรรมของกิเลสตัณหาอยู่ในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นของวิเศษวิเศษที่ไหนชื่อกิเลสในคัมภีร์ใบลานได้ความทุกข์แก่คัมภีร์ใบลานนี้หรือมันทุกข์อยู่ที่ใจของเราต่างหากกิเลสอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่นั่นให้ย่ำยีกันลงที่นี่กับกิเลสอย่าให้กิเลสย่ำยีเราก็แล้วกันให้เอามาใช้เหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมากขนาดไหนไม่นำมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเต็มตู้เต็มหีบก็เต็มนั้นแม้เงินทองเข้าของจะมีจะล้นฟ้าก็ตามมันก็ล้นฟ้าเฉยไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่นำมาใช้มีเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่านั้นแหละเหมือนกับเครื่องมือล้นฟ้านั่นเองไม่นำมาแก้มาไขมาถอดมาถอนกิเลสอันเป็นตัวปืนตัวไฟเผาลมอยู่ใจในจิตใจนี้จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสว่างกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรม3อย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลจากทางศาสนธรรมอย่างแท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัติมาจนสมบูรณ์แล้วนั้นต้องดำเนินตามหลักของครูที่สอนนี้แล้วกันตั้งอกตั้งใจให้นำออกมาใช้นำออกมาปฏิบัติให้เป็นภาคปฏิบัติและปฏิเวทจะแฝงตัวขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่เอาจริงไม่เอาจังไปไม่รอดนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะอ่อนกำลังนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสที่มีไวเหมือนเด็กเล็กเข้ามาหนุ่มสาวเท่าแก่ไปอย่างนั้นนะราคะตัณหาคืออะไรคือกิเลสมันเคยแก่ไหมความโลภความโกรธความหลงมันเคยแก่ไหมคนแก่แล้วกิเลสมันแก่ด้วยไหมเราพิจารณาดูเลยกิเลสไม่เคยแก่สังขารร่างกายเครื่องมือของกิเลสมันแก่แต่กิเลสมันไม่เคยแก่หนุ่มฟ้ออยู่นั่นคึกขนองได้ตลอดจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยังคึกขนองได้สบายโกรธได้สบายหลงได้สบายเพราะอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับหลักธรรมชาติของมันเองเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะเป็นอย่างไรต้องนำมาปฏิบัติธรรมะก็ไม่มีวัยเหมือนกันไม่มีคำฆ่าชราไปเหมือนกันถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นตัวคำฆ่าชราเสียทั้งที่หนุ่มฟ้ออย่างนี้นำมาคือปฏิบัติ ต้องรู้ต้องเห็นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้เห็นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ไม่มีการไม่มีสถานที่เหมือนกับกิเลสไม่มีการสถานที่ธรรมก็ไม่มีการสถานที่ฟัดลงไปมันมืดตรงไหนตามไฟขึ้นมาสักสว่างที่ตรงนั้นมันโรคตรงนั้นตรงไหนหรือถอนสิ่งที่โรคกำลังออกความเปลี่ยนโรคจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันโรคอยู่ที่จิตใจมืดอยู่ที่จิตใจถอนออกจากจิตใจนี้เปิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นที่จิตใจนี้จะสว่างจ้าขึ้นภายในใจแล้วหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะหายสงสัยยิ่งกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เลยหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วก็สาธุแม้ว่าพระเจ้ากี่พระองค์ก็ตามมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามไปทำไมของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสันติโกบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือบ่งบอกธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เองจะบ่งบอกอะไรบ่งบอกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วถามพระเจ้าหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกับเรารับทานด้วยฉันทางหันนี่มันอิ่มอย่างเดียวกันรสชาติอย่างเดียวกันถามมันหาอะไรเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หยุดเองจากการรับทานด้วยการขบกันฉันไม่จำเป็นต้องถามกันมีกี่ร้อยกี่พันคนรับทานอยู่ในวงเดียวกันก็ตามไม่มีใครถามใครเลยเพราะเป็นความจริงมันเป็นอย่างเดียวกันถามปัญหาอะไรนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะอุ้ยเหนื่อยแล้วเอาแล้วนะเรื่องนี้พอเปลี่ยนนั่นแหละประเทศไปจะไปแล้วมันหนักเป็นตรงนั้นเล่นพออันนี้นี่มันมาทำรังเลยเย็นมาได้กับบ้าสัตว์ตัวนี้สัตว์มันก็ยังรู้ที่เย็นที่ปลอดภัยใช่ไหมก็ยังรู้ถึงมันไม่รู้ว่าทำคืออะไรก็ทำมันก็รู้โดยหลักธรรมชาติว่าที่นี่ลมเย็นที่นี่ปลอดภัยที่นี่เป็นสุขมันก็มานั่นแหละธรรมคือมีอยู่ทั่วไปจำเป็นอะไรจะต้องบอกว่าธรรมหลักธรรมชาติบอกตัวเองมันไปอยู่ในคัมภีร์บาลานซ์นั่นสิมันไม่ได้มาอยู่ที่หัวใจมันจะรู้ได้ไงว่าธรรมเป็นยังไงรสของธรรมเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงไม่รู้ที่เธอลงมันมากกระเทือนหัวใจก็เต็มดวงนี้แล้วมันทำไมจะไม่รู้ว่างั้นเลยจ้ะมีกี่หมื่นกี่แสนพระองค์มันก็ยอมรับหมดเลยเพราะธรรมชาตินี้ยอมรับกับตัวเองแล้วท่านก็สอนตรงนี้แท้แท้อันนี้ก็เลยรู้แท้แท้เนี่ยจะไปสงสัยครูหาอะไรธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะบ้ารู้แล้วจะเป็นบ้าไปสงสัยครูอย่างเลยผมมาใหม่มาศึกษาก็ต้องศึกษาจริงจังนะจะมาทำเล่นๆละๆและๆให้เห็นนะมันหนักพวกที่อยู่ก่อนก็หนักเราผู้ดูอยู่นี่มันก็หนักส่วนมากมันลูกตาของเรานี่แหละมันหนักมากนะผมมองภาพมันกระเทือนก็นี่แล้วนอกจากเฉยแบบหมาป่าหามก่อนไม่สนใจเอาไม่มันทนกันไปได้มันต้องมีเรื่องของต้นจะดูไม่ดูก็ไม่รู้อย่างนี้มันอดไม่ได้มันให้รู้มันอยู่แน่ก็ยังเห็นอยู่นี่น่ะเนี่ยตาเนี่ยก็เคยคาดมานานแสนนานแล้วผิดถูกดีชั่วทำไมจะไม่รู้หูก็ฟังมานานแสนนานแล้วเคยเชื่อกันมาแล้วงานประคุมกินยังนึกยังดีอยู่ของคนเอาเพราะความห่วงมีเพื่อนเนี่ยร่างกายมันทำลึกทุกโทมประการแต่ใจไม่ได้ทำลึกด้วยความห่วงใยมีเพื่อนความสงสารมีเพื่อนมันก็มีอยู่คงเช่นคงวาเมื่อพอมีโอกาสพอที่จะถึงไปได้เมื่อไรก็สงเคราะห์กันไปหลวงพ่อกันเร่งความภาคเพียรนะอย่าไปเห็นงานอะไรมากยิ่งกว่าเดินกรมนั่งสมาธิภาวนาดูหัวใจเจ้าของนะข้าศึกก็อยู่ที่นี่ความประเสริฐก็อยู่ที่นี่ความแท้ความชนะอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่อื่นยาให้มันจิตมันพาทะเลสลายนะหาเรื่องอะไรมาแก้ลำคาญของขังเพิ่มลำคาญก็ไม่รู้ที่เหลือมันพาเกาเนี่ยที่ไหนไม่คันจะหาเกานะเดี๋ยวเป็นหมาชี้เรื่องอะไรบอกนะละเอียดมากนะอันนี้นะละเอียดจริงๆนะละเอียดเขาทำงานในวงศาสนา กิเลสเข้าทำงานในวงพระวงหนึ่งในกิริยามารยาของพระของหนึ่งในการกระทำเกือบจะพูดได้ว่าทุกแง่ทุกมุมของวัดของวางไม่ได้เรื่องอันนี้เข้าไปทำงานทำนั้นไม่เห็นไม่รู้นี่นะแล้วก็พูดได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละว่ามันเข้าทำไม่ได้ตั้งแต่ถึงขั้นภาวนามยปัญญาว่านี่มีแต่ขาดหางขาดหางด้วนไปเลยขาขาดไปเรื่อยเลยไม่มีอะไรที่จะงอกจะรัดออกมาหัวมันหางขาดทางด้วนหูขาดปากขาดไปเรื่อยทีเดียวกับหัวใจพังทลายหัวใจวัฏจักรปัญญาขั้นนี้โอ้โหเพราะว่าเรียนไม่เรียนที่ไหนเป็นขึ้นเองปัญญาฆ่ากิเลสต้องเป็นปัญญาขึ้นนี่แหละที่ว่าธรรมเกิดมรรคธรรมเกิดสติปัญญาและมรรคธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสตินั่นว่าไงกิริยาการทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้ก้าวเดินแล้วสัมมากัมมันตาก็ชอบนั่งทำสมาธิภาวนาให้สงบงกงันชอบเดินโยกมก็เหมือนกันเดินฆ่ากิเลสเรื่องโทสะโทเสเป็นได้ผมเคยเป็นมาแล้วนี่เพราะจิตไม่ได้ออกมุ่งอยู่ภายในนี่ติ้วอยู่กับกิเลสไม่ได้มองอื่นๆมองกิเลสแล้วก็เดินมุ่งเข้าป่ากลับออกมาแยกมาเข้าป่าออกมาทางนี้ไม่ปล่อยมือกันหนึ่งฟาดกันอยู่นี่โทสะโทเสแบบนั้นเป็นไรตายไม่ได้ง่วงเหงานอนเนี่ยสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเดินไปไหนมาไหนชอบหมดมีแต่ชอบด้วยการฆ่ากิเลสสัมมาวาจากล่าวตั้งแต่เรื่องของกิเลสฆ่ากิเลสสันเลกระทำกันว่าเรื่องมรรคเรื่องผลสัมมาชีวะเอาแต่อัดแต่ทำเลี้ยงหัวใจฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยยากที่จะไปกำจัดออกไปเรื่อยนั่นไม่ได้ว่าสัมมากันนั่นแหละสัมมาชีวะที่ว่านำอาหารมาเลี้ยงนะอันนี้ยังยากหนูทำเข้ามาเรื่องของใจกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยยาพิษมันอยู่ในนั้นออกเลยสัมมาชิวสัมมาวายาโมก็รื้อครอบไปหมดแล้วสัมมาสีสถานที่ไหนแหลกหมดเลยไปตามกันหมดเกี่ยวโยงกันยังว่ามรรคแปดนี้เกี่ยวโยงกันหมดเลยนั่นแหละมรรคสมังคีเข้ามาสมังคีนี่แหละเข้าหลังนั่งกันลงทีนี่ธรรมะมากกับธรรมะคือกลัวรวมกลุ่มมันเข้าไปในหนึ่งอันเดียวกันพอแต่อันนี้กระเทือนไปหมดเลยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนมาตั้งสัมมาสมาธิใครยังไม่เห็นมากกับธรรมะคือก็เอาลงภาวนามยปัญญาสิไม่ต้องไปถามแหละคุยเรื่องฆ่ากิเลสยังไงภาษาว่าฆ่ากิเลสยังไงมันจะบอกในตัวนี้เสร็จหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันกันหมดทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลลงเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีคำว่าค้านกันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์บรรดาพระหลานมาอยู่ถามกันนี้จะมีไม่มีที่ค้านกันเลยเพราะแบบเดียวกันอันนี้ลงจุดเดียวกันสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติก็ตั้งท่าโดยหลักธรรมชาติว่าไงสัมมาสมาธิก็ถึงจะไม่นั่งสมาธิก็ตามมันมั่นอยู่ต่อแดนพ้นทุกข์มั่นเลยจะเอาชนะท่าเดียวนั่นสมาธิก็หลายประเภทสมาธิที่สงบใจนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสมาธิที่ความแน่นหนามั่นคงของใจหรือความมุ่งมั่นของใจที่จะพุ่งมันทะลุมันก็อีกอันหนึ่งคือความมั่นสมาธิความมั่นจิตมันตั้งมั่นซะพอนะกระจายจากสมาธินี้เป็นสมาธิประเภทนั้นขึ้นมาประเภทนั้นขึ้นมามันเป็นใจมันรู้เองทำไมเปลี่ยนพูดอะไรมันก็ผิดเพราะตัวจิตพาให้ผิดอยู่นะขอให้จิตถูกที่อย่างเดียวเถอะพอจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทำไมจะพูดไม่ได้รู้ยังรู้ได้พูดไม่ได้มีเหรอที่ควรจะพูดอ่ะเนี่ยเห็นพระทรงมรรคทรงผลเนี่ยไม่อยากเห็นอันทรงความขี้เกียจขี้คร้านทรงแต่ก่อนแล้วนินแล้วกินแล้วนอนเราไม่อยากเห็นไม่อยากพบมันเกินอยู่แผ่นดินนั่นนี่ทรงแต่โกโก้กาแฟทรงแต่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานทรงมรรคทรงผลไม่ได้ทรงไม่อยากได้ยินพระกับพระพุทธเจ้าพระคงมรรคคงผลเท่านั้นพระของเราพระทรงอย่างว่าอย่างนี้โกงข้าม
1: นี่ไปทำลายพระพุทธเจ้าแหลกหมดพระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับใจที่มันทำลายที่ตรงนี้ที่เอาละอันนี้เดียวกันนะ

แบบแปลนแผนผังที่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็ดีตำหนักตำราทางโลกก็ดีตำหนักตำราทางศาสนาก็ดีถ้ายังไม่ลงมือทำตามแบบแปลนแผนผังนั้นก่อนแล้วจะไม่ทราบความหมายลึกตื้นหยาบละเอียดได้เลยเพียงแต่จำได้เฉยๆไม่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ยังให้เป็นภาคปฏิบัติก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดและยังไม่ทราบความลึกตื้นอย่างละเอียดแห่งแบบแปลนแผนผังและตำหนักตำรานั้นๆศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกนี้เทียบกันได้กับว่าเป็นแบบแปลนพูดอย่างขั้นพื้นๆธรรมดาเขาเรียกว่าแบบแปลนเพื่อเป็นคนดีให้สร้างตนตามแบบแปลนคือแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วสร้างตนให้เป็นคนดีตามลำดับขั้นแห่งแปลนนั้นๆเพราะแปลนตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปมีเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสำเร็จรูปขึ้นมาเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนแปลนภายนอกที่เรามองเห็นมันเป็นอย่างหนึ่งแปลนซึ่งอยู่ภายในห้องในหับในที่ต่างๆทั่วทั้งตึกหลังนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งตำราศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นพื้นนั้นอย่างหนึ่งคือว่าแบบแปลนเพื่อความเป็นคนดีให้ปฏิบัติตนตามแบบแปลนแห่งศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นตามขั้นแห่งแปลนตามกำลังแห่งความสามารถเป็นลำดับลำดาไปเริ่มตั้งแต่สนใจเรื่องอัตตึ่งธรรมเริ่มได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนเริ่มปฏิบัติตามเริ่มตั้งแต่การให้ทานว่ามีผลอย่างนั้นอย่างนั้นการรักษาศีลมีผลอย่างนั้นแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ด้านภาวนามีผลอย่างนั้นและอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆไปซึ่งล้วนแล้วแต่แปลนที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นดีเป็นชั้นๆขึ้นไปตามแบบแปลนตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เริ่มตั้งแต่ผู้มีความเชื่อความสงสัยศาสนาและนับถือศาสนากราบพระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำตนฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลแม้จะไม่ได้มากเพียงศีล5เป็นการเป็นเวลาก็ยังดีหรือไม่ได้ทุกองค์แห่งศีลจะได้ในองค์ใดหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลเลยแล้วก้าวเข้าสู่ศีลที่เป็นความละเอียดสูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดานี่คือภาคปฏิบัติได้แก่การกระทำต่างการนับถือนั้นเป็นอย่างหนึ่งคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจไม่นับถือสิ่งใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่านับถือมีความเคารพกราบไหว้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสอย่าว่านับถือการปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้เป็นขั้นๆตอนๆ นั้นเรียกว่าการภาคปฏิบัติคือปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้ยินได้ฟังมาได้จากโอวาทนั่นแหละแต่แยกออกมาเป็นเหมือนกับแบบแปลนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเพราะโอวาทเหล่านี้จะถือเป็นมรรคเป็นผลใน
คำพูดเหล่านี้ยังไม่ได้เช่นเดียวกับจะถือเป็นตัวบ้านตัวเรือนจากแปลงจริงๆนั้นยังไม่ได้เพราะเป็นเพียงแปลงเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวบ้านตัวเรือนตัวคือตัวตึกตัวร้านอะไรที่จะให้สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนต้องสร้างตามแปลนที่ชี้ที่แนะที่บอกไว้กว้างแคบสั้นยาวลึกตื้นหยาบละเอียดขนาดไหนให้ทำตามแปลนนั้นบ้านหลังนั้นจะสำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์เพราะนายช่างที่เขาทำแปลนเขาเรียนมาเรียบร้อยทดสอบทดลองดูได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำออกมาใช้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงค้นคว้าทดสอบทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยไม่มีแง่ใดแห่งธรรมที่จะสงสัยแล้วจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกการสั่งสอนสัตว์โลกจึงเป็นเหมือนกับมอบแปลนให้โลกชาวพุทธผู้ที่จะนับถือหรือผู้นับถือได้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทขั้นนั้นๆเป็นลำดับไปผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั่นแหละจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแห่งความดีขึ้นมาเช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนนั้นจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยลำดับลำนาจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แห่งตึกรามบ้านช่องการประพฤติตัวการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามสวัคขาธรรมที่เรียกว่าแปลนอันพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็ยอมจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภายในผู้ปฏิบัติคือเป็นคนดีเป็นลำดับลำดาความประพฤติที่ออกมาจากใจซึ่งได้รับอบรมเพื่อความเป็นใจดีคนดีมาพอสมควรแล้วก็ย่อมดีไปตามๆกันการแสดงออกทางวาจาก็ถูกต้องตามเหตุตามผลเพราะจิตเป็นผู้ยอมรับเหตุผลคือศาสนธรรมเพราะศาสนธรรมเต็มไปด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งนั้นแล้วเริ่มปฏิบัติตัวตามศาสนธรรมเป็นลำดับลำดาขึ้นมาตั้งแต่ขั้นให้ทานรักษาศีลแล้วก้าวเข้าสู่ด้านภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างตัวเป็นคนดีและเป็นคนดีเยี่ยมอยู่แล้วจึงจำต้องสนใจต่อหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นแบบแปลนแผนผังอันถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดนั้นอยู่ประจำจิตประจำอิริยาบถประจำตัวมาคาดเคลื่อนไปได้ยิ่งฝ่ายพระวินัยด้วยแล้วก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้ตำหนิตนได้และคำว่าเจตนาจะล่วงเกินศีลนั้นไม่ให้มีเลยนอกจากความเผลอความพลั้งพลาดโดยไม่มีเจตนาเท่านั้นหรือความไม่รู้ในสิ่งที่จะควรเยียวยาแก้ไขให้เป็นความดีขึ้นมาใหม่ได้มีควรรักษาด้วยดีเป็นประจำและธรรมของผู้ปฏิบัติก็เริ่มแต่สมถะธรรมขึ้นไปสมถะธรรมคือธรรมที่จะทำผู้ปฏิบัติให้ได้รับความสงบเย็นใจท่านจึงเรียกว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานเพื่อความสงบได้แก่
ผู้เริ่มภาวนาบริกรรมบทธรรมใดก็ตามที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยรู้ขึ้นเฉพาะใจของตนเองว่าเวลานี้ใจได้รับความสงบเย็นใจเพราะการภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือผลเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วจากแปลนคือศาสนธรรมหรือวิธีการที่ท่านแนะไว้นั้นและพยายามอบรมพยายามบำรุงพยายามรักษาจิตซึ่งมีสิ่งปิ้นต้อนหลอกลวงอยู่ภายในนั้นเป็นจำนวนมากอย่าให้เป็นไปตามสิ่งเหล่านี้ให้ระงับดับกันด้วยอัดด้วยธรรมมีสติเป็นสำคัญระวังจิตใจของตนไม่ให้สายแสไปตามสิ่งกับดันที่ออกไปสู่ทางตาทางหูสู่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆตลอดถึงธรรมารมณ์ที่ครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเหล่านั้นแล้วมาเป็นข้าศึกแก่ตนเองจนหาความสงบไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะการก่อไฟเผาตนด้วยเหตุแห่งความไม่มีสติสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มาก ที่จะอบรมหรือบำรุงจิตใจให้เป็นไปเพื่อสมถะธรรมดังที่กล่าวนี้มีเรียกว่าภาคสมถะกรรมฐานมีการเริ่มแรกแห่งการก่อตั้งสร้างจิตใจของตัวเองเริ่มไปอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรพอยับยั้งตนได้ไม่กวัดแกว่งไม่ขวายคว้าไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องอาศัยเป็นที่เย็นอกเย็นใจแล้วท่านสอนให้ใช้วิปัสสนากรรมฐานในวาระจากความสงบนี้ไปและผัดเปลี่ยนกันทำงานระหว่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทำในเวลาเดียวกันนอกจากมีเหตุการณ์ที่ควรจะทำอันนั้นเป็นกรณีหนึ่งพิเศษของแต่ละรายที่จะปรากฏการขึ้นมาให้ควรทำเช่นนั้นก็ทำได้การคำว่าวิปัสสนากรรมฐานก็แปลอีกเหมือนกันเพราะว่าฐานที่ตั้งแห่งงานแห่งงานแห่งการงานเพื่อความรู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานั่นแหละเวลานี้ไม่รู้แจ้งเพราะอะไรมีอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังใจซึ่งเป็นนักรู้อยู่แล้วตลอดมาตั้งแต่การไหนๆไม่เคยปราศจากความรู้นี้เลยแม้แต่ขณะเดียวแต่เหตุใดจึงไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็เพราะสิ่งที่ปิดบังมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจรู้ก็ให้รู้ไปตามแถวแห่งความฝ้าฟางแถวมืดแถวบอดไม่ให้รู้ความจริงรู้ก็ให้รู้ไปแบบปลอมๆแฝงๆไปเพราะกิเลสมันทำให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมหากแทรกอยู่ภายในจิตนั้นธรรมเป็นของจริงจึงต้องอาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องสอดส่องมองดูสิ่งที่ปลอมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้น ให้ได้เห็นแจ้งออกไปโดยลำดับเช่นท่านสอนกรรมฐาน5ในเวลาบวชเบื้องต้นว่าเกสาโลมานัก5ตันตาปะโจตะโจดันตานัก5โลมา
เกศาดังนี้เป็นต้นนี่แหละคือตัวปิดบังจิตใจไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกไม่ใช่แผ่นดินทั้งแผ่นไม่ใช่สิ่งใดทั้งมวลไม่ใช่ความมืดเพราะอากาศมาปิดบังจิตใจแต่เพราะอวิชชาคือกิเลสตัวสำคัญเป็นพื้นฐานขยายอำนาจออกมาทั่วสรรพางร่างกายนี้ให้เป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงไว้ทั้งมวลเหตุจึงเห็นด้วยความฝ้าฝางเห็นด้วยความจอมปลอมสำคัญผิดไปด้วยความรู้ความเห็นนั้นทั้งหมดเพราะกิเลสพาให้สำคัญกิเลสพาให้มั่นให้หมายกิเลสพาให้ติดกิเลสพาให้ขัดข้องผัวพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงสอนลงจุดที่กิเลสผูกมัดหรือกิเลสปิดบังนี้ไว้และเพิกถอนความจอมปลอมของกิเลสที่สำคัญว่านี้เป็นเรานี้เป็นของเรานี่เป็นหญิงนี่เป็นชายนั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกไปโดยลำดับลำดาด้วยการพิจารณามีกรรมฐาน5เป็นสำคัญในพื้นฐานแห่งการพิจารณาเบื้องต้นท่านจึงมอบอาวุธอันสำคัญให้5ประการเกศาโลมาเป็นต้นเราจะพิจารณาอาการใดใน5อาการนี้เพื่อจะเพิกถอนสิ่งจองปลอมๆนั้นนี่คือวิปัสสนาเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงของสภาพนั้นๆในส่วนร่างกายของเรานี้เจสาดูเป็นยังไงผมอยู่บนศีรษะนี้มันสวยตรงไหนมันงามตรงไหนมันน่ารักน่าชอบใจที่ตรงไหนเพียงเป็นเส้นดำๆขาวๆอยู่บนศีรษะเท่านั้นมันหาความสวยงามมาจากที่ไหนถ้าตามหลักความจริงของมันแล้วหาความสวยงามไม่ได้เพียงผมเส้นหนึ่งเท่านั้นเอาความสวยงามเอาความเลิศเลอมาจากไหนเอาความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจมาจากไหนผมเส้นหนึ่งนั้นมันมีอำนาจวาสนามาจากไหนจึงมากรอมจิตใจของสัตว์โลกให้ได้ลุ่มหลงยึดถือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักให้ชอบใจพิจารณาลงไปตั้งแต่เส้นผมลงถึงที่เกิดที่อยู่ของมันมันเกิดที่ไหนสถานที่มันเกิดวิเศษไหมตัวของมันเองเส้นผมนั่นมันวิเศษไหมสถานที่มันเกิดวิเศษไหมสถานที่มันอยู่วิเศษไหมถึงได้ยกได้ยอถึงได้ยึดได้ถือได้สำคัญมั่นหมายได้เคารพมันเอาเสียนักหนาจนลืมเนื้อลืมตัวว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายไปด้วยผมเพียงเท่านั้นโง่ขนาดไหนมนุษย์เราดูผมให้ชัดเจนแล้วดูสถานที่อยู่สถานที่เกิดมันเกิดขึ้นมาจากหนังหนังวิเศษอะไรดูให้ดีสิหนังมันวิเศษอะไรข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยมูลคือขี้ขี้เหงื่อที่ไข่เต็มไปหมดไม่ว่าหนังบนศีรษะหนังรอบทัจจะพยันโตหนังที่หุ้มรอบอยู่ในสกุลกายนี้เต็มไปด้วยขี้เหงื่อที่ไข่ต้องชะต้องล้างอยู่ตลอดเวลาแล้วหนังบนศีรษะมันเป็นหนังวิเศษมาจากไหนที่ผมเกิดและอยู่ที่นั่นมันไปได้ความวิเศษมาจากไหนมันก็เป็นหนังเหมือนกันนี่แล้วมันก็เยิ้มไปด้วยบุพโลหิตเหมือนกันอยู่ภายในที่อยู่ของมันมันอาศัยสิ่งสกปรกหล่อเลี้ยงกันไว้อย่างนั้นตามสภาพของมันที่เป็นของสกปรกโสมมตามความจริงด้วยกันนี่ดูผมขนก็เหมือนกันมันอยู่ทั่วสารพางร่างกายมันว่ามันวิเศษไหมมันว่ามันสวยมันงามไหมเราต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายนั่นเราต่างหากเป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมาเป็นฟืนเป็นไฟต่อเราเป็นความหลงของเราต่างหากความหลงของเรานี่คืออะไรพาให้หลงถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมพาให้หลงนี่ล่ะอำนาจของกิเลสมันเก่งกาจสามารถฉลาดแหลมคมอย่างที่เห
เห็นอยู่สดสดร้อนร้อนนี่แหละเรายังเชื่อมันได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกรรมฐานห้านี้เป็นต้นเบิกออกดูให้เห็นผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงแล็บเป็นยังไงสวยงามที่ไหนเด็ดมันพิเศษพิโสที่ตรงไหนก็แล็บรู้กันอยู่แล้วฟันคือกระดูกดีๆนั่นแหละมันเหมือนกระดูกทั้งหลายแล้วก็ฟันแล้วมันสวยมันงามที่ตรงไหนก็กระดูกรู้กันอยู่ชัดๆตามหลักความจริงของธรรมเป็นเช่นนี้แต่ตามความจำปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอไปได้108ธรรมการแล้วแต่สัตว์จะติดจะพันยังไงแล้วจะหลงไปตามมันในแง่ใดแล้วมันหลอกได้ตลอดเวลาทุกอาการของร่างกายที่มีอยู่ในนี้นอกจากนี้แล้วมันยังหลอกไปทั่วโลกทั่วสงสารสารโลกทั้งหลายซึ่งตาบอดหูหนวกกินถูกมันจูงจมูกมาตั้งกับตั้งกันก็ไม่ดีนี่แหละคือผู้นำของวัฏฏะให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายหาบความทุกข์ไปทุกภพทุกชาติเพราะความเกิดเป็นคือเป็นตัวอาการนั้นสำคัญเนื่องมาจากอวิชชาได้แก่กิเลสตัวพาให้ลุ่มหลงเป็นต้นเหตุอันเดิมแรกชาติทั้งหลายจึงพากันแบกตั้งแต่กองทุกข์หาเวลาปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะแบกต่อ นี้ไปจนเป็นอนันตการหาระหว่างไม่ได้หาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตัวจอมปลอมที่ผูกมัดรัดดึงจิตใจนี้ออกเสียด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียเมื่อใดแล้วจะไม่มีวันได้หลุดพ้นจากทุกข์นี้ไปได้เลยจะบ่นขนาดไหนก็บ่นเถอะบ่นเรื่องทุกข์บ่นเท่าไหร่ก็หมดลมไปเปล่าๆถ้าไม่แก้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่ให้เกิดทุกข์นั้นออกไปได้ด้วยอัดด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากที่จะชะล้างหรือที่จะลบล้างปราบกิเลสทั้งหลายให้ราบไปจากจิตใจและเป็นอิสระขึ้นมาไปอันใจที่วิเศษวิโสเนี่ยขั้นเริ่มแรกขั้นจึงสอนกรรมฐานให้ฉะนั้นก็ทันตาฝันตะโจหนังอ่ะดูสิสวยที่ตรงไหนงามที่ตรงไหนวิเศษที่ตรงไหนหนังสัตว์ก็มีอย่าว่าจะมีแต่หนังคนหนังเราแล้วเขาวิเศษอะไรกันสัตว์มันมีหนังทั้งนั้นเหมือนมันทำไมมันไม่วิเศษเหตุทำไมเหตุใดมนุษย์เราจึงถือว่าตัววิเศษด้วยหนังเพียงเท่านี้เปิดเข้าไปด้วยปัญญาของเราพิจารณาดูข้างนอกก็มีแต่เหงื่อที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดแล้วต้องชะต้องล้างอยู่เป็นประจำไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงไม่ได้มันจะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดต่างคนก็ต่างหาบมูลสดมูลแห้งเต็มตัวมาอยู่ด้วยกันได้ไหมมนุษย์ถ้าไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สูงให้พอดูได้เท่านั้นเรายังจะเสกสรรปั้นยอมเป็นของวิเศษวิโสที่ตรงไหนดูจากผิวนี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าดูด้วยอัดด้วยธรรมดูด้วยสติปัญญาถ้าไม่ดูด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัวมืดมิดปิดตาตัวโลกันตานรกมันปิดเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะความมองหาอะไรไม่เห็นขึ้นชื่อว่าของจริงแต่จะเจอตั้งแต่ของปลอมซึ่งเป็นปืนเป็นไฟเผาหล่นเราทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ใน บทธรรมย่อๆในเวลาบวชซึ่งเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยให้นำอันนี้ไปพิจารณาเราจะบริกรรมเป็นสมถกรรมฐานก็ได้บริกรรมในอาการทั้งห้านี้บทใดก็ตามก็เป็นสมถะได้บริกรรมไปแล้วยังไม่แล้วยังพิจารณาไปตามอาการที่ตนบริกรรมนั้นอีกก็กลายเป็นวิปัสสนาไปด้วยกันนั่นอีกได้ดังนั้นก็พิจารณาเข้าไปหนังข้างนอกกับข้างในมันต่างกันอยู่มากแม้ข้างนอกเป็นของสกปรกแต่ก็ยังสู้ข้างในไม่ได้พลิกออกมาดูเต็มไปด้วยเลือดด้วยปุโพโลแล้วเลือกเข้าไปเท่าไหร่มีตั้งแต่กองอสุภะกองสกปรกโสโครกทั้งนั้นร่างกายมนุษย์ทั้งร่างอะไรจะสกปรกยิ่งกว่านี้ล่ะเราดูสิทำไมจึงไม่พิจารณาให้เห็นตามความจริงให้กิเลสมันหลอกอยู่ทำไมว่าสวยสวยได้ยังไงตาก็เห็นกันอยู่นี่มันสวยที่ตรงไหนตาเราก็เห็นอยู่ตามนุษย์แท้ๆยิ่งเป็นตาอัตตาธรรมตาลูกศิษย์ตถาคตที่จะสอดแทรกปัญญาเข้าเป็นกล้องอันหนึ่งส่องลงไปตามหลักความจริงทำไมจะไม่เห็น
พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดมีตั้งแต่กล้องที่ทันสมัยทั้งนั้นคือปัญญาสติครอบกันไปบังคับกันไปพิจารณาให้เห็นตามความจริงของอาการทุกส่วนภายในร่างกายหรืออาการใดก็ตามมันหากจะกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะเป็นสิ่งเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุภังเป็นของปฏิกูลโสโครกมันก็เต็มหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราตัวเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรบกพร่องและไม่มีอะไรปฏิกูลเกินร่างกายของมนุษย์หญิงชายนี่เลยเหตุใดจึงไปเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจนี่เรื่องของกิเลสมันปลอมอย่างนี้แหละมันไปเอาของปลอมไปครอบในของจริงทั้งหลายโจรมองไม่เห็นความจริงทั้งๆที่ความจริงมันเป็นดังที่ว่ามานี้มันก็มองไม่เห็นมันเชื่อไม่ได้ว่าเป็นของจริงมันไม่ลงใจว่าเป็นของจริงแต่มันลงใจว่าเป็นของยิงตามทางกิเลสที่มันหลอกตัวจอมปลอมนั้นหลอกไปเสียมันเข้าใจว่านั่นเป็นของจริงทั้งที่จริงนั้นเป็นของปลอมความจริงแท้มันไม่ยอมเชื่อก็เหมือนกับว่าทำเป็นของปลอมไปเสียเพราะถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสมันปิดบังไม่เห็นความจริงโลกทั้งหลายจึงหลงกันใครไม่อยากหลงแต่สิ่งที่พาให้หลงซึ่งเหนืออำนาจเรามันมีด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะเข้าไปตามสัดส่วนต่างๆซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างดูให้ไปตลอดทั่วถึงเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานภายในร่างกายนี้อย่าพูดแต่เพียงว่ากรรมฐาน5เท่านั้นกระจายไปได้ทั้งนั้นเพราะเป็นกรรมฐานด้วยกันดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาและดูเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับยิ่งเห็นสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มไปในร่างกายนี้โดยลำดับลำดาและออกจากนั้นก็เป็นเนื้อเนื้อเป็นยังไงสวยงามไหมอะไรมันวิเศษวิสูที่ตรงไหนเนื้อมันวิเศษที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เนื้อรู้กันอยู่แล้วเอ็นสวยงามที่ตรงไหนวิเศษวิสูที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เอ็นกระดูกกระดูกก็เป็นท่อนๆก็เหมือนกับกระดูกสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีสาระอะไรพอที่จะยกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นของพิเศษวิโสว่าเป็นเราเป็นของเราถึงได้เทิดทูนมันนักหนาจนกระทั่งมันสร้างกองทุกข์เผาจิตใจเพราะความยึดความถือความหลงมาในมันไม่รู้สึกตัวหนักเท่าไรก็ยกก็ทนเอาแบกอะไรทุกวันถ้าแบกตั้งแต่เพียงร่างกายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่พอแบกความสำคัญมั่นหมายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของเขารักนั้นชอบนี้เกลียดนั้นเกลียดนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่จะโยนทุกข์เข้ามาให้เราแบกเราหามอยู่ตลอดเวลานี่เรายังไม่เห็นโทษของมันแล้วจะเห็นอะไรเป็นคุณค่าถ้าลงไม่เห็นโทษสิ่งนี้ซะก่อนคุณค่าแห่งธรรมก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาพิจารณาลงไปนอกจากนั้นก็กำหนดให้มันแตกมันตายในตัวของเราก็ตามของเขาก็ตามคนตายแล้วเป็นยังไงเขาตายก็ตามเราตายก็ตามเรายังไม่ตายดูคนตายก็เคยดูกันมาแล้วเป็นยังไงน่าพึงใจไหมดูอะไรทุกส่วนมันน่าสะเอียนน่าเกลียดเสียทั้งหมดติดหูติดตานอกจากนั้นยังกลัวผีมันอีกอะไรจะน่าขยะแขยงยิ่งกว่ามนุษย์ตายและเห็นใดจึงไปกล้าหน้าด้านเสกสรรป้อนยอว่าเป็นของสวยของงามรักใคร่ชอบใจแบกหามอุปทานแทบจะเป็นจะตายถ้าใจนี้เป็นของกิจสลายตายได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปเวลานานแล้วเพราะปอบช้ำไม่มีอะไรเกินจิตนี่เลยกิเลสไม่ว่าตัวไหนเข้าไปก็เผาเข้าตรงนั้นทุกน้อยใหญ่อะไรเผาที่ตรงนั้นเผาที่ตรงจิตซึ่งเป็นตัวการพาให้เกิดเพราะอวิชชาเป็นเชื้อนำทุกน้อยใหญ่จึงเผาลงที่จิตเผาลงที่จิตหากจิตเป็นสิ่งที่สลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปนานไม่มีเหลือเลยในจิตของบุคคลและสัตว์ดวงหนึ่งผู้หนึ่งได้หนึ่งแต่นี้จิตทำลายไม่ได้ทำลายไม่ได้ตายทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ชิบหายจึงต้องทนมาได้ถึงขนาดนี้และเรายังจะทนทุกข์ทรมความทุกข์ทรมานเพราะอำนาจแห่งความหลงที่กิเลสกล่อมนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจกับอัตกับธรรมกับการพิจารณานี้สมควรแล้วหรือกับนักปฏิบัติของเราเราต้องสอนเราอย่างนี้เราต้องพิจารณาอย่างนี้ยอกย้อนเราอย่างนี้หาอุบายอย่างนี้การสอนตนด้วยปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิด
อุบายขึ้นมาไม่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นน่ะแต่กิเลสมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันสร้างกองทุกข์ให้เราตลอดเวลาผู้ที่จะแก้กิเลสอยู่เฉยๆได้ยังไงต้องพิจารณาเช่นการพิจารณาร่างกายก็ดังที่ว่ามานี้อาตายแล้วเป็นยังไงมันพองขึ้นมาขึ้นอืดขึ้นมาเน่าเหม็นจนกระทั่งแตกกระจายลงไปกำหนดดูให้มันเห็นชัดที่เมื่อแตกลงไปแล้วเป็นยังไงทางกลิ่นเป็นยังไงรูปลักษณะมันเป็นยังไงมันน่าพึงใจไหมจนกระจายตัวลงไปเมื่อกระจายลงไปเต็มที่แล้วส่วนดินมันก็ลงมาเป็นดินตามธาตุเดิมของมันส่วนน้ำก็กลายเป็นน้ำธาตุน้ำของตนเองไปน้ำตามเดิมลมไฟไปเป็นตามธาตุเดิมของตนเองแล้วไหนความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ตรงไหนดินนั่นหรือเป็นเราดินนั่นหรือเป็นของเราดินก็เรียกว่าดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงมันอยู่ในร่างกายเรานี้มันก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟพระเศสสันบัญญัติมันว่าเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงถ้าใช้ปัญญาต้องทำอย่างนี้สิซักฟอกกันอย่างนี้ให้เห็นถึงความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้จนได้เห็นได้ชัดประจักษ์ปัญญาว่านี้โอ้นี่คือธาตุดินออกจากความปฏิกูลโสโครกลงไปแล้วเลื่อนไปเป็นธาตุพิจารณาเป็นธาตุก็สักแต่ว่าธาตุเท่านั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีใจเป็นผู้ครองเพราะใจเป็นผู้หลงเนื่องจากสิ่งที่ทำให้หลงครอบหัวใจใจจึงต้องหลงจึงต้องอยู่ต้านมากสิ่งเหล่านี้พาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายพบน้อยพบใหญ่ขึ้นสูงต่างๆรุ่นดอนตามอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ทำลงมาทั้งดีและชั่วใจเป็นผู้ทำเมื่อทำลงไปแล้วถัดทั้งหลายจริงต้องได้รับทั้งผลดีผลชั่วจะจำได้ไม่ได้ก็ตามในการกระทำของตนเองทั้งดีและชั่วผลจะปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทำใจตีกราไว้แล้วจะต้องมาที่ตรงนั้นผลจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ว่าสุขว่าทุกข์เพราะผู้นั้นเป็นผู้เกิดพบน้อยพบใหญ่ก็คือผู้นี้เป็นตัวพบตัวชาติที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะอวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานั้นเป็นสำคัญมากทีเดียวมีการพิจารณาให้เห็นชัดลงไปอย่างนั้นนี่แหละการเดินตามแบบแผนแผนถังคือสาธารณธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนี้เอาพิจารณาให้หลายตลบทบทวนซ้ำๆซากๆให้ถือนี้เป็นงานประจำจิตของตนเองเรียกว่าความเพียรหรืองานหมายถึงการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเนี่ยวิปัสสนาเห็นแจ้งตามความจริงถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุพังก็เป็นจริงๆประจักษ์ด้วยปัญญาถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นความแตกสลายก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นทุกขังก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอนิจจังความแปรสภาพก็ประจักษ์ด้วยปัญญาอนัตตาหาสาระหาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้ในอัตภาพร่างกายนี้หรือในขันธ์ทั้ง5นี้นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นตามความจริงของมันแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เถอะทนปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้พอรู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงไหนปล่อยทันทีปล่อยทันทีเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตลอดตัวถึงปล่อยหมดความหลงที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเขาว่าเราหมดเหลือแต่ความจริงล้นล้วนคือสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าขันธ์สักแต่ว่าเราว่าเขาที่ตามชื่อของสมมุติเท่านั้นแต่จิตไม่ยึดไปถือเพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นของสมมุติเราก็รู้ว่าเราเขาก็รู้ว่าเขาตามขั้นของสมมุตินั่นหญิงนี่ชายก็รู้ตามขั้นของสมมุติแต่ไม่ติดแต่ไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธให้สิ่งเหล่านั้นไม่ยึดไม่ถือสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาถ้ารู้แล้วไม่ยึดจึงเรียกว่าปัญญารู้อะไรเห็นอะไรยึดนั่นคือกิเลสตากระทบเสียงก็เป็นไฟเข้ามาเผาหัวใจเพราะความรักความชังในรูปนั้นๆหูกระทบเสียงก็ว่านเอาไฟเข้ามาเผาใจเพราะความพอใจไม่พอใจในเสียงนั้นๆกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเช่นเดียวกันกระทบสัมผัสอะไรว่านเอาไฟเข้ามาเผาใจเผาใจทั้งนั้นเพราะกระแสที่ออกไปนี้ด้วนแล้วแต่เป็นกระแสของกิเลสออกไปทางตาสู่รูปออกไปทางหูสู่เสียงออกไปทางจมูกสู่กลิ่นออกไปทางลิ้นสู่รสออกไปทางกายสู่
ครื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วกว้านความรุ่มความหลงที่เกิดขึ้นจากความรักความชังความเกลียดความโกรธไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาเผาหัวใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของอวิชชาหากินของอวิชชาสั่งสมความทุกข์ใส่หัวใจของสัตว์เต็มอำนาจของมันเรืองอำนาจเต็มที่เมื่อสติปัญญาคือธรรมยังแทรกเข้าไม่ถึงการพิจารณาที่ดังที่กล่าวมานี้คือการเปิดให้ความจริงออกมาจากความจำปลอมของกิเลสตัณหาอวิชชานั้นมันเสียสันตั้งยอเอาไว้ปักเสียบเอาไว้เปิดเผยออกมาให้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ไม่ติดได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้เหมือนกันกับคนทั่วไปเห็นเหมือนกันกับคนทั่วไปรู้เหมือนกันคนทั่วไปแต่ไม่ยืดไม่ถือเพราะความรอบครอบของสติปัญญาพอตัวแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วนี่เนี่ยความเห็นของใจที่เป็นธรรมแล้วกับความเห็นของใจที่เป็นกิเลสทั้งดวงต่างกันอย่างนี้การได้เห็นการได้ยินได้ฟังไม่เหมือนกันผลที่จะปรากฏขึ้นมานั้นไม่เหมือนกันเลยผลของกิเลสต้องเป็นฟืนเป็นไฟผลของธรรมต้องเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรเข้ามาเอื้อมถึงได้เลยเพราะสติปัญญาพอตัวยิ่งจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ด้วยแล้วสมมุติทั้งมวลนี้ไม่มีสมมุติแม้ชิ้นหนึ่งหรือเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะก็แทรกในจิตวิมุตตินั้นได้เพราะปัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจนั่นเลยเหลือแต่วิมุตติความบริสุทธิ์ล้วนล้วนของใจนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นจิตที่วิเศษอันนั้นต่างหากวิเศษผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะในส่วนร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนที่เราแบกเราหามอยู่นี่ไม่ใช่ของวิเศษมันกองป่าช้าผีดิบต่างหากมาเสกสรรท่านยอมมันว่าวิเศษอะไรสิ่งที่วิเศษอันตะอย่างแท้จริงดังธรรมพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือใจที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นสิ่งที่วิเศษทางที่จะก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์วิเศษนั้นคืออะไรก็คือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้ดังนั้นจงพากันดำเนินเดินตามแบบการแผนผังคือสวัสดิธรรมที่ตัดไปนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่าลดหย่อนอ่อนกำลังอย่าท้อถอยกิเลสไม่เคยอ่อนกำลังด้วยลำพังของตนเองนอกจากจะอ่อนกำลังลงด้วยการต่อสู้การลบฟันหั่นแหลกกันเท่านั้นให้มันอ่อนกำลังลงโดยรับธรรมชาติของมันไม่มีทางและทุกข์ที่จะหลุดพ้นไปหมดไปจากจิตใจของสัตว์โลกเพราะการอยู่เฉยๆการไม่สนใจการไม่สนใจในการเครื่องการปวดการแก้ไขถอดถอนการชาการล้างตลอดกับตลอดกันไหนก็แบกทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่มีคำว่าต้นไม่มีคำว่าปลายก็คือจิตกับทุกข์ที่แบกหามกันนี่แหละที่จะสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งความดีตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปโดยลำดับนี่คือสิ่งชะล้างเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะล้างโลกโลกคืออะไรโลกคือมูสัตได้แก่อะไรได้แก่หัวใจที่ติดพันกับสิ่งทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายไม่ว่าหัวใจใดฉันจึงเรียกว่ามูสัตสัตตะแปลว่าผู้ครองผู้ติดข้ามโลกข้ามกันที่ตรงนี้ล้างโลกล้างที่ตรงนี้โลกที่สกปรกที่สุดก็คือใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่คือตัวสกปรกครอบหัวใจอยู่ใจจึงหาความวิเศษไม่ได้เมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้ชะล้างเข้าไปหรือปราบปรามเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะพังลงพังลงพังลงแตกกระจายลงไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละความวิเศษคือจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นแลคือจิตแท้นั่นแลคือธรรมแท้ที่เป็นผลขึ้นมาจากแบบแดนคือตำหนักตำนาที่ท่านสอนไว้สอนให้เข้าสู่จุดนี้ต่างหากไม่ใช่มรรคผลนิพพานจะอยู่กับคำสอนนั้นเท่านั้นอันนั้นเป็นแปลนอันนั้นเป็นตำหนักตำนาสอนเข้ามาเพื่อถึงความจริงอันนี้นี่แลเป็นตัวมรรคนี่แลเป็นตัวผล

วัฏจักรวัฏจิตสังสารจักรก็ได้แก่กิเลสกระสับวัฏจักรก็ได้แก่กิเลสตัวครอบหัวใจไว้ไม่ให้มีทางออกได้เลยเมื่อพระองค์ถึงขั้นอันพิเศษสมบูรณ์แล้วยังมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกจนหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครที่จะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมนำอุบายแห่งการแห่งความพ้นทุกข์แห่งการเตื้องทุกข์ออกจากใจของมวลสัตว์ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงค้นพบโดยไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เป็นสยามภูทรงค้นเองรู้เองเห็นเองขึ้นมาบริสุทธิ์เองแล้วนำพระโอวาทเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่หลังจากได้ตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานไม่เคยพระองค์ไม่เคยลดละในการสงเคราะห์โลกไม่ว่าจะเป็นโลกใดจะควรสงเคราะห์ด้วยอัดด้วยธรรมด้วยวิธีการใดไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องหลักวิชาธรรมที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็ไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดที่จะมีวิชาประเภทนี้เป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าและอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็ไม่มีใครที่ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์วิเศษใจที่บริสุทธิ์ก็ไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกที่จะตรัสรู้ขึ้นมาการทำประโยชน์ให้โลกจึงไม่มีใครที่จะเสมอพระพุทธเจ้าทำได้หมดทั้ง3โลกธาตุอุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างไม่ต้องหามาจากไหนไม่ต้องไปศึกษาเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดจากครูใดอาจารย์ไหนทรงขนขวายด้วยพระดำพังพระองค์เองด้วยหลักของสัพพัญญูอันประจำองค์ศาสดาแต่ละพระองค์เป็นอย่างนั้นและการสั่งสอนสัตว์โลกมีเวลาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้แล้วในหลักพุทธกิจท่านก็สอนไว้แล้วว่าตอนบ่ายก็ทรงแนะนำสั่งสอนนี่หมายถึงเป็นการนะตอนบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นประธานพระอุวาทแก่พระฟ้าประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาโดยลำดับถึงประชาชนคนธรรมดาพอตอนข้ามก็ประธานพระอุวาทแก่พระสงฆ์เป็นประจำพอเที่ยงคืนก็ประธานพระอุวาทแก่เทวดาและแก้ปัญหาเทวดาตามขั้นภูมิต่างๆที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่พรหมโลกลงมาถึงภูมิเทวดาคือลูกขะเทวดาอากาสาเทวดาที่พอปัจฉิมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลกญาณคือความละเอียดแหลมคมแห่งความรู้ที่ไม่มีใครเป็นคู่แข่งทรงเล็งญาณดูสัตว์โลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ได้ในการรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนจะไม่สมหวังผลที่พึงจะได้รับเต็มหัวใจนั้นจะขาดสะบั้นลงไปเพราะอันตรายแห่งชีวิตมาถึงก่อนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนใครตอนเช้าก็เสด็จออกบินพระบาทโปรดสัตว์โลกด้วยพระเมตตาจริงๆไม่ได้ไปด้วยความโลเลโลกเล่ห์ในเรื่องอาหารโลกามิตรทั้งหลายแต่ไปด้วยหลักของศาสดาไปด้วยพระเมตตาไปด้วยความสงสารสัตว์โลกจริงๆใครได้เห็นใครได้ยินได้ฟังเวลารับสั่งแม้แต่ประโยคเดียวเท่านั้นก็เป็นสิริมงคลมหามงคลเต็มที่แล้ววัตถุทายทานที่เข้ามาบริจาคท่านผู้บริสุทธิ์วิเศษดังพระพุทธเจ้าจะประมาณได้อย่างไรว่ามีผลอานิสงส์มากขนาดไหนเรียกได้ว่าโปรดสัตว์โลกเห็นก็เป็นการโปรดได้ยินก็เป็นการโปรดเขาทำบุญให้ทานมากน้อยเป็นการโปรดทั้งนั้นหากจะว่างบ้างก็หลังเสวยปริยาหารแล้วได้พักบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางวันบางเวลาแล้วประชาชนเมื่อมีความเคารพเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทำไมเขาจะไม่มากลางวันแม้แต่เพียงอย่างบ้านป่าบ้านตาดเราเนี่ยอย่างผมนี่เท่ากับเพียงหนูตัวหนึ่งเท่านั้นก็ยังมีประชาชนมากลางวี่กลางวันเขาก็มาเวลาไหนเขาก็มาเขาไม่เห็นมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนี่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อเคารพกราบไหว้องค์ศาสดาองค์เอกทำไมจะมีเวลาจำกัดจำเขี่ยถึงขนาดนั้นนั่นหมายถึงหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงทำตามพระวิสัยของพระองค์เรียกว่าพุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้าส่วนปีกย่อยกลางวี่กลางวันนี้ก็ต้องมี
ล้วนแล้วตั้งแต่การสงเคราะห์โลกทั้งนั้นด้วยอัดด้วยธรรม

นี่เป็นของสำคัญเรามาพิจารณาเพราะใครในโลกนี้จะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราสาสอนโลกก็สอนได้ถึง3แดนโลกธาตุมนุษย์จะสอนกันไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเพียงมนุษย์ตาดำๆมองเห็นกันอยู่ด้วยกันนี้ยังสอนกันไม่ลงสอนกันไม่ได้พระพุทธเจ้ายังสอนได้ทั้งเทวบุตรเทวดาแล้วใครจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราพิจารณาดินี่แหละอำนาจของธรรมอำนาจแห่งความดีอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของใจที่บริสุทธิ์แล้วอำนาจของธรรมที่เกิดขึ้นจากพระทัยที่บริสุทธิ์แล้วนั่นมีอำนาจมากเป็นความจริงเต็มจัดเต็มส่วนการแนะนำสั่งสอนผู้ใดใดก็ตามทรงทราบทั้งญาณคือทั้งพยานภายในจิตใจถ้าเป็นหมอกับหมอปริญญาเอกแล้วพอมองเห็นคนไข้ยังไม่ได้ถามด้วยซ้ำรู้แล้วระวางยาถูกปั๊บปั๊บปั๊บไม่ได้เหมือนหมอเถื่อนหมอเถื่อนนี่ผิดกันอยู่มากทำให้คนให้ตายได้เยอะถ้าหมอปริญญาที่เรียนมาด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วจะได้ผลประโยชน์เป็นส่วนมากนั่นนี่องค์ศาสนาก็คือองค์ปริญญาเอกไม่มีใครเสมอแล้วเอกคือธรรมแท่งเดียวใจบริสุทธิ์พระดวงเดียววิเศษอยู่ในนั้นนำธรรมออกมาจากตรงนั้นมาสั่งสอนโลกจะผิดไปที่ไหนเขาจะสั่งสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำและถึงใจยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีนี่ถือว่าได้ทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายขนาดนั้นรองระดับลงมาก็คือสาวกเพราะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงนำมาสั่งสอนหรือมาพูดให้ใครฟังก็ตามมีความสะทกสะท้านที่ไหนเมื่อได้เห็นประจักษ์ได้รู้ประจักษ์ใจแล้วแม้แต่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูต่อกันเรายังไม่เห็นสะทกสะท้านเพราะเราไปเห็นเองสิ่งนั้นเราได้ยินเองเรื่องนั้นเราพูดได้แม้แต่เด็กเขาก็พูดได้นี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระทัยประจักษ์พระทัยแล้วทำไมจะมาสั่งสอนโลกให้ผิดพลาดไปได้นี่เนี่ยเรื่องแห่งความวิเศษของจิตเป็นเช่นนั้นพลังของจิตไม่มีอะไรเสมอกิเลสมีพลังมากพลังของจิตเกิดไม่ได้มีไม่ได้พลังของธรรมมีไม่ได้มีแต่พลังของกิเลสการแสดงออกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงอวัยวะทุกส่วนที่แสดงออกพร้อมหน้าของกิเลสใครก็รู้กันเห็นกันทั้งนั้นเป็นยังไงเห็นความกิ้วความโกรธความไม่พอใจแสดงมาเป็นยังไงเรื่องของกิเลสความพอใจก็เป็นเรื่องของกิเลสแสดงมาเป็นยังไงใครๆก็รู้เพราะต่างคนก็ต้องเป็นครั้งกิเลสด้วยกันแต่ส่วนธรรมะที่บรรจุอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกหรือครูอาจารย์ใดก็ตามที่ท่านถึงความบริสุทธิ์แล้วพลังของใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงออกในกิริยาท่าทางต่างๆเช่นลักษณะขึงขังตึงตังดุด่าว่ากล่าวซึ่งเป็นพลังของธรรมล้วนเขาถึงว่าท่านโมโหโทโสเขาว่าท่านเป็นครั้งกิเลสมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธความโมโหโทโสสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์มนาทำไมจึงต้องว่านั้นให้เขาเขาหาได้ทราบมาว่านั้นคือพลังของธรรมที่แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆเพราะเขาไม่เคยรู้เขาไม่เคยเห็นเนื่องจากธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีร่างกายเหล่านี้มีเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นวิบากของกิเลสสังหารคือวิบากได้แก่ผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสพาให้เกิดจึงเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสได้ถูกปราบแหลกละเอียดลงไปไม่มีเหลือแล้วขันอันนี้จึงเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมอาศัยขันอันนี้เป็นเครื่องแสดงออกดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสองโลกก็ต้องอาศัยธาตุขันนี่แหละเสด็จไปที่นู่นที่นี่การแสดงอัดแสดงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่ใช้ขันนี้ทั้งนั้นส่วนธรรมอยู่ในพระทัยธรรมที่อยู่ในพระทัยออกระบายมาทางขันธ์ให้โลกได้เข้าอกเข้าใจการแนะนำสั่งสอนนี่หากว่าธรรมมีเครื่องมือเป็นของตนแล้วจะไม่มีอะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่าลวดลายของท่านผู้มีธรรมและพลังของธรรมแสดงออกมาให้โลกเห็นนั้นได้เลยไม่มีอะไรแข่งแต่นี้ธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีแต่พลังอยู่ภายในจิตมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่ภายในจิตเท่านั้นการแสดงออกโลกจึงเข้าใจได้ยากโลกจึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเมื่อพลังของธรรมแสดงออกมาเช่นนั้นเพราะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสกิริยาที่แสดงออกจึงเป็นคล้ายคลึงกันทั้งที่อันหนึ่งเป็นพลังของธรรมอันหนึ่งเป็นพลังของกิเลสแต่มันก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันจึงกลายเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่เดี๋ยวพูดทีนี้ขอพูดย้อนกลับคืนถึงเรื่องสมถะวิปัสสนานี่แหละทางเพื่อความ
พ้นทุกข์พ้นที่ใจเราอย่าเข้าใจอย่าสำคัญว่าจะไปพ้นที่นู่นไปพ้นที่นี่ไปพ้นบนดินฟ้าอากาศที่ไหนพ้นที่ใจเพราะทุกข์อยู่ที่ใจเครื่องผูกมัดอยู่ที่ใจปลดเครื่องด้วยธรรมปลดเครื่องที่ใจแก้กันที่ใจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังที่อธิบายมานี้แล้วความสงบของใจที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิสมาธิในตำหนักตำราก็จะปรากฏเป็นตัวบ้านตัวเรือนเป็นองค์ธรรมขึ้นมาคือสมาธิธรรมขึ้นภายในใจของเราคำว่าวิปัสสนาก็เหมือนกันก็จะปรากฏความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาประจักษ์ใจสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยสำคัญมั่นหมายจะพังทลายไปหมดเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงก็จะปรากฏเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาเป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาถ้าว่าร้านว่าตึกก็คือว่าองค์ธรรมแสดงขึ้นมาที่ใจชำระลงไปชำระลงไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือมันเกาะอยู่ที่ตรงไหนกิเลสปัญญาเข้าที่ตรงนั้นเผากันที่ตรงนั้นเกาะอยู่ในรูปพิจารณาทางรูปจนเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงไปแล้วเหมือนกับเผากิเลสไปในตัวเสร็จความยึดมั่นถือมั่นพังทลายลงไปเพราะกิเลสพังความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องพังเพราะเป็นบริษัทบริวารของกันและกันอ้าวไปติดอยู่ที่เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆปัญญาอย่างลงไปเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลปัญญาอย่างสั้นลงไปอันนี้ก็พังสัญญาสังขารวิญญาณที่กิเลสเข้าไปถือไปเป็นเจ้าของกิเลสพังลงไปพังลงไปเหลือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่อาศัยถูกอาวุธคือสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปวิ่งเข้าสู่อุโมงค์ได้จากจิตล้นล้วนที่นี่เข้าไปสู่จิตนั่นแหละที่นี่อวิชชาล้นล้วนอยู่ที่นั่นกิ่งก้านสาขาของอวิชชาบริษัทบริวารของอวิชชาที่แผ่กระจายมาภายนอกให้ถูกสติปัญญาตีต้านเข้าไปต้านเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่เข้าสู่จิตพิจารณาที่จิตอีกด้วยสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาท่านในครั้งพุทธกาลท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อเราพินิจพิจารณาเมื่อเราฝึกซ้อมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไอ้เรื่องความล้มลุกคลุกคลานนั้นมันลุกได้ตั้งได้ว่าไงสติปัญญานี้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรขึ้นมาทันต่อเหตุการณ์ทันต่อกลมายาของกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทไหนจนกระทั่งตีตะล่อมเข้าไปสู่จุดดวงเดียวสู่จิตดวงเดียวและฟาดปานันแบกกันเข้าไปนั้นอีกการพิจารณาอวิชชาอยู่ที่จิตก็พิจารณาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมภายนอกเป็นแต่เพียงว่าไม่มีอสุภะอสุภังแต่เป็นเรื่องตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะกิเลสนั้นเป็นสมมุติอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ครอบกันกับสมมุตินั้นพิจารณามันเป็นเราที่ไหนจนกระทั่งแยกแยกกันได้แตกกระจายลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้อันนี้จังทุกขังหน้าตาก็หมดปัญหาไปมหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปกิเลสดับไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่ากิเลสดับไปอันนั้นแหละคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์อันนั้นแหละคือธรรมวิเศษจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่แหละการสัมผัสธรรมตาไม่สามารถสัมผัสทำได้หูไม่สามารถสัมผัสทำได้จมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสทำได้เพราะธรรมไม่ใช่วิสัยของหูตาจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมผัสได้แต่เป็นนิสัยของใจอย่างเดียวเท่านั้นให้เริ่มปฏิบัติกันเพื่อความสัมผัสสัมผัสธรรมตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหนือไปจากจิตนี้ไปไม่ได้เลยเอาลงตรงนี้สิพิจารณาตรงนี้ให้ได้เห็นนี่ว่าความหลุดพ้นเป็นยังไงแล้วให้ได้เห็นชัดชันว่ามนุษย์เราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเกิดแล้วมันตายหรือเกิดหรือตายแล้วมันสูญหรือตายแล้วมันไม่สูญมันเป็นยังไงมันจะไม่นอกเหนือจากการพิจารณานี้ไปได้เลยจะรู้กันหมดเคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติมันจะประมวลมาเข้าสู่ในจิตดวงเดียวนี้ว่าอวิชชาปัจจยาตัวเดียวนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายเพราะมันเป็นชื่ออันสำคัญอยู่ฝังอยู่ภายในใจพอพังอันนี้ลงไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรเหลือทีนี้จิตตายไหมนั่นจิตตายบริสุทธิ์ได้ยังไงพระพุทธเจ้ากิเลสพังลงไปหมดแล้วพระองค์สั่งสอนสัตว์โลกได้เพราะจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์นั่นมันสูญไปแล้วเอาอะไรไปสอนโลกเอาให้มันเห็นชัดๆสิสามทิฏฐิโกความเห็นเองปัจจตังเวทิตโบวินยูหิรู้ที่นี่ไม่ได้รู้ที่ไหนปฏิบัติที่ตรงนี้แก้กันที่ตรงนี้ไม่มีคำว่าการนั้นสถานที่นั่นสถานที่นี่เป็นมรรคผลนิพพานหรือสิ้นสุดมรรคผลนิพพานมันไม่อยู่ที่ใจของเรานี่แหละกิเลสก็ห้อมล้อมอยู่นี่ทำใหสัตว์โลกที่โง่หลงงงงายไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยปฏิบัติเท่าไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ก็จะเห็นยังไงก็กิเลสปิดหัวมันอยู่กิเลสหลอกมันอยู่เวลานั้นคำพูดเช่นนั้นก็เป็นคำพูดของกิเลสหลอกต่างหากนี่เวลาเบิกออกไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปฟันเข้าไปที่นี่
ตัวมันจอมปลอมที่ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมันก็แตกกระจายไปอะไรเป็นมรรคผลนิพพานนี่คือความปราดที่เด็ดเรียบแล้วนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานจะเป็นที่ไหนไปมันจริงจังที่นักปฏิบัติให้รู้เห็นเลยฮะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนี่วะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทำไมทำไม่เป็นธรรมเอกเราปฏิบัติแบบรุ่มๆนอนๆแจ้งมันเห็นของจริงได้ยังไงเอาให้มันเห็นของจริงที่อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าไปหลงงมงายกับคนว่าการนั้นสถานที่นี่ว่าเป็นเวลาที่นี่มรรคผลนิพพานมีไม่มีหรือสิ้นสุดไปใครปฏิบัติยังไงก็ตามไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นสุดไปแล้วนั่นมันโมฆะบุรุษตาฟางบุรุษตาบอดอย่าไปเชื่อพุทธังธรรมังสังฆังกระฉามให้เชื่อตรงนี้ไปเชื่ออะไรคนหูหนวกตาบอดมันพูดออกมาด้วยความโง่ความงมงายของกิเลสครอบหัวมันต่างหากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กิเลสไม่ได้ครอบนี่นะนี่เราเป็นสาระของพวกเราเอาตรงนี้เป็นหลักตายก็ตายเถอะเราเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วทุกคนทุกเพราะการต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดเราจะทุกเราไม่เคยทุกหรือเราเคยทุกมาแล้วทำไมเราไปกลัวอะไรกับทุกเพื่อในการต่อสู้กิเลสเอาให้จริงให้จังโอ้รู้สึกเหนื่อยเอาเพียงเท่านี้รู้สึกแล้ว

0: างธรรมโปรดทำจิตให้สบายทำความรู้สึกไว้จำเพาะใจธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เข้ากับผู้ใดจึงเรียกว่าธรรมมีความคงที่อยู่ตามสภาพของธรรมผู้มุ่งความเจริญรุ่งเรืองในตัวเองจึงต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเป็นของคงที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจหากจะเอาตามความรู้สึกความนึกคิดของตนเองเป็นหลักฐานนี้เป็นแนวทางเดินแล้วทางของจิตนี้มีมากเหลือประมาณที่จะคิดแต่ละสิ่งละอย่างในวันหนึ่งวันหนึ่งคิดไปได้มากมายจึงหาประมาณไม่ได้สำหรับผู้จะถือเอาความคิดของจิตมาเป็นแบบฉบับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองนั้นหากไม่อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่เป็นแบบฉบับแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมจะเป็นไปด้วยความผิดเพี้ยนไม่สะดวกการที่เราทุกท่านในอุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลสละทั้งเวลาทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตจิตใจของตนได้พลีชีพไว้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนี้ผู้แสดงจึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายทุกท่านไม่ว่าท่านที่เป็นนักบวชและผู้เป็นอุบาสิกามีชื่อว่ามาแสวงหาคุณธรรมที่เรียกว่าทรัพย์ภายในอันเป็นสมบัติของใจโดยตรงหน้าที่ทางจิตบ้านการเรือนของเราได้ดำเนินมาพอสมควรรู้เรื่องการได้การเสียและความหนักเบาของแต่ละสิ่งและสิ่งที่เราได้ผ่านมาเป็นประจำและผู้ที่จะพาดำเนินในกิจการงานนั้นๆก็มีจำนวนมากไม่พอจะทำให้เรามีความต้องการต่อกิจการงานที่ตนทำแต่การดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อสมบัติภายในใจของตนนั้นเป็นสิ่งที่แตกจากกิจการทางโลกอยู่บ้างเนื่องจากทางด้านธรรมะบางอย่างก็มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแต่คาดคะเนไม่ค่อยถูกธรรมะบางประเภทเราไม่อาจจะยังทราบความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนเราเพื่อให้ดำเนินถูกตามวิถีทางเดินของพระพุทธเจ้าและสวัสดิ์ขาธรรมที่ทรงตรัสไว้เฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินทางด้านจิตใจโดยเฉพาะได้แก่ความสงบเยือกเย็นใจด้วยวิธีฝึกฝนอบรมต่างๆนั้นจึงเป็นของยากอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อนแม้ผู้อบรมมาบ้างแล้วแต่ธรรมะหรือความรู้สึกของใจย่อมมีความละเอียดเป็นลำดับไปธรรมะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดไปเช่นเดียวกันแม้สิ่งแวดล้อมที่เป็นธาตุศึกต่อด้านธรรมะก็มีความละเอียดไปเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีการยากลำบากเป็นธรรมดาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ที่เรียกว่าสิ้นเรื่องราวทั้งหลายแล้วนั่นแหละจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจไม่มีสิ่งใดจะมาเกี่ยวข้องผัวพันให้จิตใจรับความลำบากลำคาญหรือเอียงไปตามสิ่งต่างๆตามที่เคยเป็นมาเรื่องทรัพย์ภายในที่กล่าวเบื้องต้นนั้นหมายถึงคุณงามความดีซึ่งเป็นสมบัติของใจโดยเฉพาะคุณงามความดีนี้หมายถึงความสุขความเจริญภายในใจผู้ที่ได้รับการอบรมจนเห็นผลประจักษ์ในสมบัติภายในที่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองโดยเฉพาะแล้วท่านผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็มีความสบายแต่วิธีการที่จะอบรมให้เป็นไปเพื่อทำเช่นนั้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาตนเองเราอย่าให้กิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาแล้วและเคยทำการกีดขวางการดำเนินของเราเข้ามาแทรกภายในจิตใจในขณะที่เราจะทำคือการอบรมจิตใจในเวลานั้นแม้จะมีความยากความลำบากในการบำเพ็ญเราจะได้ถือความยากความลำบากนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือการฝ่าฝืนของเราเพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเราไม่เคยได้บรรลุคุณงามความดีเป็นลำดับด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อถอยต่อหน้าที่การงานที่ชอบของพระองค์ท่านมีความขยันหมั่นเพียรพยายามอยู่เสมอความพยายามนั้นแลเป็นทางที่จะให้เพิ่มพูนคุณงามความดีมีกำลังทั้งด้านความสงบเพื่อเป็นมีกำลังทั้งด้านปัญญาที่จะสามารถพินิจพิจารณาสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเรามานานให้หมดสิ้นไปได้เป็นลำดับแต่สถานที่บำเพ็ญนั้นแยกกันตามประเภทสำหรับนักบวชแล้วพระองค์ท่านสอนให้หาที่สงัดวิเวกเป็นสถานที่สำคัญฉะนั้นการบวชเบื้องต้นจึงต้องสอนถึงเรื่องลุกขมูลเสนาสนะหาถึงความสงัดผู้ที่มุ่งหน้าเข้ามาเป็นศิษย์ของพระตถาคตย่อมมีความยินดีในสถานที่ที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายมีความมากน้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมกับปัจจัยทั้งหลายสถานที่ใดเป็นสถานที่จะให้ความสงัดวิเวกและการบำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกไม่เกี่ยวข้องกังวลกับการงานซึ่งเป็นสิ่งก่อกวนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินสถานที่เช่นนั้นบรรดาท่านที่เป็นสากยบุตรย่อมมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าและแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่อยู่ให้มีความสะดวกทั้งกลางวันและกลางคืนจิตเมื่อไม่มีสิ่งก่อกวนมีแต่การส่งเสริมอบรมตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกตามสอกขาตธรรมแล้วย่อมจะแสดงความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นขั้นๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแห่งความสงบซึ่งนับตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏว่าจิตที่มีความสงบนั้นเป็นเช่นไรแต่เมื่อได้อาศัยสถานที่เหมาะสมและการบำเพ็ญก็เป็นไปโดยลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอน ตามหน้าที่ของพระซึ่งไม่มีกิจการงานมากแล้วจิตใจก็ยอมได้รับความสงบเข้ามาเป็นขั้นๆความสงบมีมากเท่าไหร่เรื่องความสุขซึ่งเป็นผลอันเกิดขึ้นจากความสงบนั้นก็แสดงตัวขึ้นมาโดยไม่มีใครบังคับบัญชาให้ปรากฏขึ้นนอกจากหลักของเหตุคือการบำเพ็ญเท่านั้นจะเป็นเครื่องคือผลคือความสุขความสบายขึ้นมามีครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านก็บำเพ็ญอย่างนั้นบรรดาสาวกที่ดำเนินตามพระองค์ท่านก็ทรงดำเนินมาเช่นนั้นการปกครองก็รู้สึกว่าง่ายไม่ได้ปกครองยากเพราะเหตุใดเพราะเป็นผู้มีใจหนักแน่นในธรรมที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยถือพระธรรมคือหลักเหตุผลถูกต้องเป็นใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้มีอายุพรรษามากกับผู้มีอายุพรรษาน้อยผู้มีชาติชั้นวรรณะสูงกับภูมิชาติชั้นวรรณะต่ำอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายเช่นเดียวกันกับอวัยวะทั้งหมดซึ่งเป็นสมบัติของเราผู้เดียวไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในส่วนแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งว่าไม่ลงรอยกันเพราะเหตุแห่งความรู้สึกของอวัยวะนั้นๆว่าอวัยวะนี่เป็นส่วนต่ำนั่นเป็นส่วนสูงนี่เป็นส่วนข้างหน้าข้างหลังไม่ลงรอยกันเช่นนี้ไม่มีในอวัยวะของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งเพราะสรุปความลงแล้วก็คืออวัยวะของตนคนเดียวเรื่องหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้แทรกสิงเข้าในจิตใจของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นยอมเห็นหมู่เพื่อนหรือชาโลกด้วยกันเป็นเช่นเดียวกับอวัยวะของตนจะมาจากทิศใดแดนใดชาติใดภาษาใดเมื่อมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งเป็นเข็มทิศเครื่องดำเนินแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความจงรักภักดีหรือความไว้วางใจซึ่งกันและกันสนิทสนมยิ่งกว่าลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเสียด้วยเพราะมีธรรมเป็นที่ตั้งฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของสำคัญที่จะซักพอกสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจอันเป็นเหตุให้ก่อกวนความไม่สะดวกกายไม่สบายใจของตนออกได้เป็นลำดับลำดับเมื่อบรรดาสาวกทั้งหลายต่างท่านก็มีธรรมเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันและต่างก็บำเพ็ญในหน้าที่เพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตนเช่นเดียวกันแล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ได้รับความสะดวกกายสบายใจมีมากมีน้อยในปัจจัยทั้งสี่ไม่เป็นการลำคาญไม่มีความอิจฉาละอาใจไม่มีความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมต่อสถานที่และบุคคลตลอดปัจจัยทั่วไปมีแต่หน้าที่ที่จะบำเพ็ญจิตใจของตนให้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นซึ่งตนไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยลำพังตนเองก็รีบเข้าเฝ้าและทูลถามองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าตามสิ่งที่ขัดข้องซึ่งปรากฏขึ้นภายในใจของตนให้พระองค์ท่านทราบเมื่อได้รับคำชี้แจงจากพระองค์ท่านเป็นที่พอใจแล้วก็รีบปลีกตัวเข้าหาสู่เข้าหาความสงบสงัดบำเพ็ญตนไปเป็นลำดับทำเช่นนี้อยู่เสมอวันคือปีเดือนของสาวกทั้งหลายผู้มีความมุ่งหน้าต่ออัตธรรมอย่างแรงกล้าเช่นนั้นไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไหร่นะ
1: ว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีปีนั้นกว้างหรือปีนี้แคบอะไรทำนองนี้นอกจากจะเห็นว่าชีวิตจิตใจนี้เป็นของเล็กน้อยพลอยที่จะค่อยเสื่อมสูญอันตรธานไปตลอดสารพางร่างกายที่เป็นอยู่ด้วยอาหารปัจจัยทุกวันนี้ก็ย่อมจะมีความแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจะมัวประมาทในชีวิตจิตใจหรือสังขารร่างกายเหล่านี้อยู่จะไม่ทันการตามเสด็จองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ยิ่งจะมีความรีบเร่งในความภาคความเพียรจนเห็นผลประจักษ์ทั้งด้านสมาธิที่เป็นฐานซึ่งจะเป็นเครื่องรับรองปัญญาได้โดยพร้อมมูลเมื่อเด็กกล้าออกจากสมาธิคือความสงบใจก็รีบเร่งขวนขวายพิจารณาให้รู้ทั้งสภาวะธรรมภายนอกที่มีอยู่รอบด้านและมีอยู่ตลอดกาลทั้งสภาวะธรรมภายในได้แก่กายกับใจของตนเองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและเกิดเรื่องกันอยู่ตลอดเวลานี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริงตามสภาพของแต่ละสิ่งและสิ่งที่ทำการเกี่ยวข้องกันอยู่จะแสดงอาการแปรปรวนขึ้นในส่วนร่างกายหรือในส่วนจิตใจส่วนใดอาการใดปัญญาซึ่งคอยพินิจพิจารณาตามสภาพความเคลื่อนไหวที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานั้นก็ย่อมมีความชำนิชำนาญสามารถรู้รอบได้ทั้งภายนอกและภายในด้วยอำนาจของความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้แก่ความเพียรนั้นหมายถึงความพยายามผลที่ปรากฏก็ย่อมจะแสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่ที่ไหนก็มีแต่ธรรมเครื่องพร่ำสอนตนเองอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดใบไม้ร่วงลงมาก็เป็นธรรมเทศนาเดินไปตามถนนหนทางเห็นกิ่งไม้สดไม้แห้งเห็นถนนหนทางที่ตีที่แวะที่โคดที่โค้งก็นำมาเป็นธรรมเทศนาเรื่องพร่ำสอนตนเองทั้งนั้นจิตคิดออกวาระไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องตัวเองหรือเรื่องคนอื่นเรื่องของปัญญาย่อมตามสอดรู้ได้ทันท่วงทีเวเลซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจแน่จะมีมาเป็นเวลานานก็ตามเมื่ออำนาจของปัญญาที่ทำการขุดค้นหรือพินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ได้ดำเนินอยู่ภายในกายภายในจิตของตนก็ย่อกิเลสเหล่านั้นก็ย่อมจะหลุดลอยออกไปได้เป็นลำดับลำดับเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์กับใจคำว่าเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์ใจนั้นหมายถึงความถอดถอนสิ่งที่เป็นธาตุศึกแก่ใจของตนออกได้เป็นลำดับลำดับด้วยการพิจารณาความเป็นมาของใจที่ให้นามว่าการท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารก็ทราบชัดมาเป็นลำดับลำดับเรื่องการเกิดในเป็นอัตภาพร่างกายจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ดีปัญญาย่อมทราบสาเหตุแห่งความเกิดเหล่านี้ทั้งหมดเพราะการพิจารณาและสิ่งที่จะให้ก่อกำเนิดเกิดไปในการข้างหน้าไม่มีเวลาจบสิ้นนั้นก็สามารถจะรู้กันได้ภายในจิตใจเพราะตัวเชื้อที่สำคัญซึ่งจะก่อตัวเป็นอดีตขึ้นมาก็ดีจะก่อตัวไปทางอนาคตก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากหลักประยุกต์ปัจจุบันซึ่งกำหนดพิจารณาและรู้กันอยู่เวลานี้ ะนั้นการขุดค้นเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาอันเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติท่านจึงไม่มีการหยุดยั้งขุดค้นลงที่จิตใจของตนอยู่เสมอเพราะตัวเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของใจคำว่าเกิดเป็นรูปเป็นกายนั้นเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือเรื่องของกิเลสที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั่นเองเป็นเชื้อเมื่อได้พิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาจนสามารถแยกออกได้เห็นชัดเจนตามอาการไม่ว่าอาการของขันจะแสดงตัวออกมาหรือมีอยู่ตามปกติของตนเช่นรูปขันไม่ว่าเวทนาที่จะเกิดขึ้นภายในกายหรือจะเกิดขึ้นภายในจิตเสียเองไม่ว่าสังขารสัญญาจะหมายไปทางอดีตอนาคตหมายไปทางดีทางชั่วปัญญาย่อมรู้เท่าทันไม่ว่าสังขารจะคิดจะปรุงเรื่องใดๆเป็นเรื่องที่ส่อแสดงออกมาจากธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเครื่องผลักดันออกมาทั้งนั้นจนปัญญาได้ทราบชัดทั้งอาการเหล่านี้ด้วยทั้งฐานสำคัญที่เป็นที่เกิดขึ้นและผลักดันอาการเหล่านี้ให้แสดงตัวออกมาด้วยพร้อมทั้งการรู้เท่าทันและถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกว่าท่านผู้ตัดภพตัดชาติได้จะตัดเชื้อแห่งความเกิดภายในจิตใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเมื่อตัดเชื้อเหล่านี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ทราบชัดว่าภพไม่มีในตนคือทราบชัดว่าภพไม่มีในใจเรื่องพบก็คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นใดชาตินั้นเป็นผลของพบคือปรากฏตัวขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเหล่านี้เป็นต้นท่านเรียกว่าชาติส่วนพบนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมไว้ภายในใจเมื่อติดแล้วก็ต้องเป็นพบเมื่อแก้ได้แล้วพบก็หมดภายในจิตชาติก็ไม่มีที่ต่อท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่าวุติตังพรหมจริยังกตังกรณียังเสร็จกิจในพรหมจรรย์หรือเสร็จกิจในพระศาสนากิจที่ควรจะทำได้จากการถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความเพียรนั้นได้ถอดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วนับปรังอิทตายาติประชานาติกิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเมื่อถึงจุดนี้แล้วท่านก็ให้นามว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบประเภทที่สิ้นเรื่องทั้งหลายนี้เป็นความสงบตายตัวเป็นความสงบโดยไม่มีอะไรมาส่งเสริมให้สงบความเป็นจิตที่เป็นสมาธิยังมีเครื่องส่งเสริมให้เป็นสมาธิแต่ความสงบในหลักธรรมชาติที่หมดเพื่อทั้งหลายเหล่านี้ท่านให้ชื่อว่าสันติโดยสมบูรณ์จะยิ่งกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติจะย้อนกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติเพราะฉะนั้นคำว่าดีก็ดีคำว่าชั่วก็ดีซึ่งเป็นธรรมที่จะทำสันตินั้นให้มีความกระเพื่อมจึงไม่มีในสันตินั่นเลยนี่เป็นสันติที่ตายตัวเมื่อสันตินี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ว่าการใดสมัยใดจะไม่ละความเป็นสันติคงเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าผู้พอดีมีความสม่ำเสมอในจิตใจของตนและเห็นความเสมอภาคในสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วทุกันดีก็เห็นว่าดีแต่ไม่ละสันติในหลักธรรมชาติของตนชั่วก็เห็นว่าชั่วตามสิ่งที่เป็นไปในทางดีและชั่วแต่ไม่นำมาเพิ่มเข้าในสันตินี้ให้เป็นความกระเพื่อมขึ้นมานี่ท่านจึงเรียกว่าสันตินี่สันติ ในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เราทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานก็ดีหรือได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดีในคำที่ว่าสันติโปรดได้ทราบว่าสันติที่กล่าวนี้มีอยู่กับความรู้สึกของเราซึ่งรับรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสันตินี้ยังไม่ได้รับการอบรมให้เพียงพอแก่ตัวเองเท่านั้นจึงเป็นสันติที่ทรงตัวโดยสมบูรณ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยการประคับประคองจากความภาคความเพียรหรือจากการอบรมกับครูกับอาจารย์เป็นเครื่องพร่ำสอนอยู่เสมอคอยพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นไปในทางคุณงามความดีจิตก็จะมีกำลังไปโดยลำดับเมื่อมีกำลังเต็มที่แล้วสันติที่กล่าวมาตะกี้นี้จะไม่มีครูสอนกันเลยแม้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของโลกที่ให้นามว่าเป็นผู้สอนของสัตว์ทั่วๆไปก็ตามพระองค์จะไม่ต้องมาสอนในคำว่าสันติของท่านผู้ประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วนี่ท่านเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์ใจเมื่อถึงขั้นสันติโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะหมดภาระโดยประการทั้งปวงที่เกี่ยวกับใจเราจะไม่ต้องระวังว่าใจนี้เมื่อได้ถูกกระทบหรือสัมผัสกับสิ่งดีหรือชั่วที่มีอยู่ทั่วๆไปว่าจะกำเริบเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างนี้จะไม่มีนี่แหละท่านเรียกว่าหมดภาระส่วนธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของเราจะต้องรับผิดชอบนั้นก็เป็นเรื่องของสันติผู้เป็นเจ้าของนั้นจะเป็นภาระดูแลรักษาตัวเองทั้งรู้จักประมาณปฏิบัติต่อธาตุขันธ์โดยถูกต้องท่านผู้มีสันติอันสมบูรณ์แล้วเช่นนี้ที่ว่าตัดแล้วซึ่งความกังวลยุ่งเหยิงหรือกองทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ากองทุกข์ส่วนมากหรือส่วนน้อยเป็นอันว่าหมดปัญหาไปในขณะที่สันติอันสมบูรณ์นั้นปรากฏตัวขึ้นมาเรื่องอดีตที่เป็นมาของตัวก็จะยกปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์และรู้ชัดกันในเวลานั้นมาเป็นมานานเท่าไรก็เพราะสันตินี้ยังไม่ได้ทรงตัวโดยสมบูรณ์นั่นเองจึงต้องเอ็นไปทางโน้นเอ็นไปทางนี้ความเอ็นไปเอ็นมาของจิตประเภทนี้เรียกว่าความไม่พอดีหรือความไม่เพียงพอของใจใจจึงต้องเสาะแสวงหาเครื่องบำรุงแต่เพราะความไม่รอบคอบในการแสวงหาของตนจึงประสบดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์ทุกข์บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาดังนั้นโปรดให้ท่านนักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้สนใจในธรรมของพระพุทธเจ้าได้นำไปบำเพ็ญตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราไม่ต้องขาดหมายเอาไว้ขอแต่เรื่องของเหตุคือการบำเพ็ญของตนให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอหนักก็ไม่ลดละจะเบาก็ต้องทำเพราะถือว่าผลที่ตนปรารถนานั้นจะไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นเรื่องของเราที่จะเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นเมื่อเรามีความมุ่งหวังเช่นนี้เหตุคือการบำเพ็ญก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราความยากความลำบากเราอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจจะเป็นข้าศึกต่อกันมันดั่งคำหาเวลาว่างไม่มี ไอ้เรื่องความว่างของดินฟ้าอากาศเมื่อวันปีเดือนนั้นว่างอยู่ตลอดเวลาวันไหนวันไม่ว่างไม่มีคืนไหนคืนไม่ว่างไม่มีปีใดเดือนใดไม่ว่างไม่มีเพราะไม่เคยได้ยินว่าเมื่อวันปีเดือนไปเกิดเรื่องเกิดราวทำความยุ่งเหยิงแก่กิจการงานหรือหน้าที่ต่างๆของสัตว์และบุคคลเมื่อวันปีเดือนเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่การไหนๆมาแต่เรื่องความยุ่งเหยิงความทุกข์ความลำบากความขัดข้องความไม่มีโอกาสไม่มีเวลาความยุ่งความยากนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเมื่อวันปีเดือนแต่มันเป็นเรื่องของเราที่จะหาทางออกแต่กลับกลายเป็นเรื่องหาเรื่องมาทับผมตัวเองจนหาทางออกไม่ได้วันไหนก็ไม่มีเวลาจะบำเพ็ญคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยก็นำอุปสรรคเข้ามาขีดขวางเสียเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ว่างนั่นเองความไม่ว่างนั้นมีสาเหตุอะไรเป็นทำให้ปรากฏขึ้นมาจึงไม่ว่างนี่เราควรจะพิสูจน์เรื่องความไม่ว่างของเราเราเป็นผู้ต้องการความว่างอยู่แล้วเหตุใดความไม่ว่างจึงมาขัดข้องกับเรานอกจากเราจะเป็นผู้แสวงหาความไม่ว่างมาเป็นอุปสรรคแก่ตนเสียเองเท่านั้นก็ไม่มีทางอื่นหรือไม่มีผู้อื่นใดจะมาทำความยุ่งเหยิงหรือขัดข้องให้เราการเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นถึงโรงถึงศาลเขายังมียุติกันได้ด้วยการตัดสินของผู้พิพากษาไม่ศาลใดก็ต้องศาลหนึ่งแต่การเกิดเรื่องเกิดราวกับความไม่ว่างของเรานี้รู้สึกจะวันยั่งคำคืนยังดุ่งตลอดปีตลอดเดือนตลอดเวลาและทั่วไปไม่ว่าบุคคลใดชาติใดภาษาใดถามใครมีแต่คนยุ่งทั้งนั้นคนยากคนไม่มีเวลาทั้งนั้นเพราะเรื่องของเราเป็นเรื่องที่ยุ่งเสียเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นเราเป็นนักธรรมะเป็นผู้จะสนใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสิ่งใดมาเกี่ยวข้องหรือมาขัดข้องกับจิตใจของเราต้องพิจารณากับสิ่งนั้นเสมอแล้วเราจะเห็นช่องทางไปของเราถ้าเราจะพูดตามความไม่ว่างนี่แล้วก็ควรจะพูดถึงเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากของคนและสัตว์ทั่วไปว่าเมื่อไม่ว่างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในขณะที่เกิดก็ต้องว่างความเกิดจึงจะปรากฏตัวขึ้นมาได้ในขณะที่จะทุกข์ก็ต้องว่างช่องว่างของทุกข์พอจะเกิดขึ้นมาได้ทุกข์จึงจะมีทางเกิดสาเหตุของทุกข์นั่นเองเป็นเรื่องของความว่างที่จะให้ทุกข์เกิดมานอกจากนั้นถึงเวลาที่จะดับสลายลงไปแล้วไม่ว่าบุคคลไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าต้นไม้ผูกดินไม่ว่าต้นไม้คือเขาเท้าหวันมีตายได้เช่นเดียวกันมันก็ว่างในตัวของมันเองนั้นจึงจะเป็นไปได้เช่นนั้นหากว่าไม่ว่างแล้วไม่มีใครจะเป็นเช่นนั้นได้เลยเรื่องหัวใจของเราที่มีความไม่ว่างอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะมีโอกาสอันหนึ่งที่จะให้ความไม่ว่างได้แทรกสิงขึ้นมาภายในใจนั้นใจนั่นจึงจะกลายเป็นความไม่ว่างขึ้นมาภายในตัวเองแล้วเราจะหาความว่างเวลาไหนพอที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสุขความเจริญภายในจิตใจเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากและมีอายุยืนนานที่สุดจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าชีวิตของจิตนี้กี่ปีกี่เดือนส่วนที่เราคำนวณกันหรือคาดหมายกันได้นั้นเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ต่างหากว่าคนนั้นมีอายุเท่านั้นปีคนนี้มีอายุเท่านั้นเดือนสัตว์ตัวนั้นมีอายุเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนมีคาดกันได้ด้วยเรื่องของธาตุขันธ์ที่เป็นส่วนผสม กคลุมกันเข้าแล้วเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลต้นไม้ภูเขามีอายุยืนเท่านั้นเท่านั้นเรื่องของจิตแล้วไม่ปรากฏว่ามีอายุแค่ไหนกี่เดือนกี่ปีกี่วันเป็นความรู้สึกอยู่เช่นนั้นไม่ปรากฏว่าได้สูญสิ้นหรือสลายไปไหนเช่นเดียวกับธาตุทั้งหลายที่เป็นให้ปรากฏอยู่ฉะนั้นจิตจึงเป็นของที่มีคุณค่ามากซึ่งควรจะได้รับการอบรมให้ถูกตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยกตัวให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนี้ไปเสียอย่างพระองค์ท่านจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกทั้งที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ตามหรือมีขันธ์กำลังครองตัวอยู่นี้ก็ตามจิตที่ได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วจะเป็นจิตที่พ้นจากขันธ์พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ท่านเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นจิตที่พ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขังจะเป็นสัพพาทิเสสนิพพานคือรู้นิพพานในขณะที่ขันธ์ยังมีอยู่ก็ตามจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือธาตุขันธ์ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติต้นล้วนก็ตามธรรมชาติทั้งสองนี้จะเป็นนิพพานอันเช่นเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะครองขันธ์อยู่หรือจะผ่านขันธ์ไปแล้วจิตนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอื่นไปได้นอกจากเรื่องของขันธ์หรือธาตุที่มีความมีส่วนผสมแต่ก็จับกระจายกันไปตามสภาพของเขาเท่านั้นนี่แหละที่เรียกว่าธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้วิเศษหรือบุคคลพิเศษเพราะจิตพิเศษเช่นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนจิตสามัญชนทั่วไปทั้งที่มีความรู้สึกอยู่ด้วยกันท่านให้ชื่อว่าจิตนี้เป็นวิสุทธิจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์แม้จะอยู่กับโลกก็ไม่ใช่โลกจะอยู่กับสิ่งใดก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เป็นวิสุทธิธรรมอยู่เช่นนั้นโดยธรรมชาติของตนดังนั้นขอทุกท่านได้มองดูเรื่องจิตใจของตนอย่าเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่าว่ามีคุณค่ามากยิ่งกว่ากันแต่การแสวงหาสมบัติที่จะเป็นประโยชน์แก่ธาตุขันธ์และจิตใจให้รับความสะดวกสมายนั้นเป็นความชอบธรรมสำหรับโลกที่มีขันธ์ใครจะนิ่งนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำแต่เราจะทำสิ่งใดขอให้มีความรอบคอบต่อสิ่งนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องประดับจิตใจอย่าให้นำเข้ามาเป็นข้าศึกของใจและเหยียบย่ำจิตใจให้รับความชอกช้ำหรือกลายเป็นบอยของสิ่งเหล่านั้นไปเสียถ้าเป็นเช่นนั้นชื่อว่าใจนี้มีความโง่ต่อสิ่งทั้งหลายไม่สมกับสิ่งทั้งหลายเป็นสมบัติของใจการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวลา

ท่านรื่นเริงบันเทิงในข้อวัดปฏิบัติรื่นเริงบันเทิงในมรรคผลนิพพานที่ประจักษ์ใจอยู่แล้วก็มีมากที่กำลังทำความกระหยิ่มยิ้มย่องมุ่งมั่นต่อธรรมคือแดนพ้นทุกข์นั้นก็มีจำนวนมากข้อวัดปฏิบัติของท่านจึงกลมกลืนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนอยู่กับแดนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีเวลาลดละความเคลื่อนไหวไปมาทางใดมีอัตมีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมติดตามรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอผลจึงปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่ขาดวรรคขาดตอนว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ตัดกิเลสออกจากจิตใจไปโดยลำดับลำดาผู้ที่กำลังก้าวเดินก็เบิกกว้างออกเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตลอดด้วยความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางข้อวัดปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีความเทิดทูนในข้อวัดปฏิบัตินั้นๆด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางไม่มีลดละกิริยามารยาทและจิตใจของท่านจึงสง่างามไปด้วยมรรคด้วยผลตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้เพราะความบกพร่องต่างๆที่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ไม่มีหากจะตำหนิก็ตำหนิเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงโดยลำดับเท่านั้นในครั้งพุทธกาลจำนวนมากต่อมากท่านดำเนินกันอย่างนั้นถือมรรคถือผลเป็นทรัพย์สมบัติอันล้นค่าในวงพระศาสนาไม่ได้ถือสิ่งอื่นใดให้ยิ่งไปกว่าสมบัติอันล้นค่าที่จะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนการแนะนำสั่งสอนจึงง่ายเพราะพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่แล้วไม่ดื้อด้านหาญธรรมในสิ่งที่ทรงบัญญัติห้ามหรือทรงประกาศห้ามไว้ว่านั้นๆพร้อมที่จะดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะมาจากสกุลใดก็ตามมีจิตมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างฝังลึกภายในจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสรณะอันสมบูรณ์ขึ้นมาภายในใจของท่านโดยลำดับลำดาจนมากลายเป็นสรณะของพวกเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ทุกวันนี้เกิดมาจากความอุตสาห์พยายามของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคต

ในจิตใจลืมวันลืมคืนไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตมีความสงบร่มเย็นจากกระแสของโลกที่มันพัดผันโลกเรื่อยมาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและที่โปร่งวางไม่ได้เลยแต่พอได้มาบำเพ็ญได้ประสบพบเห็นเข้าไปโดยลำดับมีกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นที่เป็นสมถะธรรมคือธรรมได้แก่ความสงบภายในจิตใจจากอารมณ์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นใจก็มีความรื่นเริงบันเทิงมีหลักมีเกณฑ์มีที่อยู่ที่อาศัยถ้าว่าอาหารหวานคาวก็มีสมบูรณ์ตามขั้นแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นความอยู่ความเป็นไปทั้งหลายก็ไม่หิวไม่หวยไปตามกระแสของโลกที่กิเลสมันฉุดมันลากออกไปเช่นฉุดลากออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปจากใจเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อไฟอันที่กิเลสมันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วให้เกิดความรักความชอบใจซึ่งก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆให้เกลียดให้ชังให้โกรธให้ไม่พอใจก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆซึ่งเป็นความไม่อิ่มพอด้วยกันทั้งสองข้างนั่นแหละความรักความชอบใจก็ไม่พอความเกลียดความโกรธก็ไม่พอนี่เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาทำให้สัตว์มีความอิ่มพอได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่พอจิตได้รับความสงบร่มเย็นเพียงขั้นสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเพียงเท่านั้นก็พออยู่พอเป็นไปไม่หิวไม่กระหายทางด้านจิตใจจะออกไปในช่องนั้นช่องนี้คือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความสงบร่มเย็นอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมคือความคือสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็เห็นเป็นความแปลกจากโลกอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราก็เป็นโลกดวงหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปที่จะต้องเลยหมุนเป็นเกลียวไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสมันพัดผันแต่แล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยสมถะธรรมเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขวันคืนเดือนปีลืมไปเพราะจิตไม่ยุ่งไม่เหยิงกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้จิตไม่ไปยุ่งทั้งนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวอยู่กับความสงบเย็นใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่ดิ้นรนไม่ถูกผลักดันเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัย นี่เพียงสมถะธรรมเท่านั้นสมณะของเราก็เรียกว่ามีสมบัติพอครองตัวได้เพื่อจะก้าวขึ้นสู่สมบัติอันใหญ่หลวงและเลิศเลอในวาระต่อไปด้วยการปฏิบัติของตนของตนผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นสมบัติใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้ว่าจะมีความยิ่งไปกว่าสมบัติเรียกว่าธรรมสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่สมาธิสมบัติขึ้นไปพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติขอให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์หลอกลวงสัตว์โลกพระองค์ทรงไว้แล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ไม่มีธรรมส่วนใดแง่ใดที่พระองค์จะไม่ได้ผ่านและไม่ได้ทรงไว้แล้วแล้วมาสอนโลกแบบเปล่าๆอย่างนั้นไม่มีทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำถอดออกมาจากพระทัยสั่งสอนโดยไม่มีข้อปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในไม่มีที่สงสัยเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชเป็นพระเป็นเณรในได้เข้าช่อง

ในภาคปฏิบัตินี้ด้วยแล้วก็นับว่าเป็นบุญกุศลวาสนาบารมีของเราและได้รับว่าจากครูจากอาจารย์ซึ่งสมัยทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้แม้จะเป็นของหายากก็ตามผู้ชี้แนะแนวทางให้ยังมีอยู่เราควรจะมีแก่ใจที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาเช่นนี้นี่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเพียงสมบัติที่ได้ครองในเบื้องต้นแห่งเพศของพระเพศของปฏิบัติเราคือสมาธิธรรมสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาพออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากเหมือนกับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยครองธรรมประเภทนี้แล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปด้วยข้อวัดปฏิบัติอย่าลดละความภาคเพียรสมาธิที่ยังไม่เกิดไม่มีพยายามทำให้เกิดให้มีจนได้อย่าลดละถอยหลังเป็นอันขาดจะเสียชาติแห่งความเป็นสักยบุตรลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเอาจนได้สมาธิความฟุ้งซ่านนั้นเป็นข้าศึกกับความสงบจงพยายามตัดความฟุ้งซ่านเข้าสู่จุดเดียวเช่นผู้ฝึกหัดอบรมสมาธิในเบื้องต้นก็อย่าได้วางคำบริกรรมไปไหนให้ติดแนบกับใจอยู่ตลอดเวลาข้าศึกทั้งหลายจะไม่มีช่องมีทางออกได้เพราะจิตไม่ว่างจากธรรมถ้าว่างจากธรรมเมื่อไรกิเลสก็อัดแน่นขึ้นมาภายในจิตใจเพราะกิเลสมีอยู่แล้วภายในใจของเราทุกรูปทุกนามจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งคือคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดไปเบื้องต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีสมถะธรรมสมาธิธรรมตรงเน้นหนักในคำบริกรรมให้มากอยู่ไหนไปไหนก็ตามอย่าให้เผลอให้อยู่กับธรรมอันนี้กิเลสจะไม่มีทางออกเพ่นพ่านเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วใจก็จะได้รับความสงบลงเพราะคำบริกรรมนี้แม้จะเป็นสังขารความคิดความปรุงแต่ก็เป็นสังขารเพื่อความระงับดับทุกข์โดยความเป็นมรรคระงับดับความฟุ้งซ่านรำคาญก็เท่ากับระงับทุกข์ไปในตัวเพราะความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องสร้างหรือเป็นธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อใจของเรามีความสงบด้วยอำนาจแห่งการบีบบังคับกิเลสไม่ให้มันคิดออกในช่องเดียวกันกับคำบริกรรมโดยถือคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วจิตของเรายังไงก็ไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบจนได้แต่อุบายที่จะทำใจให้เป็นความสงบนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อีกด้วยสำหรับที่เคยได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นบางทีตั้งไม่อยู่เพราะธาตุขันธ์มีกำลังมากกำลังของธาตุของขันธ์มากก็เท่ากับวิเลศมีเครื่องมือเสริมตัวได้เป็นอย่างดีแล้วรวดเร็วต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเรียกว่าเป็นภัยจะชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เราก็ต้องผ่อนผันชั้นยาวในสิ่งที่มันจะเสริมเช่นอาหารการบริโภคฉันไปมากมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยผมเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังทั้งหลาย จำต้องได้ลด สิ่งเหล่านี้ลงเพื่อสติจะตั้งได้พอสติตั้งได้แล้วจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้แล้วนั่นแหละเป็นต้นทุนพออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็สบายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนอยู่กับความสงบแน่วอยู่ดังนั้นได้สบายสบายนี่คือผู้มีต้นทุนในเบื้องต้นถ้าไม่นอนใจเสียไม่ลืมตัวอยู่ในสมาธินั้นเสียก้าวออกสู่ปัญญาแล้วก็จะก้าวเดินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
จิตมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายไม่ทะเลถลายไปนอกลู่นอกทางใช้ให้พิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดมุมใดก็ปฏิบัติตามแง่นั้นมุมนั้นเพราะไม่หิวโหยในอารมณ์ภายนอกเนื่องจากความอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ด้วยสมถะธรรมพิจารณาแยกแยะดูสรรพางร่างกายของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่จะหนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเขาของเราอันนี้แน่นหนามากหรือประกอบกับกิเลสมันไม่ยอมให้สัตว์โลกทั้งหลายพินิจพิจารณาไม่สนใจกับสิ่งนี้นอกจากจะให้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความจอมปลอมเท่านั้นโลกทั้งหลายจึงติดกันได้งอมแงมเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และไม่มีขอบเขตที่จะต้องติดในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองให้รู้ตามหลักความเป็นจริงจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลังจากจิตออกจากความสงบแล้วและความสงบนั้นจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนำสติปัญญานี้ออกพินิจพิจารณาสกุลกายท่านแสดงไว้เป็นงานอันสำคัญคือขึ้นเกสาโลมานขาทันตาแตโจแปลว่าผมขนและฟันหนังหนังหุ้มห่อโดยรอบไปหมดทั้งร่างกายพอถึงหนังแล้วก็หยุดเนื่องจากเวลามีน้อยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพิจารณาพินิจพิจารณาต่อไปในการภายหลังท่านจึงสอนไว้เพียงเท่านี้ซึ่งก็ครอบหมดทั้งร่างนี้แล้วเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่โตหุ้มห่อไปได้หมดหลอกไปได้หมดทั่วสรรพางร่างกายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังไม่ว่าสูงว่าต่ำหนังนี่รอบด้านแต่นี่ผิวพรรณวรรณะเป็นอย่างไรอย่างไรกิเลสจะมาเสี่ยมมาสอนมาปรุงมาแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นของสวยคงของงามผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งอะไรก็แน่นหนามันคงไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมแล้วให้พิจารณาดูตั้งแต่ผิวของหนังนี้เป็นอย่างไรนี่ผิวของหนังก็คือผิวของที่เหงือกที่ใครเนี่ยหนักเข้าไปดึกเข้าไปกว่านั้นก็เป็นสิ่งสกปรกโสโครกนะครับผมก็เกิดขึ้นมาจากสถานที่สกปรกโสโครกตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นขนและฟันเหมือนกันหมดมีตั้งแต่สิ่งที่อยู่คุกเคล้าอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วแยกเข้าไปจากหนังนี่แล้วเข้าไปถึงร่างกายทุกส่วนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหนังไม่มีหุ้มห่ออยู่แล้วเป็นอย่างไรมนุษย์เราเรียกกันได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราจะสันกันได้ลงคอไหมว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรของน่ารักใคร่ชอบใจเสียสันกันไม่ได้ลงคอเลยเพราะหนังออกแล้วไล่ฆ่าไปในทันทีทันใดแล้วยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นถึงอาการ32เลยแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนานี่คือปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนบีบบังคับปัญญาให้พิจารณาตามนี้นี่เป็นทางถูกต้องดีงามในเรื่องของกิเลสมันจะฝืนตลอดเวลาฝืนไม่ให้คิดไม่ให้แต่งอย่างนี้ให้แต่งเป็นตามเรื่องของกิเลสถึงจะเน่าเฟะขนาดไหนกิเลสมันบอกว่าสวยว่างามใจของเราก็เชื่อได้ง่ายเพราะมันเคยเสี่ยมสอนมามากต่อมากแล้วนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเพียงแยกแยะเพียงเท่านี้ผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะเอาไปพินิจพิจารณาแยกแยะตนเองออกไปด้วยความละเอียดละอออันเป็นอัตยาศัยของตนแต่ละรายละลายให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดที่มันเสียดแทงจิตใจของเรานี้เราจะได้เหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะปล่อยวางเข้ามานี่ท่านเรียกว่าปัญญา
การพิจารณาไม่นับเวล่ำเวลาไม่นับเที่ยวกี่เที่ยวก็ตามหลายตลบทบทวนเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเรียกว่าซึ้งไม่ใช่เข้าใจด้วยสัญญาอารมณ์เฉยๆเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆมีความซึ้งละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงโดยไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาน้ำตาร่วงเพราะอะไรเกิดความสลดสังเวชตัวเองซึ่งเคยยึดเคยถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเฉพาะในภพนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราทั้งโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นว่ารายใดจะไม่ติดนอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นติดกันหมดเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่หลายตลบทบทวนจิตย่อมอิ่มพอเองไม่มีใครบอกก็รู้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้วหายสงสัยจิตย่อมปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพอนะจิตพอแล้วย่อมหมดการพิจารณาจะพิจารณาไปหาอะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วนั่นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมหากเป็นไปเองเป็นไปด้วยกันตั้งแต่เวลาพิจารณารูปธรรมคือร่างกายนี้ประสับประสานกันไปเรื่อยๆเป็นหลักธรรมชาติที่จะบอกใครไม่ได้หากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายดังกล่าวมานี้เนี่ยเวลาจะเป็นนามธรรมล้วนๆนั้นก็มีหลังจากพิจารณาร่างกายนี้จนหมดปัญหาทุกด้านทุกทางแล้วจิตปล่อยวางก็สัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่จิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้หมายไปเรื่องอะไรอะไรก็คือสัญญานะสังขารปรุงเรื่องอะไรก็คือสังขารคืออาการของจิตเป็นขันเป็นขันเป็นหมวดเป็นกองนะวิญญาณการรับทราบสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าวิญญาณรับทราบแยบแยบแยบแยบแล้วก็ดับไปดับไปการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พิจารณาในเบื้องต้นนั้นมีอสุภะอสุพังเป็นหลักใหญ่แล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเสริมกันไปในตัวของผู้พิจารณานั่นแหละหากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากเคลือบแฝงไปนั่นแหละระหว่างอนิจจังทุกขังอนัตตากับอสุภะอสุพังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอสุภะอสุพังอย่างเดียวยังมีไตรลักษณ์แทรกเข้าไปด้วยพอถึงนามมาทำแล้วมักจะเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆเพราะร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนลงไปอย่างเดียวกันนี้จิตย่อมจะปล่อยวางยิบจิตย่อมจะรู้เท่าทันในอาการทั้งสี่นี่คืออาการแน่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่รู้จะว่าเป็นเราเป็นของเราหมดทั้งร่างกายนี่แหละตายแล้วก็ยังว่าเราตายอีกนั่นดูสินะมีจิตเท่านั้นเข้าไปรับผิดชอบในร่างกายเหล่านี้ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบสร้างไปในที่ต่างๆของร่างกายไม่ใช่ตัวจริงเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจิตย่อมปล่อยวางหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปโดยลำดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาหากรู้เป็นปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสำหรับผู้พิจารณาพอในเงื่อนใดเงื่อนใดแล้วย่อมจะขยับขยายไปในส่วนที่ยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วพิจารณาตามความสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเชื้อไฟก็ถูกตปธรรมได้แก่สติปัญญานั่นเหมือนไฟลุกลามเข้าไปตามนั้นตามนั้นสุดท้ายก็เข้าสู่จุดใหญ่อันเรียกว่าจิตตอวิชชาเพราะปล่อยไปหมดแล้วจะพิจารณาอะไรเจ้าของรู้ทันรู้ทันทุกอย่างรู้เท่าทุกอย่างปล่อยวางเข้าไปตามลำดับหดด้นเข้าไปย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่หมายอันใหญ่โตแล้วสติปัญญาก็พิจารณาเช่นเดียวกันอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรผ่านสติปัญญาต้องพิจารณาไปยึดไปเหนี่ยวไปนอนใจไม่ได้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาต้องพิจารณาให้หมดหลักของการปฏิบัติเว้นไม่ได้เลยอะไรผ่านต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันอย่างชัดเจนชัดเจนเ
เมื่อพอตัวแล้วก็กระจ่างแจ้งขึ้นภายในนั้นฉันทิฟิโกวาระสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ถามพระองค์อะไรคำสอนสอนไว้เพื่อจุดนี้แท้เพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้สิ่งนี้แท้เมื่อรู้แล้วจะไปถามพระองค์อีกอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่ของจริงมาแล้วตลอดเวลาจึงเรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมเมื่อเดินก้าวเดินเข้าไปสู่จุดนั่นก็เป็นของจริงของจริงตามหลักที่ทรงสอนตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วแล้วเปิดขึ้นมากระจ่างภายในจิตใจแล้วถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่เลยที่ว่าสมบัติอันล้นค่าผู้ปฏิบัติได้เริ่มชมมาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมปัญญาธรรมมีความสง่างามมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดผ่องใสจิตยิ่งมีความละเอียดละออคล่องตัวไปโดยลำดับผิดกับอยู่ในวงสมาธิเป็นไหนไหนเนี่ยจนกระทั่งก้าวเข้าสู่จุดยุติในวาระสุดท้ายนั่นเป็นธรรมะอันสมบูรณ์แบบแล้วเต็มที่อยู่ในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงชมธรรมเหล่านี้โดยลำดับลำลาจนถึงมุตติหลุดพ้นกระจ่างแจ้งภายในพระไถยแล้วจึงได้นำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาธรรมไม่มีความคำว่าเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมชอบมาโดยลำดับลำดาขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ทรงสอนไว้พวกเราทั้งหลายการพูดปฏิบัติอย่านอนใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลิศเลอยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือที่ท่านเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในวงอริยสัจคือกายกับใจของเรานี่แหละให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องแม่นยำอย่าเห็นสิ่งใดเป็นที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ไม่มีในโลกกธาตุนี้มีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่นอนใจตายใจนอกจากจะไปให้มันพัดผันนอนแหลกเป็นจุนที่จุนไปเท่านั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เคยเดียวเคยแหลมในครั้งใดครั้งใดมาทุกข์ก็มีอยู่ในใจสมุทัยมีอยู่ในใจมรรคบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจต้องมีเพราะสวัคขาตธรรมเหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ดับที่ใจสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายสิ้นที่ใจสิ้นกิเลสทั้งหลายสิ้นที่ใจเป็นสวัคขาตธรรมด้วยกันหมดไม่มีอะไรย่อหย่อนต่างกันเลยจึงไม่เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี่คือธรรมสมบัติอันล้นค่าที่จะเกิดจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้ดำเนินตัวดำเนินก้าวเดินตามหลักความเพียรที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยดีนั้นเถิดจะได้ชมมรรคชมผลดังที่กล่าวมานี้ภายในหัวใจดวงเดียวเท่านี้พอหมดทั้งโลกเลยขอให้เข้าถึงใจใจที่หิวที่โหยก็เพราะกิเลสเข้าแทรกเข้าสิงกิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นมีมากเท่าไรก็เกิดความหิวโหยมากไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีความหิวความโหยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเหมือนกันหมดส่วนร่างกายนั้นอาจแตกต่างกันบ้างเช่นทำการทำงานมีหนักมีเบาต่างกันส่วนใจนี้แบกของทุกข์เหมือนกันหมดไม่ได้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็ตามแบกกองทุกข์ซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมานี้แบกเหมือนกันหมดเพราะกิเลสมันจะผลิตออกมาให้เกิดความโลภนั่นความโลภเป็นความหิวแล้วอยากได้แล้วมีความโลภมากเท่าไหร่ความอยากความทะเยอทะยานความทุกข์ยิ่งมากขึ้นเป็นลำดับมีได้ในหัวใจของคนทุกชั้นธรรมชาติอันนี้ไม่เว้นความโกรธนี่ก็เหมือนกันมีได้ด้วยกันไม่มีเว้นฐานะสูงต่ำเพราะนั่นเป็นเพียงสมมุติลมปาก
ว่ากันไปเฉยๆหลักธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรโลภต้องเป็นโลภกิเลสต้องเป็นกิเลสว่างั้นเลยแสดงออกมาทางความโลภต้องโลภกิริยาของมันแสดงออกมาแสดงมาเป็นความโกรธต้องโกรธแสดงมาทางราคะตัณหาก็ทำให้ดีดให้ดิ้นไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอยิ่งกระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะไฟได้เชื้อแล้วย่อมแสดงเปลวตลอดหามาเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละเป็นกองทุกข์กองทุกข์ตลอดไปเลยท่านจึงสอนให้ละให้วางสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไฟอยู่กับหัวใจใดก็เป็นไฟทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดแม้แต่สัตว์บริสารเขาก็มีเหมือนกันเพราะกิเลสอยู่กับใจด้วยกันไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาติใดวรรณะใดเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนมันออกเสียจากหัวใจแล้วจะหาความสุขไม่เจอโปร่งที่ไหนโปร่งไม่ได้มีแต่กองทุกข์มีแต่กองทุกข์ไปพบใดชาติใดก็มีแต่กิเลสไปเป็นผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชารีดไถหัวใจนี้ตลอดหาความสุขที่ไหนมีเพราะอิสระไม่มีภายในจิตใจเมื่อได้ชำระซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยนี้ออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ไหนสบายหมดนี่ไม่ขึ้นกับอะไรใครจะชมก็ตามใครจะตำหนิก็ตามนั่นเป็นเพียงลมปากเพียงเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้พอตัวอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกแล้วไม่จำต้องดีดดิ้นหาอะไรอีกแล้วจึงเรียกว่าพอนั่นความไม่พอก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมีมากมีเท่าในมีน้อยทำให้หิวให้โหยให้กระหายอยู่นั่นแหละมีมากมีน้อยสร้างกองทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลานั่นทั้งหมดซะจริงๆแล้วอยู่ไหนสบายหมดตายก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยในธาตุในขันธ์เพราะพิจารณารอบครอบหมดแล้วธาตุขันธ์นี่คืออะไรแน่กับดินน้ำลมไฟภาวะรูปนี่ก็คือดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวของเราเองมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายลงไปมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายตัวของมันมันไม่รับทราบไม่มีความหมายอะไรกับตัวของเราและไม่มีความหมายอะไรกับตัวมันเองจิตเราหักดิ้นรนกัดแกร่งไปกับมันเพราะความลุ่มหลงนี่เท่านั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่ได้มีอะไรในขันแม้ขันจะเจ็บปวดแสบร้อนนั้นนี้เขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนผู้ที่รู้ว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือใจผู้ดุ่มหลงนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นใดทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาใจนี้ให้รอบคอบเมื่อพิจารณาใจรอบแล้วรอบหมดไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนได้อีกเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจนับตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องซ้ำหนเดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ก็ดีเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมพึงเดียวเท่านั้นพอแล้วตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าซ้ำซ้ำสักๆเหมือนสิ่งอื่นใดนี่เมื่อถึงขั้นพอตัวพออย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอกุปะธรรมหาความกำเริบไม่ได้แล้วผู้นี้อยู่ไหนได้สบายสบายเป็นก็เท่ากันกับตายตายเท่ากันกับเป็นเพราะธรรมชาตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความเป็นความตายอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนเรื่องธาตุขันธ์มันแปรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจึงเรียกว่าอนิจจังอนิจจังนอนหลับครอกๆอยู่มันก็แปรตื่นขึ้นมาก็แปรอะไรๆแปรทั้งนั้นเอียบทเคลื่อนไหวไปไหนไม่เคลื่อนไหวไปไหนความแปรแปรอยู่งั้นความทุกข์ทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะอนัตตาบีบอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใครของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมชาติของเขาเองไปถือไปยึดเขามันก็หนักตัวเองเมื่อปล่อยวางเสียได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือแสนสบายเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมเราจะหาความสุขจากสิ่งใดในโลกนี้พากันพิจารณาให้ดีต่างคนต่างเสาะต่างคนต่างแสวงมาตั้งแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องเสาะต้องแสวงหาความสุขความสบายหาความอิ่มน้ำสำราญทางท้องทางปากการอยู่การกินการที่หลับที่นอนที่อาศัยเขาก็วิ่งเต้นขวนขวายตลอดถึงมนุษย์เรายิ่งตัวสำคัญมากมีแล้วก็เหมือนไม่มีความหิวความโหยมันพาให้ดิ้นให้รนกวัดแกว่ง
ให้ทะเยอทะยานอยากไม่หยุดไม่ถอยคว้านั้นคว้านี้ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็ไม่พอใจยังอยากได้อีกอยากได้อีกสุดท้ายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เห็นได้ความสมหวังอะไรมาติดเนื้อติดตัวติดใจบ้างเลยนั่นเป็นยังไงในโลกนี้ใครมีความสุขอย่าไปมองเผินๆมองแบบกิเลสแล้วไม่เจอจะดิ้นรนไปเรื่อยๆเห็นเขามั่งเขามีดีเด่นแล้วก็ดีดดิ้นกับเขาอยากมั่งอยากมีทั้งที่ตัวจนยิ่งกว่าหมาขี้เรือนแต่ผู้มีก็จะเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายกิเลสไม่ได้ขึ้นกับใครมีก็เป็นเครื่องพูดเอาเฉยมีนั้นมีนี้จิตไปเกาะกับสิ่งนั้นจิตไปเกาะกับสมบัตินี้จิตไปเกาะกับเงินกับทองกับข้าวของบริษัทบริวารว่าตัวมีนั้นมีนี้ไปแอบไปอิงเพราะตัวไม่ตั้งตัวไม่ได้ต้องไปหาเกาะหาติดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะนั้นก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสิ่งนั้นพังเดี๋ยวสิ่งนี้พังสุดท้ายเจ้าของก็พังไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรผิดหวังไหมล่ะพิจารณาสิเอาพิจารณาให้มันถึงเหตุถึงผลของมันแล้วจะไม่ได้อาศัยอะไรจิตพอตัวแล้วหมดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอะไรจะมีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินก็ตามนั่นคือนั่นนี่คือนี่นั่นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพอตัวอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะให้มากยิ่งกว่านั้นได้และลดลงไปก็มาได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติท่านเรียกว่าอฐานะเป็นอย่างใดแม้แล้วธรรมนี่แหละคือธรรมอัศจรรย์ของโลกเหนือโลกคือธรรมอันนี้นอกนั้นไม่เห็นอะไรมีอัศจรรย์ดีกับมันดิ้งกับมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาถ้าผู้โง่เขลาบ่ปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวมีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของยศศักดิ์สมภารสิ่งคามบริวารมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความลืมตัวมากลืมตัวมากยิ่งหนาแน่นเข้ามากหนาแน่นเข้ามากสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารที่เสกสรรปัญญาขึ้นมานั่นแหละมันพาให้สร้างบาปสร้างกรรมให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความมั่งมีของตนเพราะความมียศถาบรรดาศักดิ์ของตนกลับไปสร้างแต่บาปแต่กรรมยิ่งเลวยิ่งกว่าคนที่เขาไม่มีฐานะอย่างนั้นซะอีกนี่เพราะเขาไม่ลืมตัวเขาไม่มีอะไรมาลืมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองนี่ธรรมชาตินั้นทำให้คนเย่อหยิ่งจองหองได้นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเราให้รู้แล้วทีนี้จะหาที่ไหนความสุขอ้าวพิจารณาสิโลกธาตุนี่กว้างแสนกว้างมันเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นดวนจำครอบงำสัตว์ทวโลกอยู่ในนี้มันครอบงำไว้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีแดนพิเศษที่จะให้สัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานเช่นนรกนี่นรกก็อยู่ในแดนโลกธาตุแดนสมมุตินี่เองนอกสมมุติไปแล้วนรกไม่มีพระนิพพานเอาสมมุติไปที่ไหนไม่มีไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่มีนิพพานท่านก็ไม่หยุดมีอยู่ในโลกอันนี้ทั้งเท่านั้นแหละที่ทำสัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นรนกระวนกระวายเกิดภพใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากใจภพนี้ต้องเกิดในภพนั้นภูมินี้ลงนรกก็อยู่ในใจภพนี้เองจะไปที่ไหนนี่ไหนความสุขมีอยู่ที่ไหนพิจารณาสิพิจารณาให้ละเอียดละออนักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณานักปฏิบัติไม่ใคร่ครวญไม่มีใครใคร่ครวญและความละเอียดละอออยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดละออสูงมากจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกคือละเอียดละออนเหนือโลกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้ความละเอียดละออออกมาพินิจพิจัยใครควรดูในแง่สมมุติต่างๆที่มีครอบโลกธาตุอยู่นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วทำไมมันจะปล่อยวางไม่ได้เมื่อมันได้เห็นชัดเจนไปแล้วที่ไหนก็ไม่มีที่ปล่อยที่วางเรื่องสมมุติมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วโลกดินแดนใครยังหาว่าที่ไหนว่าจะดีอีกด้านไหนเกาะไหนมีแต่เกาะฟืนเกาะไฟทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นที่จะยังผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจถ้าหากว่ายังไม่ได้สิ้นจากภพจากชาติอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี้แม้จะเกิดในใจภพนี้ก็ตามความสุขของคนมีบุญต่างกันความเป็นอยู่ความเกิดสถานที่ต่างๆเครื่องเสวยของผู้มีบุญย่อมต่างกันกับคนผู้มีบาปอยู่มากมายและยิ่งสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออสุดท้ายก็บุญนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากทุกข์ตัดปัญหาแห่งความเกิดตายอันเป็นกรงขังนี่เสียได้ไตรภพนี่แหละ
ตายจักรวาลหรือตายโลกธาตุนี้แหละคือเรือนจำสำหรับขังสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสให้เกิดแก่เก็บตายหมุนเวียนไปมาอยู่ในนี้ออกจากนี้ไม่ได้ต้องอยู่ภายในนี้สัตว์โลกจึงไม่ได้ว่างเว้นจากความมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดชนิดใดเต็มกันอยู่ที่นี่นะพิจารณาที่ว่ากิเลสมันหลอกว่าตายแล้วสูญพิจารณาอีกสิในข้อนี้ถ้าสูญในโลกธาตุนี้มันทำไมไม่ว่างจากสัตว์จากบุคคลจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธาตุนี้แล้วมันเป็นยังไงนั่นทั้งเพียงตอนนี้เราก็คิดได้ถ้าจะคิดแต่มันไม่คิดนั่นสิมันยอมให้กิเลสเอาล้มละนาวละนาวละนาวไปหมดยิ่งพูดว่าสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้พวกสนุกสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นเนี่ยแล้วก่อป่วยเอาแต่กองฟืนกองไฟเผาไหม้ตนเองเวลาตายลงไปแล้วมันไม่สูญนะสิก็ไปจมในนรกนั่นสายเกินไปแล้วสายเกินแก้แล้วเป็นยังไงพอพ้นจากนรกเมื่อไรจะพ้นกี่กับกี่กันกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ลืมไปอีกแล้วลืมไปอีกแล้วกิเลสมันบีบบังคับได้ทุกแง่ทุกมุมตามันไม่ทันถ้ามันมีธรรมให้ตามถ้ามีธรรมโมปฏิโปสว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจเอาปิดกิเลสจะปิดเถอะว่างั้นเลยกิเลสตัวไหนมันกล้าหาญจะมาปิดขาดสะบั้นลงจากหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่สนุกถ้าว่าจะสนุกมองกิเลสนะมองโลกธาตุนี่ใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือสว่างจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนี่แดนแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตรงนี้เรามันเรียนไม่ถึงนั่นสิเรียนก็ได้แต่ความจดความจำมาเรียนก็เป็นวิชาของกิเลสเสียเอามาก็มาทะนงตัวเองเสียนะมาทำลายตัวเองอีกแบบนึงเรียนมากเรียนน้อยเรียนอยู่ในเรือนจำไปว่าไงวิชาในเรือนจำความรู้ในเรือนจำแล้วจะเอามาแก้กิเลสได้ไงก็เป็นความรู้ของกิเลสผิดท่ายนี่นั่นเมื่อมันผิดท่ายแล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็มาทะนงตัวก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเรื่อยไปไม่ใช่วิชาวิมุตติหลุดพ้นโลกุตตรธรรมนั่นคือวิชาดูหัวตัดหัวปอดของกิเลสให้มันเห็นกระจ่างแจ้งไปสมุดตลอดถึงสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพใดภูมิใดเสวยกันทั่วโลกดินแดนไม่มีเวลาว่างทั้งน้ำทั้งบกทั้งพื้นมนุษย์และนอกจากภูมิของมนุษย์ไปเต็มไปด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมต่างๆนานานี่หาช่องว่างได้ที่ไหนแล้วสัตว์มันสูญที่ตรงไหนพิจารณาสิเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วดักกิเลสมันไม่ให้เห็นนี่ว่าไงคนจึงได้ทำบาปทำกรรมจิตใจมันหมุนออกไปเพื่อหากิเลสหากิเลสไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเข็ดมีหลาบนับวันจะมืดจะตื้อนับวันจะเดือดร้อนวุ่นวายไปโดยลำดับลำดาเมื่อห่างจากธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นตัวเองขอให้ทุกท่านเลยพิจารณาให้หายสงสัยในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีที่ปรองที่วางนอกจากปรองกิเลสจะให้หมดภายในจิตใจนี่แล้วนั่นแหละเป็นผู้พ้นแล้วโลกุตติละจิตโลกุตตรธรรมพ้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจนั่นหมดปัญหาที่นี่อนันตการนิพพานเที่ยงคืออะไรรู้ใจที่บริสุทธิ์ก็เข้ากันได้กับนิพพานเที่ยงอนันตการไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติอะไรไม่มีทั้งนั้นคืออะไรนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์มีมุตหลุดพ้นแล้วเท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราจะหาที่ไหนอีกความเลือดเลยถอนหรือขนสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งพ้นจากทุกข์เรายังไม่เห็นความวิเศษของธรรมอยู่แล้วเราจะเห็นวิเศษเห็นอะไรเป็นวิเศษกิเลสมีตั้งแต่ดึงลากลงมาสู่ภพสู่ชาติสู่ความเกิดแก่เจ็บตายตกนรกหมกไหม้มีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นผู้พาให้เป็นไปธรรมท่านไม่ได้พาเป็นไปอย่างนั้นแล้วเรายังเห็นกิเลสว่าเป็นของดีของดียังเพลิดยังเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอยิ่งเป็นนักพระนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นยังไงเร็วไหมมนุษย์พระเราเนี่ยพิจารณาให้ดีตั้งปัญหาถามเจ้าของก็ไปสิเราจะมาอยู่เฉยๆได้หรือกินข้าวก็ทุกวันเขาหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาให้ขบให้ฉันที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ประชาชนญาติโยมผู้ศรัทธาทั้งนั้นถวายก็มากินแล้วมานอนใจเฉยได้ยังไงพิจารณาที่ไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวมันก็เท่ากับหมูเลยที่กินอิ่มแล้วนอนกินก่อนแล้วนิ่งอยู่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเวลานี้เขาก็กำลังยกยอนะชมเชยนะว่าวัดป่าบันตาดว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้ามันเรื่องอะไรพิจารณาสิดีชอบหรือไม่ชอบเราพิจารณาดูตัวของเราวันหนึ่งจิตของเราคิดไปกี่ครั้งกี่หนไปสอดหัวสอดคอที่เด็ดฟันเอายำเอานั่นนั่นมันนิเสียหรือนั่นปฏิบัติดีหรือ
ปฏิบัติดีทำไมให้กิเลสมันฟัดมันฟันอยู่ตลอดเวลาทางรูปก็ฟันทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตฟันไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสพาออกพาล่าหาเหยื่อแล้วก็เอาเรานั่นเนี่ยเป็นเหยื่อวิ่งตามมันมันก็ฟันเอาฟันเอานั่นเป็นยังไงวัฏฏบันตัดพระเนนวัฏฏบันตัดมีไหมอย่างนี้ถ้ามีแล้วเขาชมเชยอย่างนั้นเรายังภูมิใจอยู่หรือแล้วถ้าภูมิใจเขาแสดงว่าเรานี่เป็นบ้าอีกคนหนึ่งเราถึงไปภูมิใจตามลมปากของเขาเขาพูดด้วยความเคารพเริ่มสายศรัทธาแต่เราหัวใจเรามันมีแต่กิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องต้อนรับว่าเป็นความดีความชอบสำหรับศรัทธาของประชาชนที่เขายกยอล่ะเอามาถามเจ้าของสินักปฏิบัติของเราถ้าไม่ถามอย่างนี้ก่อนไม่มีทางออกนะการถามถามเพื่อหาทางออกตัวเองแก้ตัวเองนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาผมก็ยิ่งเท่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองทำงานไม่ได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงไม่เป็นห่วงไงสดๆร้อนๆนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทไม่มีอะไรที่จะเป็นคลืบเป็นล้าสมัยตามที่กิเลสมันมาลบมาล้างนั่นเลยนั่นเป็นเรื่องของกิเลสนะมันลบมันล้างทำศาสนาก็หมดมรรคหมดผลนะสวรรค์นิพพานนรกไม่มีตายแล้วศูนย์นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ธรรมพุทธเจ้าจ้าอยู่ด้วยหลักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดๆร้อนๆนี่จะว่าไงใครจะไปหูแจ้งตาสว่าง ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากิเลสมันหูแจ้งตาสว่างที่ไหนถ้ามันหูแจ้งตาสว่างก็ควรจะนำสารโลกที่มีกิเลสด้วยกันขนไปแดนพ้นทุกข์มาสั้นนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสมาตัดสรู้แล้วเป็นไรไปวะนี่ก็ไม่เห็นลายไหนว่ากิเลสมันเอาคนให้พ้นจากทุกข์มีแต่จะเอาให้จมลงในทุกข์จมลงทุกข์ใครหลงตามเพลงของมันคนนั้นจมคนนั้นจมสดๆร้อนๆนั่นแหละยังขอให้ทุกท่านนำให้ถึงพิจารณาให้ถึงใจนะผมอุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อน ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาทนเอาเวลานี้มันพูดเต็มหัวใจก็คือว่ามันไม่ได้เอาอะไรแล้วเวลานี้ธาตุขันธ์ก็หดเข้ามาย่นเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วคือมันอ่อนตัวของมันหดเข้ามาย่นเข้ามาความเมตตาแล้วยอมรับว่าเมตตาแต่เครื่องสนองความเมตตาคืออวัยวะส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือจะแสดงออกนั้นมันหดเข้ามาย่นเข้ามานั่นที่ทำให้เกิดเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอันดับหนึ่งประชาชนเป็นอันดับที่สองต่อไปโดยลำดับๆจนกระทั่งทั่วแดนโลกธาตุเพราะไม่มีแดนใดที่จะพ้นจากทุกข์พอให้ถอนความสงสารนี้ออกมาได้พระพุทธเจ้าว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายเสียไปนะทรงมีพระเมตตามหากรุณาที่คุณนี้ใหญ่และทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณได้ที่ไหนก็เพราะสัตว์โลกเลยเสวยทุกข์ทรมานมันมากต่อมากกว้างแสนกว้างไม่มีประมาณนั่นเองเอาสมมุติครอบเลยโลกสมมุตินี้เป็นประมาณของสัตว์โลกพระองค์ยังได้ทรงแนะนำสั่งสอนจนกระทั่งขนาดจะปรินิพานยังประกาศธรรมสอนภิกษุทั้งหลายใครยังมีข้อข้องใจสงสัยอะไรให้พูดมาเวลาจะหมดแล้วนั่นพอจากนั้นแล้วก็ดูความพิสูจน์ทั้งหลายขึ้นเลยพิจารณาสังขารธรรมที่มีเจริญเกิดขึ้นแล้วหรือเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทเถิดนะสังขารอะไรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกในเวลานั้นประชาชนมีน้อยมากอย่างจะวงกษัตริย์เท่านั้นแหละมาอยู่เกี่ยวข้องนั้นไม่มากเลยแต่พระสงฆ์สาวกนั้นแน่ใจว่ามากที่สุดแล้วทรงสั่งสอนว่าโอวาทอันนี้สั่งสอนพระสงฆ์สาวกจึงหันนาดานิพิกเวอามันตโยอัตยามีโอพิกเวนี่วายธรรมสังฆาราปมาเรสัมปาเดถานี่สอนพระสงฆ์พิกเวพิกเวไม่ให้ประมาทเป็นพิจารณาท้องเกิดความดับของสังขารด้วยความไม่ประมาทสังขารสังขารอะไรสอนพระเรื่องสังขารทั่วไปก็ต่างคนต่างทราบต่างคนต่างพิจารณาอยู่แล้วสังขารมาแล้วสุดท้ายที่เข้าหัวเรียวหัวต่อเข้าได้เข้าเข็มคือสังขารประเภทใดสังขารที่เกิดภายในจิตตัวสมุทัยอันละเอียดนี่แหละพิจารณาตรงนี้ให้มันทราบชัดยังเข้าไปสู่จิตพังทลายลงไปภายในจิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอาตรงนั้นเลยมันรู้แจ้งเห็นชัดขึ้นนั่นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ปรินิพพานทรงทำหน้าที่การปรินิพพานด้วยความมุ่งอาจกล้าหาญอาชาในไม่มีใครเกินศาสดาของโลกแล้วไม่มีการหวั่นไหววันอะไรภาษาธาตุภาษาขันธ์ถัดวันหาอะไรไว้ลวดลายในวาระสุดท้ายให้สมความเป็นศาสดาองค์เอกเนี่ยก็เข้าปฐมฌานรูปเดียวฌานจนกระทั่งถึงยาเวทายตนิโรธแล้วย้อนกลับลงมาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่มีสมมุติเลยปฐมฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติอรูปฌานก็เป็นสมมุติผ่านออกกลางนั้น
นิพพานแล้วนั่นพระอนุรุทธะว่าที่นี่นิพพานแล้วนิพพานแล้วของพุทธเจ้าหมดหวังเหลือฮะชั่วคารธรรมจับได้เพื่ออะไรเพื่อนิพพานนั่นแหละเพื่อนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั่นแหละทรงเสวยนั่นแหละทวารเสวยจะว่าไงเสวยมุติสุขโลกมีสมมุติก็ต้องมาพูดว่าเสวยมุติสุขพูดแล้วเจอเข้าไปมันก็รู้เองการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรพูดไปก็รู้สึกเหนื่อย

ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่เป็นบทธรรมที่ซึ้งมากเข้ากันได้กับเจตนาของทุกท่านที่มุ่งมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรักตนเป็นเหตุให้เสาะแสวงอัตธรรมจากตำรับตำราจากครูจากอาจารย์ได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจะเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นคติเรื่องเตือนใจเป็นอุบายพร่ำสอนเราได้ย่อมเสาะแสวงหาครูอาจารย์องค์นั้นๆเป็นธรรมดาของความรักตนโดยเหตุนี้จึงกรุณาอย่าลืมคำว่ารักตนในธรรมบทที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผู้มีความเหนียวแน่นแก่นแห่งนักรบเพื่อให้กิเลสได้จบสิ้นลงจากหัวใจกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเนื่องมาจากความรักตนซึ่งกำลังถูกราคะกินนาโทสะกินนาโมหะกินนาไฟทั้งสามกองนี้เผาลนอยู่ภายในใจทั้งที่เรากำลังรักตนไม่สามารถที่จะกำจัดหรือดับไฟเหล่านี้ได้จึงต้องได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่ใจซึ่งจะช่วยอุบายวิธีการต่างๆเพื่อการระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เป็นรัตนะของพวกเราท่านสิ้นจากไฟทั้งสามของนี้แล้วจึงสามารถประกาศตนได้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วและสมควรรับการกราบไหว้บูชาของประชาชนหรือสัตว์โลกทั่วไปได้มีบรรดาเราทั้งหลายมาจากสถานที่ต่างๆใกล้บ้างไกลบ้างไกลมากจริงๆก็มีนี่ก็เพราะน้ำใจกำลังของน้ำใจพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาอบรมพาให้ปฏิบัติเรื่องความทุกข์ยากลำบากนั้นมีด้วยกันทุกคนการฝ่าฟัน อุปสรรคหรือการบุกเบิกอุปสรรคเรื่องกีดขวางนั้นย่อมเป็นความลำบากด้วยกันแต่สำคัญที่ความรักตนเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องได้เสาะแสวงหาบุกบั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยลำดับการปฏิบัติตนด้วยความลำบากเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่าได้คิดย้อนหลังไปถึงเรื่องความเพียรว่าตนได้ทำเป็นความลำบากลำบนมาเท่านั้นและต่อไปนี้ก็จะต้องทำเป็นความลำบากเช่นเดียวกันถ้าความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะทำให้อิจฉาละอาใจท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติถ้าจะคิดย้อนหลังไปอย่างนั้นก็ให้คิดหาจุดที่สำคัญซึ่งเราได้ต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังความสามารถถึงบางครั้งถึงกับต้องสละชีวิตก็มีให้เราหาจุดเช่นนั้นมาคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตใจเราโดยความคิดย้ำลงไปอีกว่าเราทำเช่นนั้นเรายังทำได้เราเป็นผู้ทำมาเองแล้วทำไมบัดนี้เราจะทำไม่ได้แล้วควรจะมีกำลังสามารถทำให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้ไม่ควรที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอลงไปซึ่งไม่ใช่ทางของผู้หวังความชนะ
สร้างความประเสริฐแก่ตนเองเนี่ยถ้าคิดไปอนาคตก็ให้คิดถึงเรื่องความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ในการใดเวลาใดมีความกระหึ่มต่อความหลุดพ้นแล้วก็รีบเร่งความภาคเพียรหรือเข้มแข็งทางความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางนี่เป็นทางเดินของศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งท่านดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจนี่คือทางเดินแห่งธรรมไม่ใช่ทางเดินของกิเลสซึ่งเคยเดินพาเราเดินมาแล้วได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสพาดำเนินหรือพาฉุดลากมาเพียงไรบ้างควรจะบวกลบคูณหารกันให้ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับสมกับเรามาหาความเฉลียวฉลาดใส่ตัวเองไม่ใช่มาหาความโง่ผมมีความเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเต็มหัวใจตลอดมาไม่เคยมีความบกบางลงบ้างเลยนับแต่ขณะที่ได้รับหมู่เพื่อนแต่ละรายละรายเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรารับตั้งแต่ขณะนั้นและพร้อมอยู่เสมอที่จะแนะนำตักเตือนสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถของเราไม่คิดเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าต่อหมู่เพื่อนมากยิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวภัยอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจงานใดก็ตามเราไม่เห็นงานนั้นยิ่งไปหรือพิเศษยิ่งกว่างานการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยประโยคพยายามจะเป็นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือความรำพึงพินิจพิจารณาในธรรมเนี่ยใดบทใดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานของจิตเรามีความประสงค์มีความต้องการมีความชมเชยในงานประเภทเหล่านี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นงานอื่นแม้จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดต้องทำเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติโลกเขาอยู่เขาเป็นไปอย่างไรกินอย่างไรใช้สอยอย่างไรเรามาบวชเป็นพระย่อมมาจากโลกคือมาจากคนธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปจำต้องเยียวยารักษาจำต้องมีที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนแต่เพียงให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงกับหรูหราไม่ถึงกับถือเป็นการเป็นงานอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่างานเพื่อการกำจัดกิเลสนี้ไปเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานเหล่านั้นเราจึงไม่ถือเป็นสำคัญเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วระยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นจึงให้มีขึ้นมาตามการตามเวลาหรือตามความจำเป็นไม่ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงเหมือนงานด้านจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดที่เรียกว่างานที่เรียกว่าการกระทำความเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทำงานการพินิจพิจารณาในธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาแต่ละแง่ละกระทงล้นแล้วตั้งแต่เป็นการเป็นงานงานเหล่านี้แหละเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณะคำว่าสมณะแปลว่าความสงบงานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบความผ่องใสของจิตเป็นงานเพื่อชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทินหรือความสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจของเรามานานให้กระจายหายไปเป็นลำดับจิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยรัศมีแห่งธรรมซึ่งเนื่องมาจากความเพียร
อันเป็นงานสำคัญซึ่งเราทำอยู่ทุกวันทุกวันนี้ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นงานอันสำคัญประจำตนทุกอิริยาบถงานเหล่านี้เป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดมีเหมาะสมกับความรักตนงานประเภทนี้จะเป็นงานสงเคราะห์ตนโดยตรงเป็นงานแก้งานถอดถอนตนที่เคยถูกผูกมัดมาเป็นเวลานานด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ค่อยเบาบางและหมดไปโดยลำดับโดยตรงไม่มีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่างานนี้สำหรับสมณะคือนักบวชเราด้วยเหตุนี้จงถือเป็นสำคัญนับตั้งแต่วันบวชมาสำหรับเราเองก็ได้พิจารณาถึงงานต่างๆที่ได้เคยดำเนินมากับครูกับอาจารย์ก็ดีอยู่วัดบ้านเราก็เคยอยู่การก่อสร้างนั้นสร้างนี้ก็เคยทำเรียนหนังสือก็เคยเรียนตั้งจิตตั้งใจทำทุกด้านตามความที่เห็นว่าจำเป็นต้องทำจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่วงปฏิบัติแล้วได้ดำเนินไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อประมวลงานทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายเหตุคือการกระทำก็ไม่เห็นงานอื่นใดที่จะมีความทุกข์ความยากความลำบากจนถึงขั้นแสนสาหัสเหมือนงานจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับงานนี้เป็นงานที่หนักมากทีเดียวแล้วเรายังเชื่ออีกด้วยว่าความหนักมากแห่งเหตุคืองานที่ดำเนินมาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้จิตได้รับความศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วยังเชื่ออย่างฝังใจด้วยว่างานนี้แหละคืองานจะถึงความงานเพื่อความถึงความพ้นทุกข์คืองานนี้แหละเชื่ออย่างฝังใจจริงๆด้วยด้วยเหตุนี้จึงกล้าแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ถืองานเหล่านี้เป็นงานสำคัญอย่าได้ลดละปล่อยวาง เราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินหมู่เพื่อนที่แสดงผลแห่งงานขึ้นมาและอยากพบเห็นหมู่เพื่อนที่มีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งไม่อ่อนแอทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นเราต้องการอย่างยิ่งสมกับเรามีความห่วงใยในหมู่คณะและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาไม่เคยลดละปล่อยวางแม้งานอื่นๆซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ผ่านไปได้ยุติหรืองดได้แต่งานการอบรมหมู่คณะนี้เราถือเป็นงานสำคัญหากไม่สุดวิสัยไม่จำเป็นจริงๆเราไม่เคยลดละต้องให้การอบรมแนะนำสั่งสอนอยู่ด้วยมาเพราะถือว่าหมู่เพื่อนได้ปล่อยมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อทำคือความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความหลุดพ้นสำหรับตนจึงเหมาะสมกับการสงเคราะห์ที่จะต้องสงเคราะห์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มพติกำลังความสามารถของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้โอวาทอบรมสั่งสอนได้เพียงไรผมถือเป็นถือนี้เป็นคติฝังใจอย่างลึกทีเดียว

ำกว่านั้นเราจะแน่ใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะไม่ร่มจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได้นะกิเลสที่มีความหนาแน่นภายในใจของเรานั้นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรใจของเราเองที่ทรงตัวอยู่ในเวลานี้หากมีอัตมีธรรมบ้างเล็กน้อยก็เท่ากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็กๆนั่นถ้าไม่ใช่เรือใหญ่ที่เป็นเรือเดินสมุทรจริงๆแล้วเราจะหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยนี่การอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานาทีนี้จึงไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยว่าเราจะล่มจมกับมันเมื่อไหร่ในขณะนี้ก็อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทะเลคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่แล้วเราจึงควรเสาะแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปศีลเรามีแล้วเป็นภาคพื้นรักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือความสงบใจก็เทียบกับเรือลำใหญ่ลำหนึ่งเหมือนกันใจเราได้มีความสงบเหมือนกับเรือเราทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อตนเองมีฐานแห่งความสงบเป็นสำคัญเพียงเท่านี้เราก็เย็นใจแม้กิเลสจะยังไม่ทิพหายตายไปสักตัวเดียวกิเลสก็สงบก็เหมือนกับคลื่นทะเลสงบไม่แสดงในเวลานั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามการอันควรของผู้จะใช้ปัญญาแล้วและใช้ไปโดยลำดับสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้เพราะอำนาจแห่งความหนาแน่นของกิเลสปิดบังความจริงทั้งหลายมีขันเป็นต้นก็จะค่อยเบิกตัวออกไปเรื่อยๆเปิดเผยออกไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านจึงสอนให้พิจารณานี่ล่ะถ้าว่ากว้างก็เหมือนมหาสมุทรขันของเรานี้จากขันนี้ก็ขันนั้นจากขันนั้นก็ขันนั้นหลงขันนี้แล้วหลงขันนั้นหลงไปทั่วโลกดินแดนจะไม่กว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรได้อย่างไรนี่สติปัญญาที่จะบุกเบิกฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกก็มีอยู่กับเราถ้านำมาใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงในสกลกายนี้เราก็เรียนอยู่เป็นประจำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรามืดบอดอยู่เวลานี้มองไม่เห็นทั้งๆที่ตาเนื้อเห็นอยู่ตาใจหายไปไหนจริงไม่เห็นอีกนอกจากเราไม่พิจารณาค้นดูในตัวของเรานี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆตามแต่ความต้องการของเราจะแยกให้เป็นประเภทใดจะเป็นประเภทอสุภะอสุพังเราหาจุดไหนแม้นิดหนึ่งอันเป็นความสะอาดสะอ้านที่น่ารักชอบหรือชมเชยมีไหมในสกุลการตั้งแต่เบื้องบนลงถึงเบื้องต่ำสุดตั้งแต่ภายนอกเข้าไปดูภายในมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นตามหลักความจริงทำไมเราจึงไม่เห็นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแม้กำแพง7ชั้นก็แตกกระจายนี่มันไม่ได้หนายิ่งกว่ากำแพงด้วยซ้ำและไม่หนาเท่ากระดาษนั้นเลยทำไมเราจึงมองไม่ทะลุแทงไม่ทะลุฟันไม่ขาดตีไม่แตกเป็นเพราะอะไรควรจะตั้งปัญหาถามตนเองถือร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นที่พินิจพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็วินิจฉัยกันอยู่ที่ตรงนี้ตั้งปัญหาถามกันอยู่ในวงขันนี้พิจารณาอยู่ในวงขันนี้ไม่นอก

ไปไหนถ้าออกจากขันธ์นี้ไปขันธ์นั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นจริงๆจะนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาด้วยความโลเลไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวไปเท่านั้นจึงไม่เป็นความเพียรพอจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่อย่างไรนี่ควรจะตั้งเป็นปัญหาถามตนเองให้ซ้ำๆซักๆถามแล้วถามเล่าโดยถือเอาขันธ์นี้เป็นสนามเป็นเวทีวินิจฉัยไต่สวนโต้วาทีกันที่ขันธสภานี้เอาให้เห็นแดงเห็นดำกันตามหลักความจริงมีอย่างไรนี่ถ้าแยกไปในแขนงที่ว่าเป็นอสุภะอสุพังก็เต็มอยู่แล้วเห็นประจักษ์ตาเนื้อเราก็เห็นอย่าว่าแต่ใจคิดเลยเป็นที่เป็นกิเลสมันปิดกั้นไว้ไม่เชื่อความจริงนี้เท่านั้นให้เชื่อความปลอมของมันมันพลิกเสียใหม่ว่าสวยงามน่ารักใครชอบใจนั่นมันพลิกจากความจริงกลายเป็นความปลอมปลอมทั้งแท่งปลอมอย่างชัดเจนเรายังยอมเชื่อมันได้จะว่าเราฉลาดที่ไหนถ้าไม่เรียกว่าเราโง่เต็มปูมเท่านั้นไม่มีทางชมเชยเพราะของจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้ของปลอมเป็นอย่างนั้นยังเชื่อได้มีในแง่หนึ่งที่จะพิจารณาเป็นสภาหนึ่งเหมือนกันอันนี้นี่เป็นปัญหาอันใหญ่โตอันหนึ่งถ้าจะแยกดูธาตุดูเป็นธาตุมันก็มีแต่ธาตุอันนี้เป็นความละเอียดลงไปยิ่งกว่าอันดับแรกอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีความละเอียดยิ่งกว่าอันดับแรกเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาอันดับนี้ให้เข้าใจกันในแง่นี้ประจักษ์ใจแล้วเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาในระยะเดียวกันขณะเดียวกันจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนพิจารณาอย่างหนึ่งก็ถูกอย่างถูกไปหมดเพราะเป็นสิ่งเกี่ยวโยงและเป็นสภาพอันเดียวกันมีลักษณะต่างกันนิดหน่อยจากวัตถุอันเดียวกันนี้เท่านั้นกำหนดพิจารณาให้แตกกระจัดกระจายลงไปเหมือนอย่างเราเห็นในที่ต่างๆเป็นอย่างไรคนตายเพียงเอาไว้สองคืนเท่านั้นปิ่นเป็นถึงไหนแล้วเราเป็นพระนี่แหละไปในงานศพต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตารู้ชัดด้วยจมูกของเราประจักษ์ด้วยใจของเรานั่นคือเป็นยังไงถ้าขืนเอาไว้นานกว่านั้นจะเป็นอย่างไรอีกจะแสดงมากอย่างไรในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความปฏิกูลเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามันก็ตัวนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวอื่นตัวใดตัวอปฏิกูลตัวอสุภะอสุพังตัวเปื่อยตัวเน่าตัวสลายตัวทำลายทำไมพิจารณาในตัวเราแล้วมันจึงไม่เปื่อยไม่เน่าจึงไม่สลายไม่ทำลายยิ่งมันจึงไม่เป็นของปฏิกูลมันเป็นเพราะเหตุไรถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสชุดลากไปลอกไปเรื่อยๆทั้งๆที่พิจารณาสิ่งนี้อยู่โดยความว่าเป็นธรรมแต่มันกลายเป็นของปลอมไปเสียนั้นเท่านั้นมีหลักการเบื้องต้นพิจารณาอย่างนี้การกำหนดคำบริกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของสมถะธรรมเราก็ทำอย่างจริงจังถ้ามันติดแนบกันไปกับคำบริกรรมไม่ยอมให้เผลอเป็นก็เป็นตายก็ตายเช่นเดียวกันยังไงก็ทนความสงบไม่ได้ต้องสงบนี่ได้เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยพูดด้วยเหตุที่เคยดำเนินมาแล้วและพูดตามผลที่เคยปรากฏมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าลงจริงจังกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเห็นจริงขึ้นมาไม่มากก็น้อยเป็นเงื่อนเป็นสักขีพยานได้โดยไม่สงสัยนอกจากจะทำเหล่าแหละเหล่าแหละเหลียวๆหลายๆวันไหนก็เหลียวๆหลายๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาผลมันก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแต่ความเหลียวไหลในตัวของผู้นั้นเท่านั้น
แล้วสุดท้ายก็กิเลสก็หนักข้อขึ้นไปทุกวันแล้วก็กดให้จมลงไปในท้องมหาสมุทรมหานิยมนี้ก็นะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยกลายเป็นเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่สาระทั้งหลายกลายเป็นสาระเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันถูกล่าไปทำแทรกคือความจริงนั่นน่ะแทรกเข้าไปไม่ถึงผลก็ไม่มีที่จะปรากฏโอ้อะไรอยู่ที่คุณปัญญาความภาพเพียนพวกภาพหูหนวกตาบอดทั้งหลายก็สมกันยุ่งหัวสมกันเข้าไปโพดบ่นพิไรลำพันธ์ตั้งแต่เรื่องพระพุทธเจ้าจะพักพลาดจากไปเรื่องไปเรื่องธรรมดาธรรมดาของธาตุของขันธ์แต่ไม่ย้อนมาคิดถึงเรื่องกิเลสมันผูกพันอยู่ภายในจิตใจมัดใจของตัวเองจนมืดมิดปิดตาไม่คลี่คลายขยายมันออกพอได้มองเห็นความจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้บ้างพอได้รับความเบาใจอยู่ที่ไหนมั่วสุมกันแต่เรื่องเดียวพระติสสาท่านไม่สนใจกับใครท่านเข้าในป่าเงียบเงียบเงียบทีนี้พวกบ้าเหล่านี้ก็นำเรื่องขึ้นทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระติสสาไม่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ว่านั่นพวกบ้าเป็นพวกจงรักภักดีกลับเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่พิจารณาดิเราอยากเข้าใจว่าในวงแห่งธรรมไม่มีเรื่องบ้าแฝงอยู่มันมีอยู่อย่างนี้ถามว่าพระติสสานั้นเป็นผู้ผิดไปเสียแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศาสดารับสั่งมาจะรู้เต็มพระทัยก็รับสั่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานให้ได้เหตุได้ผลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เข้าใจกันมารับสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็จัดถามแล้วว่าไหนพระติสสะได้ทราบว่าเธอไม่มีความจงรักภักดีต่อตถาคตเป็นความจริงแค่ไหนบอกข้าพระองค์มีความจงรักภักดีเต็มหัวใจเท่าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้ามามั่วสุมอยู่กับหมู่เพื่อนก็คิดเห็นว่าพระองค์จะไม่นานเลยต้องปรินิพพานอย่างแน่นอนจึงรีบเร่งขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ที่พระองค์ยังทรงประชวรอยู่หากที่จะพอหลุดพ้นไปตามถ้าเด็ดได้ก็ตามประเด็นได้ก็จะให้ไปพ้นไปได้จึงรีบเร่งขวนขวายต่อความภาคเพียรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั่นตรงประธานสาธุการสามหนดีแล้วติดกับดีแล้วนั่นอย่างนี้แหละชื่อว่าบูชาราษฎร์กฎนั่นบุได้ปฏิบัติธรรมควรจะทำชื่อว่าบูชาราษฎร์กฎนั่นฟังสินั่นคือความคิดถูกนี่คือเรื่องตายก็ตายจุดนั้นตายจุดนี้ก็จุดนี้ก็จุดจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันไหลมันจะตายก็รีบเร่งไปเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปด้วยหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งท่อนนี้มันได้อะไรความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปด้วยกันหมดยังเหลือตั้งแต่วิบากกรรมที่อยู่ภายในกับกิเลสที่ฆ่ามันไม่ออกแกะมันไม่ออกเลยมันจะไปเหยียบย่ำทำลายวิบากกรรมที่ทำเพราะอำนาจของกิเลสมันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมันก็จะถูกลากลงไปเรื่อยๆนี่ก็คิดย้อนเข้ามาตรงนี้มีทุกมีจุดหมายปลายทางที่ไหนทุกประเภทเป็นไปด้วยกิเลสนี่หาจุดหมายปลายทางไม่ได้แต่ทุกเพราะความภาคเพียรนั้นเป็นทุกที่มีจุดหมายปลายทางพร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วถ้าเป็นขึ้นโรงขึ้นศาลก็พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วตัดสินฝ่ายไหนจะแพ้หรือชนะก็ตัดสินฝ่ายชนะโดยลำดับนั่นเองหลักฐานพยานแห่งความเปลี่ยนของเรามีอยู่ภายในตัวของเราอย่างประจักษ์วันนี้ฆ่ากิเลสได้เท่านั้นวันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไปวันนั้นกิเลสตัวนั้นหมอบราบลงไปวันนี้กิเลสตัวนี้ตายไปเผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เลื่อยไปด้วยอำนาจของตัปปธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาอันสำคัญหนุนกันไปเดินลำดับลำดาทุกประเภทนี้มีขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์มีวันจบสิ้นลงไปได้ถ้าทุกข์ให้ทุกข์แบบนี้จึงเรียกว่าดุสิตถาคตอย่าไปมัวแบกหามทุกข์จุด
ในวัฏจักรนี้ด้วยความนอนใจด้วยความเห็นว่าการประกอบความเพียรเป็นทุกข์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะหาเวลาพ้นจากทุกข์ไม่ได้เอาให้จริงให้จังเลยทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์เถอะทุกข์ในการต่อสู้กิเลสพระพุทธเจ้าพาทุกข์มาแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดๆก็พาทุกข์มาแล้วเหมือนกันท่านทางมันไปอย่างนี้ทางสายนี้ไปอย่างนี้ไปที่อื่นปีแวะไปที่อื่นไม่ได้หนักเบาขนาดไหนก็ต้องแบกกันไปหามันไปต่อสู้กันไปโลกรุงรังขนาดไหนก็บุกกันไปเป็นตมเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นกวากเป็นหนามเหยียบย่ำมันไปนั่นแหละทางมันไปตรงนั้นที่อื่นหาจะไปไม่ได้ถ้าว่ามีที่อื่นจะพอไปได้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติจะทรงสั่งสอนเราให้ละเอียดละออให้ง่ายที่สุดดังที่เคยเทศแล้วนั้นสารทั้งอูดทั้งเปรให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบมัดติดหลังติดคอไปเลยต้องการล้มที่ไหนล้มไปเถอะกิเลสมันตายเองเหมือนพวกเธอทั้งหลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละตายทั้งเป็นนี่มากิเลสมันก็ตายพร้อมๆกันละเราถาโคตรเตรียมพร้อมให้แล้วเสือก็มีหมอนก็มีมัดติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมัดให้หมดติดไปเลยบ้างอะไรกัญชาก็บอกกัญชาครอบๆกับมัดให้เลยติดปากเลยครอบๆแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางของความพ้นทุกข์นี่จึงไม่ทรงธรรมจึงไม่ทรงสอนใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว์นะใครจะสงสารเมตตาแบบสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าควรจะได้ในแง่ใดวิธีการใดใครจะเป็นผู้สอนก่อนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะต้องพร่ำสอนก่อนอื่นเลยอย่างนี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่มีทางไปมีทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเดียวนี้เท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอันนี้แหละยกเครื่องมือให้ขึ้นปราบกิเลสกิเลสกลัวเพราะเฉพาะเครื่องมือนี้เท่านั้นเราให้มันจริงมันจังลงไปผมก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังเพราะงั้นพูดมันจริงลบหลีกปลีกจากนิสัยของตัวเองไปไม่ได้มันไม่พ้นจะเป็นนิสัยอยู่จนได้เพราะนิสัยเคยทำมาอย่างนั้นจะพูดนั่นดีนี่ก็ดีเรื่อยไปผมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่เคยทำอย่างนั้นได้ผลบางทีมาพิจารณาเอาหมู่เพื่อนมาพิจารณาดูหมู่เพื่อนท่านทำนั้นทำนี้ก็กระจัดกันไอ้เราไปเดินยืนกลมจนจะตายน่าจะไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเรานั่งภาวนาก็เอาจะเป็นเป็นสายท่านอย่างนี้ท่านก็ยังเห็นสบายสบายเราทำความเพียรแทบตายเราไม่เห็นสบายบางทีก็เลยลองเอาอย่างท่านดูนี่ฝึกหัดเบื้องต้นนะลองนั่งพักสบายสบายสักหน่อยเลยถึงไม่ทำอะไรก็ทำพักสบายสบายอ้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกวนน่ะทีนี้เรื่องมันกวนขึ้นเรื่อยๆเราทำอย่างนี้ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นอะไรเมื่อไปนั้นก็จับมัดคอนเข้าทางกลมทางความเปลี่ยนทางเข้าความเปลี่ยนอะไรที่นั่นแล้วหยาบมันก็ต้องได้ใช้ความหยาบต่อสู้กันหนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะโอ้โหลำบากจริงๆมันก็ได้ผลมาโดยลำดับเพราะความหยาบๆของเราทำอย่างหยาบๆของเราเนี่ยมันบอกมาโดยลำดับทำของลูกคำๆไปสบายๆเหมือนหมู่เพื่อนทั้งหลายเราทำไม่ได้มันต้องนึกเอากันหนักมือตั้งแต่ขั้นความสงบก็ต้องนึกหนักมือมันดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วเรื่อยๆนี่ก็เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างหมู่เพื่อนเดินอย่างนี้ให้รู้นิสัยตัวเองขึ้นมาที่เรียบแล้วมันไม่บางแหละมันหนาด้วยกันนั่นแหละอย่าไปทำแบบบางๆใส่มันเลยมันจะหัวเราะเอามันหนาเราก็หนาใส่กันแล้วว่างั้นเลยกำแพงมันหนาๆกับลูกระเบิดปาเข้าไปเลยมันแตกกระจายมันเราจะไปคอนตีกระปูไปเคาะปอกๆได้เลยกำแพงนั้นหนาโยนระเบิดเข้าไปโตมันพังทลายนี่ก็ทุ่มลงไปที่สติกำลังของปัญญาความภาคเพียรมีมากน้อยอย่างไรฟาดกันลงไปตายแค่มันเห็นนี่วะไม่ใช่จะเรียกว่านักรบหรือนักรบกับความตายต้องอยู่ด้วยกันกับชัยชนะต
็อยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เอาไม่ตายก็ชนะไม่ชนะเอาตายแต่สงครามทางโลกของมันมีชนะกับตายเป็นอย่างนั้นส่วนมากหรือยังไม่ชนะตายก็มีเนี่ยเลยไม่ตายชนะก็มีมันก็มีอยู่สองแง่หนึ่งแต่ทางความเพียรไม่เป็นอย่างนั้นมันมีท่าจนได้ชนะไปโดยลำดับถึงไม่ถึงชัยชนะอันสมบูรณ์ก็เป็นชัยชนะไปโดยลำดับเพราะความเพียรเพราะความทุกข์ในการประกอบความเพียรไม่สงสัยคิดย้อนหลังใหม่บางทีจนถึงกับโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้เนี่ยคือมันไม่ได้ตำหนิตัวเองอะไม่ได้ยอนะคิดย้อนหลังมันละอาคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่จะทำได้ไงกำลังบังชามันก็ไม่มีจะทำยังไงมันตายจริงเนี่ยทุกวันกำลังธาตุขันมันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนแล้วกำลังใจมันก็ไม่มีนี่ดูสิจะว่าเร็วกันแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณากำลังคือความมุ่งมั่นมันไม่มีแล้วความเพียรที่จะเป็นไปประตามความมุ่งมั่นเพื่อจุดนั้นจุดนั้นมันไม่มีแต่ก่อนมันมีเต็มหัวใจที่ว่าไงมันไม่มีจุดไหนล่ะเป็นจุดสำคัญจุดพ้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยเมื่อตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงขนาดนั้นแล้วมันจะย่อหย่อนความเพียรได้มันก็ไม่สมเหตุสมผลกันเลยนี่มันจำเป็นต้องทุ่มลงไปทุ่มลงไปถึงเวลาที่มันจะเข้าได้เข้าแข็งมันจริงมันถอยไม่ได้มันมีแต่ตายกับรู้เอาไม่ตายให้รู้นั่นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยไม่ได้จริงๆต้องทะลุเลยทุกข์ไหมขนาดนั้นฟังดิน่าย้อนหลังดึงโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้แต่มันก็ภูมิใจว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นไงอย่างนั้นพอดีคือมันเป็นไปตามจังหวะของความเพียรตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันพูดง่ายๆข้าศึกกับการรบมันเจอกันเจอกันหนักแน่นขนาดไหนนะข้าศึกมันหนาแน่นขนาดไหนอันนี้เราจะไปทำหมดได้ก็ไม่ได้มันก็ต้องโหมกำลังเข้าไปจนกระทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาได้หลายได้ยินมาความเพียรมันค่อยเป็นของมันไปเองทีนี้ค่อยหมุนไปหมุนไปหมุนไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นมาทุกข์ทุกข์หากไม่สนใจในทุกข์เท่านั้นเองสนใจแต่จุดหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นทุกข์ก็จะเหมือนเป็นเหมือนไม่ทุกข์เวลามาพักรบชั่วขณะนี้โอ้โหมันจะตายหายใจเขม่วเขม่วมันถึงต้องคิดเราคิดเราคาดเอาไว้ว่าการประกอบความเพียรจิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไรมันจะมีความสุขความสบายมากแล้วภาระก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนี่ผิดทั้งเพนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่ในตัวนี่มันจะไม่ปฏิเสธกันได้ยังไงผิดทั้งเพความคาดหมายนั้นไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏอยู่ด้านนี้นี่มันมีเวลาว่างได้เมื่อไหร่นะทุกขนาดไหนที่นี่ทุกข์สิหัวใจทำงานไม่ทุกข์เลยมันแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปยิ่งกว่าความมุ่งมั่นมันไปทุ่มอยู่นั้นหมดความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมมันไปทุ่มอยู่กับงานนั้นหมดเรื่องความทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไปเสียทุกวันหนูมันในเรื่องเนี้ยแต่ว่าเร็วที่สุดก็ยอมรับเลยมันเป็นไปไม่ได้กำลังของจิตมันก็ไม่มีอยู่เฉยๆที่ว่างความนี้เป็นอย่างนี้นี่นะมันเหมือนกับมันจะออกแสงแผ่วๆแผ่วๆหรือว่ามันออกแสงแผ่วๆแผ่วๆก็ได้หรือว่าผักผักผ่านก็ได้นี่เหลือที่ขนาดที่ว่าสมมติว่าเรานั่งนะมันทุกข์มากมันจะสู้ไม่ได้จนกระทั่งสลบล้มลงไปล้มลงก็ไม่ถอยนั่นน่ะทางนี้มันจะไม่แข็งแกร่งยังไงพอได้สติแล้วจะขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่จะถอยไปเลยปล่อยมันล้มมันนอนไปเลยนี่ทั้งที่มีสติอยู่นี้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเลยแต่มันก็ไม่เคยสลบเพียงว่าเราเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นแหละกำลังต่อสู้ทุกขเวทนาเอาจนกระทั่งไม่มีสติตั้งสลบล้มลงทางด้านไหนก็ตามล้มทั้งหงายก็ตามเถอะ
พอได้สติเราจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีเอาจนถึงจุดที่ต้องการที่กำหนดกันไว้หรือจนทะลุมันก็ไม่เคยทะลุคาดไว้อย่างนั้นแหละคาดบ้าๆบอๆก็ถูกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นมันเรามันแข็งมันแข็งจริงความมุ่งมั่นมันมากกำลังจิตมันมากธาตุขันธ์มันก็อำนวยกำลังจิตก็มากแต่เวลามาถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วสุขภาพมันก็ไม่อำนวยมันอยู่เฉยๆคลองตัวอย่างนี้มันก็คอยกระจกหกล้มก้มกราบอยู่แล้วนี่มันจะไปต่อสู้อะไรได้กำลังจิตก็ไม่มีมันไม่มีก็บอกไม่มีมันไม่มุ่งอะไรนี่เหมือนหัวตอก็ว่าได้เป็นเพียงมันรู้อยู่เท่านั้นแล้วจะมันจะมุ่งหมายอะไรมันไม่มุ่งอย่างอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไม่มุ่งหมายทั้งนั้นโลกจะมุ่งเรื่องอะไรกับโลกผู้สารเขาเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีเราจะมุ่งอะไรกับธรรมอีกมันก็ไม่เห็นมีอีกหากอยู่ด้วยธรรมนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นความมุ่งไม่เห็นมีบอกว่าไม่มีนั่นก็ไม่มีกำลังใจที่ปฏิบัติไปก็รู้เองจะถึงขั้นมันรู้ทำไมปิดได้เหรอสันติสิโกประกาศอยู่ทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดทำให้รู้ให้เห็นให้จริงอย่าไปคิดเรื่องอำนาจวาสนาน้อยเป็นเรื่องตำหนิตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลมันจะท้อถอยไปตำหนิมันน้อยมากมันก็เต็มหัวใจอยู่นี่เนี่ยกิเลสมันมีมากมีน้อยเท่าไหร่ไม่มองดูมันบ้างที่จะฟาดฟันหันแหลกกันลงไปให้มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปนั่นให้คิดที่เป็นอย่างนั้นอำนาจวาสนาน้อยน้อยที่ไหนแล้วต่อสู้กิเลสอยู่เวลานี้เราไม่มีกำลังเรามาอำนาจวาสนาเราไม่มาต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรก็เราก็นักวาสนาแล้วนี่กำลังต่อสู้กิเลสอยู่เวลานี้คนนี้วาสนาไม่มันไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้นอนแผ่ช่องหนึ่งให้มันเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกถึงเราไม่ได้แผ่มันนานนอกจากจะฟาดที่เด็กให้มันแผ่ช่องหนึ่งให้ดูต่อหน้าต่อตาพลิกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เรียกว่าปัญญาดังนั้นไม่ทันนะอุบายวิธีการที่จะแก้ที่เด็กไหวพริบปัญญาต้องทันมันคิดขึ้นมาอย่างนั้นแก้กันอย่างนี้ปุ๊บจะเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักรบกับนักหลบมันต่างกันผมก็อดเป็นออกตามนิสัยไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำมาอย่างนั้นจริงจังจริงๆไม่ใช่ธรรมดาจริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงได้ตัดสินใจลงด้วยเหตุผลแล้วมันจริงแท้ขาดไปเลยที่จะถอยทำลายเหตุผลทำลายความศรัทธา

ทางสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างห้องสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปไปจากบุคคลที่ฆ่าคนให้มีความรู้วิชาซึ่งควรจะทำหน้าที่ต่อกิจการนั้นๆได้โดยเรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นมติที่สำเร็จรูปขึ้นมาด้วยความเรียบร้อยและสวยงามตลอดถึงความมั่นคงและมีคุณค่ามากหากว่าคนไม่ได้สร้างความรู้วิชาให้เป็นคนขึ้นมาเป็นทั้งๆไว้ก่อนแล้วจะไม่สามารถสร้างสิ่งทั้งหลายให้เป็นติดแผ่นแน่นหนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้เลยและการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างต้องสำเร็จรูปมาจากความรู้วิชาของบุคคลที่สร้างตนโดยเรียบร้อยแล้วไม่เช่นนั้นทุกสิ่งจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาได้เลยนี่ก็จัดว่าเป็นการสร้างประเทศคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่าวิชาแขนงที่กล่าวมาทั้งนี้คือสร้างจิตใจของบุคคลให้เป็นผู้ควรแก่ตนเองและควรแก่หน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบหรือไม่ชอบผิดหรือถูกอย่างนี้เป็นต้นคนที่ได้รับการศึกษาจากพระองค์ท่านถึงความทราบซึ้งภายในจิตใจแล้วยอมเป็นผู้มีความมั่นคงภายในจิตใจและเชื่อต่อเหตุผลโดยถูกต้องไม่ได้ทำไม่พูดได้คิดไปแบบสิ่งใดเหมือนบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับการอบรมศึกษาจากธรรมะที่ถูกต้องโดยผลเลยฉะนั้นคำสอนจึงจัดว่าเป็นสวัสดิ์ตัดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดกลับไม่ชอบและทุกบททุกบาทเมื่อ นำมาประกาศสั่งสอนประชาชนจึงเป็นเหตุให้เกิดความดื่มด่ำเชื่อถืออย่างของจิตของใจถึงกับใจที่รับความศึกษาจากพระองค์ท่านเป็นใจที่มั่นคงแน่ๆต่อเหตุผลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเป็นไปด้วยเหตุผลทั้งนั้นบรรดาสาวกเบื้องต้นก็เป็นคนธรรมดาไม่รับการศึกษาอบรมอันใดเลยแต่เมื่อได้มารับการศึกษาอบรมจากพระองค์ท่านแล้วกลายเป็นผู้มีเหตุผลและเป็นผู้มีความสะอาดขึ้นมาทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งเป็นผู้มั่นคงต่อหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้สอนแล้วอย่างไรอย่างถึงจิตถึงใจเมื่อได้มีความเชื่อเลื่อมใสแล้วเช่นนั้นการจะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสร้างตนเองก็เป็นธรรมสะดวกสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนและพระสาวกท่านต่างคนก็นำไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปรับปรุงจิตใจกายวาจาของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ชอบไม่ให้เสียไปจากแนวทางที่พระองค์ท่านทรงตรัสสอนไว้เพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระจึงรู้สึกว่าเป็นของได้การสร้างโลกถ้าสร้างคนให้ดีแล้วโลกก็เป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้ามันได้สร้างคนด้วยธรรมะคือให้มีเหตุผลประจำใจแล้วมีความรู้วิชาสามารถเท่าไรสร้างโลกให้เจริญเท่าไรพอยิ่งจะทำความเสื่อมหรือความที่ผายให้เสียโลกมากขนาดเท่านั้นเหมือนกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องสร้างตนเองให้สมควรแก่ภาวะทั้งตนทั้งเป็นเทหะและเป็นนักบวชแล้วเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราถ้าเป็นผู้ได้สร้างตนเองพอสมควรจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกกายสบายใจทั้งคนที่มาเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์
จากท่านที่ได้อบรมตนคือสร้างตนมาโดยพอสมควรและการสร้างใจของเราให้มีใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลคือเชื่อต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดัดแปลงกายวาจาใจทั้งตนให้เป็นไปตามนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของยากสำหรับเราทั้งหลายผู้มีกิเลสเป็นเครื่องจิตสังกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นการสร้างตนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระพระพุทธเจ้าท่านก็ถือเป็นภาระอันหนักยิ่งเหมือนกันจากพระพุทธเจ้ามาถึงพระสาวกท่านที่สร้างตนให้สำเร็จแต่ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วและประกาศธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ประชาชนท่านก็รู้สึกว่าเป็นภาระคือลำบากเหมือนกันผู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อการสร้างตนเองโดยเฉพาะก็รู้สึกว่าจะมีความลำบากเช่นเดียวกันกับท่านที่สั่งสอนเราฉะนั้นการสั่งสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนนี้จึงรู้สึกว่าเป็นของยากไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างมัดมาอาลาสร้างที่อยู่อาศัยปลูกกุฏิหรือสิ่งจะสร้างต่างๆภายในบ้านในเมืองหรือภายในวัดจึงไม่ถือว่าเป็นของลำบากอะไรเลยแต่การสร้างคนให้เป็นหลักของบ้านเมืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านแก่เมืองและสร้างพระให้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาและในวัดวาอารามตลอดถึงจะทำประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของยากยิ่งกว่าการสร้างทางด้านวัตถุเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มุ่งความเป็นพระโดยสมบูรณ์มุ่งความเป็นคนโดยสมบูรณ์ก็ควรจะสนใจสร้างตนเองไม่เป็นภาระเกี่ยวข้องสิ่งที่ไม่ใช่ภาระหรือไม่ใช่วิสัยของตนเช่นนักบวชเรามีหน้าที่จะปฏิบัติตนเองคือสร้างตนเองโดยเฉพาะแล้วเรื่องกิจการงานภายนอกไม่ควรถือเป็นเรื่องจำเป็นมากยิ่งกว่าภายในเมื่อเราได้สร้างตัวของเราให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่เป็นของยากหากค่อยเป็นใหม่โดยเราไม่ต้องใครยิ่งเป็นสันขวายเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องเราสร้างตัวของเราให้เป็นพระเป็นเนรที่ดีขึ้นหรือเรียบร้อยแล้วการสร้างพระก็คือการดัดแปลงตนเองจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดในอิริยาบถทั้ง4ต้องทำการสังเกตสอบรู้ตัวอยู่เสมอเรื่องสติกับใจนั้นอย่าให้ห่างไกลจากกันจะเป็นการสร้างพระเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับแต่ถ้าขาดการงานที่กล่าวมานี้ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระแล้วผลที่จะพึงได้รับให้ถึงความเป็นพระโดยสมบูรณ์นั้นก็ต้องน้อยลงตามลำดับแห่งเหตุที่มีการหนุนด้อยลงพระพุทธเจ้าสร้างพระองค์มาได้สร้างโดยธรรมทอดแท้อ่อนแอสร้างจนสุดวิสัยของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถจะทำได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านสำหรับพระองค์ท่านเองก็ไม่ถือว่าเป็นภาระจะสิทธิ์วิสัยในการสร้างพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถือว่าพอดีกับหน้าที่และกำลังของพระองค์ท่านตลอดไปทั้งที่บางครั้งมีความสลบสลายก็ตามแต่ภายในพระทัยของ
พระองค์ท่านรู้สึกว่าถือว่าเป็นความพอดีอยู่เสมอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความวิสาพยายามของพระองค์ท่านในเล็กน้อยนี่ทางที่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์ท่านสร้างอย่างนี้บรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วนำไปสร้างตนเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าบางท่านทำความเพียรกล้าถึงกับฝ่าเท้าแตกก้มบางท่านก็ไม่หลับไม่นอนอุบายวิธีทั้งหมดนี้เป็นการสร้างองค์ของท่านจนได้สำเร็จรูปขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คือเป็นสาวกอรหันต์ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแต่ละท่านละท่านเนื่องมาจากการสร้างองค์ของท่านด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อหน้าที่ของตนของตนเราที่จะเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าและของสาวกทั้งหลายท่านเพื่อเป็นการสร้างตนจึงควรมองดูแนวทางที่ท่านได้ดำเนินในการสร้างตนไปนั้นอย่าได้มองดูแง่อื่นอันจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างตนเองจะไม่ถึงจุดที่หวังดังที่ท่านถึงไปแล้วจะทุกข์จะลำบากยากขนาดไหนก็ให้ถือว่าเป็นทางเดินจะต้องก้าวไปตามทางสายนี้ต้องเดินต้องไปต้องปฏิบัติไม่ต้องถือว่าเป็นความลำบากยากเย็นอันใดเพราะสิ่งเหล่านี้โลกเคยถือมากันเป็นเวลานานไม่ว่าท่านและเราเคยเห็นความยากความลำบากนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนว่าเป็นภัยแก่ตนแต่เห็นความสะดวกตามชอบใจนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนเองทั้งที่ความสะดวกความประพฤติตามชอบใจของตนนั้นเป็นข้าศึกและเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินเพื่อการสร้างตนโดยสมบูรณ์โดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไปได้ด้วยทางใดเพราะทางของท่านที่ดำเนินจนถึงความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นทางทอดแท้อ่อนแอและถอยหลังเช่นอย่างทางที่พวกเราเดินกันอยู่ณบัดนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางมัชฌิมาซึ่งจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์ท่านแต่เป็นทางที่จะสั่งสมกิเลสคือความเกลียดชังความทอดแท้อ่อนแอให้มีกำลังมากมูลขึ้นเป็นน้ำหนักสำหรับภายในใจของบุคคลนั้นถึงกับว่าทอดทุละไปเสียเลยไม่มีความสนใจใคร่ต่อการดำเนินตามทางสายที่พระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปจนถึงความบริสุทธิ์มีการสร้างตนเพื่อถึงธรรมอันสมบูรณ์หรือเพื่อถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์ต้องมองดูตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมทั้งหมดเป็นหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้ดำเนินไปแล้วและได้รู้เห็นเป็นผลประจักษ์กับพระไทยมาจนถึงความเป็นศาสดาแล้วจึงได้มาประกาศสั่งสอนพวกเราการประกาศสั่งสอนพระธรรมทุกบททุกบาทที่ออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบทบาทแห่งธรรมะนั้นให้เป็นอื่นในการสอนสัตว์นอกจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงเป็นมาอย่างไรปฏิบัติไปอย่างไรจนถึงความมือสุดพุทโธและนำมาสอนสัตว์ให้เป็นไปตามทางสายนั้นเท่านั้นไม่ได้ทรงยักย้ายธรรมะและนำไปสอนสัตว์ให้เป็นอย่างอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินเลยก็เพราะเหตุว่า
ทางที่พระองค์ท่านจะย้ายออกไปให้เป็นอื่นนั้นไม่ใช่ทางเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ได้ตรัสรู้เพราะทางสายเช่นนั้นพอที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ยักย้ายหรือเปลี่ยนแปลงทางเดินตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับมาเดินตามทางที่หลุดตัณหาอาสวะซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของตนอันเป็นทางสายอื่นจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลักการสร้างตนเองต้องดูแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถึงความพร้อมมูลได้ทั้งเหตุคือเครื่องดำเนินทั้งผลคือธรรมที่พระองค์ท่านทรงได้รับเป็นเหตุและเป็นผลอันถูกต้องเมื่อนำมาสั่งสอนสัตว์ก็เรียกว่าเป็นสวัสดิ์ขาตธรรมสัตว์ไว้ชอบทุกประการเมื่อบรรดาสัตว์ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านก็ปรากฏผลเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับจนถึงพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงจากนิยานิกธรรมที่ผู้นั้นนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยมีเป็นสายทางที่พระองค์ท่านทรงรับรองมาด้วยดีนอกจากนี้แล้วไม่มีทางสายใดจะทำผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินผิดทางให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์นอกจากจะเป็นไปเพื่อความลำบากแก่ตนเปล่าๆหรือว่าจะเป็นเหตุให้สังสมกิเลสขึ้นมาอย่างมากนั้นเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะได้รับผลจากทางสายที่ตนดำเนินผิดแต่นั้นเองการปฏิบัติธรรมะเราอย่ามองในแง่ความลำบากแต่จงมองในแง่ผลอันดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแม้จะลำบากหรือสะดวกสบายก็ตามนี่เป็นหลักสำคัญถ้าเราจะมองในแง่ลำบากแล้วจะทำให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอต่อความเพียรที่เราจะพึงดำเนินและผลที่จะควรได้รับจะพลาดไปเสียหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามองในผลอันดีที่เราพึงประสงค์แล้วเหตุคือการดำเนินจะยากหรือลำบากก็เป็นเช่นเดียวกับทางเดินที่เราจะไปสู่จุดนั้นๆจะยากยากหรือง่ายเราต้องเดินไปตามทางสายนี้จะมีน้ำหรือมีกรวดมีทรายอะไรก็ตามเราต้องเดินไปตามทางสายนั้นจะที่ว่าผู้เดินไปถูกจุดที่หมายทุกจุดที่ตนต้องการทางสายเอกคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นทางที่รับรองกันมาเป็นเวลานานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆและสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อตรัสรู้นับจำนวนไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่ตรัสรู้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้มีกิเลสให้สิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปได้ด้วยการปฏิบัติให้ผิดทางนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายเอกสายเดียวนี้เท่านั้นจะไม่ยังผลอันดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผิดนั้นไปได้เลยขอให้เราทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับหลักการดำเนินคือมัชฌิมามัชฌิมาแปลว่าศูนย์กลางไม่ได้ผิดเพี้ยนไปที่ไหนจะเคร่งก็ตามจะหย่อนยานบ้างก็ตาม
แต่ให้ยอนยานหรือเคร่งอยู่ในหลักของมัชฌิมาที่พระองค์ท่านประทานไว้อย่าให้เลยขอบเขตทั้งฝ่ายเคร่งและฝ่ายยอนยานเพราะหลักธรรมะนั้นมีหลายขั้นในกรอบแห่งหลักธรรมะที่เรียกว่ามัชฌิมานั่นเองยังแยกเป็นประเภทประเภทประเภทที่อุปิดคือสูงเยี่ยมก็มีประเภทที่ปานกลางก็มีประเภทที่หย่อนยานก็มีแต่ว่าอยู่ในกรอบแห่งหลักมัชฌิมานั้นไม่นอกเหนือไปจากนั้นเลยผู้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาทั้งสามประเภทที่แยกออกเป็นประเภทประเภทนี้คือว่าไม่ผิดจากหลักของมัชฌิมาแต่ผลที่จะพึงได้ครับก็ขึ้นอยู่กับความเคร่งหรือหย่อนยานในวงแห่งมัชฌิมานั้นเหมือนกันถ้าผู้มีความเคร่งครัดปฏิบัติตนโดยเข้มแข็งตามหลักมัชฌิมาผู้นั้นก็ถึงได้อย่างรวดเร็วถ้าผู้ปฏิบัติย่อนลงกว่านั้นก็ถึงได้ช้าถ้าผู้ที่ย่อนยานลงไปกว่านั้นแต่ไม่ผิดจากหลักมัชฌิมาซึ่งเป็นธรรมขั้นต่ำก็มีทางจะรู้จะเห็นได้เหมือนกันแต่กินเวลานานหลักมัชฌิมาแม้จะทรงว่าเป็นทางสายทรงไว้ว่าเป็นทางสายกลางก็ตามแต่ยังมีประเภทที่แยกออกอย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำเหมือนกันถ้าผู้ปฏิบัติผิดจากตามผิดจากมัชฌิมาที่กล่าวไว้นี้จะไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นใครจะว่าใครปฏิบัติดีขนาดไหนก็ตามออกเป็นสักว่าความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะของตนเท่านั้นหาไม่เป็นไปตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาวิธีสร้างตนต้องสร้างด้วยหลักมัชฌิมาเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างตนอย่านำเครื่องมือชนิดอื่นมาใช้ในงานที่ไม่ควรใช้เครื่องมือชนิดอื่นปลูกบ้านเขามีอะไรบ้างสำหรับเครื่องมือจะใช้ทำบ้านของเขาเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเขาจะทำอะไรก็ตามเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเราจะสร้างตนด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำอุปิเราจะหาเครื่องมือประเภทใดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเหมาะสมกับความมุ่งหวังของเราที่ตั้งไว้อย่างแรงกล้าเราต้องนำเครื่องมือคือธรรมะส่วนที่เด็ดนั้นมานำมาใช้จะสมกับเจตนาของเราที่มุ่งเอาไว้ถ้าสร้างตัวไม่ดีเราจะไปสร้างอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นจะไปแนะนำสั่งสอนคนก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราสั่งสอนตัวของเรายังไม่ได้ถ้าเราแนะนำตัวของเราอบรมตัวของเราด้วยดีแล้วเรื่องการอบรมคนอื่นเราก็ต้องนำหลักธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมาไม่รู้เห็นมานี้ไปสั่งสอนเขาก็พอมีทางที่จะให้โลกได้รับผลประโยชน์จากความจริงที่เราได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาได้ฉะนั้นการสร้างตนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายธรรมะตนเมื่อรวมทั้งหมดก็หมายถึงอัตภาพร่างกายนี้ด้วยการประพฤติทางกายก็ดีการประพฤติทางวาจาก็ดีการคิดในทางใจก็ดีให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็คือการสร้างตนถ้าผิดเพี้ยนไปจากนั้นแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องตามธรรมดาของจิตที่มียาพิษฝังอยู่ภายในตนแล้วจะไม่นำบุคคลให้ไปตามจุดที่หมายแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่จะถือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น
เป็นศัตรูต่อตนเองในเรื่องของกิเลสกับธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปคือเป็นข้าศึกต่อกันเสมอเรื่องของธรรมะแล้วจะเป็นสิ่งขับไล่หรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมะนั้นให้หมดไปเป็นลำดับแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมะก็จะพยายามกดขี่บังคับธรรมะนั้นให้ต่ำลงไปเพื่อตนจะได้มีอำนาจครองหัวใจของมนุษย์และสัตว์โดยสมบูรณ์ที่หัวใจธรรมะใจนั้นเราก็เป็นคนผู้มีใจคนและก็มีทั้งธรรมะและมีทั้งกิเลสแทรกอยู่ภายในใจด้วยกันเราจะนำวิธีหรืออุบายอันใดมาใช้เพื่อจะแก้กิเลสหรือเพื่อจะให้กิเลสผูกมัดธรรมะภายในใจของเราให้เผยตัวไม่ขึ้นนี่ขึ้นอยู่กับเราแต่เราที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติด้วยกันนี้ใครๆก็ต้องทราบด้วยดีว่าไม่ใช่จะเป็นผู้มาสั่งสมกิเลสเพื่อจะหักล้างธรรมะให้สิ้นสิ้นไปจากกายวาจาใจของตนนอกจากจะพยายามดัดแปลงหรือแก้ไขกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มองดูธรรมะคือเครื่องมือที่จะนำมาแก้ไขกิเลสให้หมดไปจากใจโดยอุบายหรือวิธีต่างๆอย่าได้มีความนอนใจการเป็นการตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือวัยแก่วัยชราเพราะชีวิตมีอันเดียวเหมือนกันหมดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนหนุ่มมีลมหายใจอันเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกมีเพียงเท่านี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เป็นคนมีชีวิตอยู่กับโลกครับถ้าลมหายใจนี้หาไม่แล้วใครๆก็เป็นคนตายเหมือนกันหมดไม่แตกอะไรจึงไม่ควรประมาทตัวเองคือนอนใจในความเพียรอุบายวิธีใดจะแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่จิตใจแล้วจงยิ่งพยายามค้นขวายหาอุบายนั้นๆนำมาแก้ไขตนเองให้รับประโยชน์หรือเป็นคติเครื่องสอนใจตนไปวันเล็กและน้อยนี่จะสมชื่อว่าเป็นผู้มาแก้ไขที่เหลือปัญหาอาสวะติการพิจารณาตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากมายไปจากกายกับใจเพียงอย่างจิตลงสู่กายเท่านั้นก็เป็นการพิจารณาธรรมดูให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของร่างกายและความแปรสภาพของเขาซึ่งมีความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทุกส่วนของร่างกายและพร้อมที่จะแตกสลายไปอยู่ทุกขณะและทุกอาการเช่นเดียวกันไม่มีใครจะมีความเป็นใหญ่ในร่างกายซึ่งจะบังคับเขาได้ไม่ให้มีความแปรสลายจากกันตาที่ตั้งอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้โปรดได้ทราบว่าคือสังขารได้จากส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้าเป็นก้อนหนึ่งหรือเป็นชิ้นหนึ่งและมีใจครองตัวรักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงถึงกันไปวันหนึ่งโดยมีลมหายใจเป็นผู้ทำหน้าที่การสืบต่อชีวิตจิตใจไปก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลไปในวันหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดความสามัคคีคือไม่ปรองดองซึ่งกันและกันลงเท่านั้นร่างกายของเราก็จะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่สบายที่นั่นที่นี่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในกายในใจของเราทันทีเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแล้วลานแห่งกรรมกันเท่านี้เราก็เห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วที่ไหนยิ่งเขาได้แตกจากกันไปเสียคือธาตุทั้งสี่นี้ได้แตกสามัคคีสลายจากความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามสภาพเป็นของเขาแล้วก็หมดความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในใจก็จะต้องไปก่อปฏิสนธิขึ้นมาอีกตามแต่บุญและบาปที่ตนสร้างเหตุเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่นั่นแลจะเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจและจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้ไปในทางดีได้ทั่วไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นสังขารประเภทเดียวกันแล้วมีความแปรสภาพและแตกสลายอีกตามลำดับแห่งภพแห่งชาติเช่นเดียวกับเคยที่เคยเป็นมาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นไปอีกเช่นนั้นเนี่ยเราลองมาคำนึงมาคำนวณประมวลอัตภาพร่างกายที่ตั้งขึ้นมาเป็นสังขารและแตกไปสร้างขึ้นมาเป็นกองสังขาร

ที่นักปฏิบัติจะมาทำความสนใจกับสังขารซึ่งเป็นกองธาตุสี่เพียงเท่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนอกจากใครจะพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งต่อการพิจารณาสภาพแห่งขันธ์ทั้งหลายคือกองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาและรื้อถอนความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงกับการถอดถอนกิเลสอาสวะภายในใจทั้งตนออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วผ่านพ้นไปได้จากกองธาตุกองทุกข์กองแต่กองสลายนี้ไปได้เสียไม่มีทางอื่นที่จะให้เป็นสาระแก่เราอันเป็นที่พึงพอใจเลยการเกิดการตายของเรากับของสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันเราจะถือว่าเป็นของวิเศษเลิศโลกที่ไหนมันไม่มีจากความเกิดความตายอันนี้นอกจากจะมีแต่ความทุกข์ความลำบากในภพชาติหนึ่งไปเท่านั้นจะควรให้เป็นที่ยินดีและตื่นอกตื่นใจแล้วแสวงเพื่อภพชาติอีกที่ไหนมีเรื่องเกิดกับตายเท่านี้ในโลกเกิดตายนี้ไม่มีอย่างอื่นเราจะนับได้หรือไม่ได้ไม่เป็นปัญหาดูอัตภาพของเราที่กำลังนั่งอยู่นะเดี๋ยวนี้เองนี่ก็เรียกกองสังขารอยู่แล้วมันตั้งขึ้นมันก็จะต้องสลายแปรสภาพลงไปคือแตกดับเหมือนกันอัตภาพหน้ามันก็จะเป็นสังขารประเภทเดียวกันมันก็ต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันอยู่จะมีร้อยอัตภาพพันอัตภาพมันก็จะเดินทางสายเดียวกันจะแยกทางเดินกันไม่ได้สำหรับสังขารที่ให้นามว่าส่วนผสมแล้วไม่มีอันสังขารประเภทใดจะเดินตีแยกจากทางของสังขารทั้งหลายไปจะต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นอุบายของปัญญาที่จะรื้อถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นพิษแก่จิตใจของเราออกได้เป็นขั้นๆเมื่อผู้มีสติปัญญาพิจารณามากละเอียดถี่ถ้วนโดยตลอดทั่วถึงจะสามารถถอดถอนออกได้ทั้งอุปาทานคือความยึดมั่นในส่วนร่างกายซึ่งเป็นสังขารประเภทหนึ่งทั้งส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงของใจซึ่งเรียกว่าสังขารประเภทหนึ่งและถอนได้ทั้งอุปาทานของใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาอันเป็นบ่อเกิดแห่งสังขารทุกประเภทคือสังขารร่างกายและสังขารความปรุงความภายในใจจะไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนั้นนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ตัดเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องสังขารเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากอันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามโลกนี้จะไม่มีในจิตใจดวงพ้นจากโลกนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมาเป็นของประเสริฐเลิศโลกเพราะความบริสุทธิ์ของใจที่ผ่านพ้นเครื่องกดขี่บังคับคือสมมุติอันนี้ไปได้กลายเป็นวิมุตติขึ้นมาภายในใจท่านพูดถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยภายในใจแม้จะมีส่วนแห่งความทุกข์ปรากฏอยู่บ้างในร่างกายก็ไม่สามารถจะซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจให้รับความทุกข์เช่นที่เคยเป็นมาครองธาตุขันธ์ก็ครองไปตามมันตามการของเขาแม้จะเลี้ยงดู

รักษาเข้าไปก็เพียงพอถึงการของเขาที่จะแตกสลายไปเท่านั้นเรื่องปัญญาของธาตุของท่านรอบด้านไปหมดไม่มีอันใดจะสอดแทรกปัญญาของท่านได้ท่านจึงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นอัตภาพของท่านก็ตามก่อนเห็นตามเป็นจริงทั้งเขารวมกันอยู่ที่ให้ชื่อให้นามว่าเขาว่าอะไรทั้งที่เขาแปรสลายไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาแตกดับลงไปไม่มีชิ้นใดจะทำความรุ่มหลงแก่บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ไปแล้วแม้แต่นิดหนึ่งภายในใจเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นใจเป็นของสำคัญเราจะเห็นอะไรเป็นของสำคัญธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีสิ่งใดจะเป็นของสำคัญเพื่อความหลุดพ้นจากหนักแก่อะไรนอกจากจะพิจารณาเขาให้รู้ตามสภาพความจริงของเขาแล้วถอดถอนเขี่ยนน้ำออกมาไม่ให้มันทิ่มแทงหัวใจหยุดเป็นเวลานานเท่านั้นมันเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของนักปฏิบัติใครถ้าขยันเกิดขยันตายก็คือว่าคนนั้นขยันรับภาระคือความกองทุกข์ถ้าไม่ขยันเกิดตายก็คือว่ามีความขยะแขยงต่อทุกข์เพราะเรื่องการเกิดการตายเป็นเรื่องกองทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดจะควรยินดีเงื่อนไหนจะควรติหรือควรชมเงื่อนไหนไม่มีที่พอจะถือเป็นสาระนั้นจากการติการชมนั้นนั้นนอกจากจะยังปัญญาให้ทราบตามความเป็นจริงของเรื่องความเกิดทั้งของท่านทั้งเราและเรื่องความตายทั้งของท่านทั้งเราให้เห็นชัดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางขอดขวางตนเองให้พ้นจากบ่อแห่งความกังวลในอัตภาพนั้นนักปฏิบัติต้องดูเรื่องของตัวที่มีอยู่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอย่าเกียจคร้านเพราะความเกียจคร้านทราบกันแล้วว่าตั้งอยู่ที่ไหนเป็นความอ่อนแอหรือเป็นความไม่เจริญในที่ไหนตั้งอยู่ในบ้านใดเมืองใดบ้านนั้นเมืองนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในวัดใดวัดนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในคนใดคนนั้นจะเป็นคนเกียจคร้านไม่เจริญรุ่งเรืองในข้อวัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิมุตติคนไม่ปรากฏแก่คนที่เกียจคร้านนั่นเลยเพราะฉะนั้นความเกียจคร้านสำหรับผู้ปฏิบัติจึง

ราก็ตรงตกละเรื่องของคารวะเรื่องของพระอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรายังไม่ตรงนี่นะเพราะความเมตตานั่นเองคือไม่ตรงกันจึงต้องได้กี้กันอยู่เรื่อยว่ากันอยู่เรื่อยไม่ว่าไม่ได้ไม่เห็นน่ะไม่ได้คิดใครจะมาพูดคำนี้ให้คิดมีเหรอนี่อันหนึ่งไม่ว่าจะของจะคิดธรรมดาเลยแม้แต่พูดจะมาพูดให้คิดก็ไม่มีหรือไม่มีนะตัวไหนนี่คือว่าผมเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณาหน่อยคำพูดเช่นนี้ผมก็ไม่เคยได้พูดเพราะมันไม่เคยปรากฏในใจแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ว่าธรรมชาติที่มันเป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนั้นทั้งหลายคนละโลกมันกับคนละโลกแต่มันไม่ใช่โลกแล้วมันไม่มีอะไรถ้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยสิ่งใดที่แสดงมามันจะไม่เห็นไม่รู้ยังไงนี่แหละอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามเกิดความจริงประกาศลั่นหรือนี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แสดงบอกไว้ทั้งนั้นทรงเป็นไปหมดแล้วนี่เรื่องโลกนอกเราไม่ต้องพูดไม่มองเห็นตัวเลยเห็นตัวคือหมายก็ว่าเห็นกิริยาของธรรมแสดงออกมันมีแต่อันเดียวเท่านั้นเคลื่อนไหวอะไรๆมันนั่นเป็นเจ้าตัวการเป็นผู้ถือบังเหียนเป็นผู้ควบคุมมันละเอียดถึงขนาดที่ว่าไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าอันนี้เป็นไผ่อันนี้คือสิ่งเครือบแฝงใจอันนี้เป็นนายบีบบังคับอันนี้เป็นยักษ์อันนี้เป็นผีมันพูดว่าภัยเท่านั้นมันก็ครอบหมดแล้วมันไม่รู้เลยมันกว้านอันนี้มาเป็นเราของเราไปทั้งหมดนี่สิมันกล่อมขนาดนั้นไม่รู้เลยแล้วจะเอาวิชาที่ไหนมาแก้มาอย่างให้ทราบวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีหวังว่างั้นวิชานี้เป็นวิชาของมันเรียนเพื่อมันไม่เรียนเพื่ออะไรแม้แต่เรียนทำทำให้มุ่งใจจะปฏิบัติมันก็เรียนเพื่อมันจำเพื่อมันมันสั่งสมทิฏฐิมานะสั่งสมความสำคัญมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดหลักนักปราชญ์ชาติกวีขึ้นมามันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไปหมดเลยไม่พ้นแม้แต่เรียนธรรมะว่าขนาดนั้นนะผมพูดในวงหมู่เพื่อนด้วยความเป็นกันเองไม่มีลี้ลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกแบบนี้มันจะถ้าว่าพูดถึงกระเทือนมันกระเทือนตลอดเวลาทางตาทางหูทางอะไรมันปัดสัมพันธ์อันนี้อันหนึ่งมันไม่ได้ตั้งใจที่จะกำหนดกฎเกณฑ์จะสอดจะส่องจะดูมันนะคือมันหนักเป็นหลักธรรมชาติด้วยกันอันนั้นก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่คล่องตัวของมันมันแสดงออกแต่ละลายแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์มันเป็นความคล่องตัวเป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติของมันมันแสดงของมันอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้มันหนักเป็นผู้ทำงานเองสิ่งที่เป็นเจ้าโลกในหัวใจนี้มันผลักมันดันทำการทำงานของมันโรงงานของมันนี้ไม่มีเวลาปิดเลยไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนไม่เลือกอิริยาบถมันทำของมันอยู่ตลอดเป็นอัตโนมัตินี่คือหลักธรรมชาติที่มันสิ่งที่มันมีอำนาจครอบหัวใจที่มันเป็นเจ้าโลกพาโลกให้หมุนเวียนเกิดแก่เก็บตายและความทุกข์ความลำบากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยนี่คือธรรมชาติตรงนี้มันทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกโดยสัตว์โลกไม่รู้สึกเลยนี่เป็นธรรมชาติของมันทีนี้ธรรมชาติอันหนึ่งที่สามารถที่จะรู้มันได้นั้นก็ไม่ต้องสังเกตไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางมันเป็นธรรมชาติ
หลักอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันมันถึงทราบกันได้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมันจะละเอียดขนาดไหนก็พ้นเรื่องธรรมซึ่งเป็นของละเอียดเนื้ออันนี้ไปไม่ได้นี่เองมันรู้อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่มาคิดมาปรุงเอามาสอดมาส่องดูถึงจะรู้ถึงจะเห็นนะมันก็เหมือนอย่างหูเรามีเสียงเปี้ยงป้างขึ้นเปี้ยงป้างขึ้นมานี่ไม่ตั้งใจฟังมันก็ได้ยินตาพาไปที่ไหนสายไปที่ไหนไม่ตั้งใจจะดูมันก็ผ่านสายตาไปจนได้เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เห็นที่ได้ยินสำหรับเห็นสำหรับได้ยินสำหรับดวงกลิ่นริมรสเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นหลักธรรมชาติของใครของเราเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็ต้องปรากฏระหว่างโลกกับธรรมมันก็เหมือนกันโลกก็หมายถึงกิเลสทั้งมวลธรรมก็หมายถึงเครื่องที่จะรู้กันเห็นกันแก้กันมันเป็นต่างอันเป็นต่างอันเป็นต่างเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองทีนี้มันก็ทันกันโดยไม่ต้องตั้งใจสังเกตสังกามันก็ทันมันหากสัมผัสสัมพันธ์มันทำให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาแต่ตรองไปตามมันโดยหลักธรรมชาติอีกการพิจารณานี่เลยมันเป็นมันจริงๆมันละเอียดมากนะวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีวิชาใดที่จะสามารถสอดรู้ธรรมชาติอันนี้ที่ทำงานอยู่บนหัวใจคนไม่มีทางเลยมันจะเรียนมากน้อยขนาดไหนก็เถอะเรียนก็คืองานของมันให้เรียนการทำงานของมันผลรายได้เป็นของมันไม่ใช่เป็นของธรรมมันทำงานของมันอย่างนั้นนี่แหละที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องความสลดสังเวชมันจะไม่สลดสังเวชยังไงมันกล่อมถึงขนาดนั้นจึงไม่รู้ยิ่งสมัยทุกวันนี้ยิ่งนับวันรุนแรงขึ้นอำนาจของมันมีมากไม่ทำให้รู้เลยอะไรที่จะคล่องปากคล่องใจเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นให้เคลิ้มไปตามมันนั้นสนใจมากนักเพราะมันทำให้สนใจอีกเนี่ยมันซ้อนเข้าไปเลยเป็นลำดับลำดาไม่รู้กี่สลับซับซ้อนเรื่องความละเอียดแหลมคมของมันมันแทรกอยู่ทุกถ้าเป็นขนก็ทุกขุมขนถ้าเป็นเม็ดหินเม็ดทรายก็แทรกอยู่ทุกเม็ดหินเม็ดทรายหูถึงใจก็แทรกอยู่ในหัวใจเต็มแล้วแล้วอาการอะไรที่แสดงออกมาจะไม่ใช่อันนี้แสดงจะเป็นอะไรแสดงออกมาเล่าน่ะออกมาส่วนละเอียดก็อยู่ออกมาจากใจพอออกมาสู่กายสู่วาจาสู่กิริยาท่าทางก็เป็นส่วนอยากมานี่ก็พอมองเห็นได้แต่ที่ไม่มองเห็นซึ่งมันทำงานอยู่ภายในตัวของมันนั่นเด้มันละเอียดขนาดไหนนี่แหละแล้วใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ละละได้ฟังที่โลกถึงสามแดนโลกธาตุหารายหนึ่งไม่มีเลยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นฟังไม่ทรงได้เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดวิชาแขนงที่จะสังหารธรรมชาติเจ้ามหาอำนาจนี้ให้บรรลัยลงไปจากพระไถ่มีวิชาสยามภูเท่านั้นคือทรงรู้เองเห็นเองทรงปฏิบัติเองจะดุ้นเดาก็เป็นเรื่องของพระองค์เองเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ก็ต้องมีรูปคำคำเป็นธรรมดาดังที่ไปศึกษาในสำนักนั้นสำนักนี้สำนักไหนก็เป็นสำนักอยู่ใต้อำนาจของมหาอำนาจนี้เสียพระองค์ก็ทรงทราบว่านี่ไม่ใช่ทางไงจึงได้มาทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์แล้วก็ทรงย้อนระลึกถึงขณะที่ทรงพระเยาว์ที่พระราชวิดาพาไปแลกนาขวัญทรงประทับอยู่ใต้ร่มว่าร่มไม้ร่มว่าทรงเจริญอานาปานสติทรงเห็นผลนั้นย้อนเอาอันนั้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรงพิจารณาอานาปานสติ
ในคืนที่จะตรัสรู้นั่นแหละเพราะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจากใครไม่มีใครบอกใครสอนวิชาที่เรียนมาเหล่านั้นเป็นโมฆะทั้งนั้นไม่มีความหมายในการแก้มหาอำนาจที่ครอบในหัวใจบังคับในหัวใจนี้ไม่ทรงพิจารณาอนาปานสติลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์นี่เริ่มเข้าสู่สัจธรรมอันเป็นทางบุกเบิกอันเป็นทางสังหารอันเป็นเครื่องสังหารแล้วยังได้สมรู้สมเห็นขึ้นมาคำว่าอุเพนิวาสานุสิตสติญาณพระองค์ทรงเคยรู้เมื่อไรและลึกชาติย้อนหลังได้กี่ชาติกี่กับกี่กันจนไม่มีประมาณก็ทรงรู้ถึงความไม่มีประมาณตลอดตัวถึงพบแห่งชาติของสัตว์ทั้งหลายมีพระองค์เป็นปัฏฐานหรือเป็นประมาณเป็นหลักมันเคยสุดแต่จุดตายยังไงอาสวะคือห้วยบุเพนิวาสานุสิตญาณเคยเป็นมาอย่างไรอย่างไรทรงทราบย้อนหลังไปจากปัจจุบันคือจิตดวงนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติความเกิดแก่เจ็บตายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องความต้องเจียวในวัฏสงสารเพราะอำนาจเจ้ามาอำนาจนี้พาให้หมุนให้เวียนเพราะมัจจิมยามก็ทรงทราบถึงเป็นปุถุปาฏยานปุถุปาฏยานคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ไม่มีประมาณมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกดอกหญ้าเรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์เกิดที่นี่ไปตายที่นั่นเกิดที่นั่นไปตายที่นี่ไม่มีที่ไหนว่างเลยทรงทราบตลอดทั่วถึงเนี่ยพอปัจฉิมยามก็อาสวัคคายานก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นดวงคือญาณความรู้แจ้งความสิ้นอาสวะทั้งหลายนั่นคือว่าได้ตรัสรู้นี่แหละวิชาของสยามภูมีพระองค์เดียวเท่านั้นมาทำลายกงจักรของกิเลสในชาวพุทธบริษัทของผมพินาศทิพย์หายไปกลายเป็นวิสุทธิบุคคลพ้นแล้วจากโทษแห่งกงขังเรือนจำคือความเกิดแก่เจ็บตายโดยมีเจ้านายอันใหญ่โตนี้เป็นผู้บังคับบัญชากดขี่ข่มเหงอยู่ในเรือนจำไม่ใช่วัดประจำได้สิ้นสุดถึงหมดหลุดพ้นไปที่แรกก็มีเพียงพระองค์เดียวมาทรงทราบประจักษ์พระทัยแล้วก็นำธรรมานี้ไปสั่งสอนสัตว์โลกสาวกอรหันต์อรหันต์ที่ได้บรรลุตามท่านก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากกองขังออกไปแล้วจากนั้นก็เป็นผู้สำเร็จพระสกิทาโสดามีพระสกิทาคามีก็มีพระสะอนาคามีเพื่อที่จะก้าวเขาออกจากวัฏจักรเป็นที่แน่นอนแล้วเพียงไปตามการเวลาเท่านั้นมีกฎมีเกณฑ์มีหลักเป็นที่แน่ใจแล้วมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีสำเภาใหญ่ได้จะทำเป็นเครื่องยึดของใจแล้วก็สำเภาใหญ่ก็หลุดพ้นไปได้จากมหาสมุทรมหานิยมมหาจมทั้งเป็นทั้งตายออกไปได้ดังนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนถึงพระไตรสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีเป็นเครื่องยึดไปโดยลำดับลำดาจนมาถึงพวกเรานี่อันนี้กิเลสมันลบหมดเพราะมีอำนาจธรรมที่กระเทือนโลกธาตุและเป็นข้าศึกต่อมันอย่างยิ่งไม่มีที่มันจะกลัวอะไรกลัวแต่ธรรมนี้เท่านั้น
แต่มันก็สามารถลบล้างความจริงของธรรมนี้ให้กลายเป็นของปลอมยกตัวของมันขึ้นเป็นของจริงบนหัวใจสัตว์สัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องความเห็นผิดโดยถือว่าเป็นความเห็นถูกไปตามมันภายในจิตใจอย่างฝังลึกกระจายออกมาจากจิตใจก็เป็นไปตามความรู้ความเห็นความเป็นของมันไปเสมอและยังยึดนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจหมดไม่มีชิ้นใดเหลือแยกออกไปจากว่าเป็นตนเป็นของตนเลยจะโลกถึงได้พอใจทำความชั่วช้าละมุกมาบาปเป็นสิ่งที่กระเทือนโลกมานานผลของมันทำให้โลกได้รับความทุกข์สัตว์โลกก็ไม่กลัวบุญเป็นสิ่งที่เกิดเทือนโลกมานานในคุณสมบัติมีความสุขเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมสัตว์โลกก็ไม่สนใจเพราะอำนาจแห่งความละเอียดอ้อยอิงของมันนั่นได้กล่อมอย่างสนิทใจอย่างสนิทติดใจจนไม่มีวาระโอกาสใดที่จะคิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือความผิดอันนี้เป็นเพียงปลอมเป็นเพียงกล่อมให้สัตว์โลกหลงไม่เคยคิดเลยอะไรๆก็เลยสื่อสารปัญญาขึ้นมาของปลอมเสกสรรปัญญาขึ้นมาให้เป็นของจริงให้เป็นความนิยมในสังคมของมันนั่นแหละที่ครอบหัวอยู่กลายเป็นความนิยมชมชอบไปตามๆกันเพราะสัตว์โลกอยู่ในเป็นสังคมของมันทั้งนั้นจะเป็นสังคมของใครไม่ใช่พุทธบริษัทแม้แต่พุทธบริษัทยังไม่พ้นจากเป็นความเป็นสังคมของมันตามขั้นภูมิแห่งความอยากละเอียดของธรรมและของกิเลสนี่แหละที่มันการพูดถึงหน้าอิจฉาและอาใจก็หน้าที่สุดพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็อัศจรรย์จนล้นหัวใจว่าสามารถนำธรรมเหล่านี้มาตีหัวกิเลสให้พังทลายไปจากสัตว์โลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นมีหลักวิชาสังหารกิเลสคือศาสนธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนี้นับพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรเล่าเรื่องเล่าราวเพื่อเป็นคติแก่ผู้ฟังเรื่องคนและสัตว์ดีชั่วต่างๆทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำนั้นทำชั่วได้รับความทุกข์อย่างนั้นคนนี้ทำดีได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นนั้นเพื่อยึดมาเป็นคติเรียกว่าพระสูตรทำร้อยกองเอาไว้มันเป็นคติตัวอย่างของคนผู้ที่เจ้าเป็นเจ้าของแห่งตำหลับตำลาเป็นเจ้าของแห่งพระสูตรนั้นๆก็ล่วงลับผ่านไปแล้วแต่นำเรื่องนั้นมาเพื่อเป็นคติแก่กุลบุตรที่กำลังก้าวเดินอยู่นี้ให้ได้ยึดเป็นคติทางฝ่ายชั่วก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วพยายามปล่อยวางละวางละเว้นไม่ทำผู้ที่ดีเรื่องที่ดีที่เป็นคติตัวอย่างอันดีก็ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องยึดข้อปฏิบัตินะพระวินัยคือกฎข้อบังคับไม่ให้ปีกออกนอกลู่นอกทางอันจะเป็นเหตุให้เหยียบขวากเหยียบน้ำเป็นอันตรายแก่ตนเองได้แก่ความชั่วช้าเหล่าหมกอย่าทำไม่ให้ทำนี่นะพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางเอาไว้ไม่ให้สัตว์โลกไม่ผู้ปฏิบัติผู้เคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าปลีกออกไปโดยความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดจึงบอกไว้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นผิดอย่าทำมีเป็นกฎข้อบังคับยังปรับโทษไว้ด้วยเพื่อคนนั้นจะได้รู้สึกตัวเห็นโทษนะนี่พระองค์มี
พระเมตตาขนาดไหนอันนี้ธรรมได้แก่ทางดำเนินพระปรมัตถ์นะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแสดงไปไว้หมดทุกแง่ทุกมุมพระวินัยก็มีไว้แล้วเป็นรั้วสองฝากทางกั้นไว้ไม่ให้สัตว์ปลีกแวะไปจะผิดจากทางดำเนินแห่งธรรมนี่ก็ประกาศธรรมสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการทั้งหมดแห่งธรรมอันแท้จริงให้ปฏิบัติตามพระวาจาตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนนี้ซึ่งเป็นเหมือนกุญหมายป้ายทางอันถูกต้องแม่นยำต่อจุดที่หมายไม่เป็นอื่นให้ทรงสั่งสอนให้ดำเนินไปตามนั้นไปตามอาการของธรรมเพราะศาสนธรรมที่แสดงออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไม่ว่าจะเป็นพระวินัยไม่ว่าจะเป็นพระปรมัตถ์เป็นชื่อแห่งธรรมแท้ทั้งนั้นเป็นกุญหมายป้ายทางเพื่อจะเข้าถึงธรรมแท้เป็นเข็มทิศทางเดินเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่จะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นที่อื่นท่านจึงสอนมาอย่างนั้นผู้ฟังด้วยความถึงใจทำไมจะไม่ซึ้งภายในจิตใจของแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆเหล่านี้หรอกปฏิบัติดำเนินไปและอย่างไรก็อย่าลืมนะว่าเจ้ามาอำนาจนี้จะต้องแทรกติดตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาไล่เนื้อและไล่ใกล้ชิดติดพันยิ่งกว่าหมาไล่เนื้ออีกหมาไล่เนื้อเวลายังห่างยังมีเวลาหลงกลิ่นตามกลิ่นไม่ทันก็มีหลงล่องหลงลอยสูดดมทั้งนั้นทั้งนี้ที่นั่นที่นี่ก็มีในเรื่องของเจ้ามหาอำนาจคือกิเลสประเภทมหันตทุกข์แก่สัตว์นี้นั้นไม่มีหลงร้อยหลงร่องหลงลอยนะไม่ว่าจะผู้ปฏิบัติธรรมะขั้นใดมันจะมีธรรมชาติของมันเองตามขั้นภูมิแห่งความอยากความละเอียดของธรรมมันก็ตามขั้นภูมิแห่งความละเอียดแหลมคมที่พอเหมาะพอสมจะกบร่องกบรอยไม่ให้เราตามร่องรอยไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเช่นจิตตภาวนาจึงต้องเสียท่าเสียทางอยู่เสมอแต่ตนก็ให้รู้ว่าเสียท่าเสียทางเพราะอะไรนั่งภาวนาแทนที่จะสงบมีความสบายสะดวกสบายลื่นเริงภายในจิตใจก็กลับเป็นแต่เรื่องของผลของกิเลสมาแสดงขึ้นเสียหรือเหตุของกิเลสมาทำงานอยู่บนหัวใจของผู้สมาธิภาวนานั้นเสียมันลากมันถูไปที่ไหนแดนโลกธาตุก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนมันพาไปจนหมดคือไปด้วยความหลอกลวงไปด้วยความเลี้ยวไหลไปด้วยหนุ่มๆแรงๆก็เชื่อมันไปตามความหนุ่มๆแรงๆหาที่เก็บที่หลับไม่ได้ทั้งท่านที่ถูกโกหกอยู่ตลอดเวลาในขณะของจิตที่พาคิดพาปรุงไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชักจูงจากตัวหลอกลวงนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบได้นี่แหละทีนี้ทำเมื่อแทรกเข้าไปไม่ได้ในวงความเพียรมีแต่กิเลสเพียรสมดเอาไปกินสมดแล้วจะปรากฏสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรนี่สิมันน่าสลดสังเวชเหลือเกินนะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราทราบเหตุทราบผลว่าข้าศึกศัตรูนั้นแนบสนิทอยู่กับใจของเราตลอดเวลาแล้วเราย่อมจะจับอาวุธขึ้นมาต่อต้านระวัดระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าแต่เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิริยาบถใดต้องมีเครื่องป้องกันตัวรักษาตัวอยู่เสมอไม่ให้สิ่งเหล่านี้แสดงตัวขึ้นมาได้แก่สติสำคัญมากนะสติระลึกรู้แล้วมีทางที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันทางต่อสู้กันมี
อุบายวิธีการที่จะแก้ไขตอดถอนกันก็เป็นเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นเพราะความระลึกรู้ในข้าศึกที่ปรากฏตัวขึ้นมาตัวสติเนี่ยสำคัญที่สุดจึงต้องได้ถี่ยิบเรื่องความเพียรเหมือนกับเข้าสู่สงครามหรือเหมือนกับเขาชกมวยกันบนเวทีต้องจ้องอยู่ตลอดไม่งั้นตายแทบเดียวเท่านั้นหงายตูมเลยไม่ทราบมาท่าไหนคู่ต่อสู้มาไม่ทราบว่าหมัดว่าเข่าว่าศอกว่าถีบว่าเตะแล้วเผลอตรงไหนเข้าตรงนั้นเพราะผู้นั้นก็จ้องเอาตัวอุดที่เผลอเราก็ชอบเถอะแล้วก็ต่อยเอาเรื่อยๆนี่แหละมันจึงเข้ากันไม่ได้กับข้าศึกอยู่ภายในใจของเราเนี่ยมันเด่นขนาดนั้นเวลานี้กำลังยิ่งกำลังเด่นขึ้นเรื่อยๆนับวันส่งเสริมต่างคนต่างสนใจต่างคนต่างส่งเสริมไม่ระลึกเลยว่าเป็นพิษเป็นภัยเห็นว่าเป็นของที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงเคลิ้มไปตามเคลิ้นไปตามทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้แม้ในวัดในพระในเนตรทั้งๆที่มันส่วนหยาบๆนั่นแหละไม่น่าจะมีในวัดในวาในพระในเนตรมันมีได้เพราะชอบมันสมัครใจกวาดต้อนมันมามันไม่มาก็ประสบแสวงหามากวาดต้อนมันมาทั้งคนมาให้พอใจรับพอใจเอาด้วยความพอใจกับสิ่งนั้นๆที่จะเป็นภัยต่อจิตใจนั้นจึงมีได้ทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนมีเกลื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาเจ้ายศเจ้าศักดิ์เจ้าสง่าตัวสง่าราศีไม่รู้ว่ามันเป็นนั่นคือตัวจอมปลอมยกตัวจอมปลอมเหล่านี้เป็นของจริงขึ้นมาก็เหยียบย่ำทำลายของจริงให้ถ้าเยอะตัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็เหยียบย่ำทำลายไปด้วยซ้ำไปทำที่เป็นของจริงกลายเป็นของคือของล้าสมัยสิ่งที่เคยเป็นที่เทิดทูนของจอมปราบทั้งหลายไอ้ตัวความชั่วช้าลามกที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้มันกลับเข้าไปพาไปเหยียบย่ำทำลายว่าเป็นของไม่ดีไม่ดีเป็นของคือของล้าสมัยหาคุณค่าไม่ได้ไปจะหมดนี่แหละมนุษย์เราที่ลดคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ลงและเพิ่มความเดือดร้อนวุ่นวายความระสำนสายความคิดหายวายปวงขึ้นโดยลำดับและวงกว้างจะหาประมาณไม่ได้แล้วนะอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันเพราะต่างคนต่างชอบต่างคนต่อต่างคนต่างแสวงต่างคนต่างบำรุงส่งเสริมสิ่งนี้จึงมีกำลังมากกำลังทำลายหัวใจสัตว์โลกทั้งที่มันทำลายหัวใจให้เป็นฟืนเป็นไฟนั้นก็ยังมุ่งหวังความเจริญมุ่งหวังความมีหน้ามีตามุ่งหวังยศถาบรรดาศักดิ์มุ่งหวังความมั่งความมีดีเด่นความสุขความเลิศจากธรรมชาติไฟมาลัยกันที่มันเผาอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งตัวมหาภัยนี้ไม่มีทางทราบได้นี่ที่ว่าศาสนาจะหมดไปจากจิตใจของโลกหมดไปเพราะสิ่งนี้ลบล้างต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างพอใจทำซึ่งเป็นที่เทิดทูนของจอมปราชญ์ก็ค่อยนับมันอับเฉาไปจากจิตใจแม้ทำจะมีคุณค่าประเสริฐเพียงไรก็ตามก็จะถูกปิดบังคุณค่านั้นไว้หมดนี่ตั้งแต่จอมมหาโทษเสนียดกันไหลนั้นถูกเสกสรรขึ้นมาเป็นปั้นดอขึ้นมาเป็นของดีเยียบหัวใจสัตว์ทุกร้อนขนาดไหนก็ยังไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆไปตายเกิดตายเกิดมานี้กี่พบกี่ชาติเพราะอำนาจแห่งธรรมชาตินี้กดขี่บังคับและรีดและไถก็ไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญอยู่เรื่อยๆนี่เห็นไหม
สิ่งที่มันหลอกมันลวงเป็นสิ่งลมๆแรงๆผู้เชื่อว่าเชื่อแบบลมๆแรงๆเชื่อหาประมาณไม่ได้ซึ่งไม่มีหวังที่จะได้เป็นความสุขความเจริญดังใจหมายนั่นเลยมันก็หวังมนุษย์เราอยู่ด้วยความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังก็เพราะสิ่งนั้นมันพาให้คนสมหวังที่ไหนมันนอกจากสังหารทำลายให้แหลกแต่กระจายไปตลอดเวลาโดยอัตโนมัติของมันโดยอำนาจหน้าที่ของมันที่เคยชินมาจนเป็นตัวของตัวเราเราไม่รู้แล้วจะหาความสมหวังมาจากไหนสิ่งที่ให้เป็นความสมหวังก็คือธรรมเท่านั้นที่จะแก้เข้าไปแก้เข้าไปเริ่มตั้งแต่ขั้นสมาธิภาวนาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนขอให้สละหัวใจลงไปเชื่อองค์ศาสดาเถิดเราจะมีวันผุดวันโผล่ขึ้นมาจนวันหนึ่งจนได้เวลาหนึ่งจนได้แม้ที่สุดจะไม่มากเพียงขั้นสมาธิความสงบใจก็จะเห็นจะปรากฏขึ้นมาที่ใจใจนี่แลเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในธรรมทั้งหลายแม้จะบาปกรรมความทุกข์ทั้งหลายใจยังยอมรับเพราะใจนี้ไม่เหนืออำนาจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งปกครองจึงต้องยอมตนให้เป็นเสียงเท็จเท้าของสิ่งนั้นเหยียบย่ำทำลายไปมาอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเจ้าของมีสมาธิธรรมเป็นต้นพอเป็นหลักใจพอเป็นที่อุ่นแล้วทำไมจะไม่ได้มีความสงบร่มเย็นในขณะเดียวกันทำไมจะไม่เห็นคุณค่าแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่กิเลสมันถอยตัวห่างออกไปเพราะอำนาจของธรรมกำจัดมันเล่าเมื่อได้ปรากฏนี้ขึ้นมาแล้วก็มีแก่ใจถ้าเชื่อองค์ศาสดาจะเป็นอย่างนี้นะเชื่อให้ถึงใจบังคับเชื่อศาสดาแล้วต้องเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยตามองค์ศาสดาที่แสดงไว้ยากลำบากขนาดไหนต้องบึกต้องบืนต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือยอดเราหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยวิริยะอนุขมัจเจติกนั่นท่านประกาศครอบครองไว้แล้วความเพียรในทางที่ดีที่ชอบนี่แหละที่จะยังเราให้สมหวังความสมหวังแม้สมาธิหวังสมาธิทำก็ได้หวังแล้วได้สมหวังแล้วแล้วก็หมุนตัวเข้าไปบำรุงรักษาให้ดีระมัดระวังให้ดีอย่าให้ข้าศึกศัตรูที่เคยเป็นต่อเราอยู่แล้วเข้ามาทำลายคุณสมบัติอันเลิศอันประเสริฐที่เราไม่เคยพบเคยเห็นคือสมาธิธรรมนี้ให้บรรลัยหายไปงั้นเราก็จะได้ครองธรรมนี้เป็นต้นทุนหมุนความเพียรก้าวไปโดยลำดับลำดามีสมาธิธรรมจะปรากฏขึ้นที่จิตรู้ที่จิตเห็นที่จิตจะไม่สงสัยเลยเพราะอันนี้เป็นของจริงศาสดาจริงอย่างไรธรรมนี้จริงอย่างนั้นธรรมนี้จริงอย่างไรธรรมของศาสดาจริงอย่างนั้นเนี่ยเป็นอันเดียวกันไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำมาอยู่ใกล้อยู่ไกลจะอยู่กับความจริงเมื่อใครปรากฏความจริงขึ้นมาเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็แน่ใจแล้วพิจารณาด้านปัญญาถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งจิตมีความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การพิจารณาใส่ตรองแล้วเพราะเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่หิวกระหายกับอารมณ์พอที่กิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญจะฉุดจะลากไปตกเหวตกบ่อตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะธรรมเป็นสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกเพราะราคะตัณหามันรุนแรงกำลังของกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเป็นที่อุจารบาดตามากถ้าเร็วก็เร็วมากในการแสดงออกของมันนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงตำหนิติเตียน
วงประเพณีของผู้มีธรรมจึงต้องให้มีกฎเกณฑ์ในการประพฤติในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งมนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เข้าไปตามภาษีภาษาของเราเขาไม่รู้จักหยาบไม่รู้จักละเอียดไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วประการใดเขาก็เพลิดเพลินลื่นเลิงไปตามเรื่องของเขาแต่มนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นหยาบมากเร็วมากเพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่หยาบโลภและเป็นตัวเหตุอันสำคัญด้วยที่จะทำก่อความพินาศชิบหายให้โลกได้ถึงขั้นมลายกันเป็นไปได้เพราะอันนี้เป็นต้นเหตุให้ความโลภเกิดขึ้นมากกว้านเข้ามาหาตัวนี้ตัวราคะตัณหาตัวกามกิเลสนี้โทสะโกรธขึ้นมากโกรธก็เพื่อเข้ามาอันนี้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้ส่วนความหลงเป็นสิ่งที่ฝังจมอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดไม่ได้เป็นอะไรแสดงอะไรออกมาเต็มที่เต็มฐานเหมือนเจ้าราคะตัณหานี่เลยอันนี้เป็นธรรมชาติที่ออกหน้าออกตามากทีเดียวจึงจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันกับธรรมชาติอันนี้พิจารณาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามขอแยกให้แยกให้ดูคนตายเป็นยังไงตายขณะนี้เป็นยังไงขณะต่อไปเป็นยังไงตายไปถึงวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงกำหนดที่คลายออกไปสิเพราะเป็นความจริงนี่เราคาดไปก็คาดไปตามความจริงไม่ได้คาดไปตามความจอมปลอมดังกิเลสพาคาดพาหมายหลุมๆแรงๆอันนี้เราคาดเข้าหาความจริงตายได้สองวันสามวันเป็นยังไงที่นี่ถึงสี่ห้าวันเข้าไปเป็นยังไงแยกแยะขยายดูในร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเราของเขาให้พิจารณาแยกแยะออกไปอย่างนี้แล้วมันระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงดูสิมันน่ารักไหมน่ากำหนัดยินดีไหมแม้จะทนดูก็จะดูไม่ได้แล้วเวลานี้จมูกจะพังทลายอยู่แล้วตาก็จะกระเด็นลูกตาก็จะกระเด็นความรู้สึกก็จะระเบิดภายในหัวใจอยู่แล้วมันยังน่ารักน่ากำหนัดยินดีอยู่เลยจับหัวมันใสเข้าไปสิถ้าว่ามันเก่งจริงนั่นนักปฏิบัติให้แยกให้แยกพินิจพิจารณานี่แหละท่านเรียกว่าปัญญาการสอนก็สอนปัญญาทั้งรุ่นอย่างนี้แหละผู้พิจารณาให้แยกแยะเป็นสมบัติของตัวเองนี่ยิ่งละเอียดละออกมากยิ่งกว่านี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าละเอียดนะที่แสดงนี้ให้มันเป็นขึ้นภายในตัวเถอะปัญญาอันนี้ในขั้นนี้ก็ต่างจะกระจายไปหมดไม่เคยคิดไม่เคยรู้มันคิดมันรู้ขึ้นมามันสอดมันแทรกมันขุดมันค้นกิเลสอยู่ตรงไหนมันจะตามเข้าไปค้นแหลกเหลวไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องอสุภะพิจารณาแตกกระจายแล้วเทียบไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี่มันมีผิดแปลกกันยังไงบ้างกับธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วนี่กับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่เป็นของวิเศษวิโสอะไรนี่ดูที่อันนี้วิเศษได้อันนั้นก็ยังเพียงชีวิตครองอยู่เท่านั้นหนังหุ้มห่ออยู่เพียงเท่านั้นประเสริฐสรรว่าวิเศษวิโสที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่คนตาบอดอย่างมืดมิดปิดตาเพราะถูกกิเลสมันปิดเอาอย่างมิดตัวนี่ธรรมท่านก็บอกคุณแล้วจะเอานี่มาส่องของคนจะเห็นแล้วปัญญาธรรมพิจารณาจนชัดเจนเทียบข้างนอกเทียบข้างในถ้าพิจารณาข้างในยังไม่ได้ยังกระจ่างเอาข้างนอกมาพิจารณาซะก่อนเอามาตั้งไว้ตรงหน้าให้มันตายต่อหน้าต่อตากำหนดสิเรากำหนดเพื่อความจริงเพื่อแก้ความจำปลอมลมๆแรงๆมันจะผิดไปไหนคาดไปไหนก็คาดเพื่อความจริงไม่ได้คาดเพื่อความจำปลอมผิดไปตรงไหนนี่คาดเพื่อถอดเพื่อถอนเมื่อเห็นตามความจริงนี้แล้วมันก็ถอนมาเองมันหลงตามความจำปลอมมันยังหลงไปได้ติดได้พันได้รักได้ชอบได้ทำไมพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเป็นของจริงโดยแท้มันจะถอดจะถอนตัวไม่ได้มันจะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้นี่เหรอไม่มีพระพุทธเจ้าสอนไว้สมัยพระพุทธเจ้าพ้นโลกได้ยังไงปล่อยวางได้ยังไงท่านปล่อยวางด้วยวิธีใดท่านสอนวิธีนั้นไว้อย่างสุภาพสุภาพสอนพาให้ไปเยี่ยมป่าชาก็เพื่ออันนี้เองเอาจนถนัดชัดเจนในหัวใจจนมันสลดสังเวชเทียบเข้ามาข้างในเทียบออกไปข้างนอกหลายครั้งหลายหนมันก็อิ่มตัวข้างมันอ๋อประจักษ์ชัดแน่แล้วหายสงสัยรู้ชัดเจนภายในใจขาดกันเลยระหว่างอสุภะ
กับจิตมีขาดออกจากกันเป็นชิ้นเป็นส่วนไม่มีเงื่อนต่อกันมันก็รู้ได้ชัดไม่ต้องไปเรียนจากใครละนี่แหละปัญญาเนี่ยคือเรียนรู้ก็รู้ด้วยปัญญาเรียนก็เรียนด้วยความคิดความพิจารณาคาดหมายไปตามความจริงที่พระองค์ทรงสอนมาแล้วอย่างไรมันต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันถอนตัวมาเองสามแดนโลกธาตุมันก็เหมือนกันหมดหลงที่ตรงไหนตื่นที่ตรงไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ตื่นไอ้จอมปลอมนั่นแหละมันทำให้ตื่นตลอดเวลาตื่นไม่มีหยุดมีถอยตื่นนุ่มๆแรงๆไม่มีที่จอดที่แวะนี่ไม่ตื่นมันพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วแล้วเมื่อมันถอนออกมาก็ถอนออกมาแล้วมันจะไปไหนจิตปัญญามีอยู่รอบตัวนี่ตรงไหนมันขัดตรงไหนไม่มืดตรงไหนมันไม่เข้าใจตรงไหนมันต้องสอดต้องแทรกเข้าไปหาความเข้าใจหาสิ่งที่ขัดที่ข้องเนี่ยเรื่องปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้ปัญญาในวงปฏิบัติปัญญาในวงจิตตภาวนาเป็นปัญญาภาวนาเป็นจิตตภาวนาตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วนั่นแหละที่นี่กิเลสที่มันเคยเป็นกองทัพใหญ่ๆแล้วพอตัวนี้ขาดสะพานปัญญานั่นแหละมันสงบไปหมดนี่ก็มีแต่ส่วนละเอียดละเอียดส่วนละเอียดนั้นก็ไม่พ้นที่จะตามมันไปจนได้มันแน่นอนแล้วที่นี่ที่จะตามคาดสิ่งทั้งหลายได้เพราะกองทัพอันใหญ่ใหญ่หลวงที่ทันสมัยที่สุดในโลกนิยมกิเลสนิยมนี่ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยปัญญาอันชอบธรรมเห็นประจักษ์ใจมีส่วนละเอียดกว่านี้มันจะละเอียดขนาดไหนมันจะเหนือปัญญาไปได้หรือมันจะสอดจะแทรกที่นี่พิจารณาที่นี่ติดตรงไหนอันนี้ในส่วนหยาบรูปขันธ์สามแดนโลกธาตุมันเหมือนกันนี่หมดโลกวิถีมันรู้แจ้งเหมือนกันหมดแล้วหายสงสัยมันยังติดยังพันอยู่ตรงไหนนี่มันจะตามเข้าไปตามเข้าไปสุดท้ายมันก็ตามเข้ามาในขันธ์นี่แหละมันไม่ไปไหนแหละนี่ก็รูปขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็เป็นอย่างนี้ทั่วแดนโลกธาตุก็เป็นอย่างนี้มันยืนยันชัดเจนแล้วมันก็ปล่อยของมันนั่นที่เคยพูดแล้วพูดเล่าว่าไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไปไหนมันก็ออกจากจิตยิบยับยิบยับลอกอยู่ที่ยิบยับยิบยับเหมือนแสงหิ้งห้อยเหมือนฟ้าแลบแล้วก็ตื่นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตื่นวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเองวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งอยู่กับภาพอยู่กับอารมณ์แห่งความหลอกลวงมันไม่จืดไม่จางเรื่องความหลงความตื่นความเคลือบเคลิ้มหลับไหลไปตามมันไม่มีวันอิ่มพอทีนี้เมื่อก้าวเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันจะรู้มันจะมีวันอิ่มวันพอรวมขึ้นมาเรื่องอะไรมันก็รู้ว่าออกมาจากจิตนี้เสียมาเป็นภาพเรื่องอะไรเป็นภาพหญิงภาพชายหรือภาพเรื่องราวอะไรมันก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากจิตเป็นผู้วาดผู้ปรุงขึ้นมาเป็นผู้สำคัญมันหมายขึ้นมาปัญญาตามต้อนตามต้อนรู้อยู่ทุกระยะระยะระยะที่มันกระเพื่อมตัวออกมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยหลงมันมาเป็นประจำตลอดถึงส่วนหยาบถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่เราตามไม่ทันเมื่อถึงขั้นทันแล้วมันพังไปหมดเหลือตั้งแต่ส่วนที่ปรุงอย่างหยาบๆสำคัญอันส่วนกลางส่วนละเอียดมันก็ตามกันมาตามต้อนกันอยู่ภายในจิตนั่นแหละไอ้นี่จิตมันเป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติธรรมเป็นอัตโนมัติเมื่อธรรมเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสมันจะหารมาที่ไหนมันเกิดขึ้นจากใจใจทำลายมันอยู่ตลอดเวลาปัญญาสติปัญญาทำลายตลอดเวลามันก็ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาเห็นแต่ความยิบยับยิบยับของจิตที่มันหลอกตัวเองมันจะกระจายไปไหนก็ถูกตัดหมดแล้วก็มีแต่แสดงยิบยับยิบยับให้เห็นมันออกมาจากไหนมันก็รู้อีกรู้อีกตามเข้าไปตามไปสุดท้ายก็มันก็มีแต่มาจากจิตมาจากจิตดับลงไปแล้วกลับไปอยู่ที่จิตเกิดขึ้นจากจิตดับลงไปที่จิตมันอะไรอยู่ในจิตนั่นนี่แหละมันดื่มมันซึมซาบเข้าไปงั้นแหละปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อนี่แหละเชื้อมันอยู่ภายในนั่นมันอยู่ตรงจิตตรงจิตปัญญาก็สอดเข้าไปแทรกเข้าไปสุดท้ายก็พังทลายหมดโรงงานของวัฏจักรวัฏจิตกิเลสประเภทต่างๆรวมตัวอยู่นั่นเอาให้แหลกแตกกระจายไปด้วยสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยพังไปหมดเอาที่นี่อะไรเป็นข้าศึกต่อใจสามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรมาเป็นข้าศึกต่อใจถ้าไม่ใช่ธรรมชาติ
ที่มันเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่เวลานี้ไปกว้านเข้ามาเผาตัวเองเมื่ออันนี้หมดแล้วใครจะไปกว้านใครจะไปหลอกไม่มีอะไรหลอกบริสุทธิ์พุทโธอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นโลกธาตุมีก็มีทั้งสักแต่ว่ามีไม่ยึดไม่สำคัญมั่นหมายไม่ถือมาเป็นอารมณ์เครื่องกดทวงจิตใจว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่ไปคิดไปอ่านไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมั่นหมายเขารู้อยู่โดยดักธรรมชาติที่รู้ด้วยความเต็มภูมิของตัวเองหมดความหิวความโหยอยากในการอยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆที่เคยถูกหลอกลวงมานานแล้วนั้นด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นอารมณ์มันหมดเมื่อกิเลสหมดทุกอย่างเดียวสิ่งทั้งหลายที่เคยหลอกมันก็หมดเพราะกิเลสเป็นผู้พาหลอกเป็นผู้วาดขึ้นให้หลอกไงเชื่อของกิเลสมันคืออวิชชามันพาหลอกเมื่อมันหมดน้ำยาแล้วไม่มีอะไรสบายโดยหลักธรรมชาติธรรมชาติอยู่ที่ไหนสิมันหมดสมมติแล้วภายในหัวใจธาตุทำไมธาตุความเป็นความตายธาตุแต่อะไรนี่ความเป็นอยู่ก็ว่าเฉยๆความตายไปก็ว่าเฉยๆความไม่สุดเต็มที่มันเห็นอยู่ในใจนั่นไม่มีใครมาบอกก็ตามฉันที่จะโกท่านมอบให้แล้วตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นยากฉันที่จะโกจะบอกเป็นลำดับลำดับประจักษ์ในตัวประจักษ์ในตัวจนกระทั่งถึงฉันที่โกอันสุดยอดก็รู้อยู่ภายในนั้นนั่นนี่คุณค่าแห่งการฝ่าฝืนนี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะแก้สังหารสิ่งมหาภัยซึ่งเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกของเราของท่านให้ยึดให้นำไปปฏิบัติอย่าเห็นอะไรว่าเป็นของมีคุณค่าอย่าให้กิเลสมันไปกว้านมาหลอกมาตบหูตบตาตาเรามีตาเราเห็นอยู่นี่ให้กิเลสมันมาตบทำไมหูเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วมันมาตบหูเล่นทำไมสติปัญญาสร้างไว้เพื่อฆ่ากิเลสทำไมจะให้กิเลสมาฆ่าสติปัญญาหมอบกระดิกตัวไม่ขึ้นมีอย่างหรือนักปฏิบัติแท้เอาให้จริงสิให้เห็นสิพูดนี่ไม่ได้พูดมาแบบต้นๆเดาๆนะพูดจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจมันเคยมันฟุตบอลมันถูกปิ้งมันเตะแล้วจะพอก็เคยแล้วไม่ใช่ไม่เคยแล้วมาอวดมาพูดมาเพื่อนทุกขนาดไหนเพราะอำนาจของกิเลสก็ได้ทุกมาพอประจักษ์หัวใจไม่มีวันลืมเพราะเป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงอยู่ที่หัวใจเวลาฟัดกันขนาดไหนแพ้มันอย่างหลุดลุ่ยก็เห็นแต่ไม่ถอยก็รู้เอาจนมันลาบแต่มันลาบเห็นสิกิเลสลาบไปแล้วมันจะเป็นยังไงคำว่าวิเศษวิเศษทำวิเศษนั่นคืออะไรวิเศษน่ะอะไรที่มันเลวอยู่เวลานี้ก็คือจิตถูกสิ่งที่ถูกสิ่งที่เลวสามทั้งหลายครอบมันฉาบทาไว้หมดไม่มองเห็นตัวเลยทีนี้เมื่อสิ่งฉาบทาอันสกปรกสมมุมแสนสมมุมนี้พังไว้หมดแล้วจิตวิเศษหรือไม่เศษมันก็รู้เองวิเศษประสานทำไมรู้โดยหลักธรรมชาตินั่นแหละการปฏิบัติหมายตั้งใจอกตั้งใจให้ฝืนนะนักปฏิบัติเราเคยมาแล้วอยู่กับคารวะมากี่ปีกี่เดือนจนกว่าจะได้มาบวชจนมาถึงขนาดนี้ถ้าจะนับปีนับเดือนลมๆเร่งๆไปตามกิเลสมันกี่ปีกี่เดือนมาแล้วถูกหลอกถูกต้มมานานแล้วถ้าจะเข็ดก็ควรจะเข็ดถ้าหลาบก็ควรจะหลาบทุกมันทุกมาแล้วนี่เพราะอำนาจของกิเลสทำไมจะไม่เข็ดมันเห็นอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวทับอยู่ในหัวใจของเรากายของเรานี่แล้วทุกลูกทุกนาเอาธรรมมาจับทำไมจะไม่เข็ดควรจะเข็ดแล้วนี่ท่านประกาศธรรมก็ประกาศให้เห็นโทษที่เป็นโทษให้เห็นคุณที่เป็นคุณอยู่แล้วไม่มีกลมายาท้าทายอะไรเรื่องของกิเลสโอ้เรื่องของธรรมไม่มีหรอกนอกจากกิเลสเท่านั้นตัวไหนก็ตัวเถอะหลอกทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่มีตัวไหนที่จะเอาของจริงมาหยิบยื่นให้เรานี่คือความหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นแหละแต่ทำไม่มีคำว่าหลอกลวงชิ้นหนึ่งก็ไม่มีที่จะมาหลอกลวงสัตว์โลกเอาให้มันเห็นเมื่อเห็นในหัวใจนี้แล้วมันนักรู้มันหมดปัญหาไปเองทีเดียวเอาที่นี่ดูหัวใจจนชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วจนเตียนโลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์โลกมันจะแสดงลวดลายประการใดประเภทใดบ้างประเภทใดบ้างที่ไหนบ้างล้อมรอบอยู่ทั้งสายหูสายตามีตั้งแต่เรื่องของอันนั้นมันแสดงต่อสิ่งที่มันอยู่ครอบหัวอยู่นั้นมันก็เห็นหมดแล้วสิเนี่ยวิชาธรรมเห็นได้อย่างนี้เองถ้าไม่มีวิชานี้เท่านั้นตายแล้วเกิดแล้วตาย
เราอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะแก่ตัวมันจะหมดอำนาจหมดฤทธิ์หมดอำนาจพาปล่อยให้สัตว์โลกพ้นไปจากอำนาจของมันเลยไม่มีทางจะกี่กับกี่กันก็เหมือนกับที่เป็นมานี่แหละต้นไม่มีปลายไม่มีเหมือนขอบดงมิดมีปลายมีต้นที่ไหนขอบดงมันวงกลมอยู่นั่นอันนี้นะสัตว์โลกมันหมุนเวียนกันอย่างนี้ถ้าไม่โดดออกจากขอบดงด้วยอาจด้วยธรรมโดดขอบออกจากขอบดงมันก็พ้นทางเองมันก็ไม่หมุนถ้าอาจทำเข้าไปจับมันก็ออกล่ะจากขอบวัฏจิตวัฏจักรหากไม่มีนี้แล้วยังไงก็ไม่พ้นเนี่ยการประชุมกับผมเคยพูดแล้วกำลังวังชาไม่เหมือนแต่ก่อนมันทรุดลงมากนี่ความสงสารหมู่เพื่อนจึงได้ตะเกียกตะกายลงมาพูดก็ต้องระมัดระวังถ้าจะเป็นตามนิสัยตามความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไปเต็มที่ของมันนี่ต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้แม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ขอให้ได้เข้าอกเข้าใจก็อย่างดีดีกว่าไม่ได้มาพูดอะไรลงพากันตั้งอกตั้งใจให้เคารพตัวเองทำอยู่กับหัวใจของเราทำอยู่กับอากับกิริยาความเคลื่อนไหวของเราจงพยายามเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมอย่าให้เป็นความคึกความทะคะนองเป็นเรื่องของกิเลสอยู่บนหัวพระมาแสดงความอยากโลนต่อกันและกันใช่ไม่ได้อันนี้เป็นตลาดร้านแสวงธรรม

มาเมตตาในวัดนี้นับแต่สร้างวัดมาก็เป็นเวลาหลายปีคราวนี้รู้สึกว่าเป็นคราวที่ต่างท่านก็จะลืมความระลึกถึงคราวนี้ไปไม่ได้เนื่องจากพระอาจารย์ล้วนแต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและต่างก็ได้มาโดยไม่ได้นัดแนะซึ่งกันและกันแต่มารวมกันได้ในวันเดียวกันเรียกว่าเป็นอุดมมงคลอันหนึ่งสำหรับเราทุกๆท่านที่จะได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งแม้เราจะอยู่ในสำนักปฏิบัติตามสถานที่ของตนก็ตามแต่ที่จะได้มารวมกันเช่นนี้นั้นรู้สึกจะเป็นโอกาสที่หาได้ยากวันนี้จึงมีสัมโมทนิกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันที่ได้มารวมกันในวันนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะคงทนถาวรย่อมมีการแปรสภาพไปอยู่เสมอโดยไม่กำหนดการเวลาและสถานที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านนักปฏิบัติด้วยกันซึ่งมารวมกันอยู่ในเวลานี้ก็จะต้องเดินตามทางสายที่กล่าวนี้เหมือนกันหมดมีความแยกย้ายไปในสถานที่ต่างๆตามความจำเป็นและเหตุจำเป็นของตนเมื่อมีโอกาสในวันนี้จึงถือเป็นเวลาสำคัญที่เราจะได้สัมโมทนิกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันเราทุกท่านเป็นนักบวชออกจากสากยบุตรอันเดียวกันในนามว่าสากยบุตรนี้เป็นพระนามที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาสากยบุตรที่พระองค์ท่านได้ทรงให้นามนั้นคือผู้ที่บวช ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจะบวชในสำนักของพระองค์ท่านก็ตามจะบวชอยู่ในที่อื่นๆก็ตามแต่มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองอันเดียวกันและออกจากพระพุทธโอวาทของพระองค์เช่นเดียวกันหมดเมื่อออกบวชแล้วต่างท่านก็มุ่งต่อการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งภายนอกที่เคยเป็นมาและผ่านมาตลอดนิสัยใจคอที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาในทางคารวะยอมพยายามปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดให้ปรากฏอยู่แต่หลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่องประดับใจเท่านั้นจะเดินเหินไปมาในบรรดาอิริยาบถทั้งสี่เป็นผู้มีความงามด้วยข้อวัดปฏิบัติกลมกลืนกับพระธรรมวินัยมีเรียกว่าสากยบุตรแม้จะยังไม่สำเร็จเต็มขั้นเต็มภูมิ

ดังที่เราได้ทราบมาในประวัติก็ตามแต่ก็ชื่อว่าต่างท่านต่างดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดได้ทำความดีใจในการที่เราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสของพระพุทธเจ้าและได้ประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วและโปรดได้มีความพยายามมีความหนักแน่นต่อหลักพระธรรมวินัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้ชีวิตก็ยอมพลีได้เพื่อหลักพระธรรมวินัยการปฏิบัติพระศาสนาโปรดอย่าได้มองข้ามตัวของเราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาคำว่าพระก็คือตัวของเราเองคำว่าศาสนาก็คือตัวของเราเองผู้จะรักษาศาสนาให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมก็คือตัวของเราเองผู้จะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็คือตัวของเราผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้และจะต้องเป็นไปตามสายทางแห่งพระธรรมวินัยที่ประทานไว้แล้วนี้ทั้งนั้นโปรดอย่าได้มองข้ามหลักพระธรรมวินัยนี้ไปเราจะโง่แสนโง่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยจะเป็นความโง่หรือจะเป็นคนโง่ที่น่าสงสารน่าเคารพน่าเอ็นดูน่ากราบไหว้บูชาอยู่จะฉลาดก็ให้เป็นผู้ฉลาดตามแถวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะอย่าให้มีความฉลาดเป็นแบบที่เรียกว่าแหวกแนวพระพุทธเจ้าสอนให้มีความรู้ความฉลาดย่อมหมายถึงหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นที่ตั้งไม่ได้หมายนอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามหลักแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่แหละจะเป็นผู้สามารถทรงตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดอิริยาบถตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานคือจุดหมายปลายทางนี่ชื่อว่าความฉลาดในหลักพระศาสนาความฉลาดนอกจากนี้ที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองจะเป็นข้าศึกต่อโลกนั่นไม่ได้เรียกว่าเป็นความฉลาดอันเป็นที่นิยมทางพระศาสนาอำนาจวาสนาก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนโดยถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมไม่มีอำนาจวาสนาอื่นใดจะปรากฏตัวขึ้นมานอกจากกรอบแห่งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี้เลยนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับเราเป็นนักบวชถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พรีชีพของเราโปรดอย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าหลักพระธรรมวินัยที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้เวลานี้เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ทุกท่านซึ่งกำลังศึกษานี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมไปในวันหน้าหลักข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ท่านได้พาปฏิบัติอย่างไร
เราอย่าเห็นว่าเป็นของล้าสมัยอย่าเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญโปรดให้ถือเป็นหลักสำคัญทุกๆชิ้นหรือทุกๆอย่างที่ท่านพาดำเนินมาโดยทางธรรมเราจะเห็นความอยากตามอำเภอใจของเราว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหลักปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาการประกอบหน้าที่การงานทุกส่วนแม้ที่สุดการฉันก็ให้มีหลักพระธรรมวินัยครอบครองตัวของตัวอยู่เสมออย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากซึ่งหาประมาณไม่ได้เข้ามาครอบงำจิตใจผู้ที่ถือปฏิปทาเป็นหลักแม้ทางด้านจิตใจจะยังไม่เป็นไปก็มีความอบอุ่นภายในใจตนเองว่าเราได้ดำเนินตามปฏิปทาเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่องเราก็ได้มีจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นลำดับการฉันก็ให้มีหลักการไปการมาการพูดให้มีหลักมีกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลพร้อมมูลอยู่กับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานักบวชนี้เป็นบุคคลตัวอย่างของโลกถ้านักบวชไม่สามารถจะทำเป็นตัวอย่างอันดีแก่โลกได้แล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถในโลกนี้ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างของโลกได้เราต้องเป็นผู้ฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้ผิดเพี้ยนไปโดยถือว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญบ้างสิ่งนี้ไม่สำคัญบ้างการปฏิบัติตนเองควรจะให้มีกฎเกณฑ์อย่าให้ว่าเป็นไปที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปที่นี่เป็นอย่างนี้ไปวัดนั้นเป็นอย่างนั้นไปวัดนี้ปฏิบัติอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่มีหลักจะเป็นทางด้านธรรมะก็ดีด้านพระวินัยก็ดีนี่เป็นกฎตายตัวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้รวมแล้วเรียกว่าสุวขาตธรรมไม่ว่าจะตรัสไว้ในบทใดแง่ใดสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดลึกตื้นแค่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิยานิกธรรมจะทำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้พ้นจากอุปสรรคเครื่องกีดขวางภายในใจของตนไปได้โดยลำดับมีผู้ปฏิบัติต้องมีหลักมีเกณฑ์อย่าทำแบบสุ่มเดาอย่าทำแบบเป็นคนหลักลอยตั้งไม่ติดตั้งในข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ติดจะตั้งในธุดงค์ข้อใดก็ไม่ติดจะตั้งในสิ่งใดที่ว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ติดแต่สิ่งใดที่จะเป็นหายนะเป็นเครื่องสังหารตนเองนั่นเป็นสิ่งที่แนบแน่นอยู่กับใจและสนใจที่จะคิดที่จะส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เช่นนี้แลชื่อว่าเป็นผู้จะทำลายตนเองโดยไม่มีปัญหาโปรดทุกท่านได้จำไว้อย่าได้ลืมการศึกษากับครูกับอาจารย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในเบื้องต้นวาระต่อไปก็คือตัวของเราเองจะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้ดีหรือให้เรียบร้อยเป็นไปตามปฏิปทาที่ท่านสอนไว้ให้เป็นคนมีหลักเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาตาดูให้ดีหูฟังให้ชัดใจคิดไตรตรองตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากสำนักครูอาจารย์หรือจากครูอาจารย์องค์นั้นๆตลอดจากหมู่เพื่อน
ที่เห็นว่าข้อธรรมข้อใดบ้างที่เป็นคติได้รับประโยชน์ด้วยโตดยึดเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจของตนทันทีนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไปศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำจะไปหาครูอาจารย์องค์ใดสำนักใดมากเท่าไรก็เหมือนกับคนแสวงหารายได้ย่อมได้มากเท่านั้นการแสวงหารายได้มีความขยันหมั่นเพียรมีความเฉลียวฉลาดไปใกล้ไปไกลไปวงกว้างวงแคบเท่าไรก็ยิ่งได้รับความฉลาดรอบรู้เป็นลำดับไปเช่นเดียวกับบุคคลที่เที่ยวเสาะแสวงหาผลประโยชน์ในที่ต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลย่อมเป็นผู้ชินต่อเหตุการณ์และปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยกับสังคมมีเรื่องของผู้ที่มุ่งต่ออัตธรรมจากครูจากอาจารย์จะไปสำนักใดๆก็ย่อมได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันนั้นแต่ถ้าจะไปแบบหูหนวกตาบอดคือตาก็แม้จะมองเห็นดูก็ไม่สนใจจะดูเพื่ออัดเพื่อทำหูได้ยินก็ไม่ถือว่าจะเป็นประโยชน์อะไรจากครูจากอาจารย์ที่ตนได้เห็นได้ยินนั้นประพฤติตามอำเภอใจจะไปสักร้อยสำนักก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษคนนั้นเปล่าประโยชน์ไปเปล่าๆโปรดท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้การปฏิบัติตนเพื่อมีสาระแก่นสารเพื่อเป็นผู้มีคุณค่าสำหรับตัวเองไม่ใช่จะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆไม่ใช่ปฏิบัติแบบล้มลุกคลุกคลานไปเฉยๆแต่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงบังคับตนเองจะทำอะไรก็ให้ทำจริงด้วยความจงใจจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมภาวนาในอิริยาบถใดๆก็ตามขอให้มีความสัตย์เป็นเครื่องบังคับมีสติเป็นเครื่องกำกับจิตใจดำเนินความเพียรไปด้วยความมีสติรอบคอบไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่ชื่อว่าเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าแก่ตนเองไปเป็นลำดับผู้นี้แลแม้จิตจะมีความฟุ้งซ่านหาขอบเขตไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็จะต้องอยู่ในเงื้อมมือของความเพียรนี้และตั้งเข้าสู่ความสงบได้ในวันใดวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้เราอย่าให้เป็นลักษณะว่าที่เชือกขาดไม่กำหนดว่าจะตกที่ไหนนี่การปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติจนวันตายก็ไม่เห็นอะไรเพราะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนเองการบังคับตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมกว่าเราบังคับคนอื่นมีอำนาจกดขี่บังคับตนเองในทางที่ชอบนี่ท่านถือว่าบุคคลที่เยี่ยมถือว่าเป็นบุคคลที่ดีแต่มีอำนาจไปใช้ในทางที่ไม่ถูกนั่นเขาเรียกว่าคนโลกวินาศถ้าเป็นพระก็เป็นโมฆะบุรุษใช้อำนาจวาสนาในทางที่ไม่ถูกทางที่ถูกควรใช้บังคับตนเองเพื่อให้ดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันนี้เป็นทางที่ถูกกดขี่บังคับลงไปเรื่องของใจนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดื้อด้านทนทานยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมดื้อด้านต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อครูต่ออาจารย์เป็นอย่างนี้เราต้องใช้อำนาจในทางธรรมะมากดขี่บังคับฝึกฝนทรมานตนนักบวชต้องเป็นบุคคลเช่นเดียวกับผ้าที่หลิวไม่ต้องถือว่าตนมีราคาไม่ต้องถือว่าตนนี้เป็นพระเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากแต่ให้ถือว่าเรานี่แหละเวลานี้เป็นเหมือนผ้าที่หลิวจะพยายามทำผ้าที่ริ้วนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจนกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นแล้วเป็นที่สนใจของหมู่ชนทั่วๆไปนอกจากเป็นที่
ยินดีและพออกพอใจสำหรับตัวเองแล้วผลประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากผ้าที่ริ้วกลายเป็นทองคำนี้ยังจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นอีกจำนวนไม่น้อยนี่ผู้ปฏิบัติต้องสละทิฏฐิมานะอย่างนี้สละภายในตัวเองอย่าหาบเคี้ยวหาบฟันไปไหนอย่าแบกเคี้ยวแบกฟันไปด้วยเรื่องเคี้ยวเรื่องฟันนั้นเรามองดูตั้งแต่สุนัขก็ไม่น่าดูแล้วพอหินฟันขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่าจะกัดกันลักษณะของทิฏฐิมานะที่ฝังอยู่ภายในใจของนักบวชเรานี่ยิ่งร้ายกว่าสุนัขจะกัดกันจะได้ซ้ำถ้าเราจะใช้ขอให้ใช้บังคับเรากดขี่ตัวเองบังคับตัวเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาสักกี่ชั่วโมงระยะจากนี้ไปถึงเวลาเท่านั้นจิตใจของเราจะเผลอไปสักกี่ครั้งและจิตใจของเราเผลอไปในระยะหนึ่งนานประมาณเท่าไหร่เราจะยอมปล่อยให้ใจของเราเผลอไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปหรือเราจะพยายามสกัดกั้นจิตใจของเราให้หายพยศในความคิดที่เคยคิดนั้นย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับนี่เป็นอำนาจที่ดีสำหรับพระนำมาใช้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์จะไม่เป็นโมฆะบุรุษเรื่องทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมรรคก็ดีนิโรธก็ดีทำทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ปรากฏว่าได้ด้อยคุณค่าลงไปแม้แต่นิดนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นอกจากบุคคลที่จะด้อยคุณค่าของตัวเองลงจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสถานที่การบุคคลและสิ่งทั่วๆไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อกรรมก่อเวรแก่ตัวเองสาเหตุต้นเหตุอันแท้จริงนั้นก็คือว่าเรามองข้ามตัวของเรานี่ไปเสียคือหลักสัจธรรมนี้ไปเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นของดีแต่เห็นของดีนี้กลายเป็นของชั่วผู้เช่นนี้แลจะไปที่ไหนก็ต้องแพ้ด้วยไปไม่มีความชนะได้ไม่มีความสุขความสบายได้เราตั้งใจพิจารณาลองดูสิว่าทุกขสัตว์ได้แก่อะไรความไม่สบายทุกส่วนในร่างกายนี้ท่านเรียกว่าทุกขสัตว์เป็นสิ่งที่ประกาศเป็นการเตือนให้จิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั้นได้คิดค้นดูตามความเป็นจริงของทุกข์นั้นโดยทางปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทำหน้าที่ต่อทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ได้แก่ความคิดความปรุงทางใจคือมีเกี่ยวกับทางนันทิราคะสหคตาตตะตตราอภินันดินีรวมแล้วท่านเรียกว่าเสยยะที่ดังได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาจิตที่คิดออกไปตามทางสายนี้แหละท่านเรียกว่าจิตเป็นสมุทัยท่านเรียกว่าจิตเดินตามสายของสมุทัยสมุทัยนี้แหละคือเชื้อของทุกข์เมื่อมีสมุทัยแล้วก็เหมือนกันกับว่ามีฟืนมีเชื้อไฟเผาเข้าไปที่ตรงนั้นความร้อนก็แสดงตัวออกมาไฟก็แสดงเปลวออกมานี่ถ้าเราได้ส่งเสริมสมุทัยคือความคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และกลับเป็นข้าศึกต่อตัวของตัววันยั่งค่ำเช่นนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนจะเห็นความสุขเรานอกจากจะมีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทั้งกองเผารนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่เราทำตัวของเราให้ด้อยต่อสัจธรรมทั้งสี่เราไปที่ไหนจึงกลายเป็นคนอาภัพอาภัพในความสุขอาภัพในความสงบอาภัพในทางความเพียรอาภัพในความเฉลียวฉลาดอาภัพในปฏิปทาที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทุกด้านจึงเป็นผู้แพ้เรื่อยไปสัจธรรมมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วท
้านำมาประกอบพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงตามหน้าที่ของสัจจะแล้วเราจะเป็นคนจริงขึ้นมาในวันหนึ่งไม่ใช่จะเป็นผู้แพ้เสมอไปแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ท่านก็เป็นคนมีกิเลสและเคยล้มลุกคลุกคลานมาเช่นเดียวกับเราท่านแต่เหตุไฉนจึงสามารถตรัสรู้สัจธรรมทั้งสี่นี้ได้แล้วนำมาแสดงให้บรรดาเราทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงอันประเสริฐได้หรอกนี่ขึ้นมาจากอะไรสาเหตุก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามสายสัจธรรมให้ถูกต้องตามสัจจะแต่ละอย่างละอย่างโดยไม่มีคลาดเคลื่อนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความมือจิตขึ้นมาจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นที่เรียกว่าพุทโธทั้งดวงสัจจะทั้งสี่นี้ไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์แต่เป็นทางเดินสำหรับผู้ที่จะก้าวพ้นทุกข์จะปลีกตัวไปเดินนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้เป็นทางแล้วไม่มีทางเดินเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์ทางกายไม่ว่าทุกข์ทางใจจงถือว่าเป็นหินรับปัญญาปัญญาต้องสอดแทรกลงในที่นั้นทุกขังอริยสัจังเกิดขึ้นที่กายนี้มีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมเป็นต้นคิดขึ้นมาจากอะไรมีความหมายอันใดเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้จิตนี้คว้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเครื่องสัมผัสถูกต้องนี่แหละที่เป็นเครื่องเสริมสมุทัยให้แสดงตัวและพองตัวขึ้นวันดังคำคืนดังลุ่มจนหาทางแก้ไขไม่ได้ก็เนื่องจากนี่แหละถ้าเราจะใช้ปัญญาสอดส่องดูตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี้มีรูปเป็นต้นแล้วสมุทัยจะไม่สามารถแสดงตัวเสริมกำลังของตัวให้มีกำลังมากมูลขึ้นถึงกับทำให้เราเป็นคนอภัพได้ตลอดไปมีวันหนึ่งแน่นอนที่เราจะสามารถรู้ชัดในเรื่องสัจจะทั้งสองประเภทนี้ด้วยมรรคสัจคือปัญญาแล้วโปรดพิจารณาดูส่วนร่างกายให้เห็นชัดร่างกายทุกส่วนเป็นความจริงอยู่ตามสภาพของตนไม่ว่าจะเป็นด้านอนิจจังคือความแปรสภาพของส่วนร่างกายไม่มีส่วนไหนจะคงตัวอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าข้างบนข้างล่างทุกส่วนในร่างกายไหลลงรวมความเป็นอนิจจังแปรสภาพตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดมีจุดใดดอนใดที่จะเป็นที่ยึดที่หมายเป็นที่ไว้วางอกวางใจให้ได้รับความร่มเย็นจากอาการนั้นๆแห่งส่วนร่างกายได้แม้แต่อาการหนึ่งมีไหมไม่มีนี่ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความแปรสภาพพูดถึงเรื่องความทุกข์ดูให้เห็นหลักความจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในกายลองดูส่วนใดบ้างที่มีอยู่ในร่างกายนี้จะทรงความสุขไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่ต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจให้รับความทุกข์ไปด้วยนั้นไม่มีอีกเช่นเดียวกันทุกส่วนทั้งภายในภายนอกทั้งข้างบนข้างล่างเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าทุกข์อันใดเป็นทุกข์ก็ต้องเข้าไปบีบคั้นจิตต้องไปกระเทือนถึงจิตทั้งนั้นสภาพที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเขาไม่รู้สึกตัวของเขาเองเช่นแข้งขาเป็นทุกข์เป็นต้นแข้งเขาขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ใจผู้รับรู้ใจผู้รับผิดชอบนั่นแหละจะเป็นตัวทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์นี้ไว้แบกกองความทุกข์นี้ไว้อุปทานในทุกข์นี้ไว้กลายเป็นความทุกข์ภายในจิตใจนี่ผู้นี้ต่างหากถ้าปัญญาได้ยังทราบตามหลักความจริงของทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนร่างกายทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนใจภายในใจโดยเฉพาะให้เห็นชัดตามหลักความจริงของเขาแล้วทุกทั้งสองประเภทนี้แม้ส่วนร่างกายจะเป็นของมีอยู่จนกระทั่งถึงมันสลายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงจิตใจที่รู้รอบตัวได้ส่วนทุกทางใจนั้นเมื่อมีความรอบคอบโดยทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วจะใจดวงนั้นจะไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของทุกข์ดังที่เคยเป็นมาได้เลยทุกข์ทั้งหลายจะสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญา
คำว่านิโรธานั้นเราพิจารณาเห็นชัดในสัจธรรมทั้งสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนี้มากน้อยแค่ไหนจะคำว่านิโรธะจะแสดงความดับทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ทุกข์ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงจุดสุดยอดแห่งนิโรธะคือความดับสนิทเนื่องจากปัญญาได้รอบในเรื่องทุกข์สมุทัยโดยไม่มีส่วนใดยังเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่คำว่านิโรธคือความดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ทางใจเหลืออยู่เลยใครจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรอบคอบหรือซึ่งความบริสุทธิ์ก็คือมีธรรมชาติอันหนึ่งนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้ทุกข์เป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมาสมุทัยเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมานี่เป็นฝ่ายผูกมัดมัดเป็นอาการอันหนึ่งเครื่องแก้ไขทุกข์และสมุทัยทั้งสองประเภทนี้นิโรธะเมื่อมัดได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไปมากเท่าไหร่นิโรธะก็ทำหน้าที่ไปเป็นลำดับลำดับจนถึงมักได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นิโรธะก็แสดงอย่างเต็มที่แล้วดับไปผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั้นคืออะไรนี่คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์มิดับไปตามสัจธรรมทั้งสี่นั้นเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทุกข์ตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปสมุทัยตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาคิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้เสร็จแล้วก็ดับลงไปตามสภาพของตนนิโรธะทำความดับทุกข์แล้วก็หายสูญไปไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้เป็นสัจธรรมทั้งสี่นี่เราจะเป็นคนจริงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแม้จะเราจะอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นของปลอมแปลงอยู่ภายในตัวของเขาก็ตามแต่ธรรมชาติท่านหนึ่งที่มีความฉลาดรอบตัวนั้นจะไม่มีความปลอมแปลงไปตามแม้จะอยู่ในกองเพลิงคือทุกขังอนิจจังอนัตตาก็ตามแต่ธรรมชาติที่อยู่นั้นจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แสดงตัวเพราะเห็นตามหลักความจริงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติทำตัวให้จริงให้มีหลักมีเกณฑ์มีอำนาจวาสนากดขี่บังคับภายในตัวจะต้องปรากฏผลอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสตัณหาอาสวะกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่เป็นเครื่องผูกมัดก็เวลานี้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความชั่วช้าลามกเป็นไปเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นไปเพราะหลักความคิดความเห็นความชอบใจของเราเราควรจะนำมาเทียบเคียงตนเองไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปเปล่าๆวันนี้มืดวันหน้าสว่างขึ้นมาผ่านไปผ่านไปร่างกายของเราผ่านไปทุกวันทุกวันมีอะไรบ้างที่จะเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวของเราเองเราควรคิดเราควรพินิจพิจารณาไม่ควรจะให้เสียวันเสียคืนเสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆไม่เสียอิริยาบถหายใจเข้าออกเปล่าๆควรจะคิดให้ดีการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยถึงจะยากลำบากก็ตามยากเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆไม่ควรถือว่าเป็นอุปสรรคและไม่ควรจะถือเป็นข้ออิจฉาละอาใจโลกทุกยอมย่ามีความทุกข์เหมือนกันไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่เขลาบ่ปัญญาและคนฉลาดเพราะอยู่ในโลกที่สร้างอยู่สร้างกินไม่หาไม่ได้ธาตุขันธ์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องบ่งบังคับให้ต้องเสาะแสวงหาไม่เช่นนั้นจะทนอยู่กับโลกนี้ไปไม่ได้มีโลกก็มีความทุกข์เช่นเดียวเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชไม่ได้มีความกังวลอะไรกับสิ่งภายนอกที่โลกเสาะแสวงหากันอยู่ทุกวันทุกวันนี้
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาด้วยอัตด้วยธรรมเพราะอำนาจคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านครอบอยู่ทุกเวลาไปที่ไหนก็มีคนคารพเลื่อมใสไปที่ไหนก็มีผู้อยากให้อยู่ให้ใช้ให้สอยให้ฉันเต็มไปหมดแต่เครื่องสักการะบูชานอกจากว่าเราจะนอนใจไปกับสิ่งเหล่านี้เสียเท่านั้นก็จะกลายเป็นหมูนอนกินอยู่เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรควรจะสำนึกตัวของเราให้ดีออกจากครูจากอาจารย์ไปแล้วโอวาทธรรมะคำสั่งสอนหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากท่านอย่าให้คลาดจากตัวเองอย่าให้หลุดลอยไปเสียเปล่าๆให้ฝังในจิตในใจอย่างลึกซึ้งแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในตนโดยลำดับนั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาโดยแท้ไม่เป็นแต่เพียงว่ารูปๆคำๆไปที่ไหนหาหลักหาแหล่งหากฎเกณฑ์ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยท่านขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาอย่าให้เสียประโยชน์ให้สมนามมากเป็นนักบวชและนักปฏิบัติไม่มีใครจะมาสามารถสร้างตนให้ดีได้นอกจากเราคนเดียวเท่านี้จะสร้างตัวของเราการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของจำเป็นและไม่เป็นของที่ยากเหมือนการสร้างตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวัดสร้างวาไม่ยากใครสร้างก็ได้คฤหัสถ์สร้างก็ได้เขาทำกันได้ทั้งโลกอย่างนี้ไม่อั้นและไม่มีใครอัศจรรย์การสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีมีเป็นของที่สร้างยากมากและไม่ค่อยจะสนใจอยากจะสร้างกันมองดูข้างนอกเท่านั้นแหละเลยลืมตัวนี่เรียกว่าคนลืมตัวไม่มองดูตัวของเราเป็นท่านดีเราก็อยากดีแต่ไม่ทราบว่าความดีนั้นมาจากไหนถ้ามองดูต้นไม้กับดูตั้งแต่ดอกกับผลไม่ดูลำต้นไม่ดูปุ๋ยดูเครื่องบำรุงที่จะทำต้นไม้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามธรรมดาต้นไม้อาหารเป็นสิ่งสำคัญถ้าอาหารดีต้นไม้ก็ดีรากก็ดีกิ่งก้านก็ดีใบก็ดีดอกก็ดีผลก็ดีถ้าขาดปุ๋ยหรือขาดลำต้นอันสำคัญแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเจริญรุ่งเรืองไปไม่นานมีรากฐานของพระคืออะไรก็คือข้อปฏิบัติคือหลักธรรมวินัยความเพียรมองดูตัวของเราพยายามบำรุงด้วยปุ๋ยคือความเพียรเสมอด้นลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาให้บำรุงตนดูด้วยศีลสมาธิปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอเมื่อลำต้นได้เจริญขึ้นมาแล้วด้วยปุ๋ยคือความดีที่ตนบำเพ็ญมานั้นศีลก็จะบริสุทธิ์สมาธิก็จะเป็นขึ้นมาปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดวิมุตติหลุดพ้นคืออันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเครื่องบำรุงจะแสดงขึ้นในต้นลำที่ดีเนื่องจากปุ๋ยที่ตนได้บำรุงอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นแน่นอนก็กันแก่เมืองให้เป็นคติตัวอย่างเป็นร่มโพร่มไทรให้อุบายต่างๆแก่เขาเวลารับความร้อนเข้ามาศึกษาปรารภก็คือพระองค์นี้ทั้งหลายได้สนใจดูพระของตัวเองว่ามีบกพร่องที่จุดไหนบ้างโตตกอุ่นใจว่าพระของตนได้รับการบำรุงด้วยดีไม่พระภายในใจของเราเย็นโลกก็เย็นด้วยไปที่ไหนเย็นไปหมดความแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ที่หัวใจของพระเลยหาที่ตรงที่วางไม่ได้นี่คือพระนรกพระอเวจีตัวแก้ไขกันให้ได้แล้วจะกลายเป็นพระที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้การแสดงธรรมมาก็เห็นมาสมควรหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปพินิจพิจารณา

านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

เทวรสะลุคขันธสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธัง

กูนังสิกขาสาชีวะสมาปนาธัมโมพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทะตุ

ที่ท่านตรัสไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลอยู่อย่างที่เราถามกันนี่ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยดังนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอันใดไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามาสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันตามๆกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแก้ไขสอดส่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจึงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจึงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆจิตผู้เคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจึงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้จึงตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั้นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้มันนี่จะอธิบายเรื่องมาฆบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาฆบูชาปรากฏขึ้นจากพระอรหันต์
1,250 องค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิจิตรอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลงย่อๆว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสกิตตะปริโยตะโยรปะกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตตะปริโยรปานังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวร้ายแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไปปาติโมเคจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตนหนึ่งมัตตัญญูตาจะผัดตัดนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึ่งปันตัญจะสยนาสนังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเอตังมุทานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีงบข้อธรรมย่อๆนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัททั่วๆไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวกแสดงให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงพร้อมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองชีพก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบครอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก็ท่านผู้ฟังหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมายการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองหรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาท7ชั้นก็7ชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒนามากน้อยไม่เป็นไรถ้าใจมีความร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยช
เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นถ้าเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะ 100% นี่ยิ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวฉะนั้นต้องพยายามอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจดวงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละจิตอาจจะกลายเป็นเสียงเช็ดเท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้ประสัมปดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอย่าทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตปราศจากการเหยียบเยินและทำลายเขาให้ล่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงทิพย์หายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมกเขจะสร้างวโรเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้สังรวมในศีลของตนผู้รักษาศีล10 227ก็สังรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาศีล8ศีล5การใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมาทานฤทธิ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งได้รักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจศีลในศีล5ยิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณศูนย์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีล5เพียงเท่านี้มัตตัญญูตาจะผัดตัดนิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระฆราวาสญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักขสัมปทาเบื้องต้นก็อุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสำคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้แสวงทรัพย์สมบัติมาได้โดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้วอารักขสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษา
ควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจำเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจำเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยโดยความสุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านๆก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเราเนี่ยเป็นมหาโจรปล้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาปล้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมดถ้าความไม่รู้จักประมาณและความเคยกินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเกลี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรซะอีกได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสั่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายปล้นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายยิ่งกว่าโจรนี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจำเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญูตาปันตัญจักขีณาสนังนี่ท่านหมายถึงที่นั่งที่นอนอาสงัดเป็นมากพอเกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่เอิบกระเดิบนะฮะความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างได้คติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ำใจของเรานิสัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ควรมาแล้วเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยทายเดียวเราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นอย่างบรรดาทุกๆท่านไปอุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ตากบั่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังนะไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอยู่นี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่น้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่ได้เดินจุดตามของเราจุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยู่ณบัดนี้คำว่าที่นั่งที่นอนอันสงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่เกิดเฮฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใต้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวิเวกจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณคือสถานที่อันสงัด
จิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ำที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วสงัดจากกิเลสทั้งหลายได้คือสงัดคำว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างกิเลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็นอุปทิวิเวกคือสงัดจากกิเลสเสียทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจตสาโยโคก็เป็นความสะดวกสบายประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็คงไว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ำลงไปต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระอรหันต์1,250องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้มาขะเดือน3นั้นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็ได้ถือว่าเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและระลึกถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจิตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขั้นนั้นขั้นนั้นเป็นลำดับลำดับก็จะกลายเป็นจิตที่เจริญยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัยจากเครื่องกดทวงจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาทิเสสนิพพานดับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบูรณ์อย่างเต็มที่อันนี้ขออธิบายธรรมะจะย่อเพียงเท่านี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายครับจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่งนี้ว่าเป็นของดีมันก็ค่อยจางลงไปตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยับตัวด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก็ต้องคว้านู้นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นมันอยู่กับใจสำคัญนั้นจะเป็นจะดีนะอันนี้จะดีอย่างนี้หลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลยอบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระอันสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและทำจิตให้อับเฉาทำจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั่นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากในธรรมก็ประกาศออกมาว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสำคัญจางพาพระอาชชิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองนี่พูดถึงมหาเหตุมหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสำเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัยในการที่จะต้องเสาะแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะเสาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาชชิว่าท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทักทวนบริษัทบริวาร250คนไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอจละศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอจละศรัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวารที่ไปด้วยกัน250คนก็ต่างก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาปรากฏว่า7วันพระโมคคัลลานะสำเร็จพระสารีบุตร15วันเพราะเป็นผู้ใคร่ครวญเหตุผลภูมิกว้างให้สำเร็จ นี่คือสำเร็จความมีคุณค่ามหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองมันจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เพียงเท่านั้นใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อกวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียเมื่อไรใจนี้จะเป็นกงจักรหมุนติ้วอยู่กับภพกับชาติกับความเกิดแก่เกิดตายภพน้อยภพใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกาลหาเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะพาให้เวียนว่ายตายเกิดหรือพาเป็นตัวกงจักรนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสความยากความง่ายเราความยากความลำบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี้เท่านั้นนะเมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระสาวกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามจริตนิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ง่ายมีดังคิปาปิญญาทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งกุฏกาลอยู่แล้วท่านยกบุคคลไว้สี่ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทาคิปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุกขาปฏิปทาม
2: ีสองประเภทหรือไงลืมแล้วคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งมันจะมีสองประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลำบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทำด้วยความยากความลำบากที่เราจะ

ฟันไม้ทั้งต้นถากไม้ทั้งต้นกับสายกบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสำเร็จมาแล้วเพียงสายกบเข้าไปมันก็น่าดูใช้ได้ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคตรงอฟันลงจนดัดลงมามันกลมหนักมือเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็สวยงามจะใส่กบก็ขวดหนักการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบายเอาแต่ความขี้เกียจขี้คร้านไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวสิ่งใดกิเลสจะกลัวเราก็ต้องนำเข้าไปสู้ไปทำนี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจมีอยู่แล้วจะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลำบากก็จะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ายเดียวความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทำด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทำให้งานมันเลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภาคเพียรอะไรให้ลำบากทั้งหมดมีเราเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านสอนไว้เพียงว่าตุมเหติจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทำงานเองเช่นหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศึกปืนก็หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตราวุธเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอันนี้เราจะนำทำเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแยบคายหรือสติกำลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาจหาญชาญชัยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกิเลสก็ทับถมเราก็แพ้ถ้าเรามีความอาถรรพ์ฉลาดทานไทยคล่องแคล่วแก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ชัยชนะก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองยิ่งวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้อย่างมิตรสหายอะไรก็แล้วแต่ในรักสนิทกันเพียงไรก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขโตสิ่งที่จะเป็นสุขโตต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งกีดขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มภูมิถากขันพระพุทธเจ้าท่านทำไม

ู้เท่ารู้ทันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันธ์ของพระพุทธเจ้ากับขันธ์ของพวกเราเป็นขันธ์ประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันธ์ก็เพราะอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันสติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตนเองก็เหมือนกันกับครั้งพุทธกาลเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยพระสติปัญญาเราจะเอาอะไรมาแก้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันธ์ของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากันทำไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นสิทธัตถะคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกแง่ทุกมุมแก่เราคนที่เป็นพุทธบริษัทที่จะนำมากำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกดังที่พระองค์ได้เคยกำจัดมาแล้วทำไมเราจะกำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้าหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้พุทธิก้าเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการมันก็มีอยู่กับเราใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขี้หน้าคุณนี่ไงเราแพ้กับกิเลสนี้เคยแพ้มาตั้งกับตั้งกันจนกระทั่งพอรู้จักเยียงสาภาวะตามหลักคำสั่งสอนพระเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสที่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูพระตถาคตคือผู้แก้วกล้าสามารถผู้อาจหาญผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แก่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรจนชิบหายวายปวงไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งศาสดาผู้ทรงนามว่าศาสดาเอกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนความโง่เขลาบ่ปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสายความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อะไรที่นี่เราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหนกิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรอจึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไรผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลำดับเราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมค
คุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยเพียงไรนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะใคร่ควรเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพียรก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดได้รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันท่านอยู่ในสกุลใดก็ตามประวัติคำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะล้มลงไปเป็นป่าช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมแต่ก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นสังฆังสนังกฉามิของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชัยชนะอย่างไม่หมายป่าช้านี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อภพก่อชาติก่อความทุกข์ความทรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนานต้องเป็นผู้เห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันมันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่างประจักษ์ใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตนจนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมซาบอยู่ภายในจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้วสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็เลยมาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดาและสาวกท่านดำเนินอยู่แล้วทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าให้หนุนกำลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้กิเลสได้นอกจากวิธีการที่เคยดำเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นจะแก้กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลยแดนนิพพานนั้นกังวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสนั่นเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาทันล้าหลังแล้วก็สลายที่หายไปรวมกันหมดปลายทางของกิเลสคือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรปลายทางกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนปลายทางมันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญาตะปะธรรมเนี่ยแปลว่าไฟเผากิเลสตะปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลสเขาก็จะจนรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกลางวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกลางวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกังวาน
ของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสัพพอุปาทิเสสนิพพานนี้กลางวันทั่วแดนโลกธาตุหาที่กำหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่มากีดกั้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมุตินิยมใดทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาธรรมบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติและแก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดข้าศึกกันเมื่อข้าศึกหมดแล้วก็มีอะไรแย้งจะว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีเรื่องมีราวนี่แหละท่านเรียกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นกุรณานำมาพินิจพิจารณาแล้วฟิตตัวก็โดยลำดับสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุดแห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจผมขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้

0: ศลาม
1: าทั้งครอบครัว
2: หนังครอบครัว
1: นี่ครอบครัว
0: ไปกัน
2: ไปกันจะมาครับ
1: เช็คค่ะเช็คเงินสะสมแล้วก็เงินเดือนจะ
2: ค่ะเงินสะสมเงินเดือน
3: มีลูกสาวมีลูกชาย
2: มีภรรยา
3: หัว
0: หัวหัวหัวหัว
3: หัวหัวหัวหัว
0: หัวหัวหัวหัวหัวหัวหัว
2: ว้าวว้าวว้าว
1: พามาทำบุญก่อนเอาไปส่งที่พามาทำบุญค่ะคิดหน้าไปส่งเรียนต่อที่ออสเตรเลียนะคะ
3: อันนี้แม่ผัวค่ะ
2: แม่ผัว
3: ที่แล้วมุทลา
0: แม่ผัวที่ไหน
3: แค่บอกแม่ผัวหูตายค่ะอันนี้พ่อผัวค่ะอันนี้พ่อผัวค่ะ
0: พ่อรับเลย
2: สาวคนนี้ลูกสาวนี่นะ
3: ค่ะลูกสาวเป็นคนตะลานคนแรก
0: ค่ะเป็นเนื้อใช
4: ่มาถึงรุ่นหลานแล
3: ้
4: ว
3: มาถึงครอบครัวใหญ
4: ่มารุ่นหลานแล้วครับ
2: มามากแล้วอ่ะคนนี้ก็มาคนนี้ก็มาเรื่องอ่ะใหญ่มากเลย
4: ท
2: ั้
4: งคนรอง
2: เ
4: ล็ก
1: คนที
2: ่
1: สอง
2: ไหลเข้าก็ไหลออกทางเดียวไปก็นี่ฮะอย่างนี้ฮะมันไหลเข้านี่ฮะก็ไหลออกนี
3: ่น้อง
2: ผัว
3: ค่ะ
2: เออวางเลยละวางเออนั่น
4: แหละอุ้มหมดรูนในทะเบียนหมดเออทะเบียนในทะเบียนรู้จัก
2: เนื้อมานี่แบบหลวงตาช่วยทำบุญให้หลวงตาทำงานแทนพี่น้องทั้งหลายต่างหากนะศรัทธาเป็นของพี่น้องทั้งหลายสมบัติบุญกุศลทั้งหลายเป็นของท่านทั้งหลายเองนี่หลวงตาเป็นผู้ทำหน้าที่แทนแทนแทนแทนเท่านั้นนี่เราเนี่ยเข้าเท่าไรก็ออกเท่านั้นออกเรื่อยเรื่อยเรื่อย
5: หลวงพ่อเจ้าขา
2: อะไร
5: ขอประทานอนุญาตถวายชัยทานพิเศษวันนี้ของคุณปทุมเกิดผลและคุณนงนุชสรทัศน์เจ้าค
2: ่
5: ะ
2: ไหนล่ะนี่เหรอนี่ออกมาแล้วเราไม่ได้อยู่ทุกวันนะตั้งวันจันทร์มาเรื่อยจนกระทั่งถึงวันศุกร์ไปโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนั่นทุกวันด้วยไปเอาของไปแจกพวกอาหารเพื่ออาหารไปเทลงเลยเทลงเลยพวกข้าวสารพวกเครื่องกระป๋องกระป๋องอะไรมีหลายอย่างเราเต็มรถพอดีพอดีไปเมื่อวานนี้ไปสองดาวสองดาวนี่ก็ช่วยมากนะหลายล้านสองดาวนี่ทั้งรถทั้งติดหนี้ทั้งรัฐบาลเพราะว่าเขาใช้เงินงบประมาณมาในให้สั่งซื้อของในวงเงินเท่านั้นหรอกซื้อทีนี้เวลาซื้อของมาแล้วเขาไม่มีเงินมาให้ตกลงเขาก็มาต้องมาทวงหนี้ตรงนี้เราใช้นี่ให้หลายลงที่นี่นี่แหละเป็นต้นเหตุที่ให้เราได้คิดถึงเรื่องบิณฑบาตเงินพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติเราเพราะรัฐบาลถึงขนาดที่ว่าไม่มีเงินเดือนจ่ายให้ราชการข้าราชการที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลมาขอหลายโรงนี่แหละมันสะดุดใจมากที่เพราะฉะนั้นจึงได้การรบขึ้นมาถึงเรื่องการที่จะบิณฑบาตเงินเพื่อชาติว่างั้นเถอะบิณฑบาตหมดทั่วประเทศนี่แหละว่างั้นแล้วก็หลังเสนอเข้าไปทางภายในในชาติจะทางนู้นจะว่ายังไงกัน เรามีแต่ความเมตตาสงสารล้นหัวใจนะไม่ใช่ธรรมดานะล้นหัวใจครอบครอบโลกธาตุเลยว่างั้นความเมตตาจากการปกครองบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองเราไม่รู้เพราะจึงต้องคนส่งเข้าไปปรึกษาให้ดูท่านโน้นเห็นดียังไงท่านโน้นเห็นดีด้วยแล้วว่าเราพร้อมเสมอเราบอกนะเราจะช่วยเอาชื่อของเราลงไปออกโทรทัศน์ออกเลยครับถ้าเป็นของอย่างนี้แล้วเปิดเลยเราแบบนั้นคือเราตั้งใจช่วยโลกจริงๆด้วยน้ำใจของเรามีเท่าไหร่ทุ่มหมดเลยเราเริ่มได้บอกว่าวันนี้อย่างน้อยที่สุด1ล้านตั้งไว้เลยให้ละทันที1ล้านเป็นอย่างน้อยนะแต่เวลาเริ่มความจริงอาจจะมากกว่านั้นมีตั้งพื้นฐานไว้ร้อยล้านหนึ่งเลยบอกทางรัฐบาลเห็นดีด้วยแล้วเราก็เอาทันทีเลยเพราะเราเป็นตัวเสนอเรื่องเหล่านี้ถ้าทางนู้นไม่เอาแล้วก็จะทำไงบ้านเมืองเรารู้สึกว่าโอ้ยุบย่อลงมากเพราะฉะนั้นจะได้เตือนพี่น้องทั้งหลายให้ประหยัดหน้าว่าอย่าลืมเนื้อลืมตัวทุกสิ่งทุกอย่างให้ใช้พอประมาณพอประมาณการอยู่การกินการใช้การสอยให้พอประมาณอย่าลืมเนื้อลืมตัวหน้าว่าให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองบ้างว่าเวลานี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วประเทศต่างเพื่อนบ้านเขาพอพูดอย่างนี้มาก็ไม่กี่วันนะก็ได้ทราบข่าวว่าเขาดึดนั่นเห็นไหมล่ะติดหนี้เขาไม่มีเงินนะเขาเข้ายึดธนาคารยึดทั่วประเทศเลยนี่แบบกินเงียบกินเงียบนี่เขาเรียกสงครามเศรษฐกิจกินแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจึงรีบให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะเดี๋ยวเขามาหุบเอากึ๊บทีเดียวแล้วหมดเมืองไทยเราหมดไม่เคยเป็นขี้ข้าครั้งใดเลยจะมาเป็นขี้ข้าของเขาเนี่ยโอ้ยให้ตายเราต้องเราเสียนี่จะดีกว่าจะไปเป็นขี้ข้าคนนี่แหละเราสังเวชตอนนี้เพราะว่าเราจึงเลยออกลวดลายว่าไงออกลวดลายปีนี้หลวงตาออกลวดลายเอาชื่อของเราเอาออกเลยบอกกันเลยคราวนี้นะแต่ก่อนใครมาช่วยมาถ่ายรูปหรือว่าอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะแต่เวลาออกเพื่อชาตินี้ออกเลยจะออกทางโทรทัศน์ออกทางไหนออกเลยแล้วบอกว่าเราพร้อมเสมอเพื่อชาติระหว่างนั้นเราไม่มีอะไรในตัวของเราแต่เพื่อชาติทั้งนั้นเราบอกนะจะออกทางไหนก็ตามเอาชื่อเราออกหน้าได้เลยระหว่างนี้เลยบอกว่าได้เลยบอกว่าให้ได้ทั้งนั้นมาเปิดเลยถ้าอย่างนี้ว่าเราเพื่อชาตินี่ว่าอ๋อชาติล่มจมมันเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่ให้ตายซะดีกว่าชาติจะล่มจมไปเป็นขี้ข้าเขามีอย่างเลยนี่ที่ชอบเมืองไทยเราให้ต่างคนต่างเป็นจิตเป็นใจเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองให้สงวนรักชาติทุกคนรักชาติหากว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาที่จะได้เป็นอย่างที่ว่านี่จริงแล้วทุกคนทุกบาททุกตามให้เพื่อตัวเองอย่าเพื่อชาติละเองและเพื่อตัวเองเพื่อชาติอย่าขี้เกียจอย่าตะหนีทีเหนียวฟาดมันลงไปเป็นล้านๆไปเลยว่าคนหนึ่งแล้วก็ท่วมฝึงเลยล่ะเงินเราทั้งชาติทำไมจะช่วยนี่ทำไมติดนี่เขาตั้งแสนกว่าล้านนี่แหละที่เราตกใจมากนะตื่นรู้สึกว่าตื่นสะดุดใจเนี่ยสอบถามเขาว่าติดนี่เขาตั้งแสนกว่าล้านนั่นมันน้อยเมื่อไหร่นะแล้วเพื่อนบ้านเขาถูกยึดเนี่ยติดนี่เขามากเขายึดเอายึดเอานี่เรานอนใจอยู่ได้หรือว่าแต่ก่อนเรายังไม่ได้ยินเพื่อนบ้านเขาถูกยึดนะพอพูดอันนี้แล้วมากลัวจะถูกยึดเราน่ะกลัวจะถูกเขากำเอาทีเดียวแล้วตายนะวะนี่สงครามเงียบนะตื่นเลยไม่ต้องเคี้ยววะต้องระวังให้ดีนะวะต้องรีบตื่นเมื่อตื่นตัวเพราะว่างั้นไม่นานนะได้ยินข่าวแล้วถูกเขายึดอย่างที่ว่าแล้วเอาเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจะทำไงชาติเป็นใหญ่มากที่สุดพระมหากษัตริย์อยู่ตรงกลางชาติห้อมล้อมหมดทั่วประเทศห้อมล้อมหมดพระมหากษัตริย์อยู่กองกลางเป็นจุดศูนย์กลางเป็นแก่นเป็นรากแก้วอยู่ตรงนี้เนี่ยเราทำนี่เราทำเพื่อชาติทำเพื่อชาติห้อมล้อมด้วยพระมหากษัตริย์นี่นั่นก็เป็นสง่าราศีที่เมืองไทยเราถูกเขากดเพิบทีเดียวหมดเลยไม่มีเหลือพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยแหละถ้าเขาเลยหุบไปแล้วนะเขาหุบอย่างเงี้ยไปแล้วหมดเลยชาติไทยไม่มีความหมายนั่นจะว่าไง เราต้องการหรือความไม่มีความหมายในชาติของเราซึ่งเคยมีความหมายมาดั้งเดิมนี่แหละเราตกใจอันนี้เราต้องรีบตื่นเรียกว่าตื่นตัวก็ได้พ่อเห็นทางโรงพยาบาลต่างๆมาขอเงินเดือนไม่มีก็มีนะเราเวลานี้เราให้เงินเดือนแทนนะเงินเดือนในโรงพยาบาลไม่ได้เงินเดือนมาเท่านั้นเดือนทั้งเดือนเราเสียย้อนหลังให้หมดเลยเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่เสียเดือนหนึ่งโถไม่ใช่น้อยนะโรงพยาบาลเสียย้อนหลังให้เงินเดือนเขาไม่มีเอาให้จ่ายให้จ่ายให้แล้วถ้ารัฐบาลออกมาแล้วก็ที่จ่ายไปแล้วก็เป็นว่าจ่ายไปแล้วแล้วไม่เอาคืนแต่เราจะไม่จ่ายต่อไปเท่านั้นเองนะว่าที่ให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยที่ยังไม่ให้ถ้ารัฐบาลเอาเงินเดือนมาให้แล้วเราก็ไม่จ่ายเท่านั้นเองแล้วเวลานี้จ่ายอย่างนั้นแหละยังจ่ายนั่นเองจ่ายมาได้สองเดือนสามเดือนแล้วมั้งจ่ายย้อนหลังก็มีโอ้ไม่ใช่เล็กน้อยนะมันไหลอยู่ทั่วประเทศเหมือนตะกร้าตักน้ำวัดนี่นะเหมือนเอาตะกร้าตักน้ำพอยกขึ้นซ่าหมดเลยไม่มีเหลือหรอกวัดนี่นะไม่มีเหลือพอยกขึ้นเอาตะกร้าตักน้ำตักพอยกขึ้นซ่าหมดเลยน้ำไหลออกหมดไม่มีเหลือนี่เหมือนกันไหลเข้ามานี่ก็ไหลออกไหลออกไม่หยุดไม่หย่อนโอ้ยไม่ทราบว่าเนี่ยไหนมุมใดนะที่ช่วยโลกเวลานี้จนกระทั่งมันเครื่องร้อนต้องเลยบอกเรื่อยๆว่าเครื่องร้อนเครื่องร้อนพักเครื่องก่อนพักเครื่องก่อนเนาะถ้าว่าเงินหมดมันเสียเกียรติว่ะความจริงเงินหมดแต่บอกว่าพักเครื่องขนาดนั้นแหละเดี๋ยวนี้พักเครื่องเรื่อยนะระยะนี้เพราะมันมาหลายด้านหลายทางช่วยทุกด้านทุกทางโรงรับโรงเรียนโรงราชการต่างๆจำเป็นอะไรเข้ามาให้ไปเนี่ยทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยเวลานี้เครื่องมือแพทย์ก็หลั่งไหลเข้ามาที่นี่หมดเนี่ยเราก็รับไว้สั่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยไหลเข้ามาไหลเข้ามาบินรับเงินก็ไหลเข้ามาเรื่อยบินไหลเข้ามาเรื่อยพอเครื่องมือตกเข้ามาถึงแล้วบินรับเงินก็มาพร้อมกันก็จ่ายเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่นั่นไม่ได้หยุดไม่หย่อนนะเราช่วยจะให้เต็มความสามารถของเรานี่ก็รู้สึกว่าเป็นความแน่ใจแล้วโรคท้องของเราดีขึ้นโดยลำดับแข็งแรงขึ้นเมื่อเช้านี่บินธบาตสุดสายนะเมื่อเช้านี่ในร้อยเท่าไรร้อยเมื่อเช้า
6: ร้อยเจ็ดสิบหก
2: เมื่อเช้านี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทเฉพาะบาทหลวงตาองค์เดียวเนี่ยเต็มบาทแล้วเทร้อยเจ็ดสิบหกบาทเมื่อเช้านี่บินธบาตได้สุดสายนะถ้าธรรมดาไม่ได้เมื่อเช้าได้บินได้สุดสายรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นที่แน่ใจแต่ก่อนไม่รู้คิดดูเดินมาจากศาลาเดินมาจากกุฏิมาศาลานี่ก็จะไม่ถึงอ่ะมันอ่อนเพลียของมันส่วนอื่นไม่เจ็บไม่ปวดมีแต่อ่อนลงเรื่อยๆอ่อนลงเรื่อยเอายาอะไรมาฉันก็อ่อนลงเรื่อยไม่สนใจก็มียานี่แหละหมอจีนนี่ฟื้นขึ้นมาโดยลำดับลำดาเป็นที่แน่ใจว่าหายละไม่สงสัยเพราะดีขึ้นทุกวันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทำประโยชน์ให้เรื่อยให้โลกเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราอยู่นี่อยู่เพื่อทำประโยชน์ให้โลกนะเราไม่ได้อยู่เพื่อทำประโยชน์ให้เราพูดโกงๆนี้เรานี่พอแล้วทุกอย่างจะมาทำเมนนู่นจุดเมฆนั่นแล้วเสร็จแล้วเอาไฟเผาไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเขาตายทับเราตายทับเขาเราตายทับเราอยู่อย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วบุญกุศลยังไม่พอมันก็ต้องได้ดิ้นได้ดีดอยู่ในกองทุกข์นี่แหละแต่เมื่อกุศลพอแล้วดีดออกทีเดียวผึ่งเลยพอแล้วนั่นพอแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลับมาดีดมาดิ้นในกองทุกข์นี้อีกแล้วสร้างความดีนี่พอแต่สร้างความชั่วสร้างอะไรไม่พอตามดูโลกดูกิริยาการเครื่องประดับร้านเขาสิให้มองดูในร้านเขาด้วยสิร้านดูร้านนั้นคนนั้นเขามั่งมีเขาสีสุขเขามีเงินมีทองมีข้าวมีของเขามียศถาบรรดาศักดิ์สูงอันนี้เป็นเครื่องประดับร้านแต่บูหัวใจของคนแต่ละคนละคนแล้วเป็นไฟทั้งกองไฟทั้งกองใหญ่เท่าไหร่ยิ่งไฟกองไฟกองใหญ่นั่นดูให้ถึงความจริงธรรมะพุทธเจ้าดูให้ถึงความจริงโลกมันร้อนเพราะหัวใจคนร้อนต่างหากนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ร้อนมันจะร้อนอะไรสิ่งเหล่านี้ดินน้ำลมไฟอิฐปูนหินทรายก่อสร้างขึ้นไปจดเมฆก็ได้แต่มันไม่ร้อนอันนั้นแต่คนที่ดิ้นดีก็นี่สิสอบแสวงหาเรื่องนี่สิมันเดือดร้อนเพราะอันนี้ต่างหาก ขึ้นจากตัวราคะตัณหาราคะตัณหาเป็นตัวหนุนให้ความโลภเกิดขึ้นความโลภไม่ได้อย่างใจก็โกรธก็แค้นนี่แหละ2 3ตัวนี่เป็นตัวสําคัญมากทําลายโลกยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งส่งเสริมไอ้เรื่องราคะตัณหานี่ไปที่ไหนมีแต่การส่งเสริมกันทั้งนั้นดูที่ไหนดูไม่ได้นะโอ้พี่ลึกมันจะเอาให้ตายจริงๆนี่ว่ะราคะตัณหามีครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงไปละหมดแล้วนะสายหลวงปู่มั่นนี่หมดแล้วที่นี่หมดแล้วก็ยังเหลือแต่เราเอาหัวข้ามฟ้าไว้คนเดียวนี่เดี๋ยวนี้มาอยู่เรานั่นเดี๋ยวนี้องค์นั้นล่วงไปองค์นี้ล่วงที่อายุพรรษาแก่กว่าเรานะค่อยล่วงไปลงมาถึงเราเกิดเดี๋ยวนี้ถึงเราเกิดกันนะเราเอาหัวข้ามฟ้าไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าไงก็ยังเหลืออยู่องค์เดียวสายหลวงปู่มั่นมีหลวงตาบัววอกวอกเดี๋ยวนี้องค์เดียวนอกนั้นก็ไปหมดแล้วไม่ว่าไงนี่ที่เราวิตกมากการแนะนำสั่งสอนพระเนนก็สั่งสอนเต็มเหนียวตั้งแต่2493มาจนกระทั่งปัจจุบันถ้าได้ประโยชน์ก็ได้ถ้าจะไม่ได้ก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็สอนเต็มกำลังความสามารถการสอนเราไม่ได้สอนด้วยความสงสัยเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความแน่ใจทุกอย่างพระเนนจะเอาเป็นผลเป็นประโยชน์ได้ก็ควรจะได้ถ้าไม่ได้ก็นอนตายกองกันอยู่นี่เราก็สุดกำลังความสามารถของเราแล้วจะทำยังไงวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะไม่พูดมากพากันทำความดีอย่าลืมนะความดีอย่าหลงกิเลสหลงตามกิเลสมันจะพาจมหมดบ้านหมดเมืองเรานี่นะยะถาวาริวะหาปุระอายุวันโนสุขังภาลังอ๋อต้องอย่างนั้นเสียงสาธุต้องอย่างนี้
7: ขออน
2: ุ
7: ญาตหลวงตาค่ะหมอที่การโรงพยาบาล
2: โรงพยาบาลไหน
7: โรงพยาบาลยางศรีสุราษฎร์เจ้าค
2: ่
7: ะ
2: เออ
7: โรงพยาบาลยางศรีสุราษฎร์เจ้าค่ะอาจารย
2: ์เอ๊ะจะตรงไหนน่ะ
8: โรงพยาบาลอะไร
9: โรงพยาบาลยางศรีสุราษฎร์
2: ยางอะไร
7: ยาง
2: เออเราไม่เคยยินโรงพยาบาลนี่นะ
7: ใกล้ๆนาดูนจะมาสายเดียว
2: นาดูนเหรอนาดูนเราก็เคยไปช่วยนะ
7: ตาเคยช่วยอย
2: ู่
7: ค
2: ่
7: ะเคยช่วยโรงพยาบาลน
2: า
7: ด
2: ูนแล้วนาดูนเคยไปช่วยยัง
7: นี่ยางอีก
2: คุณน่าจะเออก็ยังนี่แหละยังไงแหละไหลเข้ามาอย่างนี้แหละเรื่อยโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้มาทางนั้นนะมันมีอะไรอยู่ล่ะเราต้องการที่จะพูดที่นี่ที่นี่เขาเนี่ยเราต้องการที่จะว่าเราได้พูดนี่กับที่นี่เขาเนี่ยมาเนี่ยที่นี่ถึงเนี่ยมันจะกระเทือนหัวใจถึงเนี่ยรบกวนพี่น้องทั้งหลายปารบการรบกวนแล้วก็อย่างนี้ที่นี่เขาเนี่ยนู่นน่ะฟังที่ร่างกว่านู่นเข้าไปก่อนนะ
7: เข้าไปก่อนก็ย
2: ัง
7: ไม่คร
2: บค่ะแล้วเข้าไปก่อนได้ไม่ครบก็เข้าไปก่อนกับเครื่องกำลังร้อนเวลานี้เครื่องกำลังร้อนเอารับทราบไปแล้วนะรับทราบไปแล้วก่อนก็กำลังช่วยเหลือทุกแห่งทุกหนมุนหมุนติ้วติ้วอะไรเอาได้นะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
11: ซาอุดิอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลเมนเดบและโจมตีเรือซาอุดิอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีร์กีสสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
10: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39 เมตรประกอบด้วย5 ชั้นเหนือพื้นดินและ2 ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
11: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวัน